0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: วรสิทธิ์ย้ำคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบใครเกี่ยวข้องต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่สนตำแหน่งหรือนามสกุลชี้ผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวยังคงต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยระบุว่าหากตรวจพบผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมดไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งใดหรือใช้นามสกุลอะไรพร้อมเชื่อมั่นว่าปปช.จะตรวจสอบตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานส่วนกรณีผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากส่งฟ้องไม่ทันนายวรสิทธิ์ระบุว่าไม่ได้หมายความว่าคดีจะสิ้นสุดลงโดยปปช.เตรียมส่งฟ้องในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมยืนยันว่าผู้ต้องหายังต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปและหากหลบหนีอายุความจะไม่ถูกนับตามกระบวนการทางกฎหมายของปปช.พร้อมเชื่อมั่นว่าปปช.จะไม่ตัดตอนการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือบุคคลใดขณะที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบรวมถึงถอนชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขคะแนนสอบแล้วส่วนการเรียกรายงานตัวผู้สอบผ่านการคัดเลือกโดยสุจริตจะเริ่มในวันที่19ตุลาคมนี้สำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายวรสิทธิ์ยืนยันว่าไม่กังวลพร้อมชี้แจงทุกประเด็นโดยคาดว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นจะเป็นหนึ่งในประเด็นหลักพร้อมย้ำว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่จะเข้ามารับผิดชอบงานจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามหน้าที่แล้วนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: แดนนี่คาร์บาคาวแบ็คขวาจอมเก๋าชาวสเปนนิสซึ่งเปิดตัวเป็นสมาชิกใหม่กับเกตาเฟ่สโมสรดังในศึกลาลิก้าสเปนด้วยสัญญาระยะสั้นจนถึงเดือนมิถุนายนปี2027หลังหมดสัญญากับทีมราชันชุดขาวรอัลมาดริดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยตาเตวัย34ปีลงเล่นให้กับทีมราชันชุดขาวรวมทั้งสิ้น23ปีนับตั้งแต่เข้าร่วมอะคาเดมี่เมื่อปี2002พร้อมทั้งประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์รวม27รายการรวมถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีก6สมัยแต่อย่างไรก็ตามด้วยปัญหาการบาดเจ็บหนักอย่างต่อเนื่องของเจ้าตัวส่งผลกระทบต่อโอกาสการลงสนามช่วงหลายฤดูกาลหลังสุดจนกระทั่งต้องปิดฉากเส้นทางการค้าแข่งในถิ่นซานติเอโกเบริบิลไปแบบน่าเสียดายผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกจัดอันดับนัดที่2 LAHK ริ้นแพ้ลิเวอร์พูล 3-6 ฟีนุดร็อตเตอร์ดัมชนะโคโม 3-2 โรม่าแพ้รอัลมาดริด 3-4 แมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้ปารีสแซงแชคแบงแชมป์เก่า2สมัย 2-4 สโลวานบราติสราว่าแพ้สตุตการ์ด 0-3 โบโดกิมชนะบอรุเซียดอร์ทมุนด์ 1-0 ราเบติสชนะ FC ปอร์โต 3-2 แอตเลติวิลล่าชนะเฟเนเวเช่6-0และชักต้าโดเนชนะ AEKA 10 3-1ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master ระดับ 1,000 คะแนนรายการเซี่ยงไฮ้โรเล็กมาสเตอร์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายทอมมี่พอลนักเทนนิสชาวอเมริกันมือ18ของโลกและเป็นมือ15ของรายการชนะซิซูเบิร์กคู่แข่งมือ39ของโลกจากเบลเยียม2เซตรวด 7-6 ไทยเบรก 7-5 และ6-4สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: แม้ว่าวันนี้จะเหนื่อยยากแค่ไหนแต่อย่าลืมขอบคุณตัวเองขอบคุณในทุกความมุ่งมั่นที่สามารถฟันฝ่าเรื่องราวต่างๆมาได้ร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ในช่วงนี้เราไปที่คุณอัญญานะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณอัญญาใช้ชนะชนาพิเศษช่วงไหนอะคะ
1: คือเมื่อกี้มาจากทางฝั่งตลาดคลองเตยค่ะพระราม3อ่ะเนา
0: ะ
1: ทีเนี้ยตอนมาจากพระราม3เนี่ยคือจุดแรกที่เขาปิดก็คือจะเป็นจุดที่ขึ้นสะพานข้ามแยกที่วิ่งยาวมาจนเลยตลาดคลองเตยอันนี้ปิดตั้งแต่ตรงทางขึ้นเลยมีรั้วกั้นมีรถจอดขวางห
0: ้
1: ามขึ้นเราก็เลยวิ่งข้างล่างล้อๆมาพอมาถึงตลาดของสี่แยกตลาดของเตยเพื่อจะตรงไปรัชดาเนี่ยเขาปิดแบบทึบเลยนะคะคือไม่มีการให้รถผ่านเพราะว่ามีทั้งรั้วเหล็กมีแบเรียร์มีเจ้าหน้าที่มายืนไหลชนไหลอีกชั้นนึงแล้วก็เอารถมาจอดขวางทุกเลนท
0: ั
1: ้งเข้าและออกสองฝั่งเลยก็คือใช้งานไม่ได้ก็เลยเลี้ยวขวาค่ะแล้วก็เข้าสุขุมวิท20-22ที่มันมาทะลุ
0: 20-22ใช้ได้ใช่ไหม
1: ประมาณนั้นแต่ว่าก็จะติดสุขุมวิทนิดหน่อย
0: ค
1: ือเผอิญว่าตัวอัญญาเนี่ยทำงานอยู่ตึกหัวมุ
0: ม
1: ตรงนั้นตรงหัวมุมระหว่างสุขุมวิทกับรัชดาพอดีก็เลยพอถึงสี่แยกเนี่ยก็เลยชิดซ้ายแล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่ว่าเราทำงานอยู่ตึกนี้ซึ่งเขาก็ให้เข้าเฉพาะเข้ามาได้แต่ว่าคันที่จะต้องเข้ามาคือมันมีคันข้างหน้าแล้วเขาไม่ให้เข้าแต่เห็นเขาคุยกันอยู่ว่าเขาจะเลี้ยวแต่เจ้าหน้าที่ปฏิเสธไม่ให้เข้าก็เลยไม่แน่ใจเพราะว่าพอเลี้ยวเข้ารัชดามาได้อะค่
0: ะ
1: เขาก็มีกั้นรั้วเหล็กมีแผงเหล็กกั้นอีกเรื่อยๆนะคะซ
0: ึ่
1: งอ
0: ัน
1: นี้ก็เลยไม่รู้ว่าคนที่ต้องขับรถเพื่อมาเข้าถนนรัชดาพิเศษวันนี้เพื่อจะมาทำงานหรือมาบ้านอยู่แถวนี้เนี่ยคือถ้าเลยจากตึก Exchange Tower ไปแล้วเนี่ยต
0: ้
1: องทำยังไงต่อแต่ว่าคือด้วยความที่เราอยู่ตึก Exchange มันอยู่หัวมุ
0: ม
1: ก็คุยกับเจ้าหน้าที่โชว์บัตรว่าเราอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยเขาก็ให้เข้าได้บ้างแต่ว่าที่เหลือเนี่ยไม่แน่ใจค่ะอาจจะต้องคุยกับเจ้าหน้าที่
0: ใช่เพราะว่าคือตรงเนี้ยต้องคุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่เพราะจริงๆแล้ววันนี้มันจะมีมาตรการของการดูแลความปลอดภัยเข้มข้นขึ้นยิ่งกว่าพรุ่งนี้จะยิ่งหนักมากกว่านี้เลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องการประชุมสำคัญมากใช่
1: เพราะว่าพอดีเมื่อวานเนี้ยเราตอนแรกเราก็หยุดนะคะเมื่อวันจันทร์เราหยุดไปท
0: ี
1: นี้วันอังคารเป็นวันหยุดอยู่แล้ววันพุธเนี่ยก็เลยเข้ามาก็เลย
0: ค
1: ือมันมีงานต้องทำอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ก็เลยเข้ามาแล้วซึ่งเมื่อวานไม่มีปิดถนนอะไรใดๆทั้งสิ้น
0: ใช่แต่วันพุธ
1: เราก็เลยเข้าใจว่าโอเคพฤหัสเนี่ยน่าจะยังมาได้อยู่แต่ซึ่งวันศุกร์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว
0: ัน
1: ศุกร์นี้เราปิดออฟฟิศอยู่แล้วแต่ว่าเผอิญวันนี้มาแล้วอ้าวปิดด้วย
0: วันนี้ก็ถือว่าเป็นการประชุมสำคัญเลยค่ะระดับรัฐมนตรีหรือว่าอะไรต่างๆเลยเร
1: ื่อง
0: การประช
1: ุ
0: มใช่เป็นการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลกนะคะแล้วพอวันพรุ่งนี้ยิ่งสำคัญมากเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้
1: ว
0: ่
1: าม
0: ัน
1: มีแพลนเรื่องเต็มแล้วก็พรุ่งนี้เราปิดออฟฟิศแน่ๆ
0: ค่ะพรุ่งนี้การประชุมใหญ่เต็ม
1: คณะ
0: น
1: ึงก่อน
0: ได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็คือเพื่อนๆร่วมทางที่อยู่บนถนนรัชดาถ้าจะขับรถมาเนี่ยอาจจะต้องลางานแล้วเราดี
0: ใช่เพราะว่าถ้าจริงๆคือเขาก็ขอความร่วมมือในการ work from home ก็เดี๋ยวก็เข้าใจว่าบริษัทเอกชนมันก็ยากนะงานบางงานก็ไม่สามารถ
1: งานต้องเคลียร์อะไรเงี้ยค่ะก็เลยอุตส่าห์ว่ามาเม
0: ื่
1: อวานวันนี้แล้ววันศุกร์ก็ปิดออฟฟิศกันอีกอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่อย่างของโอเคว่าของคุณอัญญาเนี่ยอย่างน้อยก็มีเอกสารไงที่มันชัดเจนมีบัตรพนักงานชัดเจนว
1: ่
0: าเราทำงานอยู่ตรงนั้นจริงๆเขาก็เลยสามารถที่จะให้เข้ามาได้
1: เราอยู่ตึกแรกด้วยค่ะแต
0: ่
1: ท
0: ี
1: นี้เราไม่รู้ว่าไอ้ตึกถัดๆไปข้างในเนี่ยยังเข้าได้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าพอเลี้ยวมาแล้วอย่างที่บอกเขามีแผงเหล็กกั้นอีกด้วยย
0: ัง
1: มีแผงเหล็กกั้นอยู่เป็นชั้นๆ
0: จริงเข้าใจเลยรถใต้ดินก็เหมือนกันนะไม่ได้เปิดทุกประตูทางขึ้นลงทางออกนะตรงสถานีเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาก็จะบอกเลยว่าอย่างแม้แต่คนที่มาร่วมประชุมหรือว่าในส่วนของผู้สื่อข่าวหรืออะไรต่างๆเขาบอกให้ไปขึ้นรถเพราะจะมีรถรับส่งตามโรงแรมซึ่งเป็นที่พักอย่างเป็นทางการด้วยเราต้องมีเอกสารมีบัตรที่แสดงให้อย่างชัดเจนด้วยนะคือไม่ใช่ว่าใครก็จะขึ้นได้เพราะว่าเรื่องนี้สำคัญ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้
0: สำค
1: ั
0: ญ
1: ขอให้ทุกคนที่อาจจะยังไม่รู้อย่างยังไม่รู้อย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะก
0: ็
1: จะได้ทราบข้อมูลกัน
0: หรือว่าถ้าใครมาแท็กซี่มาอะไรต้องดรอปตรงแถวพระรามสี่แล้วก็เดินเขาไปแล้วต้องมีบัตรมีเอกสารมีอะไรที่ชัดเจนเลยค่ะ
1: เข้าใจโอเค
0: แต่พรุ่งนี้หยุดนะคุณอัญญาพรุ่งนี้หยุดอยู่แล้วใช่ไหม
1: พร
0: ุ่
1: งนี้หยุดเลยค่ะ
0: พรุ่งนี้ต้องหยุด
1: เพราะว่าเราเห็นในอะเจนดาเราเห็นในกำหนดการแล้วว่าพรุ่งนี้สำคัญจริงอะไรอย่างนี้
0: ค่ะ
1: ขอบคุณมากนะคะ
0: ขอบคุณคุณอัญญาด้วยเหมือนกันที่แจ้งให้ทราบว่ามีการปิดตรงไหนยังไงที่เพิ่มขึ้นนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เนี่ยยิ่งวันพรุ่งนี้นะอย่างที่บอกกันมาโดยตลอดเลยยิ่งจะมีการเข้มงวดมากขึ้นในเรื่องของทางเข้าออกหรือว่ารวมไปถึงในเรื่องของการปิดการจราจรหรือว่าต่างๆเพราะถือเป็นการประชุมใหญ่นะคะเป็นการประชุมที่สำคัญมากๆวันนี้ก็สำคัญนะคะคือเนี่ยตอนนี้จะเริ่มมีความเข้มข้นมากขึ้นนะคะในส่วนของการประชุมแล้วก็ในเรื่องของคนที่เข้าร่วมประชุมด้วยเพราะว่าอย่างในส่วนของทางเว็บไซต์แล้วก็ทาง Facebook Fanpage เป็นทางการเนี่ยนะคะของทางการประชุมในครั้งนี้นี่ AM 2026 Thailand ก็บอกอย่างชัดเจนเอาไว้เลยในส่วนของการปิดการจราจรหรือแม้แต่ในส่วนของคนที่จะต้องเข้าไปนะคะในส่วนของที่ประชุมเนี่ยค่ะนะคะจะต้องมีบัตรอนุญาตจะต้องมีอย่างรถนะคะที่ต้องมีการได้รับอนุญาตแล้วก็มีใบอนุญาตในการที่จะเข้าพื้นที่ด้วยนะคะหรือว่าในส่วนของรถยนต์ส่วนบุคคลแล้วก็แท็กซี่สามารถส่งผู้เข้าร่วมการประชุมได้นะคะแต่มันจะเป็นจุดส่งโดยรอบก็คือหมายความว่าก็จะต้องอยู่เนี่ยถ้าเป็นฝั่งของพระราม4ก็ต้องลงพระราม4เนี่ยแหละคุณก็ต้องเดินเข้าไปนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องมีบัตรนะคะที่ยืนยันตัวตนว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาร่วมในการประชุมในครั้งนี้แต่เขาก็มีการแนะนำให้ขึ้นรถชัตเตอร์บัสของงานนะคะซึ่งการที่จะขึ้นรถชัตเตอร์บัสของงานก็จะต้องมีเอกสารมีบัตรรับรองอย่างชัดเจนด้วยว่านี่คือผู้เข้าร่วมประชุมจริงๆมันเรียกว่ามาตรการของการดูแลความปลอดภัยอันนี้จะเข้มข้นมากขึ้นตามลำดับนะคะย้ำเลยว่าตอนนี้มีการปิดการจราจรนะคะตรงช่วงของแยกอโศกนะคะแยกอโศกสุขุมวิทคุณจะไม่สามารถที่จะตรงเข้ามาทางด้านของรัชดาภิเษกได้นะคะอย่างที่ทางคุณอัญญาบอกค่ะจะมีการวางบาริเออร์มีอะไรกั้นเช่นเดียวกับฝั่งที่มาจากพระราม4นะคะจะมีการวางบาริเออร์กั้นเอาไว้ค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยยืนอยู่นะคะในการควบคุมสถานการณ์แล้วก็รวมไปถึงในส่วนของเส้นทางทางด้านของพระราม3คุณก็จะไม่สามารถที่จะขึ้นมาทางด้านของสะพานข้ามแยกตรงให้แยกนานองตรงจุดนี้ได้เพราะว่ามันเป็นทางลงตรงหน้าศูนย์การประชุมแห่งเศรษฐกิจใช่ไหมคะเพราะตรงนั้นเนี่ยเขาปิดเพราะฉะนั้นก็จะไม่สามารถที่จะขึ้นนะคะไม่สามารถที่จะขึ้นสะพานนั้นได้ก็จะมีเจ้าหน้าที่มีการวางบาริเออร์กั้นเอาไว้เช่นเดียวกันนะคะใช้พื้นราบถ้าหากว่าใครที่ใช้พื้นราบแล้วมาจากพระราม3แล้วจะเข้าเส้นทางทางด้านของพระราม4ทำได้คือเลี้ยวซ้ายหรือไม่ก็เลี้ยวขวาค่ะนะคะแล้วถ้าจะไปออกเส้นทางทางด้านของเส้นสุขุมวิทก็เข้าซอย20 22นะคะเนี่ยมันจะมีซอยย่อยที่เราสามารถที่จะทะลุออกเส้นพระราม4ได้ทางด้านของเส้นสุขุมวิทได้นะคะจากพระราม4นะคะแต่ถ้าหากว่าใช้เส้นพระราม4ในฝั่งขาเข้าตรงได้นะคะหรือไม่ก็สามารถที่จะเลี้ยวซ้ายเข้ามาทางด้านของด้านข้างของตลาดคลองเตยได้นะคะแต่จะไม่สามารถที่จะเลี้ยวเข้าไปทางฝั่งของรัชดาได้นะคะอโศกมนตรีด้วยนะคะอโศกมนตรีจะไม่สามารถตรงเข้ามาฝั่งของเส้นรัชดาได้นะคะเนื่องจากว่าตรงนั้นมีการปิดการจราจรก็ย้ำให้ทราบเป็นข้อมูลนะคะในส่วนของการประชุมนะคะคือในช่วงวันนี้15ถึง16นี่เรียกว่าจะเป็นการประชุมที่มีความเข้มข้นมากขึ้นนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะก็จำเป็นที่จะต้องมีการปิดการจราจรนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางหลีกเลี่ยงอันนี้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีการโพสต์เอาไว้เมื่อ12นาทีนี้เองค่ะบอกว่าผู้ซึ่งเดินทางผ่านพื้นที่ที่ใช้เส้นสุขุมวิทแล้วก็ถนนพระราม4เป็นเส้นทางที่ตัดผ่านแนวตะวันออกตะวันตกนะคะอันนี้คือแทนใช้แทนทางด้านของถนนรัชดาภิเษกนะคะก็เอาเป็นว่าคนที่ทำงานอยู่ตรงฝั่งที่อยู่ในละแวกศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพราะนั้นจะมีออฟฟิศอยู่หลายออฟฟิศแต่เห็นบางออฟฟิศเขาก็หยุดนะคะแต่วันนี้อาจจะมีบางคนที่ต้องเข้ามาอาจจะต้องมีการพูดคุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ต้องยื่นบัตรประจำตัวแล้วนะคะในส่วนของพนักงานนะคะแล้วก็ใช้เส้นถนนวิทยุถนนสารสินนะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่ใช้ได้พระราม4ใช้ได้สุขุมวิทใช้ได้นะคะย้ำเลยว่าถนนรัชดาภิเษกอันนี้ปิดการจราจรโดยเด็ดขาดดวงพิทักษ์นี่ถ้าดูจากในข้อมูลนะคะที่เขามีการโพสต์เอาไว้ก็จะเป็นอีกเส้นหนึ่งที่ณเวลานี้ยังไม่ได้ปิดนะยังใช้ได้อยู่ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณโกศลบอกว่าใช้เส้นรัชดาพิเศษในฝั่งขาเข้าแล้วก็เชิงทางขึ้นสะพานพระนั่งเกล้าตัวใหม่เนี่ยนะคะมีรถบรรทุกแท่นปูนขนาดใหญ่จอดเสียอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายแล้วก็เริ่มมีผลในเรื่องของการจราจรด้วยเดี๋ยวเราไปที่สายทางร้อยตำรวจตรีสำรวยสุโพนะคะรองสาวัตรจราจรสน.มักกะสันสวัสดีค่ะรองสาวัตร
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะรองสาวัตรตอนนี้ค่ะค่ะในพื้นที่นี่ใช้ได้ใช่ไหมคะเส้นทางทุกเส้นทาง
3: ครับครับผมทั้งถนนเพชรบุรีและพระราม9ยังขึ้นรถได้ดีนะครับรถปริมาณรู้สึกว่าจะลดลงนอกจากรถของผมนะครับเข้าอโศกก็ยังใช้การได้ดีตามจังหวะไปครับผม
0: ค่ะก็คือยังเข้าอโศกได้
3: ที่8ที่10ตรงนั้นครับ
0: ค่ะค่ะก็คือสามารถที่จะเข้าอโศกมนตรีได้แต่ว่าถึงอโศกมนตรีถึงปุ๊บก็ต้องเลี้ยวซ้ายหรือไม่ก็เลี้ยวขวาเท่านั้นนะคะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะ
3: ยังได้ปกติครับยังได้ดีครับผม
0: โอเคค่ะแปลว่ารถน้อยลงยังเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะรองสาวัตรวันนี้
3: ใช่ครับใช่ครับเห็นได้ชัดว่ารถยังน้อยเนื่องจากว่าฟองโฮมแล้วก็มีการประชุมในที่รถเศรษฐกิจครับ
0: ค่ะ
3: ครับผม
0: โอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเชื่อว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันซึ่งนะคะในส่วนของออฟฟิศที่อยู่ย่านนี้ต้องเวิร์กฟอร์มโฮมแล้วค่ะเพราะถ้าว่าดูในเรื่องของการจราจรหรือว่าอะไรต่างๆแล้วอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันหยุดพิเศษด้วยนะคะที่เขามีการกำหนดเอาไว้เนี่ยค่ะเส้นทางต่อเนื่องแล้วกันอย่างเส้นทางทางด้านของสุขุมวิทสุขุมวิทที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกอโศกนะคะแยกอโศกสุขุมวิทตอนนี้มีท้ายแถวแล้วก็ในส่วนของซอยสุขุมวิท22สุขุมวิท24สุขุมวิท26อันนี้ตอนนี้ติดนะคะเพราะอย่างซอยสุขุมวิท22เนี่ยพอเลี้ยวเข้ามาจากเส้นพระราม4ปุ๊บเจอท้ายแถวเช่นเดียวกับซอยสุขุมวิท24นะ22 24นี่เข้าทางเดียวกันนะแต่มันจะสามารถแยกออกจากกันได้แล้วก็สุขุมวิท26ตอนนี้สุขุมวิท26ยังโอเคอยู่นะคะคือจะมาติดต่อเนื่องจากเส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าเพราะเชื่อว่าตอนนี้หลายคนจะสับสนใช่ไหมคะอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมไปต่อไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าพอใช้เส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าพอมาถึงตรงช่วงของอโศกสุขุมวิทปุ๊บเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเลี้ยวซ้ายเข้ามาทางด้านของอโศกมนตรีได้นะคะจะต้องตรงไปนะคะหรือไม่ก็จะต้องเลี้ยวเข้าไปทางด้านของเส้นอโศกมนตรีคือไม่สามารถเลี้ยวมาทางด้านของรัชดาภิเษกได้อะค่ะนะคะไม่สามารถที่จะเลี้ยวเข้ามาทางด้านของหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เพราะว่าตรงจุดนี้ปิดการจราจรนะคะอย่างที่คุณอัญญาบอกนะเขาก็จะมีการวางบาริเออร์มีอะไรเนี่ยมากั้นเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยตะกี้มีโอกาสได้เห็นมีการจัดในกล้อง CCTV นะตอนนี้เราจะไม่สามารถดูกล้องCCTV ของกลางทางกทม.ได้ผ่านทางเว็บไซต์ดูได้เฉพาะผ่านทางแอปพลิเคชันเท่านั้นนะคะเผื่อว่าใครที่อยากจะเห็นอยากจะดูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นเลยว่าอย่างในส่วนของตรงช่วงของแยกนะคะแยกพระราม4ตัดกับทางด้านของรัชดาตรงจุดนั้นเนี่ยมีวางบาริเออร์กั้นเอาไว้นะคะแล้วมีเจ้าหน้าที่ยืนแล้วก็เช่นเดียวกับฝั่งของทางด้านของอโศกนะคะตรงรัชดาสุขุมวิทตรงจุดนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีผลกระทบนะคะในส่วนของคนที่อยู่ในซอยเนี่ยอย่างซอยสุขุมวิท16เนี่ยตรงนี้อาจจะงงเหมือนกันนะเพราะว่าพอออกมาถึงปุ๊บมันก็จะออกมาฝั่งของเส้นรัชดานะคะแถวนั้นก็จะมีออฟฟิศต้องคุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะว่ายังไงเอกสารอย่าลืมแต่ทุกคนถ้าเข้าทำงานออฟฟิศเนี่ยทุกคนก็จะต้องมีเอกสารมีบัตรพนักงานกันอยู่แล้วนะคะก็ยื่นเอกสารยื่นบัตรพนักงานให้กับทางเจ้าหน้าที่นะคะนี่ก็เป็นข้อมูลที่คงต้องฝากบอกต่อละโดยเฉพาะคนที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศย่านนี้นะคะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คือมีแจ้งนะคะในส่วนของด้านพระราม4ค่ะนะคะทางด้านของพระราม4นะคะโดยเฉพาะฝั่งของเส้นเกษมราษฎร์บอกว่าเลยจากแยกเกษมราษฎร์มาเล็กน้อยเป็นเส้นเกษมราษฎร์ฝั่งขาออกนะคะตรงนี้จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมสมัชชาคนจนประมาณ500คนอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นจากทางสวัสดิ์จราจรสน.ท่าเรือนะคะพันตำรวจตรีวรากรเพชรพิรุณนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะมีผลกับฝั่งของเส้นพระราม4 ด้วยไหมคะพระรามสี่ที่จะเลี้ยวเข้ามาทางด้านของเกษมราษฎร์คือต้องบอกเลยว่าในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการจัดการจราจรในช่วงนี้เนี่ยนะคะอย่างในส่วนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ก็มีการโพสต์เอาไว้นะคะก็เลยย้ำเนื่องจากว่าวันนี้นะคะในส่วนของผู้แทนระดับสูงนะคะที่เขาเข้าร่วมการประชุมนะคะแล้วการประชุมมันก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ประกอบกับอาจจะมีในเรื่องของการรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมในพื้นที่ใกล้เคียงก็เลยจำเป็นนะคะที่ต้องมีการปิดการจราจรในบางช่วงเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมนะคะซึ่งทางด้านของทาง Facebook ของตำรวจนครบาลเองก็บอกว่าก็คือเข้าใจนะเข้าใจว่าการปิดถนนเนี่ยส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนแต่ว่าความปลอดภัยของทุกคนคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญที่สุดความสำคัญสูงสุดนะคะแล้วก็ยืนยันว่าในเรื่องของการบริหารการจัดการจราจรเพื่อเป็นการลดผลกระทบให้มากที่สุดนะคะแล้วก็คืนผิวการจราจรโดยเร็วเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตนะจากทางด้านของกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะเมื่อวันก่อนก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์ทางด้านของท่านรองซึ่งก็มีการพูดถึงในประเด็นเหล่านี้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเธอเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เลยจำเป็นในเรื่องของการปรับมาตรการต่างๆนะคะให้มันต้องมีความเข้มข้นกันเพิ่มมากขึ้นนะคะนี่ในช่วงวันนี้วันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ย้ำนะสำหรับใครที่กำลังเดินทางกันมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: รับแจ้งเบื้องต้นบอกว่าคู่ขนานมอเตอร์เวย์ค่ะตรงช่วงของแอร์พอร์ตลิงค์ลาดกระบังมีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ติดคานความสูงนะคะคือตรงจุดนั้นเขาบอกว่าจำกัดความสูงอยู่ที่ 3.8 เมตรนะคะก็เลยตอนนี้มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรแล้วก็คุณอ้อนะคะคุณอ้อบอกว่าใช้คู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะก็ตั้งแต่ช่วงของทางขึ้นฉิมพลีมุ่งหน้าทางขึ้นตลิ่งชันนะคะรถมากค่ะนะคะเช้านี้นี่รถมากแล้วแต่ว่าบอกว่าที่ฝากให้ระวังกันก็คือช่วงก่อนถึงทางขึ้นตลิ่งชันประมาณ300เมตรค่ะมีรถกระบะจอดอยู่ในช่องทางด้านซ้ายแล้วคนขับเนี่ยออกมายืนโทรศัพท์อยู่นอกรถนะคะแล้วก็รถคันนี้นี่มีการเปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้ก็เลยคิดว่าน่าจะรถจอดเสียนะคะรถคันนี้น่าจะจอดเสียคุณอ้อก็เลยในเบื้องต้นเลยนะคะฝากเตือนเพื่อนร่วมทางเพิ่มความระมัดระวังกันนะคะเพิ่มความระมัดระวังกันนี่พูดถึงนะกรณีของรถที่จอดเสียเนี่ยนะคะอันตรายนะยิ่งบนจุดที่อยู่ตรงช่วงของทางพิเศษทางยกระดับหรือว่าอะไรต่างๆนะคะนี่ก็เดี๋ยวประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้อีกทางหนึ่งนะคะกรณีที่คุณอ้อแจ้งมาแต่ว่าในเบื้องต้นก็ฝากเพื่อนร่วมทางช่วยเพิ่มความระมัดระวังกันก่อนแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะกับคุณบุษบงบุษปวนิชค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณบุษบง
1: ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้นะคะวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมค่ะก็เริ่มต้นด้วยการอัปเดตสถานการณ์น้ำในส่วนของประเทศไทยนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะทางด้านของจังหวัดกาญจนบุรีได้ประกาศปรับแผนการระบายน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงและมีปริมาณน้ำจากลำแม่น้ำลำพาชีไหลสู่แม่น้ำพายน้อยจำนวนมากด้วยนะคะดังนั้นเพื่อลดผลกระทบจากปริมาณน้ำสะสมที่จะไหลไปรวมตัวกันที่แม่น้ำแควใหญ่ซึ่งเป็นแม่น้ำใสซึ่งเป็นแม่น้ำใสหลักของแม่น้ำแม่กลองด้วยนะคะทำให้เขื่อนวชิราลงกรณ์ปรับแผนการระบายน้ำค่ะด้วยการลดการระบายน้ำลงในวันนี้และพรุ่งนี้นะคะก็คือ15และ16ตุลาคมแผนการระบายน้ำ25ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือ289ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะคือขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตรวจสอบทรัพย์สินและสิ่งของบริเวณริมน้ำอย่าโยงแพบ้านพักและยึดโยงแพค่ะบ้านพักและสิ่งปลูกสร้างริมน้ำให้มั่นคงแข็งแรงนะคะ
4: ขณะเดียวกันทางด้านของกรมชลประทานก็อัปเดตสถานการณ์น้ำเมื่อวานนี้ตอนช่วงเย็นนะคะโดยมีนายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาวิกฤตอุทกภัยเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ และเร่งช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะโดยบอกว่าสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาขนาดนี้มีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่องหลังจากปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจาก 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนนะคะส่วนเขื่อนพระราม6ในลุ่มน้ำป่าสักระบายน้ำอยู่ที่492ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงจากวันก่อนเช่นเดียวกันพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังก็คงเร่งสูบน้ำแล้วก็ผลักดันน้ำออกจากชุมชนโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก97เครื่องตามคำร้องขอของประชาชนในพื้นที่นะคะพร้อมกับมอบกำลังใจและถุงยางชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยค่
0: ะ
4: ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะจีนเนี่ยออกมาตำหนิไต้หวันเลยค่ะหลังจากที่ไต้หวันนี่ฉีดน้ำใส่เรือประมงจีนตามภาพนี่เลยค่ะนะคะใกล้กับเกาะปะการังแห่งหนึ่งของทะเลจีนใต้โดยไต้หวันรายงานว่ามีกิจกรรมทางทหารเพิ่มขึ้นขณะที่เรือของหน่วยยามชายฝั่งได้ฉีดน้ำใส่เรือลำดังกล่าวและบอกว่าเรือประมงไม่ยอมปฏิบัติตามคำเตือนให้ออกจากเขตน่านน้ำจำกัดใกล้กับหมู่เกาะปาทัสนะคะเรือลำดังกล่าวนะเครื่องยนต์ขัดข้องแล้วก็ถูกลากจูงออกไปโดยเรือของจีนที่อยู่ใกล้เคียงโฆษกสำนักงานกิจการไต้หวันของจีนในกรุงปักกิ่งกล่าวว่าจีนมีอธิปไตยที่ไม่อาจโต้แย้งได้เหนือหมู่เกาะปาทัสและด้านน้ำโดยรอบเรือจากแผ่นใหญ่ที่ปฏิบัติการอยู่ในแน่นน้ำที่เกี่ยวข้องมีความชอบธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย เราจะปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเด็ดเดี่ยวนะคะ อันนี้เป็นโฆษกไต้หวันของจีนนะคะ เขาโฆษกกิจการไต้หวันของจีนเนี่ยแถลงนะคะขณะที่ไต้หวันเองก็บอกว่าปฏิบัติการเรือจากแผ่นใหญ่เป็นลักษณะอันตรายคุกคามชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรที่เกี่ยวข้องและยังถือว่าเป็นการจงใจสร้างความขัดแย้งข้ามช่องแคบอย่างมุ่งร้ายนะคะซึ่งบอกว่าจีนจะต้องรับผิดชอบผลที่ตามมาตามโดยหมู่เกาะแห่งนี้นะคะก็คือหมู่เกาะปาทัสตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างตอนใต้ของไต้หวันกับฮ่องกงผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยมองว่าหมู่เกาะเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากจีนเนื่องจากอยู่ห่างจากไต้หวันค่อนข้างมากคือมากกว่า400กิโลเมตรและกระทรวงกลาโหมของไต้หวันก็แจ้งเตือนถึงการลาดตระเวนเพื่อเตรียมความพร้อมอีกครั้งของพร้อมรบนะอีกครั้งหนึ่งกับจีนในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นโดยมีเครื่องบิน13ลำเครื่องบินขับไล่ C-16 นะแล้วก็เรือของกองทัพเรือจำนวนหนึ่งไม่ระบุจำนวนแน่ชัดแต่นะคะเคลื่อนไหวโดยบอกว่าเรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิงและเรือคุ้มกันกำลังฝึกซ้อมอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกอันนี้เป็นส่วนของกระทรวงกลาโหมของจีนที่แจ้งนะคะแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมมากไปกว่านี้ค่ะขณะเดียวกันหมู่เกาะปาทัสนั้นถือเป็นอุทยานแห่งชาติมีสนามบินค่ะแต่ไม่มีพลเรือนอาศัยอยู่อย่างถาวร นะคะขณะเดียวกันสถานการณ์ในเรื่องของซาอุดีอาระเบียนะคะประเด็นการโจมตีออฟฟิศที่ทำงานของซาอุบริษัทน้ำมันรายใหญ่นะคะซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของซาอุดีอาระเบียการโจมตีในส่วนของซาอุดีอารามโก้นะคะซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันของซาอุดีอาระเบียก็ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นโดยเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กเพิ่มขึ้น95เซนต์ไปที่95เหรียญ9เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบนท์ทะเลเหนือส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น37เซนต์ไปที่ระดับ106เหรียญ6เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะเจ้าหน้าที่อิหร่านปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์ใหม่ในการเล่นงานเรือที่ล่วงละเมิดน่านน้ำแต่บอกว่าหนึ่งในนั้นก็คืออิหร่านเริ่มใช้กลยุทธ์เชิงรุกที่ต่างออกไปจาก10วันก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็การโจมตีบริษัทซาอุดีอารามโก้ของซาอุดีอาระเบียในเมืองดานาทำให้เกิดไฟไหม้ในวงจำกัดนะคะขณะเดียวกันตลาดหุ้นสหรัฐก็ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้มีการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่ร้อนแรงคาดหมายว่าจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดขึ้นดอกเบี้ยอีกรอบนึงส่งผลต่อหุ้น Oracle และหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่มีความอ่อนแอต่อต้นทุนการกู้ยืมที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะดาวโจนส์ลดลงไป 48.62 จุดนะคะปิดที่ 51,621.48 จุด S&P 500ล ลดลงไป 86.51 จุดปิดที่ระดับ 7,718.94 จุดแล้วก็ Nasdaq ลดลงไป 511.51 จุดค่ะปิดที่ระดับ 26,692.87 จุดนะ
0: คะ
4: ส่วนราคาทองคำยังบอกว่าเป็นขาลงอยู่นะคะใครมีกำลังซื้อพอจะช้อนก็ช้อนเถอะ
0: ซื้อช่วงนี้
4: ใช่ไหมนะคะอยู่ช่วงขาลงนะ
0: คะ
4: ก็ราคาทองคำปิดตลาดเมื่อคืนนี้นะคะลดลงไป69.40 เหรียญต่อออนค่ะปิดที่ระดับ 4,107.90 เหรียญต่อออนนะคะสุดท้ายค่ะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแจ้งต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นยติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งหมดของรัฐมนตรี18คนของรัฐบาลชุดนี้นะคะโดยวางกรอบการอภิปรายไว้แค่3วันก็คือ 27-30 ตุลาคมซึ่งจะมีการหารือร่วมกันระหว่างวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลหลังจากกรอบเวลานี้นายกจะมีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศค่ะโดยนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาแกนนำพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเตรียมความพร้อมไว้แล้วในการสนับสนุนรัฐบาลนะคะขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะก็บอกว่าได้รับสายจากตัวแทนสำนักประธานสภาผู้แทนราษฎรอาจจะมีการแก้ไขคำผิดเล็กๆน้อยๆบางส่วนซึ่งไม่ได้เป็นเนื้อหาสาระสำคัญซึ่งจะต้องไปเซ็นกำกับแก้ไขแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดคิดว่ารัฐบาลควรเปิดพื้นที่ให้มากที่สุดในการซักข้อครั้งนี้เพราะมีจำนวนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจค่อนข้างมากนะคะก็ไม่อยากเห็นการแสดงความคิดเห็นต่อรองเรื่องวันอภิปรายเหมือนการต่อรองลดราคาสินค้าคิดว่าไม่จำเป็นหากรัฐบาลมีความบริสุทธิ์ใจคนเปิดที่ให้ฝ่ายค้านได้ซักฟอกมากที่สุดอีกแง่หนึ่งหากรัฐบาลสามารถชี้แจงได้ก็จะเป็นคุณต่อรัฐบาลเองนะคะขณะเดียวกันเลยค่ะที่การสภาผู้แทนราษฎรในศรีโรจน์แพทย์พันธ์ค่ะก็บอกว่าจากการตรวจสอบยติของพรรคฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี18คนที่ยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรก็คือนายโสพลสารัมก็ตรวจยติเรียบร้อยแล้วนะคะบรรจุตามกรอบเวลาก็คือที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คือ 27-30 ตุลาคมนี้ให้แค่3วันเท่านั้นค่ะก็เป็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวเมื่อไหร่วันนี้ช่วงแรกนะคะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะคุณบุษบงสวัสดีค
4: ่
0: ะ
4: ต้นเป็นค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสิบสองถึงสิบแปดตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
6: เก่งที่ขับรถดึกๆ
5: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า Forecast พร้อมใช้โทร027407400
2: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

0: ค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิจนิรันดร์
2: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: กรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life
2: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: ย้ำนะคะว่าตอนนี้เส้นทางทางด้านของถนนรัชดาภิเษกนะคะตั้งแต่ตรงช่วงของแยกอโศกสุขุมวิทนะคะแล้วก็ตั้งแต่ตรงช่วงของแยกพระราม4ปิดการจราจรนะคะปิดการจราจรทั้ง2ฝั่งนะคะปิดการจราจรตรงช่วงของหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพราะว่ายังมีหลายคนที่ยังไม่ทราบนะคะนั้นดูจากในส่วนของการจราจรนะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยมีผลกระทบหนักนะคะฝั่งของเส้นทางเนี่ยในซอยเพราะว่าอย่างถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นพระราม3นะคะใครที่ใช้เส้นพระราม3ในฝั่งขาเข้าแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยจะต้องขึ้นไปใช้บนสะพานข้ามแยกตรงช่วงของสะพานข้ามแยก5แยกนาละหนองเพื่อจะไปลงตรงช่วงของหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ตรงนี้ปิดห้ามขึ้นสะพานนะคะปิดห้ามขึ้นสะพานนะคะแล้วก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรต้องใช้พื้นราบค่ะนะคะใช้พื้นราบแล้วก็มาใช้ทางด้านของถนนสุนทรโกษาหรือว่ารัชดาภิเษกแต่ว่าพอถึงตรงช่วงของตรงถ้าหากว่าคุณต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของรัชดาภิเษกตรงแถวด้านข้างของตลาดคลองเตยคุณจะต้องเลี้ยวซ้ายหรือไม่ก็เลี้ยวขวานะคะจะไม่สามารถตรงไปทางด้านของหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้ตรงนั้นน่ะมีการปิดการจราจรจะมีเจ้าหน้าที่มีการวางเบรเออร์กั้นเอาไว้นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางนะคะณเวลานี้ตอนนี้ที่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรเพราะว่าคนก็จะเข้าไปใช้เบี่ยงไปใช้เส้นสุขุมวิท22สุขุมวิท24นะคะสุขุมวิท26นะคะแล้วก็รวมไปถึงเส้นทางทางด้านของสุขุมวิท16นะคะซึ่งทั้งหมดตอนนี้มันจะมีผลกระทบหนักมากนะคะว่ามีผลกระทบกับเส้นหลักก็คือฝั่งของเส้นสุขุมวิทนะคะสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะเพราะว่าในฝั่งของเส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีการวางบาริเออร์กั้นเอาไว้นะคะคือจะปิดไม่ให้เลี้ยวเข้าไปใช้ฝั่งของเส้นรัชดาภิเษกนะคะตอนนี้ยังดูมีคนเขาไปยืนรออยู่บนสะพานลอยตรงช่วงของแยกอโศกนะจะมีรถบางคันที่อาจจะแบบเลี้ยวเข้าไปนะสุดท้ายเจ้าหน้าที่เขาจะปัดให้ออกหมดเลยนะคะเพราะเขาจะมีการกั้นเอาไว้2ระดับด้วยกันคือในช่วงแรกจุดแรกตรงแยกอโศกเลยค่ะนะคะแยกสุขุมวิทตัดรัชดาตรงจุดนั้นเนี่ยนะคะจะมีวางบาริเออร์แต่จะมีบางคนที่พยายามจะฝืนขอเข้าไปนะก็เห็นแล้วเห็นการทำงานของทางเจ้าหน้าที่เราต้องส่งกำลังใจให้มากๆเลยนะคะถ้าเข้าไปถึงปุ๊บมันจะมีทางให้ยูเทิร์นเจ้าหน้าที่เขาก็จะปัดให้ยูเทิร์นเพื่อให้คุณกลับมาใช้เส้นสุขุมวิทเหมือนเดิมนะคะห้ามผ่านโดยเด็ดขาดนะคะตรงช่วงของหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลให้ทราบกันนะคะสำหรับคนที่ทำงานอยู่ในละแวกนี้ใช้รถไฟฟ้าใต้ดินได้นะคะ MRT ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ยังเปิดให้ใช้แต่ว่าไม่ได้เปิดทุกประตูนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลให้ทราบแล้วก็ฝากบอกต่อกันด้วยค่ะ
4: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic News สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
3: คุณบอลคะสวัสดีค่ะ
5: ครับผมสวัสดีครับ
3: คุณบอลไปติดอยู่ตรงไหนคะตอนนี
5: ้ผมไปส่งผู้โดยสารที่สนามบินสุวรรณภูมินะ
3: ค่ะ
5: แล้วติดเสร็จเรียบร้อยจะลงมาแอร์พอร์ตเวียงวิกลาดกระบังนะ
3: ครับ
5: ค่ะติดอยู่ทางที่ว่าจะเลี่ยมออกมาทางด้านแอร์พอร์ตเวียงวิกครับเพราะว่ามีรถพ่วง18ล้อนะ
3: ค่ะ
5: กับตู้คอนเทนเนอร์ครับ
3: ค่ะ
5: คือเขาจะไปทางกรุงเทพอะครับแต่ว่าเขาจะลอดใต้สะพานแต่ใต้สะพานเนี่ยมันสูงแค่42เมตรครับผม
3: ค่ะ
5: อันนี้กำลังคาอยู่นั่นแหละครับผมแล้วก็รถนี่โหไม่ต้องพูดถึงนะตอนนี้ผมออกมาได้นะครับรถตรงที่ว่าจะไปทางแอร์พอร์ตเดลลิงแอร์ ั้งแต่แยกร่มเก้าครับไฟแดงร่มเก้าครับผมที่หาร่มเก้าเลยครับตอนนี้ครับ
3: เป็นกิโลเมตรแล้วใช่ไหมคะหรือว่ามากกว่า
5: เป็น2กิโลมั้งพี
3: ่โอ้แล้วกว่าที่ทางคุณบอลจะผ่านมาได้ใช้เวลานานแค่ไหน
5: ประมาณ30นาท
3: ีมีผู้โดยสารใช่ไหมคะ
5: ครับผม
3: ค่ะ
5: ประมาณ30นาทีครับผม
3: หลุด
5: มาครับผม
3: ครับค่ะ
5: ประมาณ30นาทีแล้วมีเจ้าหน้าที่2คนเพราะรถที่ว่าเขาจะมาจากลาดกระบังอีกนี่
3: ค่ะ
5: ลาดกระบังอีกแล้วก็มาจากร่มเก้าอีกแล้วก็มาจากสนามบินอีก
3: ค่ะ
5: ครับคือเนี้ยคือถ้าทุกคนจะลงแอร์พอร์ตเร็วนี้นะครับไปเส้นทางไปใช้เส้นทางอื่นได้เลย
3: ค่ะ
5: ครับผมครับ
3: โอ้แน่นมากนี่ดูผลกระทบการจราจรตอนนี้ค่ะ
5: ครับผมใช่ครับผมผลกระทบตอนนี้อู่ติดยาวเลยครับถ้าสมมติจะมาจากสนามบินดอนเมืองติดอยู่นู้นนะคร
3: ับ สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิใช่ไหม
5: ครับผมใช่ครับ
3: ค่ะคือเท่ากับว่านี่คือเป็นเส้นที่เราออกมาจากสนามบินสุวรรณภูม
5: ิครับผมใช่ครับที่จะมาลงแอร์พอร์ตเรลิงเรลิง
3: ลาดกระบัง
5: ลาดกระบัง
3: ลาดกระบัง
5: ใช่ครับ
3: ค่ะค่ะ
5: ครับใช่ครับ
3: แล้วคือเท่ากับว่ารถมันก็ยังติดค้างอยู่ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมมันถอยไปไม่ได้เข้าต่อก็ไม่ได
5: ้ครับแล้วก็ไอ้ถนนตรงนั้นนะครับไอ้เขาเรียกสะพานนะฮะสะพานที่ว่าเรามาจากกิ่งแก้วอ่
3: ะ
5: นั่นแหละฮะบอกออกเลยนะฮะกระทบเลยว่าตกลงมาน่ากลัว
3: อะไรคะ
5: ดินอ่ะไอ้คอนกรีตเนี่ยคอนกรีตมันตกลงมาใช่ไหมล่ะ
3: ค
5: ่
3: ะ
5: เพราะว่าตู้คอนเทนเนอร์มันติดสะพานนะครับและคอนกรีตตรงที่ว่าโดนตู้คอนเทนเนอร์มันตกลงมา
3: คือเท่ากับว่าเป็นการครูดแบบแรงมากนะเนี่ยกับการที่เขาเข้าไปค่ะ
5: ครับ
3: ค่ะ
5: ติดยาวเลยครับผมครับ
3: คือเท่ากับว่านะเวลานี้ตอนนี้รถจะไม่สามารถจะกลับรถตรงจุดนี้ได้
5: ไม่ได้ครับ
3: ไม่ได้เราต้องทำยังไงสำหรับคนที่อยู่ตรงนี้ครับตรงไปเหรอคะหรือว่ายังไง
5: ไม่คือถ้าสมมติว่าคนที่จะมาแอร์พอร์ตเรื่องนี้นะคร
3: ับ
5: ตอนนี้อย่าเพิ่งมาแล
3: ้
5: วก
3: ันอ๋ออันนี้คือประเด็นหลักๆก็คือว่ามันจะมีผลกับรถที่จะเข้าไปที่แอร์พอร์ตเรลิง
5: ครับผมใช่ครับผม
3: จะไม่สามารถไปได้ใช่ไหมคะ
5: ตอนนี้ยังติดอยู่แยกร่มเก้าเนี่ยครับ
3: ค่ะ
5: แยกร่มเก้าเนี่ยติดอยู่เนี่ยครับผมมาส่งผู้โดยสารนี่พอดีเลยครับติ
3: ดอยู่ครับค่ะ
5: แล้วรถยังติดเลยครับเนี่ยครับผม
3: งั้นเดี๋ยวใครที่จะใช้เส้นเป็นลาดกระบัง
5: ครับผม
3: ลาดกระบังที่จะไปที่แอร์พอร์ตเดลิงลาดกระบัง
5: ครับผม
3: ตอนนี้ต้องเลี่ยงถนนเส้นนี้ไปก่อน
5: ครับผมใช่ครับ
3: เพราะว่าคือ
5: ค่ะ
3: โอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
5: ครับ
3: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะอันนี้อีกจุดนึงนะคะที่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะย้ำเลยสำหรับเส้นทางด้านของลาดกระบังที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแอร์พอร์ตเรลลิงค่ะนะคะเนื่องจากว่ามีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ไปติดคานความสูงนะคะแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะขยับได้นะคะมีเจ้าหน้าที่แล้วค่ะนะคะมีเจ้าหน้าที่แล้วตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นคู่ขนานมอเตอร์เวย์นะคะช่วงจากแยกตัดถนนล่มกล้ามุ่งหน้าไปทางด้านของแอร์พอร์ตเรลลิงลาดกระบังนะคะเนี่ยเส้นนี้เนี่ยนะคะซึ่งณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยมันมีผลกระทบเรื่องของการจราจรแล้วก็จะมีผลต่อเนื่องมาถึงตรงช่วงของถนนลาดกระบังแล้วด้วยนะคะแล้วก็ยังจะมีผลกระทบกับฝั่งของถนนข้างเคียงจะมีอะไรนะ3701อันนี้ก็น่าจะมาจากตรงจุดที่มีปัญหาเรื่องของรถบรรทุกที่ไปติดคานสะพานความสูงนี่มันดูวนเป็นจุดที่มันตอนนี้มันชนมันเรียกว่ามันติดมันพันมันบล็อกกันไปแล้วอะนะคะเป็นข้อมูลให้ทราบสำหรับคนที่อยู่ในโซนแถวทางด้านนี้นะคะโดยเฉพาะคนที่จะไปตรงช่วงของแอร์พอร์ตเรลลิงลาดกระบังนะคะใครมีเส้นทางแนะนำเพื่อนๆแนะนำกันได้1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808เดี๋ยวดูเส้นทางในด้านของมอเตอร์เวย์วันนี้โอ้แดดแรงมากนะข้างนอกนะคะไปได้โดยตลอดนะแต่ว่าตรงช่วงกิโลเมตรที่7+100อันนี้จะนั่นคือมันจะเป็นช่วงที่บรรจบกันระหว่างวงแหวนตะวันออกกับเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะมากันแบบช้าๆแล้วก็มีผลต่อเนื่องกับฝั่งของเส้นวงแหวนตะวันออก ที่มาจากต่างระดับทับช้างด้วยนะคะพอข้ามผ่านด่านต่างระดับผ่านด่านทับช้างมาปุ๊บที่จะมาเจอท้ายแถวนะคะเพราะว่าติดพันต่อเนื่องมาจากทางมอเตอร์เวย์นะคะแต่ถ้าว่าเลยตรงช่วงกิโลเมตรที่7ไปอันนี้ก็จะไปได้ละนะคะมันก็จะติดอยู่ตรงจุดนี้นะเป็นประจำนะคะเป็นประจำในทุกเช้าๆนะคะก็ฝั่งขาเข้าเองนี่ไม่มีปัญหานะที่ติดอยู่เนี่ยคือในฝั่งขาออกในฝั่งขาเข้านี่เรียกว่าใช้ได้ยาวๆกิโลเมตรที่0นะคะถ้าตรงไปขึ้นทางด่วนไปได้เลี้ยวเข้ามาทางด้านศรีนครินทร์ไปได้ตรงไปพระราม9ไปได้คือรถน้อยมากมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกช่วงกิโลเมตรที่ส่วนเชื่อว่าตอนนี้คนเวิร์กฟอร์มโฮมกันเพิ่มมากขึ้นนะคะบริษัทต่างๆเนื่องจากวันนี้มีการประชุมต้องบอกว่าวันนี้เป็นการประชุมในวาระที่สำคัญมากขึ้นและวันพรุ่งนี้ยิ่งสำคัญมากๆนะคะจำเป็นต้องมีการปิดการจราจรนะคะตรงหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะตั้งแต่ตรงช่วงของใครที่ใช้เส้นพระราม4ก็จะไม่สามารถที่จะเลี้ยวเข้าไปใช้ฝั่งของรัชดาภิเษกได้เจ้าหน้าที่วางบาริเออร์กั้นเอาไว้นะคะแล้วก็เช่นเดียวกันกับฝั่งของคนที่ใช้เส้นสุขุมวิทนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็มีการวางบาริเออร์กั้นเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้ามีคำถามว่าถ้าหากว่าคนที่ทำงานหรือว่ามีที่พักมันจะมีคอนโดมีอะไรอยู่ด้วยใช่ไหมคุณก็แสดงบัตรนะคะกับทางเจ้าหน้าที่เขาได้เห็นแล้วกันนะคะเพราะว่าก็ถ้ามีบัตรมีอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาพิจารณาให้ใครสามารถที่จะเข้าไปได้ในส่วนของออฟฟิศที่อยู่ในบริเวณนั้นนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลให้ทราบแล้วกันเพราะว่ามันมีผลกระทบหนักเลยในเรื่องของการจราจรนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของเส้นพระราม4และพระราม3เพราะว่าพระราม3ถ้ามาพระราม3คุณจะไม่สามารถขึ้นสะพานข้าม5แยกนาละหนองได้นะคะเพราะว่าสะพานนี้เนี่ยในช่วงของทางลงก็คือฝั่งของเส้นรัชดาภิเษกตรงหน้าศูนย์ประชุมแห่งเศรษฐกิจตรงนั้นเขาปิดการจราจรเพราะฉะนั้นเขาก็จะกั้นไม่ให้รถขึ้นไปตรงช่วงของสะพานข้ามแยกนาละหนองต้องใช้พื้นราบพอใช้พื้นราบปุ๊บถ้าคุณตรงมาใช้ทางด้านของทางด้านข้างของตลาดคลองเตยรัชดาเพื่อจะตรงเข้าไปทางด้านของส่วนประชุมเศรษฐกิจไม่ได้ทำได้แค่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะถ้าหากว่าคุณเลี้ยวขวาคุณก็ต้องเข้าไปซอย22 24 26ซึ่งตอนนี้ทั้งหมดคือติดมากๆเลี้ยวเข้าไปปุ๊บเจอติดปั๊บแล้วมันก็จะมีผลกับฝั่งของเส้นพระราม4ในฝั่งขาออกด้วยอันนี้บอกได้ชำนาญเส้นทางอยู่ในระแวกออฟฟิศรถไฟฟ้าใต้ดินค่ะเป็นคำตอบสำหรับคนที่อยู่ในระแวกนี้นะคะส่วนในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมีข่าวเด่นประเด็นที่น่าสนใจประจำวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ B

0: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: การประชุมประจำปี IMF World Bank วันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการธนาคารของโลกด้านตำรวจจราจรขอปรับการจราจรรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฝั่งตั้งแต่บริเวณแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4ขณะที่นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและติดตามพร้อมกับหลายประเด็นที่น่าสนใจวันนี้กับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
6: วันนี้นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลส่วนกำหนดการประชุมประจำปี IMF World Bank วันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลกและเวทีหารือที่มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าร่วมเสวนานอกจากนี้จะมีกลุ่มเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF นัดรวมตัวชุมนุมใหญ่บริเวณแยกศิลปากรตั้งแต่เวลา 8:00 นก่อนเคลื่อนขบวนไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และปักหลักค้างคืนเพื่อจัดกิจกรรมสะท้อนผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจของ IMF และ World Bank วันนี้ปรับการจราจรรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้ง2ฝั่งตั้งแต่บริเวณแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4ส่วนบริการขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังคงเปิดให้บริการตามปกติเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมงาน 13:30 นปลัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศของ DSI ร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับปฏิบัติการ Black Research รวบพนักงานโรงแรมแอบอ้างทำวิจัยเพศวิถีหลอกเพื่อนมัธยมส่งภาพลามกพบหลักฐานเชื่อมโยงชื่ออาจารย์มหาวิทยาลัยบันทึกกิจกรรมทางเพศเร่งขยายผลช่วยเหลือผู้เสียหายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมอบส่วนลดบัตรโดยสารเครื่องบินเส้นทางภายในประเทศทุกเส้นทาง500 บาทต่อ1หมายเลขการจองเพื่อเป็นการสนับสนุนในการเที่ยวไทยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ซื้อบัตรโดยสารเส้นทางภายในประเทศไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์และใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจนกว่าสิทธิ์จะหมดจองได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15 ธันวาคมเงื่อนไขเป็นไปตามที่แต่ละสายการบินกำหนดและโปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนการจองอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวแล้ววันนี้เป็นวันแรกถึง15 พฤษภาคม ปี 2570ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7 ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์

ีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะอย่าให้เขาดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปที่สายของทางร้อยตำรวจเอกทองสุขในมงคลนะคะรองสาวัดจราจรสนราชกระบังสวัสดีค่ะรองสาวัดคะก่อนหน้านี้ที่รับแจ้งว่ามีในส่วนของรถซึ่งไปติดตรงช่วงของสะพานนะคะที่มันเป็นสะพานไอ้ตัวที่ตรงกั้นความสูงค่ะแล้วก็เลยทำให้รถเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านได้นะคะโดยเฉพาะรถที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแอร์พอร์ตเรียลลิงเนี่ยค่ะนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้ล่าสุดนะคะก็เดี๋ยวต้องรอละว่าจะมีความคืบหน้ายังไงนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะรับแจ้งว่าเส้นทางทางด้านของรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้านะคะตรงเชิงทางขึ้นสะพานพระนั่งเกล้าอะค่ะที่ก่อนหน้านี้รับแจ้งว่ามีรถบรรทุกท่านปูนเนี่ยนะคะคือจอดเสียนะคะจอดเสียแล้วก็จะอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายล่าสุดทราบว่าตอนนี้มันมีอุบัติเหตุแล้วค่ะเป็นรถกระบะไปชนท้ายรถบรรทุกซึ่งจอดเสียนะคะคือรถบรรทุกคันนี้บรรทุกแท่งคอนกรีตนะคะแล้วก็มีรถกระบะเนี่ยมาพุ่งชนนะคะชนท้ายแล้วก็มีผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเป็นบาดเจ็บเล็กน้อย2คนแล้วก็ตอนนี้มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic News สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ช่วงนี้คงต้องย้ำนะคะเนื่องจากว่ามีการปิดการจราจรตรงช่วงของหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะถนนรัชดาภิเษกคือปิดตั้งแต่ถ้าหากว่าเราใช้เส้นพระราม4นะคะก็คือปิดตั้งแต่ช่วงของทางที่เราจะเลี้ยวเข้าไปทางฝั่งของรัชดาภิเษกนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะนะคะรถที่ใช้พระราม4ก็จะต้องตรงนะคะตรงไปใช้ทางด้านของพระราม4ในฝั่งขาออกหรือถ้าหากว่าใครที่ใช้ทางด้านของถนนพระราม3ถนนพระราม3นะคะก็จะไม่สามารถที่จะขึ้นไปใช้นะคะตรงช่วงของสะพานข้ามแยกตรง5แยกนารนองได้นะคะเนื่องจากว่านะคะเนื่องจากว่าก็คือว่ามันจะรถตรงสะพานตรงจุดนั้นเนี่ยมันจะไปลงตรงหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจใช่มั้ยคะเขาก็เราต้องปิดไม่ให้คนขึ้นไปใช้เฉพาะแค่พื้นราบเท่านั้นนะคะแล้วถ้าหากว่าใครที่โดยปกติแล้วเนี่ยใช้เส้นพระราม3ขึ้นสะพานนะคะแล้วก็จะตรงไปทางด้านของรัชดาภิเษกตรงหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจคุณจะต้องมาใช้พื้นราบแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะซ้ายหรือไม่ก็ขวานะคะคือถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปใช้ฝั่งของทางด้านของพวกถนนวิทยุทางด้านนี้อะค่ะนะคะวิทยุราชดำรินะคะแล้วก็แถวทางด้านของอังรีดูนางนะคะในกรณีของเลี้ยวซ้ายนะแต่ถ้าเลี้ยวขวานะคะเลี้ยวขวาก็เข้าไปใช้นะคะในซอยสุขุมวิท24 22 26นะคะเพื่อไปออกเส้นทางทางด้านของสุขุมวิทนะคะแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยวเข้าไปทางด้านของอโศกมนตรีได้แต่ว่าในขณะเดียวกันคนที่ใช้ฝั่งของเส้นอโศกมนตรีนะคะอโศกมนตรีนี่ก็จะไม่สามารถนะคะที่จะตรงเข้ามาทางด้านของรัชดาภิเษกได้นะคะถ้าปกติแล้วที่คุณจะต้องตรงเข้ามาใช่ไหมคุณก็ต้องเลี้ยวนะคะเลี้ยวมาใช้เนี่ยนะคะแถวทางด้านของเข้ามานะคะในซอยแถวทางด้านของวิทยุนะคะแถวทางด้านนี้นะคะวิทยุต้นแล้วก็แถวทางด้านของถนนหลังสวนเนี่ยนะคะมาเข้าทางด้านนี้เพื่อจะมาวนออกทางด้านของเส้นพระราม3คือวันนี้ต้องอาจจะต้องอ้อมกันนะคะหรือไม่ก็ขึ้นไปทางด้านของสาทรใต้นะคะทางด้านสะพานกรุงธนทางฝั่งทางด้านนั้นเนี่ยก็จะสะดวกนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลให้ทราบกันสำหรับคนที่กำลังใช้เส้นทางนะคะในส่วนของผลกระทบนะคะที่เกิดนะคะในเรื่องของการจราจรค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic News สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ช่วงนี้เราจะไปที่สายของทางร้อยตำรวจเอกทองสุขในมงคลนะคะรองสาวัดจราจรสน.ลาดกระบังสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: ค่ะ ตอนนี้มีการดำเนินการยังไงอะคะ
2: อ๋อช่วงนี้การจราจรเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีครับรถตู้คอนเทนเนอร์ที่ตู้ติดแอร์พอลิงครับสามารถเคลื่อนย้ายคนกีดขวางแล้วครับผม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เจ้าหน้าที่เร่งระบายครับการจราจรก็เข้าสู่ภาวะปกตินะครับผม
1: คือเขาไม่ชำนาญทางเหรอคะรองสาวาทถึงได้ไปติดตรงคานตรงสะพานตรงนั้นนะคะ
2: อ๋อรับแจ้งจากผู้ขับขี่เขาบอกว่าเขามาตาม GPS ครับ
1: มาตาม GPS
2: ครับผมเขาเลยต้องติดต้องขอไปด้วยครับผมพอดีเจ้าที่ก็กำลังเร่งระบายครับผม
1: แล้วมีอะไรเสียหายบ้างไหมคะรองสาวะตรงนั้นนะคะ
2: ขอไม่มีทรัพย์สินของหลวงเสียหายครับ
1: ค่ะ
2: พอดีสามารถขยับถอยหลังมาครับเคลื่อนย้ายแล้วก็เร่งระบายการจราจรครับผม
1: ค่ะไอ้ตรงตัวที่มันเป็นคานเนี่ยที่เขาไปชนเนี่ยมันมีแท่งปูนหรือมันมีอะไรที่มันหล่นลงมาบ้างไหมคะ
2: อ
1: ๋
2: อให้เจ้าที่ตรวจสอบแล้วไม่มีครับ
1: ไม่มีนะ
2: ไม่มีวัสดุตกหล่นเพราะว่ามันมีเหล็กกั้นก่อนจะถึงคานยกระดับครับผม
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: โอเคงั้นเดี๋ยวก็เร่งระบายการจราจรให้ว่าตอนนี้ผลกระทบมันขนาดไหนยังไงคะ
2: การจราจรนี้ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับยังไม่ติดไม่ติด
1: ไม่ติด
2: เจ้าหน้าที่กำลังเร่งระบายครับครับผม
1: คือก่อนหน้านี้มันติดแต่ตอนนี้ไม่ติดแล้วใช่ไหมคะ
2: ครับครับผม
1: โอเค
2: ยังมีเร่งระบายครับ
1: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมครับผม
1: ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: หลายคนที่ใช้เส้นทางทางด้านของบนทางด่วนบนทางพิเศษนี่อาจจะเคยเจอนะเหตุการณ์ที่ขับรถเข้าไปในช่อง Easy Pass แล้วปรากฏว่าไม้กั้นไม่เปิดเนื่องจากว่าเครื่อง Easy Pass ไม่สามารถที่จะรับส่งสัญญาณกับระบบได้อย่างสมบูรณ์ลองเช็คง่ายๆนะคะคืออันนี้การทางพิเศษประเทศไทยเนี่ยเขาแนะนำมานะคะวิธีการเช็คค่ะนะคะก็คือเพื่อที่จะให้ทุกการผ่านทางของช่อง Easy Pass เนี่ยสะดวกแล้วก็ราบรื่นยิ่งขึ้นนะคะเช็คก่อนเลยว่าเราติดตั้งไอ้ตัวเครื่อง Easy Pass เนี่ยมันถูกตำแหน่งไหมนะคะเพราะตำแหน่งที่เหมาะสมก็คือบริเวณหลังกระจกนะคะมองหลังนะคะเพื่อให้สามารถที่จะรับส่งสัญญาณได้นะคะได้ทันนะคะแล้วก็ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ชะลอความเร็วค่ะให้ต่ำกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อให้ระบบเนี่ยสามารถที่จะตรวจจับแล้วก็อ่านสัญญาณนะคะจากเครื่อง Easy Pass ได้ทันนะคะแล้วก็ขับเข้าช่องทางที่มีสัญลักษณ์ Easy Pass ค่ะอันนี้สำคัญให้สังเกตนะเพราะจะมีป้ายชัดเจนอยู่แล้วป้ายสัญลักษณ์ Easy Pass นะคะแล้วก็ลูกศรสีฟ้าบนพื้นนะคะในช่องทางทางเข้าช่อง Easy Pass นะคะแล้วก็เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าอย่างน้อย5เมตรอันนี้จะช่วยทำให้ระบบการอ่านสัญญาณของรถแต่ละคันได้อย่างถูกต้องค่ะที่สำคัญไม่ควรจะถือเครื่อง Easy Pass ชูขึ้นบริเวณกระจกหน้ารถในขณะที่ขับขี่ชื่อว่ามีนะคือเมื่อก่อนเนี่ยจะเห็นอยู่เป็นระยะเนี่ยนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เครื่องเนี่ยตกหล่นเสียสมาธิแล้วก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุกับตัวเองแล้วก็ผู้ใช้ทางคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเลยสิ่งที่สำคัญมากๆที่การถามพิเศษแห่งประเทศไทยฝากมาย้ำเลยนะคะบอกว่าอย่าลืมในการติดตั้ง Easy Pass ดูให้ดีนะติดตั้งให้ถูกตำแหน่งค่ะแล้วก็ชะลอความเร็วเว้นระยะห่างนะคะให้เหมาะสมเท่านี้ก็จะช่วยให้การผ่านช่องทาง Easy Pass เนี่ยสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะยังไงสอบถามสายด่วนได้ที่1543นะคะนี่ก็ฝากมานะจากทางด้านของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาเพิ่มเติมกันต่อ ในเรื่องของการเดินทางตอนนี้เป็นห่วงมากก็คือคนที่อยู่ในย่านเนี่ยฝั่งของเส้นทางทางด้านของสุขุมวิทรัชดาพระราม4นะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็จะโดยปกติตามความคุ้นเคยใช่ไหมคะพอใช้เส้นทางนะคะก็จะต้องตรงเข้าไปนะคะในการใช้เส้นรัชดาพิเศษเพราะมันจะเป็นเส้นเชื่อมระหว่างเส้นทางในด้านของสุขุมวิทกับเส้นทางในด้านของพระราม4แต่ว่าตอนนี้เขามีการปิดการจราจรแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของสะพานข้าม5แยกณระนองด้วยนะคะนี่ก็จะมีการปิดการจราจรไม่ให้ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผลกระทบของการจราจรนะคะมันก็จะมีผลกับฝั่งของถนนพระราม3ด้วยนะคะพระราม3เนี่ยนะคะเพราะว่าเชื่อว่าอะไรหลายคนนี่อาจจะแบบงงเพราะว่าโดยปกติแล้วตรงมาแล้วก็ขึ้นสะพานข้ามแยกใช่ไหมแต่นี้ขึ้นไม่ได้นะคะมีการปิดการจราจรต้องใช้พื้นราบนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะกับฝั่งของคนที่ใช้เส้นพระราม4พระราม4ในฝั่งขาออกพอถึงตรงช่วงของแยกรัชดาพระราม4อันนี้ก็จะเลี้ยวไม่ได้นะคะจะเลี้ยวไปทางฝั่งของเส้นรัชดานะคะตรงหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจไม่ได้แต่ตรงไปได้นะคะเลี้ยวขวาได้นะคะแต่ว่าเลี้ยวซ้ายไม่ได้นะตรงไปเพราะฉะนั้นจากเดิมนะคะที่เคยใช้ในส่วนของทางด้านของรัชดาณศูนย์การประชุมเศรษฐกิจนะคะก็ให้ตรงนะคะแล้วก็มาใช้เส้นทางทางด้านของซอยพระราม4ที่จะทะลุออกเส้นสุขุมวิทได้อะค่ะนะคะมันก็จะมีเนี่ยพอผ่านตลาดคลองเตยปุ๊บเนี่ยสังเกตได้เลยนะคะมันก็จะมีซอยอารีซอยอัฐกวีนะคะหน้าปากซอยเขียนไว้นะแต่จริงๆมันก็จะเป็นซอยเส้นสุขุมวิทนะคะสุขุมวิท22สุขุมวิท24สุขุมวิท26นะคะอันนี้ก็จะทะลุออกไปใช้เส้นทางทางด้านของสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะแล้วพอถึงตรงช่วงของแยกอโศกมนตรีอ่ะคราวนี้นะคะจะตรงไปได้นะคะไปถึงแยกสุขุมวิทก็จะตรงไปก็ได้ใช้สุขุมวิทในฝั่งขาเข้าหรือจะเข้าซอยอโศกมนตรีก็เข้าได้นะคะอันนี้ก็อัปเดตเป็นข้อมูลให้นะคะหรือว่าคนที่มาจากอโศกมนตรีนะคะแล้วจะข้ามมาฝั่งพระรามสามมันไม่ได้นะถ้าตรงมาทางด้านของรัชดาพิเศษคุณก็ต้องเลี้ยวนะคะเลี้ยวซ้ายหรือไม่ก็เลี้ยวขวาแต่ว่าถ้าให้สะดวกที่สุดในความรู้สึกว่าคือการเลี้ยวขวาแล้วก็มาเข้าพวกทางด้านของถนนวิทยุทางฝั่งนี้นะคะอันนี้ก็จะสะดวกมากกว่าอาจจะตรงเข้ามาทางด้านของสาทรใต้หรือว่าอาจจะย้อนกลับมาใช้ทางด้านของพระราม4แล้วก็มาเลี้ยวนะคะเลี้ยวขวาเพื่อที่จะออกทางด้านของสะพานพระราม3ทางด้านของถนนพระราม3ทางฝั่งทางด้านนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตในส่วนของการจราจรเพราะว่าตอนนี้ดูชุลมุนมากในเรื่องของถนนโดยรวมที่จะต่อเนื่องนะคะกับฝั่งของเส้นทางทางด้านของรัชดาพิเศษที่มีการปิดการจราจรนะคะตรงหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: บนทางด่วนเนี่ยบอกว่านี่ก็จะมีผลในเรื่องของทางลงด้วยเหมือนกันคุณวิชยาภักดีโชติค่ะจากส่วนบริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับคุณปิโนสวัสดี
1: คุณวิชยา
3: ทุกท่านนะครับ
1: ตรงไหนตอนนี้ที่มีผลกับทางลงของทางด่วนคะ
3: ใช่ครับผมก็จะเป็นช่วงทางลงท่าเรือนะครับไม่ว่าจะมาจากทางของบางนานะครับหรือไม่ก็มาจากทางของดินแดงนะครับก็จะเป็นลักษณะการลงนี่ลงหยุดนิ่งนะครับหยุดนิ่งเลยนะครับช่วงของบางนามานี้ก็ตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นศูนย์62เข้ามานี่ก็อย่างหนาแน่นตลอดเลยนะครับแล้วก็ช่วงทางลงท่าเรือเป็นไปได้นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่จะลงที่ท่าเรือนะครับในช่วงนี้ช่วงทางลงก็จะ2เลนนี่จะหยุดนิ่งเลยนะครับแล้วก็วิ่งได้เนี่ยก็จะถ้าเราทางลงนี่ลงไม่ได้เลยนะครับ
1: มัน
3: ก็เป็นไปได้เรื่องมาที่ทางพระราม4จะได้รับความสะดวกมากกว่าส่วนทางด้านของดินแดงนะครับที่จะมาลงที่ทางลงพระราม4ในช่วงเวลานี้ก็ยังลงกันได้ช้าอยู่นะครับแต่ว่าช่วงพอเลยทางลงพระราม4แล้วมาลงที่ท่าเรือช่วงกลางป่าก่อนลงก็ยังหยุดนิ่งอยู่นะครับเนื่องจากช่วงพื้นที่ด้านล่างก็จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมมารวมตัวกันในช่วงตรงแยกกรมศุลกากรแล้วก็แยกสุตโกศาช่วงนี้นะครับก็เลยไม่เป็นปัญหาช่วงถลงนะครับผมครับ
1: ค่ะไอ้อย่างทางลงพระราม4นี่ลงพระราม4 1ได้ไหมตอนนี้
3: ช่วงนี้ยังลงได้อยู่แต่ว่ายังออกกันได้ช้าอยู่ครับผมคุณดอกครับผม
1: ค่ะแต่ให้เลี่ยงทางลงท่าเรือเลย
3: ใช่ใช่ครับผม
1: ทางลงท่าเรือก็ไม่ว่าจะเป็นฝั่งขาเข้าหรือว่าฝั่งขาออก
3: ใช่ครับทั้งสองเป็นปัญหาหยุดนิ่งเลย
1: เป็นปัญหาหยุดนิ่งผมไม่ว่าคนมาใช้ปกติแล้วคนจะลงตรงจุดนี้กันเยอะ
3: ใช่ครับผมใช
1: ่
3: คร
1: ับ ค่ะแล้วตอนนี้มันก็จะมีผลต่อเนื่องมาเนี่ยถนนโดยเส้นทางโดยรอบเลยดูแบบนิ่งมาเป็นปัญหาหนักมากเลยคุณวิชยา
3: ใช่ครับผมก็ที่สังเกตจากสภาพที่ดูก็ยังนิ่งอยู่นะยังหยุดนิ่งเลยนะครับผมครับ
1: ค่ะค่ะโอเคแล้วจุดอื่นๆนี่ตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะจะมีก็เฉพาะแค่ตรงช่วงของทางลงท่าเรือนี่แหละนะคะ
3: ใช่ใช่ครับก็เป็นมีทางเรื่องเลี่ยงอีกจุดหนึ่งนะครับถ้ามาจากดินแดงก็ลงที่ตรงจุดกับรถโดมิทักพอได้อยู่นะครับแต่ว่าช่วงทางพระราม4ที่ดูจากสภาพตอนนี้ก
1: ็
3: พอจะเคลื่อนตัวได้อยู่เคลื่อนตัวได้อยู่ครับผมครับ
1: งั้นก็รีบลงก่อนลงทางพระราม4อันนี้สำหรับกรณีของฝั่งขาออกนะคะฝั่งขาออกนะย้ำแต่ว่าอย่าลงตรงช่วงของทางลงท่าเรือ
3: ใช่ใช่ครับผมใช่ครับ
1: ค่ะโอเคก็ว่า2จุดนี้นะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
3: ครับยินดีครับขอบคุณนะค
1: ะขอบคุณมากๆย้ำเลยตอนนี้บนทางด่วนนะคะก็มีผลละนะคะในส่วนของช่วงของทางลงท่าเรือทั้งฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้ลงก่อนนะคะให้เลี่ยงเลยค่ะสำหรับทางลงท่าเรือนะคะทั้งสองฝั่งนะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกเนื่องจากว่าคือเป็นจุดที่เขามีการรวมพลนะคะของคนที่เขาจะมีการชุมนุมเนี่ยค่ะของเครือข่ายประชาชนนะว่าใช้คำว่าเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF เลยนะเนี่ยเขาใช้คำนี้แล้วก็มีการรวมพลกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จึงต้องมีการนะคะในเรื่องของการปิดการจราจรตรงช่วงของถนนราชดาภิเษกตรงหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะเพื่อเป็นการที่ต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะคะอันนี้ก็ให้เป็นข้อมูลได้ทราบกันนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีครับผม
1: คุณผู้ชมใช้ถนนจตุรทิศใช่ไหมคะ
4: ใช่ถนนจตุรทิศที่ลงทางสุขาภิเษกครับผมแล้วก็จะขึ้นสะพานต่อที่จะไปลงตรงพระรามเก้าครับผมช่วงสะพานประมาณกลางสะพานมีอุบัติเหตุนะครับผม
1: ค่ะ
4: เป็นรถแท็กซี่คันข้างหน้าแล้วก็มอเตอร์ไซค์อยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นรถเก๋งอีกคันหนึ่งอยู่ข้างท้ายอ่ะ
1: โหชนกันแรงมากไหมอ่ะคุณผู้ชม
4: ไม่แรงครับเหมือนเกี่ยวกันมากกว่าแต
1: ่
4: ไม่เห็นเจ้าหน้าที่ครับพอรถเริ่มติดขัดแล้วครับผม
1: ค่ะแล้วมีคนเจ็บด้วยไหมจุดนี้ค่ะ
4: ไม่เหมือนไม่มีเหมือนข้างในเสียไม่รู้เจ็บมากหรือแค่กัดจ้อยเฉย
1: อ๋อโอเคแต่ที่แน่ๆคือมีผลในเรื่องของการจราจรแล้วใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับเริ่มติดขัดแล้วครับผม
1: เริ่มติดข
4: ัดตอนนี้ผมกำลังมาต่อขึ้นสะพานข้ามแยกรามคำแหงอยู่แล้วเนี่ย
1: ค่ะ
4: กับการขาเข้าติดหมดครับทั้งสะพานข้ามแยกทั้งลงจากทางด่วนติดหมดเลยแต่ขาออกคล่องตัวดีอยู่ครับผม
1: ค่ะค่ะใช้เวลาแค่ไหนคุณผู้ชมกว่าจะผ่านตรงจุดที่มีอุบัติเหตุไปได้
4: ก็ประมาณสัก10นาทีได้ครับปกติมันจะโปรยตลอดนะครับมันจะปิดแค่ตรงลงตรงพระราม9แค่นั้นเองครับเพราะต้องเบี่ยงเข้าทางหลัก
1: ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวแปลว่าคนที่ตามหลังคุณผู้ชมมาเนี่ยเขาน่าจะใช้เวลามากกว่าใช่ตอนนี้เราประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะกรณีของอุบัติเหตุ
4: ครับผมได้ขอบคุณมากครับแต่ขาเข้านี่ทางลาบนี่ติดนะฮะ
1: เริ่มมีติดแล้วอันนี้คือผิดปกติไหม
4: ผิดปกติไหม
1: หรือว่าปกติ
4: มันก็ติดอย่างนี้อยู่นะแต่นี่มันเวลาเก้าโมงน่าจะโปรกว่านี้
1: อ่ะแต่วันนี้มันยังดูรถมันยังเยอะอยู่
4: ใช่เพราะว่ามองดูว่ามันเขาก็หยุดกันเยอะนะแต่ทำไมรถยังเยอะ
1: ค่ะ
4: ได้คร
1: ับ
4: ผม
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณผู้ชมขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: มาเพิ่มเติมได้นะอย่างคุณโยมพยายางเนี่ยบอกว่าใช้เส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าช่วงจากแยกพระโขนงนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของซอยอารีอันนี้เป็นสุขุมวิทเท่าไหร่24ไหมนะคะบอกว่าใช้เวลา30นาทีบอกรถติดมากๆแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทาง นะคะแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางโอ้อันนี้นี่จะเลี่ยงไปทางด้านไหนเพราะว่าตอนนี้เส้นทางที่จะต้องใช้คือเส้นทางเนี่ยสุขุมวิทนะคะสุขุมวิทหรือไม่ก็พระราม4เพราะว่าคือแต่มันก็จะมีผลกระทบไงฮะเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคนก็จะเลี้ยวเข้ามาใช้ฝั่งของเส้นทางด้านของรัชดาภิเษกผ่านหน้าศูนย์การประชุมเศรษฐกิจได้ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้คือเลี้ยวไม่ได้แล้วก็มีหลายๆคนนะที่ยังไม่รู้ว่าวันนี้เขามีการประชุมใหญ่นะคะซึ่งเป็นการประชุม IMF World Bank เนี่ยนะคะจริงๆเขาเริ่มมีประชุมมาตั้งแต่ในช่วงวันจันทร์นะคะแต่ว่าตอนนี้วันนี้เนี่ย15 16ยิ่งวันพรุ่งนี้จะมีเรื่องของความเข้มข้นมากขึ้นในเรื่องของประเด็นหรือว่าในเรื่องของคนที่เข้ามานะคะในส่วนของการร่วมประชุมนะคะเพราะอย่างในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะเป็นการประชุมแบบเต็มคณะนะคะแล้วก็มีการถ้อยแถลงของผู้นำนะคะผู้นำ IMF แล้วก็ประธานธนาคารกลางสหรัฐนะคะซึ่งจะต่อเนื่องเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลกแล้วก็แนวโน้มในเรื่องของการดำเนินนโยบายทางการเงินส่วนวันนี้นะวันนี้ก็จะเป็นการเวทีอภิปรายระดับสูงซึ่งเกี่ยวกับการปรับนโยบายเศรษฐกิจนะคะเพื่อรับมือกับความผันผวนแล้วก็สร้างความสามารถในการแข่งขันนะคะอันนี้ก็จะมีในส่วนของทางด้านของกรรมการจัดการ IMF นะคะแล้วก็ทางด้านของนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเราเนี่ยเข้าร่วมอภิปรายด้วยวันนี้วันพรุ่งนี้นะคะแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะในส่วนของมาตรการต่างๆนะเกี่ยวกับในเรื่องของเส้นทางการจราจรนี่น่าจะเข้มข้นนะคะน่าจะเข้มข้นมากกว่าวันนี้อย่างที่บอกค่ะนะคะถ้าหากว่าในส่วนของการประชุมไม่มีการชุมนุมนะคะมันก็จะไม่มีการปิดการจราจรแต่เนื่องจากว่าวันนี้มีการชุมนุมนะนะคะได้บอกว่าตอนนี้ผู้ชุมนุมเนี่ยกำลังเดินนะคะจากตรงช่วงของแยกกรมศุลกากรไปที่แยกพระราม4แยกรัชดาพระราม4นะคะโดยเขาใช้เส้นทางทางด้านของถนนสุนทรโคสานะคะแล้วก็ข้าม5แยกนารนองนะคะมุ่งหน้าไปตรงช่วงของแยกรัชดาพระราม4ต้องตรงจุดนั้นนะมีการปิดการจราจรนะมีการปิดการจราจรเพราะว่าจะมีในส่วนของแบรีเออร์แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนเนี่ยนะคะก็จะอยู่สแตนด์บายกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ต้องหลีกเลี่ยงแล้วล่ะต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางทางด้านของถนนพระราม4นะคะให้หลีกเลี่ยงนะคะเส้นทางทางด้านของถนนพระราม4ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงของแยกรัชดาพระราม4หรือว่าตรง3แยกคลองเตยนะคะให้หลีกเลี่ยงเส้นทางทางด้านนี้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยต้องมีปัญหาในเรื่องของการจราจรเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนแล้วมันก็จะมีผลกับในส่วนของรถที่มาจากทางด้านของถนนพระราม3หรือว่าทางด้านอุตสาหกรรมที่ลงมาใช้ถนนพระราม3ด้วยนะคะเพราะว่าทั้งหมดทั้งปวงก็ต้องออกมาใช้ต่อเนื่องทางด้านของสุนทรโคสาหรือว่าในส่วนของถนนรัชดาภิเษกที่จะออกพระราม4ในขณะที่ในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมก็จะเดินทางมาโดยใช้เส้นทางนี้แล้วก็ในขณะเดียวกันเขาก็จะมีการปิดนะคะตรงช่วงของถนนพระราม3ไม่ให้ขึ้นสะพานข้ามมหาแยกนารนองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะหลีกเลี่ยงเส้นทางถ้าดูให้นะสำหรับณเวลานี้นะคะในส่วนของถนนเจริญกรุงถนนจันนะคะหรือว่าทางด้านของสาทรเหนือนะคะสาทรเหนือใช้ได้นะคะณเวลานี้อาจจะมีติดก็มีตรงช่วงที่จะออกมาฝั่งของถนนวิทยุพระราม4ในฝั่งขาออกตอนนี้ท้ายแถวยาวนะคะตอนนี้ท้ายแถวจะมาอยู่ตรงช่วงของหน้าโอ้3ย่านแล้วอะค่ะนะคะคือมันเป็นผลต่อเนื่องมาจากตรงช่วงที่มีการปิดการจราจรตรงแยกรัชดาพระราม4เพราะหลายคนยังไม่รู้ว่ามีการปิดตรงจุดนี้อาจจะงงไงพอมาถึงปกติเลี้ยวซ้ายได้เลี้ยวซ้ายไม่ได้นะเลี้ยวซ้ายไม่ได้แล้วก็ในขณะเดียวกันในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมก็กำลังจะเดินมาตรงจุดนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงเส้นทางตั้งแต่แยกวิทยุนะคะพอถึงตรงช่วงของยุทยุคุณต้องเลี้ยวมาใช้ทางด้านของสาทรใต้แล้วค่ะนะคะหรือว่าทางด้านของถนนราชดำรินะอังรีดูนางคือคนที่ใช้เส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าตอนนี้สุขุมวิทฝั่งขาเข้าจะเป็นถนนที่ปลอดภัยที่สุดนะคะเผื่อว่าปลอดภัยในแง่ที่ว่าคุณจะไม่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรมากเท่ากับฝั่งของพระราม4แล้วล่ะนะคะแต่ว่ามันก็ยังติดอยู่นะเส้นสุขุมวิทนะคะเพราะว่าจะมาติดตรงช่วงของอโศกอะค่ะไอ้ตรงช่วงของอโศกสุขุมตรงจุดนั้นน่ะนะคะเนื่องจากว่าเขาก็จะปิดการจราจรไม่ให้เข้ามาใช้ทางฝั่งของรัชดาภิเษ กนะคะเป็นข้อมูลในเรื่องของการเดินทางวางแผนใครขึ้น BTS ได้สำหรับเส้นทางทางด้านของสุขุมวิทให้ขึ้นไปใช้ BTS ค่ะนะวันนี้ต้องสละรถของตัวเองแล้วล่ะไปใช้ BTS สะดวกที่สุดนะคะ MRT เขาก็เปิดให้แค่ทางขึ้นทางลงคือแค่เฉพาะแค่ประตูบางประตูเท่านั้นนะไม่ได้เปิดทุกประตูนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลให้ทราบนะวางแผนในเรื่องของการเดินทางกันค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เดี๋ยวเราไปฝั่งของถนนเจ้าวัฒนากันบ้างนะคะคุณนองสวัสดีค่ะ
5: สว
1: ั
5: สด
1: ี
5: ครับคุณยานุชสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณนองอยู่ช่วงไหนของถนนแจ้งวัฒนาคะ
5: ผมอยู่ก่อนหน้านี้ผมอยู่แจ้งวัฒนา
1: ค่ะ
5: แต่แล้วผมฟังเจ้าสอยแล้วเขาบอกว่ามีประท้วงขบวนอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: มีกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะ
5: ใช่แล้วก็ผมก็เลยออกมาทางแจ้งวัฒนานี่เลยผมก็เลยรายงานว่าแจ้งวัฒนาจากรามินทามาทางปากเกร็ดเนี่ยรถเยอะแต่การจราจรคล่องตัวกับกันนะกับกันก็ดีรถเยอะแต่คล่องตัวเหมือนกันรถไม่ติด
1: คือตามกันได้โดยตลอดใช่ไหมไม่เหมือนกับฝั่งของเส้นพระราม4สุขุมวิทในช่วงเวลานี
5: ้ใช่ตอนแรกอะผมมาจะเข้าไปนั่นแล้วผมวางจอดต่อร้อยรายงาน
1: แล้ว
5: มีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่น่าไปอ่ะก็เลย
1: เลี้ยง
5: มารอบเม
1: ื
5: องดีกว่า
1: ค่ะ
5: แล้วก็ณตอนที่คุยกับคุณยันรู้อยู่ผมอยู่ตรงแยกแคราย
1: ค่ะ
5: หมายความว่าผมมาจากแจ้งวัฒนาแล้วผมออกติวานนท์นะ
1: ค่ะ
5: มุ่งหน้ามาทางแครายไปและกลับติวานนท์ก็คล่องตัวครับผม
1: ค่ะ
5: ณตอนนี้ติดไฟแดงอยู่ตรงแครายตรงแยกแครายนะ
1: แปลว่าคนก็หายไปส่วนหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมโซนทางด้านนั้นคุณหน่องถ้าดูจากจำนวนปริมาณของรถแล้วเนี่ยค่ะ
5: ใช่ถ้านับเป็นวันปกติอะปกติแจ้งวัฒนะไม่ผ่านจะผ่านมาได้ไม่ง่าย
1: ค่ะ
5: เช้าๆอย่างนี้รถจะเยอะ
1: ค่ะ
5: แล้วก็จะติดแต่วันนี้ถ้าใครจะมาก็มาได้ครับผมสบายครับผม
1: ค่ะค่ะ
5: ตีวานนท์ก็ดี
1: ตีวานนท์ก็ดีค่ะ
5: แยกไฟแดงตรงแครายจะมุ่งหน้าไปกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท้ายแถวนิดเดียวสั้น
1: ค่ะ
5: ท้ายแถวอยู่หน้าโรงพยาบาลสวงอกแล้วครับผม
1: อ๋อค่ะ
5: ครับ
1: ค่ะ
5: ไม่มีอุบัติเหตุ
1: ครับ
5: ค่ะเป็นครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยที่ช่วยอัปเดตเพิ่มเติมให้เพราะวันนี้นี่จริงก็ไม่ได้คุยเลยฝั่งถนนเส้นอื่นๆเป็นยังไงกันบ้างแต่พอฟังที่คุณหน่องบอกมาโอเคไปกันได้นะคะ
5: มาได้สบายๆเลยครับถ้าทางในเมืองติดก็หลบๆกันมาทางนี้ก็ดีครับผม
1: ค่ะ ขอบคุณคุณน้อง
5: ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขโมยของวันใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
8: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
9: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
10: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
11: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไป การใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

0: าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
5: ้คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
6: เก่งที่ขับรถดึกๆ
5: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า Forecast พร้อมใช้โทร027407400
7: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: ่ในช่วงนี้นะพยายามจะหาเส้นทางเลี่ยงให้กับคุณผู้ฟังซึ่งใช้เส้นทางนะคะที่มาจากทางด้านของถนนพระราม3ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยจะตรงต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของ5แยกนารนองใช่ไหมคะแล้วอาจจะใช้สุนทรโกษาตรงข้างตลาดของเตยแต่ว่าตอนนี้มันจะมีปัญหาหนักนะคะเพราะว่าในส่วนของเส้นหลักพระราม4ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกนี่คือนิ่งมากนะคะนิ่งๆเลยค่ะนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะซึ่งเขาเดินมาจากตรงช่วงของทางด้านของทางด้านของกรมศุลกากรนะคะตรงจุดเนี้ยนะคะคือเขาก็จะเดินมาโดยใช้เส้นทางมาทางด้านของ5แยกนารนองนะคะเลยเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจะใช้สุนทรโกษาต่อนะหรืออาจจะใช้ตรงฝั่งของรัชดานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นข้อมูลให้ทราบเลยสำหรับคนที่ใช้เส้นทางนะให้หลีกเลี่ยงเพราะว่าในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยประมาณคือ600คนนะคะแล้วในเบื้องต้นก็คือจะใช้เส้นทางทางด้านของ5แยกนารนองมุ่งหน้าป่าออกทางด้านของถนนสุนทรโกษานะคะแล้วก็เป็นพระราม4ฝั่งขาออกค่ะนะคะพระราม4ในฝั่งขาออกที่จะเลี้ยวไปทางด้านของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แต่ว่าเนื่องจากว่าตรงจุดนั้นน่ะเจ้าหน้าที่มีการปิดการจราจรนะมีวางทั้งแบเรียร์เอาไว้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนเนี่ยนะคะก็จะยืนอยู่ตรงจุดนั้นเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเขาจะไม่สามารถที่จะไปต่อได้ก็แน่นอนเลยว่าจะมีผลกระทบนะคะกับคนที่ใช้เส้นทางทางด้านของพระราม4ทั้งพระราม4ฝั่งขาเข้าแล้วก็พระราม4ในฝั่งขาออกแล้วก็รวมไปถึงคนที่กำลังใช้เส้นทางในด้านของถนนพระราม3แล้วมาจากสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมหรือว่าสะพานพระราม3นะคะเพื่อจะลงมาทางด้านของถนนพระราม3มา5แยกนารนองคุณจะต้องเจอเป็นตัวที่มันจะมีการบล็อกเอาไว้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นให้เลี่ยงเลยนะคะใครที่ใช้เส้นทางที่โดยปกติแล้วนะคะใช้เส้นทางที่ท่านบอกมาเนี่ยนะคะคุณจะต้องเบี่ยงออกไปใช้ฝั่งของทางด้านเจริญกรุงไปใช้เส้นทางทางด้านของทางสาทรแต่สาทรเองอะตอนนี้นะคะก็มีผลกระทบแล้วด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของการจราจรเพราะว่าตรงช่วงของแยกทยุตรงจุดนั้นก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะมันก็คือจะติดพันต่อเนื่องมาจากตรงช่วงของแยกตรงช่วงของแยกพระราม4อโศกอะค่ะพระราม4รัชดานะคะแล้วในเรื่องของกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยเป็นข้อมูลให้ทราบนะคะวางแผนเลยหลีกเลี่ยงเลยใครที่กำลังใช้เส้นทางแล้วไม่ได้ทำงานอยู่ทางด้านของโซนแถวทางด้านของพระราม3หรือว่าแถว5แยกนารนองนะคะหรือว่าในฝั่งของเส้นพระราม4ตรงช่วงของแยกคลองเตยแยกทางด้านของรัชดาพระราม4ทางด้านนี้นะคะให้เลี่ยงเส้นทางแต่ถ้าว่าจำเป็นจะต้องมาเพราะว่างานเนี่ยอยู่ตรงระแวกทางด้านนี้คุณต้องใช้เวลาในการเดินทางเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ที่สองกลุ่มผู้ชุมนุมกำลังเดินอยู่นะคะกำลังเดินอยู่ประมาณ600คนเดินเท้านะนะคะแล้วก็ใช้ทั้งตาตรงช่วงของแยกนารนองมุ่งหน้ามาทางด้านของสุนทรโกษาใช้พระราม4ฝั่งขาออกนะคะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณโยมพยายังสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณโยมนุษย
0: ์ค่ะเห็นบอกว่าติดอยู่อะคะตอนนี้
2: ไม่เพียงเนี่ยผมมิดของเท่าก็ไม่ได้เมานะ
0: ค่ะ
2: ผมมาจากกอจังหวัดเนี่ยนะเพื่อที่จะไปถึงกรีกิจมันเข้าไม่ได้
0: ค่ะ
2: รถติดกำลังบิดนิ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะจากกอยทองหล่อมาแยกอโศกมนตรีเนี่ย
0: ค่ะ
2: พอพ้นยางแยกอโศกมนตรีให้ผู้โดยสารลงต่อเซ็นทรัลบัสเนี่ยนะตอนนี้ทางที่จะมาแยกเพลินจิตรถก็ยังหนาแน่นอยู่ฮะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: การจราจรเนี่ยบริเวณใกล้เคียงเนี่ยถ้าไม่มีความจำเป็นไม่มีธุระหรือไม่มีอะไรเนี่ยฝนมันเครื่องเลย
0: คือต้องหลีกเลี่ยง
2: เวลาที่เป็นเหตุนะ
0: จะ
2: มีเจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจำนวนมากการจราจรได้ติดขัดบริเวณใกล้เคียงเนี่ย
0: คือ
2: ยากนะ ถ้าไม่มีส่วนไม่มีเหตุจำเป็นก็ไปใช้เส้นทางอื่นน่าจะสะดวกกว่า
0: แล้วอย่างตอนนี้คุณยอมพยายามอยู่ตรงไหนแล้วคะล่าสุดเลย
2: ตอนนี้ผมเลยส่งมันตีมานิดนึง
0: ค่ะ
2: ข้ามมาส่งผู้โดยสารเสร็จก็ตอนนี้ลงมาถึงทางรถไฟถนนถนน
0: อะไร
2: ทางรถไฟที่ยังรถไฟไปสูงที่หอประชุมอะ
0: ทางรถไฟที่จะเลี้ยวซ้าย
2: คือถ้าใครจะเลี้ยวเข้าได้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะดูบัตรนะ
0: ค่ะ
2: ใช่เจ้าหน้าที่เขาจะดูบัตรในตรงเรียบทางรถไฟอะดูบัตรอะ
0: อ๋อดวงพิทักษ์คือดวงพิทักษ์เนี่ยจริงๆแล้วยังเข้าได้อยู่ไหมอ่ะคุณยมพยายาม
2: เข้าได้แต่ตอนนั้นที่เขาจะขอดูบัตรรถที่จะเข้าไป
0: ค่ะค่ะ
2: ว่าถ้าเราไม่ได้เข้าเราก็ติดเลยมาตอนนี้มาถึงแยกควรติดการจราจรว่ารถก้าวหนาแน
0: ่
2: นแต่เคลื่อนตัวได
0: ้ค่ะ
2: นะส่วนฝั่งตรงข้ามเนี่ยที่มาจากแยกควรติดมุ่งหน้าไปอโศกมันตีเนี่ยการจราจรคล่องตัวครับ
0: โอเคค่ะตอนนี้คนใช้พระรามสี่อาจจะหนัก
2: โอ้
0: ค่ะ
2: คือเข้าใจแล้วนะในเมื่อเพื่อชื่อเสียงของประเทศชาติเนี่ยเราก็ต้องทำใจ
0: คือมันไม่ใช่แค่นั้นมันมีกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะคุณโยมพยายามแล้วตอนนี้นะคะมันจะอยู่ตรงช่วงของเนี้ยทางด้านของพระรามสี่ละนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลกระทบกับทางด้านนี้รถจะทางไปต่อพระรามสี่ไปไม่ได้แล้วค่ะค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณยมพยายามค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากตอนนี้คนที่ใช้เส้นทางในด้านของพระรามสี่อะค่ะพระรามสี่นะคะในฝั่งขาเข้าแล้วก็ในฝั่งขาออกคือคุณต้องเข้ามาใช้พระรามสี่ฝั่งขาเข้าแล้วนี่มันไม่มีทางเลี่ยงนะถ้าจะบอกว่าให้เลี่ยงมาใช้เลี้ยวทางด้านของถนนเกษมราษฎร์ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าคุณเลี้ยวเข้ามาเกษมราษฎร์เพื่อจะบอกว่าพระรามสี่คุณก็ต้องมาเจอจุดที่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนอกเหนือจากว่าโอเคใช้เกษมราษฎร์แล้วไปเลี้ยวออกนะคะเพื่อจะไปใช้เส้นทางทางด้านของถนนอาจนาลงคืออาจนาลงนะแล้วก็แบบไปเลี้ยวเพื่อจะไปใช้เส้นสุขุมวิทอ่ะคือคราวนี้ต้องอ้อมแล้วล่ะนะคะเพราะว่าในส่วนของกลุ่มของผู้ชุมนุมเนี่ยตอนนี้นะคะเขาจะอยู่เนี่ยตรงนี้เลยตรงฝั่งของเส้นทางทางด้านของพระราม4ตรงจุดที่เขามีการปิดการจราจรนะคะนะคะอยู่บนถนนนะตรงปิดที่มีจุดที่มีการปิดการจราจรนะคะก็จะมีตัวบาริเออร์เนี่ยกั้นเอาไว้มีตัวรั้วเหล็กกั้นเอาไว้นะคะแล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วนี่เขายืนกันอยู่คนละฝั่งนะเพราะฉะนั้นคนที่ใช้เส้นทางทางด้านของเส้นสุขุมวิทฝั่งขาเข้าไม่ต้องเลี้ยวเข้ามาทางด้านของเส้นพระราม4นะคะไม่ต้องเลี้ยวเข้ามาทางด้านของเส้นพระราม4นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครที่มาใช้ทางด้านของทางรถไฟสายเก่าหรือว่าถนนอาจารงที่จะมาออกทางด้านของเส้นพระราม4คุณต้องเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางนะคะหรือไม่ต้องหลีกเลี่ยงเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องมาเจอบล็อกอยู่ตรงจุดนี้นะคะตอนนี้มีผลกระทบหนักแล้วก็ลงไปถึงทางด้านของเส้นพระราม3นะพระราม4ฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกทางด้านของพระราม3นะคะตอนนี้มีผลกระทบแล้วไม่ใช่มีผลกระทบคือมีผลกระทบมานานแล้วล่ะแต่ตอนนี้มันจะหนักมากขึ้นนะคะเป็นข้อมูลให้ทราบใครหลีกเลี่ยงได้ทันเลี่ยงนะคะอันนี้เป็นข้อมูลให้ทราบเลยนะคะฝากบอกต่อๆกันหรือว่าใครมีเส้นทางแนะนำเพื่อนๆตรอกซอกซอยตรงไหนมาเพิ่มเติมกันนะคะมาเพิ่มเติมกันได้แต่ว่าช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบเลี้ยงรับรองอาหารค่ำรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมประชุม IMF World Bank สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SS

0: ไฟดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบเลี้ยงรับรองอาหารค่ำรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมการประชุม IMF World Bank เนเน่รอยัลขึ้นร้องเพลงโซโล่กีตาร์สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
7: เมื่อค่ำวันนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงต้อนรับเนื่องในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank โดยงานเลี้ยงครั้งนี้ได้ถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านอาหารที่มีการสาธิตการทำขนมไทยข้าวเกรียบปากหม้อและเมนูอาหารที่ยังคงเอกลักษณ์ไทยผสมผสานเข้ากับความเป็นสากลการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยถ่ายทอดซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนายกรัฐมนตรีขอให้แขกผู้มีเกียรติได้มีช่วงเวลาแห่งความสุขและน่าประทับใจกับการท่องเที่ยวในกรุงเทพพร้อมสัมผัสกับความอบอุ่นของคนไทยตลอดจนประสบความสำเร็จในการหารือในห้วงการประชุมในขณะที่เนเน่รอยัลหรือรัติการอัมลอยศิลปินล็อกสาวชาวไทยวัย16ปีผู้ชนะเลิศการแข่งขันอเมริกาก็อตทาเลนต์2026ขึ้นเวทีแสดงดนตรีในงานเลี้ยงโดยร้องเพลงซอมบี้และเพลงสมซานสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานรวมทั้งนายกรัฐมนตรีที่ตบมือตามจังหวะเพลงยิ้มแย้มตลอดเวลายศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: พลตำรวจตรีวรวิทย์ยานจินดารองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงปฏิบัติการด้านการจราจรในปีงบประมาณ2570โดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายหลักของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจะต้องไม่ปิดบังใบหน้าไม่สวมหมวกโม่งปิดคลุมใบหน้าขณะที่ปฏิบัติหน้าที่หรือพูดคุยกับพี่น้องประชาชนห้ามเรียกตรวจแบบสุ่มจับการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนจะต้องสุภาพมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้เพื่อมุ่งคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างแท้จริงช่วงหน้าต่างโลกไปติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
8: กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านระบุว่าเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งจมลงหลังจากแล่นไปชนกับทุ่นระเบิดใต้น้ำบริเวณช่องแคบฮอร์มูสแล้วว่าเรือลำดังกล่าวซึ่งบรรทุกตู้สินค้า 2,500 ตู้แล่นอยู่ในเส้นทางที่อิหร่านระบุว่าผิดกฎหมายและเป็นอันตรายด้านกองทัพสหรัฐเผยว่าได้ทำลายเรือใบแบบดั้งเดิมของอาหรับที่มีความเชื่อมโยงกับอิหร่านในอ่าวโอมานหลังต้องสงสัยว่าเรือลำดังกล่าวกำลังสอดแนมและระบุเป้าหมายเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐที่ปฏิบัติการอยู่ในอ่าวโอมานซึ่งอิหร่านมักใช้เรือในลักษณะนี้เพื่อช่วยชี้เป้าในการโจมตีทางทะเลส่วนรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลได้ออกมาเตือนว่าอิหร่านและกองกำลังติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุนในภูมิภาคอาจพยายามก่อเหตุโจมตีอิสราเอลก่อนการเลือกตั้งในวันที่27ตุลาคมนี้เพื่อแทรกแซงผลเลือกตั้งและสร้างความปั่นป่วนต่อการเมืองอิสราเอลปิดท้ายที่ทางการยูเครนออกมากล่าวหาสหรัฐว่ากำลังช่วยเหลือรัสเซียทางอ้อมหลังจากสหรัฐล้มเหลวในการส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการโจมตีด้วยขีปนาวุธที่พุ่งเป้าโจมตีดินแดนของยูเครนอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
9: การให้อภัยจะทำให้จิตใจปราศจากความกังวลสังคมร่มเย็น
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะ

0: ะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: ในตอนนี้นะคะให้หลีกเลี่ยงเส้นทางในด้านของพระรามสี่เลยค่ะนะคะย้ำเลยให้หลีกเลี่ยงเส้นทางในด้านของพระรามสี่เพราะว่าในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนะคะเขาจะอยู่ตรงช่วงของแยกรัชดาพระรามสี่หรือว่าอยู่ตรงช่วงของแยกไฟแดงตรงตลาดคลองเตยอะค่ะนะคะแล้วก็ที่เห็นเนี่ยก็คือว่าอย่างในส่วนของรถที่ก็เป็นรถที่มีเครื่องเสียงนะคะของทางด้านของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเขาจะจอดอยู่ตรงฝั่งทางด้านของเส้นรัชดาคือถ้าเรามาจากห้าแยกนาระนองแล้วเราตรงใช่ไหมคะมาทางด้านข้างของตลาดคลองเตยเนี่ยตรงจุดนี้ตอนนี้เส้นนี้ให้เลี่ยงไปเลยเพราะว่าจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็มีรถนะคะของทางกลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นรถบรรทุกอ่ะเขาจอดอยู่นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าคุณใช้เส้นนี้เนี่ยนะคะคุณก็จะต้องถูกปัดให้เลี้ยวซ้ายเพราะว่าเลี้ยวขวาไม่ได้แล้วนะตอนนี้จะไม่สามารถที่จะเลี้ยวขวาได้จะต้องถูกปัดให้ใช้เส้นพระรามสี่ในฝั่งขาเข้าแทนนะคะส่วนในขณะเดียวกันถ้าหากว่าใช้ฝั่งของเส้นสุนทรโกษาคือถ้ามาจากห้าแยกนาระนองนะนะคะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยใช้ฝั่งของทางด้านของถนนสุนทรโกษาแล้วก็มาออกตรงช่วงของสามแยกคลองเตยทางด้านนี้เนี่ยจะไหลได้ดีกว่านะจะไปได้ดีกว่านะคะก็คือจะสามารถที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปใช้ฝั่งของเส้นพระราม4ในฝั่งขาเข้าได้แต่เขาจะไม่ให้คุณเลี้ยวขวานะคะเพื่อมาใช้เส้นพระราม4ในฝั่งขาออกนะคะเนื่องจากว่าตรงจุดนั้นนะพอคุณเลี้ยวจากตรงทางด้านของสามแยกคลองเตยไปจะมาเจอตรงแยกชลพระราม4ตรงเนี้ยตรงทางด้านเนี้ยจะเป็นจุดที่เขามีการชุมนุมนะคะมีกลุ่มผู้ชุมนุมมีรถกระจายเสียงมีอะไรต่างๆด้วยนะคะตอนนี้พอถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของพระรามสี่คือใครใช้เส้นสุขุมวิทมานะคะแล้วก็ตั้งใจเดี๋ยวเราจะเลี้ยวตรงแยกพระโหนงเข้าพระรามสี่ให้เลี่ยงเลยค่ะไปใช้ฝั่งของเส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าแต่ว่าในขณะเดียวกันสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าก็ติดเหมือนกันแต่จะดีกว่าที่จะมาใช้ทางด้านของเส้นทางทางด้านของพระรามสี่แล้วก็ในส่วนของคนที่ใช้บนทางด่วนนะคะบนทางด่วนเนี่ยให้เลี่ยงเลยสำหรับทางลงท่าเรือนะคะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ในฝั่งขาออกเลยนะเพราะว่ามันจะมีผลต่อเนื่องมาจากตรงช่วงของแยกรัชดาพระราม4ด้วยนะคะส่วนคนที่ใช้เส้นทางด้านของพระราม3หรือพระราม3นี่ก็หนักนะสำหรับในช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นผลกระทบต่อเนื่องมาจากตรงช่วงของเส้นทางทางด้านของพระราม4เนี่ยค่ะนะคะใครที่ใช้ทางด้านของทางด้านของสะพานพระราม3ลงเจริญกรุงนะคะโอ้โหอันนี้ต้องอ้อมแล้วล่ะนะคะต้องอ้อมมากๆจริงๆนะสำหรับใครที่ต้องทำงานกันอยู่ในระแวกทางด้านนี้พอถึงที่สุดแล้วคุณไปใช้ทางด้านของสาทรออกพระราม4คุณก็ต้องเจอรถติดนะคะก็ต้องเจอรถติดหนักมากๆเช่นเดียวกันต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการเดินทางตรงช่วงของแยกคลองเตยอ่ะสามแยกคลองเตยเนี่ยนะคะพอถึงสามแยกคลองเตยเขาจะไม่ให้คุณตรงไปแต่คุณจะต้องเลี้ยวนะเลี้ยวขวาเนี่ยต้องพยายามจะดูทิศทางเลี้ยวขวาเข้ามาใช้สุนทรโกษาในฝั่งขาออกค่ะเดี๋ยวเราไปที่คุณวิชยาภักดีโชตินะคะจากส่วนบริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทย คุณวิชยาตอนนี้ทางลงท่าเรือเป็นยังไงบ้างอะคะ
3: ครับคุณเป็นโนสวัสดีฝั่งเจริญทุกท่านนะคะก็หนักกว่าเดิมนะ
2: หนักกว่าเดิม
3: ต้องขออภัยสำหรับเส้นทางทั้งขาเข้าและขาออกด้วยนะครับแต่ก็จะมีเจ้าที่จัดการจราจรประจําจุดเร่งกันอยู่นะครับเพียงแต่ว่าช่วงทางลงก็จะนิ่งเลยนะครับก็ยังลงไม่ได้เลยครับผม
2: ลงไม่ได้พื้นราบมันแน่นมากเลยคุณวิชยะ
3: ใช่ครับผมใช่ครับครับตอนนี้ที่ดูจากเส้นทางนะครับจากบางนาเข้ามาที่ทางลงท่าเรือนะครับช่วงนี้ก็จะหยุดนิ่งแต่ว่าเลนขวานี่พอมาได้อยู่นะครับคุณวินโรจน์เลนขวานี่ถ้าท่านที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของทางราบบอนไก่ออกไปทางด้านของดินแดงนะครับก็ช่องขวานี่พอจะเคลื่อนตัวได้อยู่นะครับสำหรับบางนามานะครับแล้วก็ส่วนของดินแดงนะครับมาลงที่ถนนพระรามสี่แล้วก็ถนนท่าเรือตอนนี้ก็ยังหนาแน่นนะครับหยุดนิ่งมากกว่าเคลื่อนตัวเลี่ยงได้ทั้งหนึ่งก็จุดกับรถตู้มิทักษ์ ซ้ายที่จะออกไปนี่ก็พอไปได้อยู่นะคร
2: ับ ใช่พอออกพระราม4ถึงปุ๊บเขาก็เจอพระราม4แน่นมากเหมือนกัน
3: ใช่ใช่
2: เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีผลต่อเนี่ยกับตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะอนาคตคุณวิชยาทางลง
3: ใช่ครับผมใช่ครับ
2: ค่ะ
3: มีทางลงเลี่ยงอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับคุณพิณก็ถ้ามาจากด่วนดินแดงนะครับเลี้ยวซ้ายมาเนี่ยจะมีป้ายเขียนว่าแจ้งวัฒนาบางโคลนะครับซ้ายมาอาจจะอ้อมหน่อยนะครับก็มาทางด้านของตระเพียไทยผ่านยมราชหัวลำโพงสีลมแล้วก็มาลงตรงพระราม4นี่พอได้อยู่ครับผม
2: ค่ะ
3: แต่ก็ลงไปแล้วก็ยังหยุดนิ่งเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนวงกลมมากระจุกกันที่ทางหลวงพระราม4เลยครับผมครับ
2: ค่ะยาก
3: ก็หนึ่งก็จะเป็นช่วงของมาจากบางนาเบี่ยงซ้ายมาทางด้านของด่านอารมณ์นะครับแล้วมาทางด้านของถนนพัฒนาการได้แล้วก็มาทางด้านของถนนพระราม9เส้นนี้พอจะเลี่ยงได้อยู่อีกทิศทางหนึ่งนะครับผมครับ
2: เพราะฉะนั้นคนที่กำลังใช้ถ้าเรามาจากดินแดงลงเพลินจิตได้ใช่ไหม
3: ได้ครับผม
2: ค่ะ
3: ลงเพลินจิตได้ตอนนี้ก็ยังลงมาได้อยู่นะครับไปกันได้เรื่อยๆสำหรับทางลงเพลินจิตแล้วก็ทางลงตรงจุดกับรถดวงพิทักษ์นะครับผมครับ
2: ค่ะเนี่ยตอนนี้กำลังเป็นห่วงทางลงดวงพิทักษ์คุณวิชยาเพราะว่าเส้นพระรามสี่ค่ะแต่ยังได้อยู่ใช่ไหม
3: พอไปได้อยู่ครับผมแต่ออกจะช้าๆนิดนึงนะครับก
2: ็
3: ได้เรื่อยๆอยู่ครับผมพอได้หนึ่งเลนอยู่ครับผม
2: ค่ะค่ะโอเคตอนนี้ล่ะสองจุดตอนนี้คือตรงนี้ตรงบนทางลงทางขึ้นเนี่ยไม่มีปัญหาแต่กว่าจะฝ่าทางถนนพื้นราบขึ้นไปหาทางขึ้นตรงด่วนท่าเรือก็ต้องใช้ระยะเวลา
3: ใช่ครับผมก็สำหรับท่านที่จะมาลงที่ท่าเรือเลนขวานี้พอมาได้อยู่นะครับไม่ว่าจะมาจากทางด้านของบางนาแล้วก็มาทางด้านของดินแดงนะครับดินแดงมาก็ยังพอมาได้อยู่แต่อาจจะปัญหาก็คือช่วงทางลงเท่านั้นเองนะครับที่ยังลงไม่ได้ครับ
2: ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณวิชยา
3: ครับผมขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะขอบคุณมากนี่ดูไลฟ์ของจุดที่มีการชุมนุมอะนะคะคือทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็พยายามนะป้องกันนะคะในขณะที่ในสองกลุ่มผู้ชุมนุมก็พยายามคือเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะคะตอนนี้ไอ้บนสะพานลอยตรงช่วงของแยกรัชดาพระราม4เนี่ยจะมีทั้งในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ซึ่งเขาก็ต้องป้องกันไม่ให้ในส่วนของคนที่เขาชุมนุมเล็ดลอดหรือว่าผ่านเข้าไปตรงช่วงของหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะแต่ว่าก็เรียกว่าก็มีในเรื่องของความพยายามในการที่จะไม่ข้ามก็จะมีในส่วนของบางคนของกลุ่มผู้ชุมนุมเขาก็พยายามนะที่จะฝ่าในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ไปนี่คือพูดถึงด้านบนสะพานลอยนะคะในขณะที่ด้านล่างนะคะด้านล่างเองนะคะก็จะมีในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะโดยเฉพาะถ้าว่าใครที่ใช้ตรงช่วงของแยกนะคะตรงแยกรัชดาพระราม4แยกตลาดคลองเตยแล้วก็เอาเรียกง่ายๆนะคะเพราะคนจะบอกว่าตรงนั้นคือตลาดคลองเตยเนี่ยนะคะใครที่ปกติเราต้องผ่านร้าน JL ใช่ไหมนะคะตรงเนี้ยห้ามเลี่ยงให้เลี่ยงเลยนะไอ้ฝั่งรัชดาทางด้านเนี้ยนะคะเพราะจะมีผู้ชุมนุมแล้วก็มีในส่วนของรถคุณต้องมาใช้ฝั่งของเส้นสุนทรโกษานะคะคือมาผ่านทางด้านของหน้าโรงเรียนพระไทยคอนแวนต์นะคะตรงนี้มันจะไปได้ดีกว่าแต่พอถึงที่สุดแล้วพอคุณมาใช้ตรงสามแยกคลองเตยหรือว่าผ่านเนี่ยตรงช่วงของหน้าโรงเรียนพระไทยคอนแวนต์ไปนะคะคุณก็จะทำได้เพียงแค่เลี้ยวซ้ายเข้าเส้นพระราม4เพราะมันจะไม่สามารถที่จะเลี้ยวขวาเอาไปใช้เส้นพระราม4ในฝั่งขาออกได้นะคะแล้วตอนนี้นะคะถ้าดูในเรื่องของการจราจรเนี่ยมันมีผลกระทบไปหมดเลยนะคะไอซอยย่อยต่างๆเนี่ยนะคะที่จะออกมาทางด้านของเส้นทางด้านของพระราม4เองมันก็จะถูกบล็อกไปด้วยเหมือนกันเพราะว่าเส้นพระราม4เองก็จะแน่นนะคะหรือบางคนบอกว่าอ้างั้นเดี๋ยวเรามาใช้ฝั่งของเกษมราชไม่ได้เหมือนกันเพราะเกษมราชสุดท้ายคุณก็มาเจอตรงช่วงของ5แยกนารนองใช่มั้ยคะเพราะตอนนี้ก็คือแน่นนะคะแน่นมากแล้วนี่เลยค่ะใครที่กำลังใช้เส้นทางในด้านของพระราม4นะพระราม4ในฝั่งขาออกแล้วคิดว่าจะเข้าไปใช้ในซอยสุขุมวิท42เพื่อที่จะมาออกเส้นทางทางด้านของสุขุมวิทฝั่งขาเข้าหรือจะมาเลี้ยวออกไปทางด้านของสุขุมวิทฝั่งขาออกต้องบอกว่าถ้าเลี้ยวเข้าฝั่งขาเข้าติดค่ะ นะคะคือติดต่อเนื่องมาจากตรงช่วงของแยกอโศกสุขุมวิทนะคะเพราะตรงนั้นมีการปิดการจราจรนะคะแต่ว่าฝั่งทางด้านนั้นไม่มีกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยจะอยู่ฝั่งทางด้านของเส้นทางทางด้านของพระรามสี่นะคะเส้นทางทางด้านของพระรามสี่นะคะแล้วก็ณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะในส่วนของซอยต่างๆเนี่ยนะคะอย่างที่บอกมาโดยตลอดซอยสุขุมวิท24 22 26นะคะเพราะว่าเส้นทางเหล่านี้ก็จะสามารถที่จะออกมาใช้เส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าได้นะคะตอนนี้ดูดีขึ้นนะคะจะแตกต่างจากเมื่อตอนช่วงชั่วโมงตอนช่วงเช้าให้เลี่ยงซอยสุขุมวิท16อันนี้ซอยผักสิงโตใช่ไหมอันนี้แน่นนะนั่นนะคะเพราะว่านั่นมากแต่ว่าถ้าเป็นทางด้านของสุขุมวิท22สุขุมวิท24เนี่ยยังได้อยู่นะคะแล้วก็ซอยสุขุมวิท26อันนี้ไปได้นะคะแต่ว่าพอถึงที่สุดก็จะมาติดอยู่ในช่วงของปากซอยนะคะเพราะว่าเส้นสุขุมวิทเส้นหลักนะคะมีปัญหาในเรื่องของการจราจรใครใช้สุขมนตรีตอนนี้ใช้ได้แต่สุขมนตรีเนี่ยพอมาถึงตรงช่วงแยกอโศกสุขุมวิทจะไม่สามารถจะตรงเข้ามาทางด้านของรัชดาได้คุณต้องเลี้ยวซ้ายหรือไม่ก็เลี้ยวนะคะไปใช้สุขุมวิทฝั่งขาเข้าแล้วก็สุขุมวิทฝั่งขาออกถ้าเป็นสุขุมวิทฝั่งขาเข้าผ่านเข้ามาทางด้านของนานาเพลินจิตณเวลานี้ตอนนี้ใช้ได้นะวิทยุนี่ใช้ได้นะคะถนนวิทยุที่จะออกมาเส้นทางทางด้านของพระราม4แต่จะมาติดตรงช่วงใกล้ๆที่จะถึงช่วงของแยกวิทยุสารสินอันนี้ติดนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ราชดำริใช้ได้นะคะคือถ้าเป็นเส้นทางทางด้านของพระราม4ในฝั่งขาเข้าพอถึงตรงช่วงของแยกวิทยุเนี่ยเข้ามาเนี่ยใช้ได้มาโดยตลอดนะก็จะติดตามจังหวะสัญญาณไฟแต่ถ้าเป็นในฝั่งขาออกอันนี้ท้ายนะเวลานี้เนี่ยจะอยู่ตรงแถวหน้าสวนลุมแล้วค่ะนะคะจะอยู่แถวหน้าสวนลุมนะคะก็คือจะยาวจะอยู่ตรงช่วงก่อนถึงแยกวิทยุเพราะว่ามันติดพันต่อเนื่องนะคะมาจากตรงช่วงของแยกตลาดคลองเตยซึ่งตรงจุดนี้มีการชุมนุมนะคะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็เขาก็จะอยู่บนพื้นถนนด้วยนะมีรถกระจายเสียงมีอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครที่ผ่านมาแล้วนะคะใช้เส้นสุขุมวิทมาแล้วพอมาถึงตรงช่วงของแยกคลองเตย3แยกคลองเตยคุณต้องเลี้ยวนะคะก็คือเลี้ยวเป็นเลี้ยวขวาเพื่อมาใช้ถนนสุนทรโกษามาใช้ทางด้านหลังแต่ใช้ด้านหลังนะด้านหลังก็ติดอยู่ดีค่ะมันเป็นบล็อกไปหมดเลยเพราะว่าสุนทรโกษาถ้าหากว่าตรงแล้วต่อเนื่องมาพระราม3ในฝั่งขาออกมาได้แต่ถ้าคุณใช้สุนทรโกษาแล้วก็จะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของแยกกรมศุลกากรนิ่งมากนะคะนิ่งมากนะคะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะแล้วก็อาจณรงค์นะคะถนนอาจณรงค์ที่จะมาทางด้านของแยกสุนทรโกษานี่ก็ท้ายแถวยาวนะคะวันนั้นมันก็จะติดเป็นวงล็อกแล้วค่ะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้นะคะก็รถใต้ดินนะคะทางด้านนี้ใครที่ต้องเดินทางคือจำเป็นจริงๆจะต้องเดินทางเนี่ยต้องใช้บริการรถใต้ดินเพราะว่าในส่วนของขสมกเองก็มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ค่ะกับคุณบุษบงบุษปวณิชค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
2: คุณบุษบงสวัสดีค่ะ
5: ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวในไทยช่วงเช้าวันนี้กันต่อนะคะ
2: ค่ะ
5: ก็บอกว่างานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะ
2: ค่ะ
5: เมื่อวานนี้ก็มีพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาศนะคะหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโครงราชรถค่ะโดยสมเด็จพระนักวิชาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบวงสรวงนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยพระมหาพิชัยราชรถเกินบันไดนาคราชรถปืนใหญ่พระที่นั่งราชเวียนตราราชเวียนทยานนะคะและพระราชพระที่นั่งราชเวียนตรายานน้อยพระวสีวิชาการพญานมาศสามลำคาและเวชยันตราราชรถนะคะซึ่งเป็นราชรถน้อยซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่จะแสดงให้เห็นถึงฐานานุสักที่แตกต่างกันนะคะโดยในราชสำนักมีหลักฐานการใช้งานราชรถมาตั้งแต่ครั้งโบราณค่ะซึ่งปรากฏหลักฐานชัดเจนเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาและเป็นราชประเพณีสืบต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์นะ
2: คะ
5: ซึ่งก่อนการเคลื่อนย้ายหรืออัญเชิญพระมหาพิชัยราชรถ ราชรถนำพระยานมาตรออกจากวงราชราชรถเพื่อ นำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวงโดยสำนักงานช่าง10หมู่กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมนะคะซึ่งในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าได้เสด็จพระราชดำเนินในพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถนะคะหลังการปฏิบัติปฏิสังขรณ์ค่ะขณะเดียวกันก็มาติดตามอาการประชวนนะอาการป่วยของป๊อปเลโอนะคะสันตปาปาเลโอที่14ค่ะเมื่อวานนี้สำนักวารสารออกแถลงการณ์เมื่อตอนเที่ยงคืนตามเวลาในประเทศไทยนะคะระบุว่าในแพทย์ฟิจิคาร์โบเน่และศาสตราจารย์สเตฟาโนมาการีโตราได้แจ้งความคืบหน้าอาการของสันตปาปาหลังการผ่าตัดโดยได้รับการตรวจเลือดและเอ็กซเรย์ทรวงอกตามที่กำหนดไว้หลังการผ่าตัดผลการยืนยันว่าอาการหลังผ่าตัดเป็นไปตามปกติค่าต่างๆอยู่ในเกณฑ์ปกติสำหรับคนผ่าตัดลักษณะนี้โดยสันตปาปาได้ทำการกายภาพบำบัดระบบทางเดินหายใจเริ่มเดินไปในห้องพักแล้วและกลับมารับประทานอาหารได้ตามปกติทั้งมื้อเช้ามื้อกลางวันซึ่งการฟื้นตัวเป็นไปตามที่คาดไว้ค่ะอันนี้ก็เป็นอัปเดตสถานการณ์นะคะหลังจากที่ผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งค่ะส่วนประเด็นไทยกัมพูชานะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้เวลา16นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นกรุงเฮกเนเธอร์แลนด์ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงมีการประชุมคณะกรรมาการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนะคะโดยมีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกฝ่ายไทยค่ะแล้วก็รวมไปถึงนายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์อธิบดีกรมส่งที่สัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศนะคะตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมอุทกศาสตร์กรมยุทธการฐานเรือกองทัพเรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานเข้าร่วมด้วยขณะที่ฝ่ายกัมพูชามีนายจักรสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศนำทีมซึ่งนับว่าเป็นการประชุมวันแรกโดยเป็นการประชุมแบบปิดนะคะซึ่งนายเสียศักดิ์คงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเป็นตัวแทนของไทยก็บอกว่าการประชุมรอบนี้จะเน้นหารือในประเด็นทางเทคนิคและข้อกฎหมายโดยคณะกรรมาการได้เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายนำเสนอหลักฐานข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลซึ่งไทยมีการเตรียมเอกสารพร้อมอยู่แล้วและจะมีการสรุปประเด็นต่างๆรวมถึงการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประนอมซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่เขาอยากรู้ว่าแต่ละฝ่ายใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณากำหนดเส้นทางต่างๆที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ขณะที่นายเสียศักดิ์จะเดินทางมาร่วมประชุมในวันที่17ตุลาคมนะคะส่วนการประชุม IMF World Bank เมื่อสักครู่ที่คุณปิยนุชรายงานภาพการจราจรนะคะก็จริงๆแล้ววันนี้15-16เป็นการประชุมใหญ่
6: ใช่ค่ะ
5: คือประชุมใหญ่ไม่ได้เป็นการเตรียมการและเป็นการประชุมใหญ่เลยนะคะซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ 7:30 มีวาระต่อเนื่อง45รายการนะคะเริ่มต้นด้วยการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางกลุ่ม G20 นะคะและประเด็นการหารือด้านความมั่นคงทางอาหารการลงทุนใน AI และการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินส่วนการช่วงบ่ายจะเป็นการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและเวทีอภิปรายเศรษฐกิจโลกที่เน้นการรักษาเสถียรภาพการเติบโตอย่างสมดุลการใช้ AI นวัตกรรมและการปฏิรูปเพื่อเพิ่มผลการผลิตด้วยนะคะสุดท้ายด้วยการประชุมยกร่างแถลงการของคณะกรรมการการเงินและการคลังระหว่างประเทศค่ะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดทิศทางนโยบายเศรษฐกิจโลกด้วยนะคะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลขอความเข้าใจและความร่วมมือประชาชนในการหลีกเลี่ยงถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกอโศกมนตรีสุขุมวิทถึงแยกพระราม4ในวันนี้และก็วันพรุ่งนี้อีก1วันนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยที่เคลื่อนขบวนเข้ามาจากแยกกรมศิลปากรเป้าหมายอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะก็เครือข่ายก็ตั้งเป้าว่าจะเดินเท้าจากศิลปากรมาด้านหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแล้วก็จะอยู่ค้างคืนในวันพรุ่งนี้ด้วย
6: เนี่ยตอนนี้นะคะอยู่ตรงช่วงตรงร้านเจ๊แอ๋วค่ะอยู่ฝั่งของร้านเจ๊แอ๋วตรงแยกพระราม4กับราชดาใช่
5: ก็เดินมาฝั่งฝั่งเป็นราชดาพระราม4ซึ่งหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะซึ่งการจราจรรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเป็นการยกระดับความปลอดภัยอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมนะคะต้องปิดการจราจรรัชดาพิเศษทั้ง2ฝั่งแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4รถไฟฟ้า MRT ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเปิดให้บริการตามปกติผู้พักอาศัยผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติ ผู้เข้าร่วมการประชุมต้องมีบัตรประจำตัวจึงจะสามารถเข้าพื้นที่การประชุมได้ตามปกติรถยนต์ที่ได้รับอนุญาตเป็นรถที่มีป้ายอนุญาตเข้าพื้นที่ถึงจะสามารถเข้าสู่ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้ตามมาตรการที่กำหนดส่วนรถยนต์ส่วนบุคคลรถแท็กซี่สามารถส่งผู้เข้าร่วมประชุมได้ที่จุดรับส่งผู้โดยสารด้านนอกนะแนวรักษาความปลอดภัยบริเวณแยกอโศกมนตรีหรือแยกพระราม4หลังจากนั้นจะมีชัตเทิลบัสมารับเพื่อเข้าสู่ที่ประชุมค่ะ
6: ค่ะ
5: ย้ำกันนะช่วยกันย้ำเรื่อยๆก็แล้วกันเพราะเดี๋ยวคนขับไปถามมาเอ๊ะทำไมเอาอยู่ไปไม่ได้คือวันนี้เป็นวันประชุมใหญ่15-16นะคะหลังจาก16ไปแล้วก็ยังมีประชุมต่อเนื่องเป็นกลุ่มย่อยต่ออีกด้วย
6: คือถ้าจะมีการชุมนุมกันก็นี่แหละช่วงนี้แหละ
5: 15-16เขาบอกว่า
6: สองวัน
5: เขาจะค้างคืนนะมันคือเรียนดูกลุ่มผู้ชุมนุมคุ้มคู่กันอยู
6: ่
5: นะคะปิดท้ายด้วยการเปิดรับฟังความคิดเห็น4ร่างพระราชบัญญัตินะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับไทย PBSการกีฬาแห่งประเทศไทยพรบผู้สูงอายุแล้วก็สสส.นะคะซึ่งนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะในฐานะหัวหน้าได้เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่30กันยายนถึง14ตุลาคมค่
6: ะ
5: ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยทั้ง4ฉบับเลยนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวของไทยช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
6: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณบุษบงสวัสดีค่
5: ะ
6: ค่ะขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวพักกันเลยค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
7: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
8: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวนใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: ยังไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุกันก่อนค่ะซึ่งทางระยะประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยค่ะจะทำโครงการนี้ขึ้นมาเป็นประกันภัยรถยนต์แล้วก็มีทั้งประกันภัยประเภท1และประกันภัยประเภท3ซึ่งนอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะยังมีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำประกันภัยรถยนต์คือไม่ว่าจะเป็นประเภท1หรือว่าประเภท3เนี่ยก็มีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคือถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ค่ะแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีนะคะในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยแต่จะมีความแตกต่างกันนะคะในส่วนของประกันภัยประเภท1กับประกันภัยประเภท3คือถ้าเป็นประกันภัยประเภท1เนี่ยนะคะในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการก็มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะสูงสุดไม่เกิน20วันแต่ประเภท3เนี่ยจะไม่มีนะคะแล้วก็ในส่วนของคนที่จะสามารถทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการได้ค่ะก็คือต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนะคะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกแล้วก็ในส่วนของคนที่ทำประกันภัยประเภท1นะคะก็สามารถจะผ่อนได้ด้วย 0% 6เดือนค่ะโทรสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150888 02150888 บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแต่ถ้าเกิดว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1ได้เรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งก็ทำได้นะคะทางรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์เช่นเดียวกันค่ะก็คือนอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็คือมีโอกาสในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแล้วก็สินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% อัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษแล้วก็ผ่อนได้ค่ะ 0% 3เดือนนะคะโทรสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้นะคะที่02150888 02150888 บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะคุณจตุพลสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะคุณจตุพลใช้ถนนสุนทรโกษา
1: คร
0: ับใช่ไหมคะหรือว่ายังไง
1: คือผมมาวิ่งมาจากสาทร
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วผมจะไปแยกกล้วยน้ำไทย
0: ค่ะ
1: นะครับตามแมปก็เลยให้มาใช้ถนนเชื้อเพลิง
0: อ๋อค่ะ
1: นะครับให้ล้อบอกถนนเชื้อเพลิง
0: ค่ะ
1: พอเอาถนนเชื้อเพลิงมาแล้วเนี่ยมันต้องมาขึ้นสะพานข้ามแยกระนองข้ามห้าแยกระนองนะครับตรงนี้เลยนะครับพอขึ้นสะพานมาแล้วเนี่ยบนสะพานเนี่ยมันมีรถคอนเทนเนอร์จอดเสียอยู
0: ่ค่ะ
1: ขวาช่องทางขวา
0: ค่ะ
1: นะครับทำให้รถติดบนสะพานแล้วก็พอมาพอวิ่งมาพอเจอรถติดเจอรถเสียต้องเบี่ยงซ้ายเพื่อลงซ้ายกัน
0: ค่ะ
1: ลงซ้ายได้ช่องเดียว
0: ค่ะ
1: นะครับพอลงซ้ายมาแล้วเนี่ยก็จะมาเจอแยกขุมถุน
0: ค่ะ
1: แยกขุมถุนซึ่งเขาจะซ้ายไปคลองเตยได
0: ้
1: ค่ะตรงไปกรุงเทพฯแต่ซ้ายไปคลองเตยเนี่ยรถติดมาก
0: ค่ะ
1: นะครับตอนนี้รถที่ลงสะพานมาเนี่ยก็จะไปพยายามจะเบี่ยงเข้าคลองเตยเนี่ยก็ติดไปแล้ว 2-3 เลนนะครับทำให้รถวิ่งที่จะไปที่จะตรงไปเนี่ยต้องเบี่ยงขวาสุดออกไปก่อนแล้วไปปาดเข้าข้างหน้าแต่จากแยกตรงเนี้ยพอพ้นแยกตรงนี้มาแล้วเนี่ยเข้าเชื้อเพลิงมาเพื่อวิ่งต่อไปกรุงเทพฯไทยเนี่ยฝั่งที่ผมไปเนี่ยรถวิ่งสะดวก
0: ข้ามถนนเชื้อเพลิงเดี๋ยวนะคุณจตุพลมาจากตรงไหนอะคะ
1: ผมมาจากสาทร
0: เขามาจากสาทรแล้วเขาก็ค
1: ือ
0: ให้เข้ามาใช้ถนนเชื้อเพลิง
1: จะมาเข้าเชื้อเพลิงแล้วมาข้ามแยกนราธิวาส
0: ข้ามแยกข้ามสะพานข้ามแยกนราธิวาสตรงนั้นคือข้ามได
1: ้ข้ามได้แต่ว่ามีรถจอดเสียอยู่บนสะพานขวามือ ทำให้บนสะพานติดนะครับติดเคลื่อนตัวได้ช้าเป็นคอนเทนเนอร์ติดไปแล้ว
0: อันนั้นคือสะพานที่ข้ามแยกนาละนองแล้วก็มาจะวนออกไปทางด้านของทางด้านของการท่าเรือใช่ไหม
1: ใช่ใช่เจอแยกกรุงศูนย์นะฮะพอลงมาก็จะเจอแยกกรุงศูนย
0: ์ค่ะ
1: ครับ
0: มันยังมียังไม่มีเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะตรงจุดนั้นคุณจตุพร
1: ที่ผมตรงนั้นไม่เห็นเจ้าหน้าที่
0: ครับตอนนี้คุณจตุพรจะไปไหนอ่ะ
1: ผมอยู่ในกรุงเทพฯครับ
0: อ๋อต้องมาใช้ด้านหลังอืมค่ะ
1: ตอนนี้ผมมอบมาแล้วแต่ผมมาผ่านเนี่ยที่มาแล้วจะถึงแยกไอ้ทางลงอาจจะลงนะ
0: ทางออกอาณารงค์ทางลงมาถึงว่าทางลงทางด่วนอาณารงค
1: ์ใช่ตอนนี้ผมถึงตรงที่มาคือคนที่ลงอาณารงค์มาเลยตรงเนี้ยเจอกับเขาตรงนี้แล้ว
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ว่าที่ผมวิ่งมาเนี่ยทางสะดวก
0: ค่ะ
1: นะครับจากที่ผ่านแยกนั้นมาแล้วในทางสะดวกแต่ฝั่งตรงข้ามผมที่วิ่งเข้าไปเน
0: ี่
1: ย
0: ติ
1: ดเต็มตลอดทาง
0: ใช่นั้นมากถนนเชื้อเพลิงนี้คือทางสะดวกเลยใช่ไหมไม่มีจุดไหนที่มีการทำงานหรือว่าอะไรใช่ไหมคุณจตุพล
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีนะคะ
1: ถนนเชื้อเพลิงใช้ได้ครับก็จะมีติดตรงทางจะขึ้นสะพานข้ามแยกนราธิวาสหน่อยนึงเพราะว่ารถที่เขาจะไม่ขึ้นสะพานเนี่ยเขาก็จะซ้ายออกไปเพื่อตรงไปคลองเตยไปตลาดคลองเตย
0: เพราะว่ามันตรงนั้นไอ้ตรงที่จะให้ตรงมาทางด้านของรัชดาเขาปิดไม่ให้ขึ้น
1: ใช่
0: ค่ะ
1: แล้วพอต้องวิ่งข้างล่างแล้วพอข้างล่างเนี่ยตรงแยกคลองเตยเนี่ย
0: ค่ะ
1: เมื่อเช้าผมผ่านก็เห็นมีขบวนตั้งขบวนกันอยู
0: ่ตอนนี้เขามาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะตรงแยกรัชดาพระราม4แล้ว
1: ใช่นะครับเขาตั้งแต่ตรงนั้นไปเลยผมก็เลยว่าผมขากลับผมเลยจะขึ้นสะพานข้ามแยกระนองไปเพื่อเลี่ยงพวกนั้นเพื่อเลี่ยงพวกเขา
0: ค่ะ
1: แต่พอเลี่ยงมาแล้วกลายเป็นว่ามาเจอรถคอนเทนเนอร์เสียอยู่บนสะพาน
0: มันเป็นแค่เลนเดียวไหมข้างบนมันมีเลนหรือสองเลน
1: เป็นสองเลนครับ
0: สองเลนค่ะ
1: เป็นสองเลนแต่เขาจอดขวาไปแล้ว
0: ต้องมาจากสะพานข้ามแยกที่จะวนออกถนนสุนทรโกษาเดี๋ยวคนจะงงเพราะว่าคือบอกว่าเรามีการปิดนะจากพระราม3ที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกนะฮะฮายานาละนองเพื่อจะตรงไปรัชดาตรงนั้นคือปิดไม่ให้ขึ้นแต่ว่าไอ้ฝั่งที่จะวนออกทางด้านของการท่าเรือทางด้านนั้นน่ะไปได้ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: อาจจะเรียกชื่อแยกผิดไปหน่อย
0: ไม่เป็นไรพอดีฉันเองก็จะงงๆกับตรงจุดนั้นเหมือนกันว่ามันมีสะพานมันมีหลายสะพานแล้วเกินข้างบนมันจะวนที่ออกทางต่างกันค่ะขอบคุณมากนะคะคุณจตุพลเดี๋ยวประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณส้มสวัสดีค่ะคุณส้มนี้จะเป็นจุดเดียวกันกับคุณจตุพลนะคะตอนนี้เรามีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่แล้วนะคะตรงจุดที่มีรถบรรทุกจอดเสียเนี่ยนะคะมันจะเป็นสะพานใช่ไหมคะสะพานห้างรถข้ามทางรถไฟนะตรงนั้นเนี่ยนะคะมันจะเป็นทางสะพานที่จะวนนะคือขึ้นมาจากทางพระราม3กันเนี่ยแหละแต่มันจะวนออกไปใช้ฝั่งของเส้นทางด้านของถนนสุนทรโกษาที่ต้องผ่านการท่าเรือค่ะนะคะตรงเนี้ยใช้ได้แต่ถ้ามันเป็นสะพานที่มาจากพระราม3แล้วจะตรงข้ามตรงช่วงของตลาดคลองเตยเพื่อจะไปออกทางด้านของรัชดาตรงหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรงนั้นน่ะปิดไม่ให้ขึ้นนะปิดไม่ให้ขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลให้ทราบกันแต่ว่าที่แน่ๆในย่านนี้เนี่ยนะคะมีผลกระทบมากนะคะในเรื่องของการจราจรย้ำเลยว่าคือต้องย้ำให้เลี่ยงอ่ะเส้นทางทางด้านของพระราม4นะคะเนื่องจากว่าตรงช่วงของแยกรัชดาพระราม4หรือว่าย่านตลาดคลองเตยแล้วคนทั่วไปจะเรียกว่าย่านตลาดคลองเตยนะคะตรงจุดนี้มันมีกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่นะคะแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยจะอยู่บนถนนด้วยโดยเฉพาะฝั่งที่เรามาจากทางด้านของ5แยกนรนองนะคะหรือว่ามาจากทางด้านของถนนสุนทรโกษานะคะแล้วพอถึงตรงช่วงของ5แยกนรนองแล้วจะตรงไปฝั่งทางด้านข้างของตลาดคลองเตยว่าฝั่งของรัชดาเนี่ยตรงนั้นน่ะนะคะจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเขาจะอยู่บนถนนเลยนะคะจะอยู่บนถนนจะอยู่บนช่องจราจรไอ้ตรงช่วงของใต้สะพานข้ามแยกนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของทางศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยเขาจะอยู่กันตรงโซนนั้นเลยนะคะก็จะเห็นว่าจะมีรถที่ยังผ่านอยู่นะถ้าจะผ่านเนี่ยจะใช้ได้แค่เลนซ้ายสุดแล้วสุดท้ายคุณจะไม่สามารถตรงหรือว่าไม่สามารถที่จะเลี้ยวขวาได้คุณต้องถูกบังคับให้เลี้ยวซ้ายค่ะนะคะจะถูกบังคับให้เลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะมาใช้เส้นทางทางด้านของพระราม4ในฝั่งขาเข้าคุณพ่อน้องหนุ่ยสวัสดีค่ะคุณพ่อน้องหนุ่ยบอกว่าอยู่บนทางด่วน
2: ครับผม
0: ค่ะอยู่ตรงทางด่วนช่วงไหนคะคุณพ่อน้องหนุ่ย
2: อยู่ผมใช้ทางด่วนขึ้นจากถนนสวัสดิ์นะครับ
0: ค่ะ
2: คือลงจากสะพานแฝดมาก็มีหางแถวเลย
0: ค่ะ
2: คลื่อนตัวช้าๆนะครับ
0: อันนี้จะมุ่งหน้าไปไหนอะคะคุณพ่อ
2: ผมจะไปลาดกระบัง
0: จะไปลาดกระบัง
2: พอดีนัดลูกค้าไว้11โมงไม่น่าจะทันละมั้งครับรถแบบนี
0: ้คือมันติดมากเลยอะคะ
2: ติดมากครับช้าสลับจิตนิ่งคือรถเขาอาจจะพอดีถามน้องหลังไมค์เขาบอกว่ามันติดตรงลงท่าเรือนะครับแล้วผมจะไปก็เลยถามสอบถามน้องหลังไมค์ว่าลาบบนไก่ติดไหมเขาบอกว่าไม่ติดมันรถจะเยอะตรงช่วงนี้แหละที่เขาขึ้นตรงหน้าเซ็นทรัลพระรามสามแล้วก็มันจะมี
0: เรียบแม่น้ำอีกจากหนึ่งใช่ไหมตรงนี้ตัววาย
2: ใช่ครับใช่
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ใช้เวลาไม่ถึง500เมตรก็ประมาณ10กว่านาทีได
0: ้มันลงท่าเรือไม่ได้มันลงท่าเรือไม่ได
2: ้ครับส่วนฝั่งกลับกันนี่ใช้การได้ดีเลย
0: ค่ะ
2: ไม่แน่ใจว่าข้างหน้ามันจะมีอะไรหรือเปล่า
0: ลงท่าเรือไม่ได้อะค่ะคุณพ่อน้องหนุ่ยประเด็นเนื่องจากว่าตรงด้านล่างเนี่ยถนนด้านล่างเนี่ยมันแน่นมากมันติดมากมันก็เลยมีผลกับตรงช่วงของทางลงท่าเรือ
2: ครับ
0: มันก็เลยติดผ่านบนทางด่วนไปด้วย
2: ผมว่าหางแถวน่าจะอยู่บนสะพานแปดแล้วแหละตอนนี
0: ้หนักมากเลยนะคะนั่นน่ะ
2: ใช่ครับแต่ว่าผมลงมาปุ๊บตรงที่จะลงสาธุประดิษฐ์ก็เจอหางแถวแล้วนะณเวลานี้ผมยังอยู่ตรงเลยจนท่านพระรามสามมานิดเดียวเอง
0: ค่ะ
2: จากที่รายงานอยู่เนี่ย
0: ค่ะ
2: เพราะรถเขาสะสมขึ้นมาเรื่อยๆพอมาจากพระรามสองมั่งขึ้นมาจากสุขสวัสดิ์มั่งประมาณนั้นแหละครับ
0: ม
2: ันก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี
0: ้เนี่ยพอลงมาจากสะพานแหวนสะพานพระรามเก้าปุ๊บนี่เจอหางแถวเลย
2: ใช่ครับใช่
0: แปลว่าคนที่ตามหลังคุณมานิ่งๆนิ่งสนิทเลยค่ะช่วงนี้
2: ไม่เป็นไรค่อยๆไป
0: นัดไปกี่โมง
2: น
0: ัดไปกี่โมง
2: แบ่งเวลากันไป
0: นัดกี่โมงคะคุณพ่อน้องหนุ่ยไปไกลเลย
2: สิบเอ็ดโมงครับ
0: สิบเอ็ดโมงโอ้เอ้าเรามาลุ้นกันนะว่าให้ทันคือถ้าคุณผ่านตรงทางลงท่าเรือไปได้แล้วก็ได้แล้วค่ะมันมีปัญหาตรงนี้
2: ทางพระรามเก้าจะขึ้นทางด่วนยาวเลยฮะ
0: ยาวแต่คุณต้องผ่านตรงนี้ไปก่อนไงตรงทางลงท่าเรือ
2: ต้องผ่านตรงนี้ไปก่อนให
0: ้
2: ได
0: ้ใช่ต้องผ่านให้ได้ก็ไม่มีปัญหาไปได้เลยลุ้นกันยังไงมีอัปเดตเพิ่มเติมกันนิดนึงนะคุณพ่อน้องหนุ่ยว
2: ่
0: าไปทันหรือไม่ทันนะคะ
2: ได้ครับผมได้ครับ
0: ขอบคุณมากได้เลยขอบคุณค่ะสว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ค
2: ่
0: ะขอบคุณมากนี่แนะนำไปใช้เส้นวงแหวนบางพลีสุขสวัสดิ์เนี่ยมาทางด้านนี้เนี่ยสะดวกกว่าเลยหรือไปยาวๆเลยโล่งๆต่อไปทางด้านของวงแหวนตะวันออกคือบางสถานการณ์มันจะดูอ้อมอันนี้สำหรับคนที่อยู่โซนแถวทางด้านของพระรามสองนะแต่มันดูจะใช้เวลาได้ดีกว่าแต่ถ้าหากว่าใช้ทางด่วนขั้นที่หนึ่งเนี่ยมันจะมาติดตรงแยกตัววายเพราะว่ามันจะมีผลกระทบกับตรงช่วงทางลงท่าเรือหนักมากทางลงท่าเรือเนื่องจากว่าพื้นราบไปไม่ได้ค่ะนิ่งมากนะคะจากที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมตรงช่วงของแยกราชดาพระรามสี่ตรงแยกคลองเตยส่วนในช่วงนี้ค่ะพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับเทตารีสายสว่างค่ะการประชุมคณะกรรมการประนอมไทยกัมพูชาภายใต้อันคลอสนัดที่2วันแรกที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์เริ่มแล้วสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เร่งรีบตอนนี
7: ้แก้สอนบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆ
6: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตรา5มา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจ
7: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: หรือละลายกับน้ำสุก
7: ยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
8: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
9: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
8: มาเตรียมพร้อมกัน
10: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
1: ายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทยและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศในฐานะรองตัวแทนหัวขออภัยค่ะในฐานะรองตัวแทนไทยในกระบวนการประนอมภายใต้อันคลอสตลอดจนผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมการประชุมขณะที่ฝ่ายกัมพูชานำโดยนายปรักสุคุณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชานำทีมซึ่งถือเป็นการประชุมวันแรกโดยเป็นการประชุมแบบปิดโดยก่อนหน้านี้นายสิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยเปิดเผยว่าการประชุมรอบนี้จะมุ่งเน้นในการหารือในประเด็นทางเทคนิคและข้อกฎหมายโดยคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายนำเสนอหลักฐานข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดเส้นเขตทางทะเลซึ่งฝ่ายไทยนั้นมีการเตรียมเอกสารพร้อมอยู่แล้วและจะมีการสรุปประเด็นต่างๆรวมไปถึงตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประนอมซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่เขาอยากรู้ว่าแต่ละฝ่ายใช้หลักการอะไรในการกำหนดเส้นทางต่างๆที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิขณะที่นายสิหศักดิ์ในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมนั้นจะมาในวันที่17ตุลาคม2569โดยคณะกรรมการชุดนี้ได้ประชุมครั้งแรกที่สิงคโปร์ในเดือนกันยายนซึ่งได้เปิดให้ตัวแทนทั้งสองฝ่ายกล่าวถ้อยแถลงเปิดจากนั้นได้มีการหารือเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมซึ่งกำหนดระเบียบวิธีการดำเนินงานต่างๆที่จะถูกนำมาใช้ตลอดการหารือของคณะกรรมการประนอมช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลของเรื่องไขมันทรานส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไรไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
12: ไขมันไม่ดีหรือไขมันทรานเป็นไขมันที่เกิดจากการแปรรูปกรดไขมันชนิดทรานพบมากในมังกรีเนยขาวขนมขบเคี้ยวสำเร็จรูปอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารทอดหรืออบนานๆขนมเค้กคุกกี้เบเกอรี่วิปครีมครีมเทียมอาหารที่ใช้น้ำมันทอดโทษของไขมันทรานคือเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองมะเร็งเบาหวานเพิ่มการสะสมของไขมันในร่างกายโดยเฉพาะไขมันหน้าท้องเพิ่มระดับไขมันตัวที่ไม่ดีหรือ LDL ลดระดับไขมันตัวดีหรือ SDL ไขมันอิ่มตัวเป็นไขมันที่พบในสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ส่วนใหญ่น้ำมันหมูน้ำมันพืชน้ำมันสัตว์นมเนยพบในผลิตภัณฑ์จากพืชบางชนิดเช่น กะทิโทษของไขมันอิ่มตัวคือเมื่อกินเข้าไปปริมาณมากจะสะสมในเซลล์ไขมันทั่วร่างกายเกิดโรคอ้วนจับที่ผนังหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดสมองซึ่งจะนำไปสู่โรคหลอดเลือดหัวใจชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
13: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดสถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดสายอำเภอก็จนปัญญาอยู่เหมือนกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่น

0: ะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
1: คนมาช่วยทำนะคนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ปาปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทไธสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
2: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันบ้านสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
3: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู่
0: ด้วยการทุ่มเททรงงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นไหมจะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

0: ในช่วงนี้นะคะพูดถึงในเรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ซึ่งไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกับภารกิจของการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็สื่อมวลชนจากทั่วโลกค่ะคือตอนแรกบอกว่ามีการคาดการณ์ว่าน่าประมาณสักมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกแต่ว่าในความเป็นจริงที่มีคนลงทะเบียนแล้วก็มาร่วมงานในครั้งนี้อยู่ที่ 20,000 กว่าคนนะคะซึ่งในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศค่ะที่เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในช่วงนี้ถึงวันที่18ตุลาคมนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนอกเหนือจากในเรื่องของความพร้อมของสถานที่ซึ่งเราก็คงจะเห็นนะคะว่ามันมีความพร้อมมากๆในเรื่องของสถานที่ของการจัดการประชุมในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งค่ะในเรื่องของมาตรการการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นนะคะแล้วก็วาระของการประชุมที่จะกำหนดทิศทางแล้วก็กรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตด้วยอีกหนึ่งหัวใจที่สำคัญที่สุดก็คือซอฟต์พาวเวอร์ค่ะทั้งจากผ้าไทยนะคะผ้าไทยผ้าทอแล้วก็ผ้าพื้นเมืองนะคะที่มีเอกลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยที่ถูกนำมาใช้แทนวัสดุกันเสียงแล้วก็ตกแต่งห้องประชุมเพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าภูมิปัญญาของไทยเราสู่สายตาสากลนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการจัดเสิร์ฟอาหารแล้วก็เครื่องดื่มซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นสินค้า GI ของประเทศไทยให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสกับรสชาตินะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์แล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็วิถีเกษตรกรรมอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคนะคะซึ่งเราก็จะเห็นนะภาพนะคะอย่างเช่นในส่วนของการประชุมในวันแรกเลยที่มีการแจกกระเป๋าผ้าขาวม้านะคะซึ่งเนี่ยเป็นของที่ระลึกนะคะของการประชุมในครั้งนี้เนี่ยค่ะซึ่งเป็นผ้าทอมาจากชุมชนคูบัวราชบุรีนะคะคือบอกว่าสวยเทมสุดฮิตบนเวทีโลกนะคะซึ่งเราจะเห็นภาพของคนที่เข้ามาร่วมงานนะคะที่มีการถือกระเป๋าผ้าขาวม้านะคะแล้วก็เรียกว่าคือจะไม่ใช่เฉพาะแค่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมนะคะในระดับนานาชาตินะคะแต่ยังต้องบอกว่าในส่วนของไทยเราเห็นก็ยังรู้สึกเลยว่าโอ้ว้าวมากใช่ไหมคะกับในส่วนของของที่ไทยเราทำขึ้นมานี่คือเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นเลยนะคะถึงความเป็นซอฟต์พาวเวอร์และยังมีในเรื่องของอาหารที่เราเห็นภาพนะคะในส่วนของผู้เข้าร่วมประชุมที่ก็จะยืนกันอยู่ตรงที่มันเป็นในส่วนของผลไม้ไทยค่ะผลไม้รถเข็นนะคะแต่นี่เขาก็คือเข้าไปอยู่ในสถานที่ของการจัดประชุมนะคะนี่ก็ได้ความสนใจนะในส่วนของคนที่เข้าร่วมประชุมนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเราเลยนะคะและยังมีเรื่องของการแสดงต่างๆนะคะที่เขามาแสดงไม่ว่าจะเป็นมโนรานะคะหรือว่ามีโขนด้วยนะแล้วก็ยังมีเรื่องของมวยไทยนะคะมีหลากหลายการแสดงและมีหุ่นกระบอกด้วยนะคะแต่ก็ไม่ใช่เพียงเท่านี้นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของมิตรภาพของคนไทยทุกคนค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามทางผู้ซึ่งให้บริการขับรถขนส่งพ่อค้าแม่ค้านะคะเจ้าของร้านอาหารหรือว่าประชาชนทั่วไปนะคะรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจแล้วก็ความเป็นมิตรของเราเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจอันมิอาจจะลืมเลือนให้กับผู้ซึ่งมาเยือนจากทั่วโลกเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนนะคะมาร่วมกันค่ะในการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะคะแล้วก็ส่งมอบเอกลักษณ์ของความเป็นไทยแล้วก็แสดงพลังนะคะของการเป็นเจ้าภาพที่ดีให้ทั่วโลกได้เห็นนะคะว่าประเทศไทยเรามีความพร้อมมากแค่ไหนนะคะในการที่จะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นแล้วก็ยั่งยืนสำหรับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าพวกเราทุกคนนะเป็นส่วนหนึ่งเลยนะคะของความสำเร็จในครั้งนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้นะคะทั้งทางเว็บ ไตล์แล้วก็ทาง Facebook Fanpage AM 2026 Thailand เพราะว่าอย่างใน Facebook แล้วก็ในเว็บไซต์เนี่ยเขาจะมีการไลฟ์ด้วยนะในเรื่องของการสนทนาการปาฐกถาการปาฐกถาพิเศษนะคะในส่วนของการประชุมนะคะที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยอย่างอัปเดตล่าสุดเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราเข้าไปนะใน Facebook Fanpage AM 2026 Thailand นะคะเขาก็จะมีการอัปเดตบรรยากาศของการประชุมวันนี้เข้ามาสู่วันที่4นะคะแล้วก็ในเรื่องของการประชุมต่างๆนี่ก็จะเริ่มแล้วนะคะแล้วเขาก็จะมีนะคะในส่วนของประเด็นแล้วก็เรื่องของการไลฟ์ให้เราได้ติดตามกันด้วยนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องพูดถึงในเรื่องของมาตรการการรักษาความปลอดภัยนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะมีการเรื่องของการยกระดับมาตรการการรักษาความปลอดภัยสำหรับการประชุมเพราะฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องมีการปิดถนนนะคะปิดการจราจรแล้วก็มีการจำกัดการจราจรโดยรอบของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในส่วนของทาง Facebook แฟนเพจเขาเองเขาก็มีการแจ้งคนที่เข้าร่วมประชุมเรื่องของการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าแล้วก็เรื่องของการเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางไปแล้วก็กลับจากสถานที่จัดการซึ่งเขาก็มีการแนะนำนะคะอย่างในส่วนผู้เข้าร่วมประชุมก็ให้ใช้บริการรถรับส่งของการประชุมนะคะสำหรับการเดินทางไปแล้วก็กลับจากทางศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งรถนี่เขาเริ่มรับส่งตั้งแต่นู่นเลยนะตั้งแต่ช่วงตีห้านะคะแต่ว่าถ้าหากว่าผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งไม่ได้เข้าพักนะคะในโรงแรมทางการทั้ง21แห่งเขาก็มีการแนะนำให้เดินทางไปยังโรงแรมที่สะดวกนะคะคือเดินทางไปเนี่ยโรงแรมที่เป็นทางการเนี่ยเพื่อไปใช้บริการของรถรับส่งของการประชุมนะคะแล้วก็ในส่วนของรถยนต์ที่มีป้ายอนุญาตสำหรับการประชุมเนี่ยนะคะก็จะสามารถเข้าไปในพื้นที่ได้แต่ต้องมีใบอนุญาตอย่างเป็นทางการนะถึงจะสามารถที่จะผ่านทางนะคะแต่ก็คืออันนี้เขาจะมีการกำหนดจุดอีกว่าจะเข้าไปถึงตรงจุดไหนยังไงนะคะอันนี้ก็ในส่วนของทางด้านของการประชุมที่เขาก็มีการจัดเตรียมในเรื่องของมาตรการต่างๆแล้วก็อย่างในวันนี้เนี่ยนะคะในส่วนของการเดินทางการจราจรยังคงต้องเน้นย้ำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางทางด้านของถนนพระราม4ค่ะพระราม4นะให้เลี่ยงเลยเพราะว่ามีการปิดการจราจรนะคะตรงช่วงของแยกรัชดาพระราม4นะคะตรงนี้ก็จะมีการปิดการจราจรตั้งแต่เช้าแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้จะมีในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นทางในด้านของพระราม4นะคะจะมีผลกระทบหนักนะคะในเรื่องของการจราจรนะคะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงเส้นทางทางด้านของพระราม4นะให้หลีกเลี่ยงเส้นทางทางด้านของพระราม4เลยนะคะส่วนถ้าเป็นเส้นสุขุมวิทตรงฝั่งของเส้นสุขุมวิทนะคะตรงอโศกสุขุมวิทตรงจุดนั้นนะคะก็จะมีการปิดการจราจรไม่ให้ตรงเข้ามาทางด้านของรัชดาภิเษกที่จะผ่านมาทางด้านของศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แต่ฝั่งทางด้านนั้นน่ะจะใช้ได้ดีกว่านะคะฝั่งของเส้นสุขุมวิทจะใช้ได้ดีกว่าเพราะว่าไม่มีการชุมนุมเพราะว่าในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเขาจะมาอยู่ฝั่งของเส้นทางทางด้านของพระราม4นะคะตรงช่วงของแยกรัชดาพระราม4นะคะวันนั้นถ้าหากว่าดูในเรื่องของผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรสำหรับณเวลานี้ก็ยังคงต้องบอกว่าใครที่ใช้ทางด่วนนะคะทางด่วนขั้นที่1 คือก็จะมีผลกระทบกับช่วงของทางลงท่าเรือนะคะทางลงท่าเรือนี้ลงไม่ได้อะเพราะว่ามันมีผลกับฝั่งของพื้นราบคุณวัฒนาพรชัยถนนอ่านรงค์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณ
0: ว
1: ั
0: ฒนาพรเป็นยังไงบ้างติดหนักมากขนาดไหนยังไงช่วงนี้ค่ะ
1: ติดฉันออกมาจากทางรถไฟสายเก่าก็ใช้ทางลัดของปตท.มานะคะติดมายังเนี่ยจะครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะเพิ่งมาถึงยังไม่ถึงแยกศุลกากรเลยค่ะ
0: โอ้หนักค่ะ
1: ใช
0: ่
1: ดิฉันสามารถตรงจากแยกศุลกากรตรงไปให้แยกนันทนองได้ไหมคะ
0: มาได้แล้วคุณมาออกทางด้านของสามแยกของเตยได้พอมาทางด้านนี้นะแต่ว่ามันก็จะติดหน่อยค่ะเพราะว่าไอ้ตรงรถที่จะตรงเข้าไปทางรัชดาตรงร้านเจ๊แอลตรงนั้นน่ะโอ้ด้านเต็มไปเลยกลุ่มผู้ชุมนุมนั่งอยู่ตรงนั้น
1: อ๋อคือกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ได้อยู่เข้าหน้าศูนย์ประชุมเศรษฐกิจไม่ได้ถูกไหม
0: ไม่เข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะอยู่บนถนนส่วนนึงแล้วก็อยู่ฝั่งของรัชดาตรงแถวตรงด้านข้างตลาดอ่ะส่วนนึง มีรถมีอะไรจอดอยู่ฝั่งทางด้านนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งของสุนทรโคสาเนี่ยจะมาได้แล้วก็เลี้ยวเข้าพระรามสี่ฝั่งขาเข้าได้แต่เขาจะห้ามให้เลี้ยวออกไปทางด้านของพระรามสี่ในฝั่งขาออก
1: ค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะก็แนะนำเลยว่าถ้าใครไม่มีธุระอย่างที่คุณปุญญนุชบอกอ่ะอย่ามาใช้พระรามสี่เลยลืมไปก่อน
0: ใช่โหมันบล็อกมากเลยตอนนี้คือมันบล็อกไปหมดเลยคุณธนาพรลงทางด่วนก็ยังลงไม่ได้เลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะใช่ตอนนี้ดิฉันก็จึงติดอยู่ในช่วงของเนี่ยค่ะอาจจะลงถึงเข
0: ้
1: าแยกกรมศุลเนี่ยคร
0: ึ
1: ่งชั่วโมงค่ะ
0: ครึ่งชั่วโมงใช่ไหมโหคุณน่าจะประมาณชั่วโมงกว่านะเลยกว่าจะมาถึงคาดการณ์นะ
1: ตายแล้ว
0: อย่าพึ่ง
1: ค่ะ อ
0: ย่าพึ่ง ค่อยๆมานะคะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าม
0: ี
1: ขย
0: ับ
1: ได้นะไม่ได้ว่
0: าไม่ได้นิ่งใช่ไหมค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าตอน
1: คือ
0: ต
1: อ
0: นแต่ว่าตอนนี้คุณกำลังจะเข้ามาสู่ช่วงเวลาช่วงของเส้นที่มันติดหนักมากแล้วไง
1: ค่ะไม่ดิฉันก็คิดว่าดิฉันจะไปออกถนนท่าเรือข้างหลังหรือว่าไม่ต้องไปทางไปตรงไปอย่างเดิมดีกว่าเนี่ย
0: เดี๋ยวไปออกท่าเรือออกท่าเรือข้างหลังอ๋อที่คุณจะมาเลี้ยวเข้ามาแล้วไปทางด้านที่เป็นทางข้างกรมศุลกากรใช่ไหมทางด้านหลังตรงนั้นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: น่าจะดีเหมือนกันนะคุณวัฒนาพร
1: แต่ว่าก่อนจะไปถึงก็จะต้อง
0: ดู
1: มีท้ายแถวจากตรงที่จะเข้าแยกกรมศุลด้านนู้นอีกก
0: ็
1: เลยคิดว่าเอ๊ะยังไงดี
0: ตรงมาดีกว่าค่ะ
1: ตรงมาดีกว่านะคะ
0: ในเวลานี้นะตรงมาดีกว่า
1: เดี๋ยวยิ่งแกะไม่ออก
0: ใช่ตรงมาดีกว่าใช้เส้นหลักมาดีกว่ายาวๆเพราะว่าผ่านตรงช่วงแยกกรมศุลกากรมาเนี่ยมันจะดูดีขึ้นเล็กน้อยแล้วจะมาติดกันอีกช่วงนึงก็คือตรงช่วงของแยกนาละหนอง
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณนะคะเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะได้ทักทายของคุณก่อนที่คุณจะออกเวรหรือเปล่า
0: ทานสิคุณดิฉันให้คุณอย่างต่ำแค่ชั่วโมงเดียวไม่รับรองไม่น่าจะเกินไปกว่านั้น
1: โอ
0: ้โหแต่ก็หนักนะหนักจริงโอเค
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากเลย
1: ขอบคุณ
0: นะคะสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะคุณมากมากเดี๋ยวใครมาแนะนำเส้นทางเลี้ยงกันได้นะเพราะตอนนี้มันเป็นบล็อกเป็นวงไม่ใช่เป็นวงกลมมันเป็นสี่เหลี่ยมไงนะคะเดี๋ยวไปที่คุณตีทองหล่อค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณปิยนุชครับ
0: คุณตีทองหล่อแนะนำเส้นทางเลี้ยงใช่ไหม
2: ครับก็มาจากบางพีนะครับพี่ก็มาใช้ทางด่วนบางนานะครับพ
0: ี
2: ่ขึ้นจากบางนาก็เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับพ
0: ี
2: ่พอผ่านจากทางลงท่าเรือแล้วความจริงอะผมจะใช้ทางลงท่าเรือทุกวันก็ได้ข้อมูลจากจอสร้อยก็เลยตัดสินใจ
0: ไปลงตรง
2: ผ่านจากจุดทางลงท่าเรือแล้วเนี่ยใช้การลดใช้ความเร็วได้ปกติเลยครับต
0: ้
2: องวิ่งมุ่งหน้าท่าพระรามสี่ไปก็ไปลงเพชรบุรีม
0: ุ่
2: งหน้าออกคลองตันครับพี
0: ่ค่ะ
2: เพราะปลายทางผมอยู่สุขุมวิท39ครับพี
0: ่โอ้วันนี้ก็คือต้องใช้ทางที่มันอาจจะดูแบบอ้อมไปหน่อยแต่มันเวลาได้ดีกว่า
2: ได้นิดนึงแต่เร็วกว่า
0: ใช่ใช
2: ่ก็ตีลงมาถึงแยกมัคคสันนะครับ
0: ค่ะ
2: ตรงแยกมัคคสันก็ไม่มีท้ายแถวเลยนะครับถนนเพชรบุรีโล่งๆกว่านี้ครับ
0: คือ
2: ใช้การได้ดีเลย
0: คุณตีทองหล่อเท่ากับว่าประเด็นเนี่ยบนทางด่วนเนี่ยคือคนจะออกเพื่อจะลงใช่ไหมไอ้ตรงส่วนของท่าเรือ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ลงพระรามสี่ครับจะออลงกันอยู่ครับ
0: เอาไว้ว่า
2: ซึ่งมันล็อกกันอยู่ครับเพราะมันล็อกกันอยู่มันลงไม่ได้คร
0: ับ
2: แล้วทำให้บนทางด่วนเราติดด้วยครับ
0: เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ทำงานอยู่ในละแวกนี้ไม่ได้อยู่ย่านพระรามสี่ไม่ได้อยู่ย่านพระรามทางด้านของให้ย่านระนองทางด้านนี้ให้ไปลงเพชรบุรีเลยไปลง
2: ทางด้านนู้นตอนนี้ลงเพชรบุรีดีที่สุดเลยคือเราจะไปสุขุมวิทเนี่ยจุดไหนก็ได้ของสุขุมวิทเลยครับจะเข้านานาก็ได้เพราะนานาก็ไม่มีท้ายแถวครับพี่ตรงน
0: ั้
2: น
0: โอเคค่ะนะ
2: แล้วก็มองใช้เพชรบุรีมาผ่านอโศกเพชรบุรีใช้สะพานข้ามแยกมองเข้าไปในสุขุมวิทนะครับที่จะมุ่งหน้าสุขุมวิทเนี่ยอโศกอ่
0: ะ
2: ก็มีท้ายแถวอยู่ประมาณมอตวครับพอผมใช้เพชรบุรีขาออกมุ่งหน้ามาเข้าท้ายซอยพร้อมพงครับหรือว่าท้ายซอยสุขุมวิท39ตรงนั้นนะครับก
0: ็
2: เข้ามาในซอยก็ใช้การได้ดีครับพี่ไม่มีท้ายแถวแล้วใ ในซอย39ที่จะออกสุขุมวิทก็ไม่มีท้ายแถวครับ
0: ไม่มีท้ายแถวนี่จริงๆแปลว่าตอนนี้ก็คือคนจะเลี่ยงกันเยอะแล้วล่ะสำหรับในส่วนของคนที่ทำงานในละแวกนั้นแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันเป็นช่วงเวลาเลยเวลาทำงานแต่น่าจะ work from home วันพรุ่งนี้ทุกคนต้อง work from home แล้วคนที่อยู่ย่านนี้มาไม่ได้
2: ใช่ครับ
0: ค่ะ
2: ครับครับ
0: โอ้
2: แต่ตอนนี้ที่ผมอยู่บนตึกสูงเนี่ยผมมองหน้าเอ็มโพเรียมเนี่ย
0: ค่ะ
2: ผมมีขาออกมุ่งหน้าทองหล่อเนี่ย
0: ค่ะ
2: ตอนนี้ที่ผมมองหน้าเอ็มโพเรียมไม่มีท้ายแถวนะครับพ
0: ี่ฝั่งขาออกใช่ไหมทางด้านนี้เนี่ย
2: ใช่ครับแต่ฝั่งขาเข้าเนี่ยผมมองไม่เห็นเพราะว่าBTS บังคร
0: ับ รถไฟฟ้าบังอยู่
2: ใช
0: ่
2: คร
0: ับ ขาเข้าขาเข
2: ้
0: า
2: ใต้BTS ฮ่องกงเนี่ยไม่มีใช้แถวครับ
0: แต่ถ้าเป็นฝั่งขาเข้าตรงนี้ตรง BTS ฮ่องกงติด
2: ต่อครับเพราะตอนนี้ของผมอยู่
0: ด้านขาออกใช่ไหม
2: ยังไม่เห็นด้านนั้น
0: โอ้
2: เราบอกเพื่อนสมาชิกว่าถ้าจะมาสุขุมวิทเลือกมาลงเพชรบุรีแล้วก็จะเข้าแยกฮ่องกงหรือจะเข้าแยกเอกมัยทองหล่อจะง่ายกว่าครับ
0: ค่ะ
2: โอเคทางเรือใช้เพื่อสมาชิกครับ
0: แปลว่าปกติเราก็คือลงท่าเรือโดยตลอดใช่ไหมคุณต
2: ีใช่ครับลงท่าเรือมาแล้วก็เข้าซอยสุขุมวิท24มาซอย39ครับ
0: ตอนนี้สุขุมวิท24เองก็แน่นเหมือนกัน
2: แน่นครับเพราะว่าทีมงานของผมเองก็ใช้หลังรถไฟสายเก่าเข้ามาคลองเตยเข้ามาพระราม4กุน้ำไทยติดแงกกันอยู่ครับ
0: โอ้ยังไม่ถึงออฟฟิศกันใช่ไหม
2: ยังไม่ถึงนะครับผมเองผมฟังจอ200ผมก็เลยตัดสินใจขึ้นทางด่วนแล้วออกไปเพชรบุรีก็ใช้เวลาไม่ถึง40นาทีนะครับตรงนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงกว่า
0: ครึ่งชั่วโมงงั้นเนี่ยต้องบอกคนอื่นๆต่อแล้วคุณตีทองหล่อแนะนำเพื่อนที่ทำงานที่ออฟฟิศนะคะ
2: ขอบคุณมาก
0: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณตีทองหล่อขอบคุณนะคะ
2: สวัสดี
0: ค่ะขอบคุณมากๆนะคะไปที่คุณชนะดาก่อนคุณชนะดานี่ใช้เส้นอ่านอารมณ์เหมือนกันสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะอ
0: ยู่ตรงช่วงไหนของอาณารงค์คะ
3: อยู่หน้าวัดคลองเตยนอกอะค่ะ
0: โอ้หน้าวัดคลองเตยนอก
3: แถวนี้เข้าไปในการท่าเรือแล้วค่ะ
0: โอ้ค่ะติดอยู่นานแล้วยังตรงนี้ค่ะ
3: ครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะ
0: ไม่ขยับได้บ้างใช่ไหมจะบอกไม่ขยับได้บ้างใช่ไหม
3: ขยับได้บ้างค่ะแต่ว่า
0: ค่ะ
3: ไม่รู้ว่าจะถึงจุดหมายเมื่อไหร่จุดหมายคือสนามฟุตบอลการท่าเรือ
0: เออจริงๆมันเหมือนมันใกล้มากเลยนะ
3: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเดินเนี่ยถึงแล้วนะคุณชนะดาแต่เดินไม่ได้ใช่ไหมทิ้งรถไม่ได้
3: ใช่ค่ะมันรู้สึกว่าเกิดอะไรแบบไม่เคยเห็นเนี่ยก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยถ้าขาดจะเลี่ยงได้ก็คือ เลี่ยงเถอะเพราะว่าระยะเวลาระยะใกล้ๆอ่ะยังไปไม่ได้เลยถ้าคนที่จะมุ่งหน้ามาตรงเนี้ยเปลี่ยนเข็มทิศไปทางอื่นก่อน
0: นั่นแหละสิเราจะไปทางไหนดีล่ะ
3: ถ้าจะมาแถวนี้ถ้ามารถมอเตอร์ไซค์หรือ
0: มอเตอร์ไซค์ยังได้ใช่ไหม
3: รถได้ก็อย่าหาที่จอดรถแบบในปั๊มหรือในอะไรที่แบบหรือว่าในที่จอดมันไม่ขยับเลยอะค่ะให้ขยับแต่ว่ามันเสียเวลามากเลยน
0: ี
3: ่มาจากสุขุมวิท62
0: ค่ะ
3: เข้าท่าเรือจะไปต่อภาษีรถขนส่งปิด
0: วันนี้เขาปิดดิคะคุณนี่วันนี้ใช่ไหมราชการเขาหยุดรัฐวิสาหกิจหยุด
3: เมื่อวานโทรคุยอ่ะกับทางขนส่งเขาต้องเปิดค่ะ
0: อ
3: ๋
0: อแล้วสุดท้ายหยุด
3: ก็เลยเอ้าก็โทรมาเมื่อวานเขาบอกเขาเปิดนี่นาก
0: ็
3: เลยกลับแล้วก็คือวันนี้คือไม่ได้อะไรเลยกลับไปกลับมาสำรวจรถติด
0: ได้มาร่วมประสบการณ์ของรถติดแบบคาดไม่ถึง
3: ไม่ได้แล้วต้องแชร์ประสบการณ์และว่าระยะเวลาแค่
0: ใน
3: ระยะแค่2ก
0: ิ
3: โล
0: ครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวจะยังไงจะไปตรงไหนก็คือไปตรงการท่าเรือล่ะหรือจะไปยังไงต่อ
3: จะเข้าสนามฟุตบอลการท่าเรือค
0: ่
3: ะ
0: อ๋ออันนี้ไปแข่งฟุตบอลไปเล่นฟุตบอลทานเลยใช่ไหม
3: ทำงานตรงนั้นนะคะ
0: เขาทำงานตรงนั้น
3: อยากเป็นพนักงานท่าเรืออ
0: ๋อเข้าใจ
3: ก็เส้นทางที่เราแบบวิ่งประจำ
0: นี่เราเข้าทางด้านหลังได้ไหมอ่ะคุณชนะได้
3: ได้ค่ะต้องเข้าทางถนนท่าเรือหนึ่ง
0: ใช่ใช่เข้าได้ไหมเข้าได้ใช่ไหม
3: เข้าได้แต่ว่าตอนนี้ยัง
0: ติดอยู่ยังไม่ไปไหน
3: ยังไม่เห็นหน้าปากซอยเลยตอนนี้ยังไม่ถึงใต้ทางด่วนทางรถไฟอ่ะจ้ะ
0: คือจริงๆแล้วมันเหมือนกับมันมองเห็นอยู่ไม่ไกลแต่มันเอื้อมไม่ถึง
3: ใช่บรรยากาศมันเหมือนกับ
0: แต่ยังดีที่ยังอารมณ์ยังโอเคอยู่นะคะ
3: ก็
0: หรือมันเลยจุดไปแล้ว
3: ดีว่ามันไม่มีอะไรที่ต้องรีบรอ้อน
0: อะ
3: ไรอย่างเราก็เลยว่าเดี๋ยวต้องแชร์ประสบการณ์แล้วว่าเรื่องได้เรื่องเถอะนะเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนมาเห็นภาพแบบนี้ว่า
0: ค่ะ
3: ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยอย่างเงี้ยจ้ะ
0: อืมเข้าใจ
3: ก็สนุกสนานไป
0: เออนี่จริงๆ
3: ค่ะสนุกก็ไม่รู
0: ้ให้เรามองว่าสนุกเพราะถ้าเรามองว่าเราเครียดแล้วเราจะยิ่งหนักเพราะฉะนั้นก็มองแบบชิลๆไปแล้วก็อีกนิดเดียวเองใกล้ๆแล้ว
3: ใช่มาช่วยกันแชร์ประสบการณ์
0: ใช่มาช่วยกันแชร์ประสบการณ์
3: นะ
0: จริงจริงจริงใช่มาคุยกันหน้าไมค์ค่ะเรามาช่วยกันแชร์ประสบการณ์กันนะคะวันนี้ค่ะโอ้ยขอบคุณอย่าเครียดคุณชนดาขอบคุณมากเดี๋ยวยังไงมาอัปเดตกันนะว่าใช้เวลาเท่าไหร่อยากรู้โอเคขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณ
0: นะคะสวัสดีอันนี้มาแชร์ประสบการณ์กันนี่จริงๆเชื่อเหอะมันไม่มีใครได้เจอเหตุการณ์ประสบการณ์แบบรถติดหนักมากขนาดนี้อย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นท่านน่าจะนั่งเครียดอยู่นะมาแชร์ประสบการณ์มาคุยกันนะคะมาแบ่งเขาเรียกว่ามาแบ่งเบามาแบ่งปันกันนะคะคุณพ่อน้องนินจาสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณปุญญนุชครับ
0: โอ้อันนี้อยู่ที่ไหนของคุณพ่อน้องนินจา
4: ผมอยู่พระราม2ไม่ใช่อยู่ถนนกาญจนาพิเศษจากต่างระดับพระราม2มุ่งหน้ามาจะมาที่ต่างระดับหรือมอบางแคนะครับ
0: วงแหวนตะวันตก
4: ค่ะก็การจราจรเคลื่อนตัวได้ดีแต่ว่ารถเยอะ
0: ค่ะ
4: ก็วิ่งได้นะครับกับกันนี่ก็รถเยอะกว่าแต่วิ่งได้ดีแต่ว่าจะมาชะลอตัวตรงเดอะมอลตรงแมคโครบางบอน
0: ค่ะ
4: แมคโครบางบอนที่จะเลี้ยวซ้ายไปพระราม2
0: ค่ะ
4: แล้วก็ตรงไปทางด่วนนะครับ
0: ค่ะ
4: ชะลอตัวตรงนั้นเนื่องจากตรงหมู่หน้าหมู่บ้าน C ตรงนั้นหน้าหมู่บ้าน
0: CK ใช่ไหมค่ะ
4: มันจะมีขุดอะไรสักอย่างอยู่เลนกลางฮะ
0: ค่ะ
4: แต่นานแล้วล่ะนานแล
0: ้วยังไม่เสร็จ
4: เบี่ยงซ้ายขวากัน
0: ค่ะ
4: พอเลยจากตรงนั้นไปก็ใช้การได้ดีครับ
0: ค่ะ
4: ครับผมก็เคลื่อนตัวได้ดี
0: ก็แปลว่าวันนี้
4: ตอบถามนิดนึงครับ
0: ได้ถ้าตอบได
4: ้ถนนกาญจนาเนี่ยมันจากต่างระดับพระราม2มาเดอะมอลล์บางแคเนี่ยมันเป็น4ช่องจราจรเนาะ
0: แล้ว
4: มันจะมีเลนขวาเนี่ยเป็นไหลทางเนี่ยแล้วขีดเส้นเหลืองไว้เนี่ยรถวิ่งได้เหรอฮะ
0: ขีดเส้นเหลืองๆหมายถึงมันก็เป็นเส้นเกาะกลางเหรอคะหรือว่ายังไง
4: ไม่มันเป็นเส้นแบบเหมือนกับเส้นจอดรถอ่ะ
0: ค่ะ
4: ตลอดแนวเลยคาดว่าเลนขวานี่มันไม่ให้รถวิ่งแซงใช่มั้ยฮะหรือยังไงหรือว่าแซงได้หรือยังไงผมเห็นรถวิ่งกันมาโอ้วิ่งเลนขวามานี่เหยียบเป็นร้อยเลย
0: เป็นเส้นเหมือนเป็นเส้นทะแยงใช่มั้ยเส้นทะแยง
4: ใช่ใช่ใช่แล้วเป็นสีเหลืองๆครับก็เลยสงสัยว่าเส้นเลนนี้ทำมาเพื่อที่จะให้รถแซงวิ่งหรือว่าไม่ให้รถวิ่งกันแน
0: ่คือโดยปกติแล้วถ้ามันเป็นเส้นทะแยงสีเหลืองที่มันเหมือนเป็นลายตารางอย่างนั้นใช่ไหมมันก็เป็นพื้นที่ห้ามหยุดรถหรือว่าจอดรถทุกชนิดภายในกรอบนะภายในกรอบ
4: ครับ
0: ค่ะ
4: แต่ว่ามีรถวิ่งมาด้วยความเร็วเนี่ยมันผมก็ไม่เข้าใจว่าท
0: ำไมหนูว่ายังไง
4: ไปทับเส้นทางเลยตลอดเส้นเลยวิ่งแบบยาวเลยพวกประเภทวิ่งขับมาเร็วแล้วแซงขวาแล้วก็วิ่งยาวเลยแล้วก็ไปปาดเอาข้างหน้าที่หมดช่องทางตรงนี้ไปก็เลยงงว่ามันให้วิ่งแล้วทำเพื่ออะไรไม่เข้าใจเกิดมันมีอุบัติเหตุขึ้นมานี่มันโอ้โหมันน่าจะรุนแรง
0: อันนี้บอกว่าคือในส่วนของเส้นทางตรงจุดเนี้ยเส้นทะแยงสีเหลืองก็คือถ้าตามที่ทางคุณพ่อน้องนินจาเข้าใจก็คือบอกว่าห้ามเลยใช่ไหมห้ามผ่าน
4: ห้ามเลยผมว่ามันต้องห้ามเลยเพราะว่ามันจะมีรถบางประเภทที่ว่าโอ้แบบพวกยิ่งประเภทพวกรถกระบะตู้ทึบพวกเนี้ยพวกส่งของพวกอะไรเนี้ยมันชอบวิ่งมากันมาแซงปันเหยียบความเร็วด้วยนะร้อยกว่าผมก็มองว่าผมเหยียบประมาณ80อ่ะแต่เขาแซงผมไปแบบโอ้โหฉิวเลยเขาต้องวิ่งประมาณร้อยขึ้นอ่ะ
0: นี่ค่ะ
4: แล้วถ้ามันมีอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยโดยที่รถที่วิ่งอยู่เลนช่องที่4โดยที่ไม่ได้มองเนี่ยบางทีแบบอาจจะเผลอแฉลบออกไปเนี่ยมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นผมอยากจะให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหาอะไรมากั้นปลายทางต้นทางเพื่อที่ไม่ให้รถวิ่งดีกว่าถ้ามันเป็นเขตห้ามวิ่งนะ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: มันจะปลอดภัยกว่าแล้วทำเพื่ออะไรผมก็ไม่เข้าใจทำเลนเพื่ออะไรก็ไม่เข้าใจเนี่ยไม่เข้าใจ
0: คือจริงๆอันนี้เชื่อว่าคุณพ่อนินจารู้ว่าก็ทำไว้เพื่ออะไร ค่ะ
4: ก็เลยงงเพราะว่าเมื่อกี้ขับมาเนี่ยผมวิ่งอยู่เลนขวาสุด
0: ค
4: ่
0: ะ
4: อยู่ๆพอดีมองกระจกไปโอ้โหรถกระบะมันวิ่งมาอย่างเร็วมากเลยร้อยกว่า
0: คือถ้าเราอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นนะก็คือว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้มันจะมีรถบางส่วนที่เขาไม่ได้สนใจในเรื่องของการที่จะเคารพกฎหมายจราจรอย่างที่เคยจะบอกตลอดเวลาเลยเฮ้ยตามหลักแล้วเนี่ยพอคุณผ่านตรงช่วงทางม้าลายคุณต้องหยุดแต่ส่วนหนึ่งเลยไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์เลยว่าควรจะต้องหยุดหรือว่าชะลอ
4: ใช่ใช่ใช่ใช ใช
0: ่อืมค่ะ
4: ใช่ถูกต้องเลย
0: ค่ะก็เช่นใดเช่นเดียวกันกับกรณีของเส้นเหลืองที่คุณถามมา
4: ครับ
0: ค่ะ
4: เนาะยังไงฝากเรื่องนิดนึงผมกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงฝากอีกเรื่องนึงครับไหนๆก็พูดแล้วมอเตอร์ไซค์วิ่งในช่องทางด่วนเนี่ยอันตรายมากเลย
0: ใช่อันตรายกับตัวเขาเจ้าหน้าที่เองก็มีเรียกว่ามีการดักจับเป็นระยะนะจะบอกว่าตำรวจไม่ใส่ใจอ่ะไม่ใช่ก็มี
4: มันจะมีช่วงเช้าช่วงเช้าค่อนข้างเยอะนิดนึงผมก็สงสารพวกนี้เนาะเวลาเขาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเขาไม่เป็นห่วงตัวเขาเองเลย
0: นี่แหละประเด็นสำคัญต้องย้อนถามกลับไปว่าไทยเราส่วนหนึ่งอาจจะไม่ได้ถูกฝึกถูกสอนมาจากครอบครัวหรือเปล่าว่าคุณต้องนึกถึงในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของเซฟตี้มาก่อนไม่ใช่คือต้องทำอะไรเพราะว่ากลัวกฎหมายจราจรหรือว่ากลัวตำรวจจะจับไม่ให้แต่ให้เราต้องนึกถึงว่าความปลอดภัยของเราก่อนเป็นอันดับแรกแล้วมันก็จะตามมาด้วย
4: ได้ยังไงฝากเรื่องคุณไปยืนนู่นหน่อยเน
0: า
4: ะ
0: อันนี้คุณฝากโทษได้ยังอับซ่ากันหมดละ
4: ครับโอเคขอบคุณมากคร
0: ับ ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะวันนี้บอกทุกอย่างนะเริ่มต้นที่ตัวเรานะคะแล้วบอกว่าจะไม่รู้กฎหมายจราจรก็ไม่ใช่คนที่ขับรถอยู่บนท้องถนนมีใบขับขี่ก็ต้องบอกว่าทุกคนต้องมีใบขับขี่ถึงจะมาขับรถอยู่บนท้องถนนได้ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วคนที่ไม่มีใบขับขี่บนแล้วก็มาอยู่บนท้องถนนในบ้านเราจำนวนเยอะมากนะคะก็ความปลอดภัยเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ
5: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิจนิรันดร
6: ์มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6 หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนด

0: ไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกระต่ายร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำมาครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
4: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ในช่วงนี้นะคะทางด้านของรฟม.ค่ะแจ้งในเรื่องของการขยายการจราจรและขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนราชดำเนินกลางนะคะฝั่งที่จะมุ่งหน้าผ่านฟ้าลีลาดนะคะตรงช่วงของธนาคารออมสินสำนักราชดำเนินเป็นการดำเนินงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคและงานก่อสร้างกำแพงกันดินอาคารปล่องระบายอากาศที่2โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็คือเริ่มในช่วงของ1นาฬิกานะ0นาฬิกา1นาทีค่ะขออภัย0นาฬิกา1นาทีของวันที่16นะคะก็เนี่ยคืนนี้นะคะคืนนี้แล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาถึงพอเริ่มเข้ามาถึงในช่วงของวันศุกร์ปุ๊บนี่คือปิดการจราจรแล้วก็ยาวไปถึงวันที่31ตุลาคมแล้วปิดตลอด24ชั่วโมงนะคะก็เริ่มตั้งแต่0นาฬิกา1นาทีของวันที่16เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นค่ะก็จะมีผลทำให้ถนนราชดำเนินกลางบริเวณที่มีการปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าผ่านพิภพลีลาศแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าสนามหลวงสามารถที่จะใช้ได้ฝั่งละ4ช่องจราจรซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวค่ะอาจทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะคะแล้วอาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้นะคะที่หมายเลข02-168-3460ถึง68ค่ะ02-168-3460ถึง68นะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะอันนี้ก็ฝากมานะคะแล้วก็ในส่วนของการไปที่ขนส่งล่าสุดตะกี้ค่ะที่มีคุณผู้ฟังนะคะคุณชนัดดาที่ไปต่อทะเบียนใช่ไหมคะที่ขนส่งพื้นที่3ตรงสูง62แล้วปรากฏว่าปิดนะคะแต่จริงๆแล้วว่าถ้าเป็นที่อื่นน่ะนะคะตอนนี้คือเขาเปิดทุกจุดแต่เขาปิดที่62ที่เดียวแต่วันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดพิเศษนะพรุ่งนี้จะปิดทุกจุดนะคะทุกพื้นที่นะคะอาจจะต้องมีอะไรพิเศษหรือเปล่าทำไม62ถึงได้ปิดนะคะแต่ว่าที่อื่นเนี่ยที่เรามีการตรวจสอบไปให้ล่าสุดบอกว่าทุกที่ได้เปิดทั้งหมดนะยกเว้นขนส่งพื้นที่3ตรงช่วงของสุขุมวิท62นะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะดูภาพรวมการจราจรนะเส้นพระราม4ในฝั่งขาเข้าดูดีขึ้นนะคะดูดีขึ้นนะในฝั่งขาเข้าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นพระราม4ในฝั่งขาเข้ามานี่อย่าเผลอเลี้ยวมาใช้ถนนเกษมราษฎร์เพื่อที่จะมาใช้ทางด้านหลังนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าคุณเลยจากตรงช่วงของแยกเกษมราษฎร์มาได้เนี่ยคุณก็จะใช้ได้ยาวๆละตอนนี้เขาการจราจรเนี่ยคือดูดีขึ้นนะคะใช้ได้นะคะผ่านแยกคลองเตยไปสามแยกคลองเตยนี่ก็จะดูโล่งๆละแต่ในฝั่งขาออกอะนะคะยังมีท้ายแถวยาวแล้วก็ตรงช่วงของแยกเกษมราษฎร์นะถ้าหากว่าคุณใช้พระราม4แล้วก็เลี้ยวเข้ามาตรงช่วงของแยกเกษมราษฎร์เพื่อที่จะมาออกตรงช่วงของแยกสุนทรโกศไม่ใช่ตรงแยกกรมศุลกากรอันนี้ติดคือพอเลี้ยวเข้ามาปุ๊บนี่ติดเลยจะต้องผ่านตรงช่วงของแยกกรมศุลกากรไปถ้าไปขึ้นทางด่วนถึงจะไปต่อได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ย้ำเลยว่าใครที่ใช้ทางด่วนนะคะทางด่วนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นฝั่งขาเข้าหรือว่าฝั่งขาออกที่จะลงท่าเรือตอนนี้มันมีผลกระทบต่อเนื่องจากว่าพอลงมาเนี่ยนะคะทางด้านของทางลงท่าเรือก็จะติดยาวๆไปถึงตรงช่วงของแยกสุนทรโกดิฉันจะไปสุนทรโกษาตลอดเลยจะติดยาวตรงช่วงของแยกกรมศุลกากรแล้วมันก็จะยาวต่อเนื่องไปถึงนู่นเลยนะคะตรงช่วงของแยกเกษมราษฎร์ตรงสามแยกเกษมราษฎร์นะคะแต่ถ้าหากว่าพอถึงแยกเกษมราษฎร์แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาใช้เส้นพระราม4ไปได้นะคะเนี่ยตอนนี้มันจะกลายมาเป็นบล็อกอยู่ตรงช่วงทางลงทางด่วนท่าเรือนะคะที่จะมุ่งหน้าตรงต่อเนื่องเข้ามาตรงช่วงของแยกเกษมราษฎร์นี่คือติดเขาเรียกว่า ช้คำว่าท้ายชนแยกเลยใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้มันติดพันต่อเนื่องนะคะไปถึงตรงช่วงของบนทางด่วนด้วยนะคะเส้นทางด้านของพระราม4ตอนนี้ที่จะติดก็คือในฝั่งขาออกนะคะเพราะว่าจะมาติดอยู่ตรงช่วงของจุดตรงช่วงของรัชดาพระราม4อะค่ะเพราะว่าเราจะเลี้ยวเข้าไปทางด้านของศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจไม่ได้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ด้วยนะคะตรงช่วงของแยกรัชดาพระราม4นะคะแต่ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่ก็จะอยู่ฝั่งทางด้านข้างของตลาดคลองเตยใช้คำง่ายๆแล้วกันนะคือเป็นฝั่งของรัชดาแต่ว่าคือฝั่งทางด้านข้างของตลาดคลองเตยตรงจุดนี้จะมีทั้งในส่วนของรถเครื่องขยายเสียงแล้วก็ในสองคนนี่ก็นั่งอยู่ในโซนฝั่งทางด้านนี้นะคะแล้วก็บนสะพานลอยคนเดินข้ามนี่ก็จะมีทางเจ้าหน้าที่เราจะมีส่วนของผู้ชุมนุมบางคนด้วยนะที่อยู่ด้านบนนะคะเป็นข้อมูลให้ทราบแต่ถ้าในฝั่งขาออกตอนนี้ท้ายแถวสั้นลงแล้วนะคะถ้าเรามาจากตรงช่วงของแยกวิทยุเนี่ยนะคะมันก็จะดูท้ายเนี่ยจะเริ่มมามีท้ายก็คือเลยจากทางใต้ทางด่วนมานะคะเลยจากใต้ทางด่วนมาเดี๋ยวไปที่คุณวิชยาภักดีโชคกันก่อนจากศูนย์บริหารการจราจรการทางแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับคุณปิยโนสุริผู้ฟังจากสรอยทุกท่านนะครับ
0: ค่ะตอนนี้ยังมีปัญหาเรื่องทางลงอยู
1: ่ใช่ครับผมทางลงก็ยังสำหรับดินแดงนะครับที่มาลงที่พระราม4ในช่วงเวลานี้เริ่มลงก็ได้แล้วนะครับคุณปิยโนก็ไม่ว่าจะลงทางด้านของถลงประจิตฝั่งเหนือลงจุดกับรถโดมิทักก็ออกไปได้แล้วนะครับก็ไม่สะสมแล้วก็รถไปกันได้ดีโฟล์แล้วนะครับก็ถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนทางด้านของบางนาเข้ามาที่ท่าเรือแล้วก็ลงตรงท่าเรือนี่ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับหยุดนิ่งท้ายช่วงยกระดับข้ามแยกก่อนเข้าด่านก็ยังหนาแน่นโดยตลอดเลยนะครับต่อเนื่องมาทางราบสองกันทางขึ้นสู่ลงสองนี่หนาแน่นโดยตลอดเลยนะครับสำหรับท่านที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของพระราม4นะครับวิ่งเลนขวามาเนี่ยจะได้รับความสะดวกมากกว่านะครับคุณพินุชเพราะว่าไอ้ซ้ายที่จะลงท่าเรือตอนนี้2เลนนี่ก็จะขวางรถทางตรงด้วยนะครับผม
0: ค่ะค่ะก็ยังถือว่ายังหนักอยู
1: ่ใช่ครับผมแต่ว่าดินแดงส่วนของดาวคนองนะครับที่จะมาลงที่พระราม4นะครับท้ายหลังจากลงจากสะพานพระราม9นี่ก็อยู่ในช่วงของลาดทางลงสะพานมาเลยนะครับผมก็ต่อเนื่องมาจนถึงช่วงทางลงพระราม4แต่ที่ดูจากจอภาพช่วงทางลงก็เริ่มจะลงก็ได้เรื่อยๆนะครับสำหรับทิศทางจากดาวคนองเข้ามานะครับผมแล้วก็ส่วนของฝากประชาบันในส่วนของทางพิเศษฉลองรัฐนะครับการอาร
0: ร
1: งหนึ่งนะครับทิศทางครับด่านอารรงหนึ่งนะครับที่ทางจากด้านของมาจากทางพัฒนาการนะครับที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางท่าเรือเนี่ยจะมีหลุมขนาดใหญ่อยู่นะครับตอนนี้มีเจ้าที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับอยู่ระหว่างการจะปิดการจรในช่วงก่อนถึงด่านเนี่ยจะเป็นตู้ที่5กับตู้ที่6จะเป็นช่องเงินสดนะครับส่วนขวาสุดเนี่ยจะเป็นตู้ที่78เนี่ยจะเป็น Easy Pass แต่ว่าณตอนนี้จะเปิดได้อยู่นะครับแต่ว่าอีกสักระยะหนึ่งอาจจะมีการปิดเนื่องจากจะปรับปรุงแล้วก็แก้ไขงานตรงนี้ให้แล้วเสร็จก่อนนะครับแต่น่าจะใช้เวลาไม่นานนะครับ
0: คือเรียกว่าจำเป็นจะต้องทำเร่งด่วนเลย
1: ใช่ครับ
0: อันนั้นคือมันเป็นช่วงลงสุขุมวิท50ใช่ไหมตรงด่านนั้นเนี่ยทางขึ้นลงตรงนั้น
1: ใช่ครับก็เลยทางลงสุขุมวิท50มาเล็กน้อยก็จะเป็นด่านอารรงแล้วก็ซ้ายสามารถมุ่งหน้าไปทางบางนาได้ขวาเนี่ยจะมุ่งหน้ามาทางท่าเรือนะครับด่านนี้จะเป็นด่านที่สามารถแยกย่อยไปทางซ้ายและขวาได้ครับผม
0: ค่ะก็จะปิดไปคือ2ช่องสองช่องนะคุณวิชยาค่ะแต่ไม่น่าจะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรไหมโดยปกติแล้วแถวนี้ไม่น่าจะรถใช้เยอะ
1: ก็มีบ้างอยู่เพราะว่าจะชะลอก่อนเข้าด่านนะครับก็จะไม่ถึง200เมตรครับผมคร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับผม
0: ขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะแต่ว่าอย่างที่คุณวิชยาบอกนะก็คือว่าจะใช้ระยะเวลาไม่ได้นานมากนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะมาเผ พิ่มเติมกันยังอยู่ที่ไหนยังไงนะคะมาร่วมประสบการณ์กันค่ะใครที่กำลังเดินทางวันนี้ติดกันมากน้อยแค่ไหนนะคะคุณพ่อน้องนินจาตอนนี้นี่โอ้ไปใช้เส้นตะกี้ที่ออกอากาศไปใช่ไหมแต่มีคุณผู้ฟังอีกท่านหนึ่งอ่ะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยจะเลยตรงช่วงของทางด่วนไปแล้วหรือยังนะคะที่บอกว่านู่นอาจจะไปแถวลาดกระบังอะค่ะคุณพ่อน้องหนุ่ยไหมนะคะอ่ะยังไงมาอัปเดตกันหน่อยว่าเลยตรงจุดที่มีปัญหาตรงช่วงทางลงท่าเรือไปแล้วหรือยังนะคะแล้วก็มีเจ้าของคุณพันเจริญกรุงช่วงของแยกราชวงศ์มุ่งหน้าแยก SAB เคลื่อนตัวได้นะคะเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งมอเตอร์เวย์มีอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงกิโลเมตรที่60+700เห็นบอกว่าเป็นรถบรรทุก4ล้อค่ะเสียหลักแล้วพลิกตะแคงนะคะแล้วจุดนี้มีคนเจ็บด้วย1คนนะคะแล้วก็ช่วยเหลือนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาราชเวชนะคะแต่ก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรค่ะเพราะว่าเพิ่งจะเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุพ้นขีดขวางท้ายสะสมหลายกิโลเมตรมากนะคะท้ายสะสมหลายกิโลเมตรมากๆนะคะนี่ก็อัปเดตให้สำหรับคนที่ใช้เส้นทางด้านของมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศเวที IMF World Bank ไทยทุ่ม 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก้น้ำท่วมลุ่มเจ้าพระยาสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศเวที IMF World Bank ไทยทุ่ม 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก้ไขน้ำท่วมในลุ่มเจ้าพระยาย้ำความมั่นคงด้านน้ำคือความมั่นคงทางเศรษฐกิจคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการลงทุนด้านทรัพยากรน้ำเพื่อสร้างงานและความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจในการประชุม IMF World Bank ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์เมื่อวานนี้ประกาศว่ารัฐบาลเดินหน้าลงทุนราว 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำระยะยาวในลุ่มน้ำเจ้าพระยาปกป้องพื้นที่เกษตรชุมชนและศูนย์กลางเศรษฐกิจรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลทั้งนี้ข้อมูลจากธนาคารโลกระบุว่าน้ำท่วมทำให้ไทยสูญเสียทางเศรษฐกิจเฉลี่ยปีละราว600ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ไทยรู้ถึงความจำเป็นของโครงการดังกล่าวมาหลายทศวรรษแต่ติดข้อจำกัดด้านงบประมาณแต่วันนี้รัฐบาลเห็นว่าประเทศชะลอต่อไม่ได้เพราะต้นทุนของการไม่ลงทุนสูงกว่าขณะที่การระดมทุนนั้นรัฐจะใช้เงินลงทุนภาครัฐอย่างมียุทธศาสตร์เพื่อดึงเอกชนและสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนามาร่วมกันพัฒนานอกจากนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาลซึ่งเป็นหัวใจของการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั้งการวางกติกาที่โปร่งใสกฎระเบียบที่คาดการได้และการบริหารโครงการอย่างรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศจดสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
3: หลังสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีเริ่มคลี่คลายกลับต้องเผชิญกับน้ำป่าไหลหลากอีกระรอกหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมหลายพื้นที่ของอำเภอปากท่ออย่างรวดเร็วทหารช่างได้เร่งเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนติดตามกับคุณณัฐชัยลิมพลอยค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดราชบุรีกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอีกครั้งหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปากท่อซึ่งมีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ5ตำบลได้แก่ตำบลยางหักทุ่งหลวงหนองกระทุ่มห้วยยางโทนและวังมะนาวท่ามกลางสถานการณ์ที่กลับมาน่าเป็นห่วงโครงการทหารช่างโดยกองพันทหารช่างที่602ได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์เข้าบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วภารกิจสำคัญคือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกนอกพื้นที่น้ำท่วมไปยังศูนย์พักพิงอย่างปลอดภัยควบคู่กับการลำเลียงอาหารและน้ำดื่มเข้าไปมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่การใช้ชีวิตและการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะที่จังหวัดราชบุรีได้เร่งสำรวจเส้นทางน้ำและหาแนวทางเพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ำรวมถึงบริเวณสะพานวัดวังมะนาวซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังสำคัญในช่วงที่มีกระแสน้ำหลากแม้ระดับน้ำในบางพื้นที่จะเริ่มลดลงแต่ฝนที่ตกหนักและมวลน้ำที่ไหลหลากซ้ำทำให้การช่วยเหลือประชาชนต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยทหารช่างยังคงพร้อมสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์รวมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนที่ประสบภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและปลอดภัยและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยเหลี่ยมพลอยรายงานครับ
7: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสาร บันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการ

0: โดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ช่วงนี้มีข่าวดีมาบอกก็ข่าวดีกันบ้างนะคะเป็นข่าวดีค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะคะต้องฟังเลยธนาคารออมสินค่ะชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสในการที่จะเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบค่ะเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนในการหมุนเวียนนะคะในการประกอบอาชีพแล้วก็วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท50,000 บาทไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนแล้วก็ไม่ต้องใช้หลักประกันด้วยนะคะด้วยอัตราดอกเบี้ยนะคะแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนค่ะหรือว่า effective rate นะคะ 16.20% ต่อปีในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนนะคะแล้วก็มีการทบทวนวงเงินทุกปีค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะแล้วก็มียอดชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนแล้วก็ย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะนะคะซึ่งสินเชื่อนี้นะคะธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายค่ะแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโตลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วนะคะถึงวันที่31ตุลาคม2569นะ31ตุลาคมนี้นะคะชื่อเว็บไซต์ธนาคารออมสินค่ะ gsb.or.th ค่ะแล้วก็ตั้งแต่ช่วงของวันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาแล้วนะคะลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดก็สามารถที่จะกดสมัครสินเชื่อผ่านทางแอปพลิเคชันออมสินมหาเฮงนะคะออมสินช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้เพื่อที่จะให้ร้านไปต่อได้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะโทรไปได้เลยที่ GHB Contact Center 1115 1115ค่ะหรือว่าที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะอันนี้ก็ฝากมาจากทางด้านของธนาคารออมสินนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของการจราจรกันก่อนย้ำเลยสำหรับใครที่จะต้องผ่านมาทางด้านของแถวตลาดคลองเตยเนี่ยนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ก็ตรวจสอบเส้นทางกันอย่างต่อเนื่องนะคะเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางเส้นทางทางด้านของพระราม4นะคะพระราม4ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ในฝั่งขาออกเพราะว่าอย่างตรงช่วงของเส้นทางนะคะตรงรัชดาพระราม4เนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยนะคะทางด้านที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางหน้าสวนประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ปิดการจราจรนะคะปิดการจราจรแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะมีในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยนะคะซึ่งในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยอยู่บนถนนด้วยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในฝั่งของเส้นทางที่อยู่ทางด้านข้างของตลาดคลองเตยนะคะก็จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะมีเรื่องของรถที่จอดอยู่ด้วยนะเป็นรถที่เขาเป็นรถเครื่องเสียงค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้นะคะในเรื่องของการจราจรภาพรวมพระราม4ในฝั่งขาเข้านี่ถือว่าดูดีขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อตอนช่วงที่ผ่านมานะคะแต่ว่าถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นพระราม4นะคะโอ้ถ้าดูจริงๆก็ไม่ดีนะเพราะว่าพอเลี้ยวเข้ามาจากทางด้านของแยกพระโขนงจะมาเจอท้ายแถวในช่วงก่อนถึงแยกกล้วยน้ำไทยอะค่ะนะคะมาถึงตรงช่วงของแยกกล้วยน้ำไทยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะมีเพื่อนร่วมทางเต็มมาโดยตลอดมาถึงตรงช่วงของแยกเกษมราษฎร์ต้องเลยแยกเกษมราษฎร์ไปก่อนนะคะถึงจะดีขึ้นแล้วก็จะมาติดกันอีกช่วงนึงก็เนี่ยตรงช่วงของแยกรัชดาพระราม4แล้วก็ตรงช่วงของหน้าตลาดของเตยนะคะตรงจุดนี้ถ้าว่าเลยตรงจุดนี้ไปนะคะผ่าน3แยกคลองเตยไปนี่ก็จะใช้ได้นะคะใช้ได้ยาวๆแล้วล่ะสำหรับในส่วนของฝั่งขาเข้าแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะในฝั่งขาออกนะคะเส้นทางทางด้านของพระราม4พอข้ามนะคะพอผ่านทางใต้ทางด่วนทางพิเศษเฉลิมนครนะคะตรงจุดนี้เนี่ยนะคะก็จะเริ่มมาเจอท้ายแถว นะคะตรงแถวๆทางเข้าโรงงานยาสูบเนี่ยตรงแถวนี้เนี่ยก็จะมีท้ายแถวยาวต่อเนื่องนะคะมาถึงตรงช่วงของทางด้านของแยกรัชดาพระราม4คือมันจะติดต่อเนื่องมาพอเลยไปก็ติดเพราะว่ามันจะมีรถส่วนหนึ่งที่เข้าไปในซอยไผ่สิงโตอันนี้ซอยเนี้ยคุณเข้าไปนี่คุณเจอติดมากๆเลยนะนะคะเพราะเขาไม่ได้ปาดให้คุณออกมาใช้ของฝั่งรัชดาคุณจะต้องถูกปาดให้ไปใช้นะคะในส่วนของเส้นทางทางด้านทางออกสุขุมวิทแทนนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเห็นนะเวลานี้ตอนนี้ในซอยไผ่สิงโตเนี่ยท้ายแถวยาวติดพันมาถึงทางด้านของเส้นพระราม4แล้วก็เส้นทางสุขุมวิท22 24นะคะนี่ก็รถเข้าไปใช้ในซอยพวกนี้กันเยอะเพราะว่าจะออกมาใช้เส้นสุขุมวิทใช่ไหมคะนะคะเพราะนั้นตอนนี้ก็จะมีผลในเรื่องของการจราจรตรงนี้มันจะมีผลติดพันมากับเส้นพระราม4เส้นหลักนะคะสำหรับในฝั่งขาออกนะคะสุขุมวิท26สุขุมวิท24สุขุมวิท22นะคะแต่ถ้าพอเลยจากตรงช่วงของจุดนี้ไปนะคะนี่ก็จะใช้ได้ยาวๆละสำหรับเส้นพระราม4ในฝั่งขาออกนะคะยาวๆต่อเนื่องมาถึงตรงช่วงของแยกพระโขนงแต่ถ้าว่าใครจะเลี้ยวเข้าไปในซอยสุขุมวิท12เนี่ยค่ะตรงนี้จะมีท้ายแถวนะเพราะว่าคนไปใช้เส้นนี้กันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นณเวลานี้ตอนนี้ซอยนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งซอยซึ่งรถแน่นรถเต็มนะคะเพราะฉะนั้นถ้าว่าเลยมานะคะมาใช้ฝั่งของแยกพระโขนงเนี่ยว่ามันก็น่าจะมาติดตรงสัญญาณไฟตรงแยกพระโขนงเพราะว่ามีท้ายแถวนะคะอ่ะก็ให้เข้าไปทางด้านของซอยข้างๆคอนโดค่ะตรงจุดนั้นน่ะแล้วไปยูเทิร์นถ้าหากว่าใครจะใช้เส้นสุขุมวิทฝั่งขาออกมันจะง่ายกว่ามันน่าจะเร็วกว่านะคะอันนี้เป็นอัปเดตให้สุขุมวิทในฝั่งขาเข้าตั้งแต่แยกพระโขนงมาก็จะมาชะลอตั้งแต่ตรงช่วงของประมาณสักนี่เลยค่ะนะคะประมาณซอยสุขุมวิท40คือเลยจากเอกมัยมาเนี่ยจะเจอท้ายแถวละยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของแยกอโศกสุขุมวิทแต่ถ้าเลยจากตรงช่วงของแยกอโศกสุขุมวิทไปก็ลดเยอะนะคะลดเยอะนะคะตั้งแต่ช่วงนานาเนี่ยต่อเนื่องเข้ามาเนี่ยนะคะแถวทางด้านของเพลินจิตอันนี้ว่าเต็มพื้นที่นะคะก็น่าจะเลี่ยงจากทางด้านของพระรามสี่มาใช้ฝั่งทางด้านเหนือกันมากขึ้นนะคะมันก็เลยทำให้เส้นทางในด้านของสุขุมวิทต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของลาดประสงค์รถเต็มนะคะรถเต็มพื้นที่เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันโอ้โหให้มาเลี่ยงพระรามสี่ไม่แนะนำใช้สุขุมวิทนั่นแหละค่ะถึงแม้ว่าสุขุมวิทจะติดแต่ก็ดีกว่าที่จะมาใช้ฝั่งของเส้นทางทางด้านของพระรามสี่คุณชนะดาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อย่าบอกว่าเพิ่งถึงนะคะ
1: เห็นได้จากพักนะคะ
0: อ้าวใช้เวลาเท่าไหร่คุณชนะดากี่นาที
1: ประมาณ50นาทีอ่ะ
0: โอ้50นาที
1: 2กิโลกว่า
0: 2กิโลกว่าหนักมากนี่คือถือว่
1: านานบนรถ
0: โอ้นี่ถือว่าเป็นการเดินทางที่ใช้เวลามากที่สุด
1: ปกติอ่ะ
0: ค่ะ
1: 6นาทีแต่วันนี้50นาที
0: โอ้นี่เรียนตะกี้เรียนถามน้องที่ออฟฟิศนะเขามาแต่น้องเขานั่งรถประจำทางมาใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงนี่มาทางด่วนด้วยลงตรงด่วนท่าเรือ
1: มันด่วนลงไม่ได้
0: ลงไม่ได้
1: เป็นทางด่วน62มาเหมือนกันคิดว่าทางด่วนไม่น่าลงได
0: ้
1: ก็เลยเข้าในการท่าเรือ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเป็นพนักงานอยู่แล้วเข้าในการท่าเรือ รัดมาแต่ว่า
0: ค่ะ
1: ก็ไม่หลุด
0: หนักมาก
1: ว่าเป็นไฟเขียวนะคะถ้าไม่มีไฟเขียวนี่ติดไฟแดงค
0: ือ
1: รถทางด่วนก็ลงไม่ได้
0: ใช่ลงไม่ได
1: ้ลงไม่ได้แล้วเขาก็ต้องแชร์ให้รถทางด่วนนะลงมาด้วยทยอยลงมาด้วยเส้นตรงก็ไปไม่ได้
0: ค่ะ
1: ก็ติดแต่ช่วงนี้ไม่รู้พอมาถึงที่ทำงานแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้คลี่คลายไปถึงไหนหรือว่ายังเหมือนเดิม
0: มันเริ่มดีขึ้นมานิดนึงแต่เนี้ยเดี๋ยวรอดูตอนช่วงเย็นๆนะว่าเป็นช่วงที่คนที่น่าจะทยอยออกค่ะ
1: ก็เหนื่อยแทนคนขับรถ
0: ดีใช่ไหมวันนี้บางคนอาจจะถอยกลับเลยนะไม่เข้าออฟฟิศเลยนะ
1: อย่างนั้นก็ถือว่าโชคดีคนที่ work from home ก็ตัดสินใจถูก
0: เอ้ยอย่างบางคนเนี่ยมาแล้วเรารู้สึกว่าไปต่อไม่ไหวแล้วอย่างแน่นอนก็เลยถอยกลับไม่เข้าออฟฟิศ
1: ใช่
0: เพราะมันหนักมากเมื่อตอนช่วงเช้า
1: พรุ่งนี้ ก็ 100% ที่หยุดก็ยังก็ยังชั่วหน่อย
0: แต่วันนี้ของคุณชนะดาเองวันนี้คือยังไม่ได้หยุดใช่ไหมแต่พรุ่งนี้หยุด
1: ใช่คือเขาก็แบบให้แสดงความจำนงว่าจะ work from home หรือไม่ work from home
0: work from home
1: ว
0: ่
1: าเออมันแค่นี้เองคิดว่าไม่น่าใช่ไหมมีอะไรถ้าไม่มีม็อบอะไรเงี้ยจะ
0: ปรากฏว่าหนักใช่จริงเขาอย่างตอนหน้าทางเจ้าหน้าที่ก็คงไม่ได้คิดที่จะปิดจราจรหรอกค่ะเขาประเมินตามสถานการณ์ยกเว้นว่ามีการชุมนุมหรือไม่อะไรก็เลยจำเป็นต้องมีการปิดการจราจร
1: ใช่ก็นะคนบนท้องถนนก็ต้องอดทนนิดนึง
0: ค่ะหนึ่งประสบการณ์
1: ไปได้แล้ว
0: ใช่หนึ่งประสบการณ์เลยค่ะไปเล่าต่อกันได้เลยนะคะเนี่ยนะคะโอ้ขอบคุณ
1: อย่าเครียดอารมณ์ดีไปก่อน
0: ใช่ค่ะโอ้ขอบคุณมากมากแต่วันนี้เราตรวจสอบแล้วกรมการขนส่งทางบกปิดที่เดียวคือ62นะคุณชนะตาใช่ที่อื่นน่ะเขาเปิดให้บริการแต่วันพรุ่งนี้ปิดเต็มสำหรับในพื้นที่ของกรุงเทพใช่แจ
1: ้งพอโทรค่ะถ้าโทรคอลเซ็นเตอร์เขาบอกพรุ่งนี้จะไปจ่ายภาษีรถเขาบอกได้เลยค่ะ
0: มันน่าจะมีอะไรใช่วันนี้ก็เลยปิดค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อแจ็คพอตไม่เป็นไรยังพอมีเวลาอาทิตย์หน้า2วันยังไม่ถึงเดดไลน
0: ์ขอบคุณนะคะขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากค่ะที่เป็นเพื่อนกันในบนรถ
0: เช่นเดียวกันที่โทรมาทักทายมาบอกเพิ่มเติมให้กับในเรื่องของการเดินทางกับเพื่อนๆได้ทราบนะคะขอบคุณค่ะ
1: สวั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะขอบคุณมากคุณชนะดานี่น่ารักมากคือติดอยู่แน่นะแต่อารมณ์ดีคุณธนาพรมาถึงแล้วเหมือนกันนะคะคุณเสงี่ยมคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณปุญญนุชครับ
0: คุณเสงี่ยมอยู่ช่วงไหนของเส้นพหลโยธินนะคะ
2: คู่ขนานขาออกครับจากมองเทพที่จะออกมาธรรมศาสตร์นะครับติดหนึบเลยครับ
0: โอ้ติดหนึบเลยเหรอคะ
2: ครับคู่ขนานขาออก3เลนติดหมดเลยครับ
0: มีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรไหมอ่ะ
2: ครับผมยังไปไม่ถึงเลยครับเนี่ยไม่ทราบว่ามีอะไรข้างหน้า
0: ค่ะ
2: แต่ขากลับวันนี้คล่องตัวครับ
0: คู่
2: ขนานทางด่วนขาออกแล้วขาเข้าทางด่วนขาเข้าคู่ขนานนี่คล่องตัวหมดครับ
0: คล่องตัวหมดเลยแต่ประเด็นตอนเนี้ยกำลังติดอยู่ใช่ไหมคะ
2: ครับใช่เคลียร์หนึ่งคานมาจากมองเทพครับคานกระลึกหยุดนี่ก็หยุดนิ่งๆแล้วครับ
0: มันน่าจะมี
2: ทีละวาหยุดนิ่งๆครับ
0: เออน่าจะมีอุบัติเหตุล่ะนะคะเพราะว่าเรียนดูตามตอนนี้ท้ายแถวยาวมากขึ้นกว่าเดิมแล้วมันดูแบบติดแบบนิ่งมาก
2: ครับ
0: ในคู่ขนานใช่ไหมคะคู่ขนานอย่างเดียว
2: คู่ขนานอย่างเดียวครับ
0: ค่ะเนี่ยมันเหมือนกับว่าต้นแถวจะอยู่ตรงช่วงแถวๆเลยนะคลองหลวง33แล้วตรงนั้น
2: ครับผม
0: แล้วก็ท้ายแถวตอนนี้นู่นเลยจะอยู่ตรงไหนอ่ะโหไกลอ่ะเป็น 2-3 กิโลเมตรเดี๋ยวตรวจสอบถ้าว่าทราบยังไงเพิ่มเติมกลับมาให้ทางจสร้อยด้วยนะคุณเสงี่ยมว่ามีอะไร
2: ครับผม
0: นะ
2: คะเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวโทรไปหาใหม่ครับ
0: เพราะไม่น้ำไม่ท่วมแน่นอนแต่น่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุมากกว่า
2: ครับผม
0: ค่ะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับ
0: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะใครนำหน้าคุณเสงี่ยมมาอัปเดตให้หน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแถวทางด้านนี้เนี่ยนะคะเพราะว่ามันมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรแถวยาวแล้วแบบติดนิ่งมากในช่องทางคู่ขนานเพราะนั้นให้ใช้ในช่องทางด่วนนะจะสะดวกมากกว่าเนี่ยตอนนี้พอเลยมาหันเลยกรุงเทพไปนะคะนี่จะมาเริ่มมาเจอท้ายแถวนะคะเพิ่มเติมกันได้ค่ะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจาน1808ค่ะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS Roy Radio นะคะเออจริงๆพอพูดถึงโซนแถวทางด้านของปทุมธานีเนี่ยเห็นจากในปทุมธานีรีวิวนะคะที่บอกว่าปลาค่ะปลาไม่ทนนะเช้านี้เนี่ยลอยเกลือนเลยนะคะบอกว่ามันเป็นน่าจะเป็นพวกน้ำเน่าน้ำมันเสียเพราะเห็นแล้วมันน้ำมันดำมากจะอยู่ข้างๆตลาดวงกต18นะคะตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าละนะคะที่เขาแชร์ภาพกันนะคะใน Facebook ของปทุมธานีรีวิวนะคะบอกเป็นวิกฤตคลองรังสิตนะคะเนี่ยยานนี้เนี่ยปลาตายลอยตายเกลื่อนเลยค่ะนะคะไม่ใช่แค่จุดนั้นจุดเดียวนะนู่นเลยแถวประตูระบายน้ำปากคลองซอยที่1โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้สำนักชนประทานที่11นะคะตรงจุดนี้ก็โอ้โหเขาใช้คำว่าอะไรอ่ะมันเต็มไปหมดเลยอ่ะนะคะปลาเนี่ย นะคะบอกว่าข้อสันนิษฐานเบื้องต้นคือเนื่องจากว่าในช่วงนี้ในพื้นที่เขามีการเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งน้ำที่ถูกระบายออกมาเนี่ยมันเริ่มเป็นน้ำเสียแล้วก็เน่าโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังเร่งตรวจสอบคุณภาพแล้วก็ปริมาณออกซิเจนนะคะเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดแล้วก็ประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศโอ้ไม่อยากจะคิดเลยน่าจะมีในจุดอื่นด้วยแล้วล่ะถ้ามันเกิดจากเรื่องของน้ำเสียเพราะเราจะเห็นแล้วว่ามันได้เขาไล่น้ำนะคะคือบางพื้นที่ที่ท่วมนี่แบบมันท่วมอยู่นานแล้วน้ำมันก็เสียนะคะแล้วเห็นภาพที่แบบเขามีการระบายน้ำออกมาในแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมแล้วจะมีอยู่บางโซนที่จะเห็นถึงสีของน้ำซึ่งมันมีความต่างอย่างแบบชัดเจนมากๆนะคะใครที่ดูทาง YouTube เนี่ยขึ้นภาพให้จะเห็นเลยนะคะเกลือนเลยค่ะเขาใช้ว่าลอยเป็นแผ่ใช่ไหมอย่างเนี้ยนะคะน้ำเน่าอ่ะแล้วทำให้ปลาไม่ทนนะคะแล้วก็มันก็ลอยเลยลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องแล้วหงายท้องนะอันนี้จะเป็นตรงช่วงของตรงเขาเรียกว่ามันจะเป็นอยู่แถวๆช่วงของคลอง2อันนี้เป็นหน้าวัดหน้าวัดวัดกล่ำวัดกล้ามองไม่ชัดแต่จริงๆอ่ะในส่วนแถวทางด้านนี้มันมีอยู่หลายจุดเลยนะคะมีอยู่หลายจุดมากๆค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยคาดการณ์ในเบื้องต้นน่ะเนื่องจากว่าในเรื่องของการเร่งระบายน้ำออกมาสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วน้ำมันเป็นน้ำเสียแล้วก็มันเริ่มเน่ามันก็เลยมีผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำนะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องต่อเนื่องไปถึงในส่วนของระบบนิเวศด้วยโอ้ยเห็นแล้วใจหายเลยเนี่ยเต็มไปหมดนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันพูดถึงในเรื่องของน้ำท่วมทางด้านของกรุงเทพมหานครเขามีการรุกขยายจุดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมนอกสำนักงานเขตนะคะเขตลาดกระบังสะพานสูงค่ะเช็คพิกัดการเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็แก้ปัญหาประชาชนผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะที่เดินทางมาที่สำนักงานเขตจำนวนมากนอกเหนือจากการนำเอาระบบเขตบัดดี้มาช่วยเสริมกำลังเจ้าหน้าที่แล้วทางกทมค่ะยังได้เพิ่มจุดบริการนอกสำนักงานเขตกระจายจุดบริการไปยังพื้นที่ที่มีผู้เดือดร้อนจำนวนมากโดยเฉพาะฝั่งกรุงเทพตะวันออกให้เข้าถึงง่ายนะคะแล้วก็ใกล้กับพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นอย่างในเขตลาดกระบังก็ให้บริการจำนวน2จุดด้วยกันนะคะคือที่สำนักงานเขตลาดกระบังแล้วก็ที่โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังส่วนที่เขตสะพานสูงให้บริการ3จุดนะคะก็คือที่สำนักงานเขตสะพานสูงที่ห้องประชุมรามคำแหงชั้น2นะคะจุดที่2โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์200ปีนะคะนี่ก็เปิดให้บริการในช่วงนี้ถึง23ตุลาคมนะคะในช่วง 8:30 นถึง 16:00 นส่วนจุดที่3โรงเรียน3แยกคลองหล่อแหล่ค่ะนะคะจุดนี้ก็ให้บริการมาตั้งแต่เมื่อวานถึง23ตุลาคมในช่วงเวลา 8:30 นถึง 16:00 นนะคะก็มีการเพิ่มขยายนะในส่วนของจุดที่ให้บริการนะคะแล้วก็สำหรับการเปิดให้บริการที่สำนักงานเขตนะคะให้เปิดให้บริการในช่วงของวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วง 8:30 นถึง 18:00 นแต่ถ้าเป็นในช่วงของวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็รวมไปถึงวันนักวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยนะคะเขาให้บริการตั้งแต่ช่วง 8:30 นถึง 16:00 นถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์ถึง 18:00 นแต่ถ้าเป็นวันหยุดวันนักขัตฤกษ์เนี่ยให้บริการถึง 16:00 นนะคะแล้วก็ทางกทมนี่ก็ฝากมาย้ำนะคะว่าให้ยื่นขอผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะในส่วนของคนที่ยื่นผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วมีเอกสารหลักฐานข้อมูลความเสียหายที่ชัดเจนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยื่นซ้ำที่สำนักงานเขตค่ะในช่วงนี้เราไปที่คุณธีรพัฒน์กันก่อนสวัสดีค่ะ
3: คร
0: ับ
3: สว
0: ั
3: สดี
0: ค่ะคุณธีรพัฒน์ใช้เส้นพหลโยธินแล้วทราบสาเหตุแล้วใช่ไหมที่มีผลกระทบ
3: คือตอนแรกผมวิ่งในช่องทางด่วนนะครับ okay. ผมแล้วก็จะมาเบี่ยงออกตรงป้ายที่จะเตรียมเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก่อนถึงไอ้ทางที่วนลงเข้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับ okay. ผมตรงก่อนพอออก มันจะมีป้ายเขียนว่าสถาบัน AAT แล้วก็โรงพยาบาลธรรมศาสตร์แถวนั้นนะครับที่เบี่ยงจากช่องทางด่วนเนา
0: ะ
3: ทีนี้พอออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะติดเลยแล้วก็ผมก็ติดอยู่สักระยะหนึ่งพอเริ่มไหลไปได้เนี่ยมันจะโดนเบียดนะครับผมจะช่องคือคู่ขนานทางด่วนมันเป็น3เลนเนี่ยมันจะโดนเบียดให้ไปช่องซ้ายสุดเพราะว่าริมด้านขวาสุดเนี่ยมันมีรถกระบะเกิดอุบัติเหตุอยู่นะครับผมเขาตกลงไปในช่องไหลทางที่มันเหมือนเป็นช่องระบายน้ำหรืออะไรเนี่ยแหละครับผมแล้วก็ตรงเลนกลางเนี่ยก็มีรถเป็นรถกู้ภัยที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นรถเครนนะครับเขาจอดอยู่เลนกลางแล้วเขาก็กางแขนในตัวเครนออกไปเพื่อที่จะดึงรถกระบะขึ้นมาอยู่มันก็เลยทำให้เลนขวากับเลนกลางใช้ไม่ได้ครับผมใช่ใช่แล้วรถมันก็เลยจะโดนเบียดให้ไปช่องซ้ายสุดพอเบี่ยงหลบเสร็จแล้วเนี่ยหลุดจากตรงนั้นก็จะไม่มีรถติดเลยครับผม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่จำเป็นก็เข้าช่องทางด่วนสะดวกที่สุดแล้ว
3: เข้าช่องทางด่วนก็น่าจะสะดวกกว่าครับผมใช่ใช่นอกจากว่าถ้าจะเตรียมเบี่ยงซ้ายเพื่อวิ่งไปอีกผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกถนนอะไรเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้มาแถวนี้ก็คือถ้ามันเบี่ยงเนี่ยถ้าตรงไปก็คือไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์มันใกล้จะถึงแล้วครับผมห่างกันประมาณสักไม่น่าจะกิโลนึงได้พอดีครับผม
0: แต่มันก็ติดนะกว่าที่จะไปถึงตรง
3: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าผมเห็นแถวยาวตั้งแต่ตรงมองกรุงเทพแล้วแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้ออกผมไปเบี่ยงออกตรงไอ้ช่องที่มันเขียนป้ายว่าสถาบันเอทีครับผมแล้วก็ติดตรงนั้นอยู่แป๊บนึงเลยเหมือนกัน
0: นี่ตอนนี้ท้ายแถวยาวมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะ
3: ใช่ใช่เพราะว่าเขาจอดรถที่เป็นรถเครนนะครับเขาอยู่ช่องกลางเลยและแขนเครนมันยาวมันก็เลยกินเลนขวาไปอีกเลนนึงแล้วก็ตัวรถกระบะเนี่ยเขาไม่แน่ใจว่าเขาเป็นลักษณะว่าเขาหมุนหรือว่าอะไรเพราะว่าเขาหันหน้าสวนกับรถที่วิ่งออกครับผม
0: แปลว่าถนนก่อนหน้านี้น่าจะโล่งมากก็น่าจะใช้ความเร็วกันมาได้แน่ๆ
3: ไม่แน่ใจเลยเหมือนกันครับผมครับ
0: ไม่แต่ถ้าฟังที่ทางคุณธีรพัฒน์บอกมานี่แปลว่าไอ้ตรงจุดที่เขากางขาแขนเนี่ยมันน่าจะมีผลกับในช่องด่วนด้วยไหม
3: ช่องด่วนจริงๆไม่ได้มีผลมากนะครับผมเพราะว่ามันจริงๆช่องด่วนนะผมว่าโฟร์มากกว่าช่องคู่ขนานอีกคือมันเป็นกระจกอยู่ช่องคู่ขนานอย่างเดียวเลยนะครับ
0: ตอนนี้ดูในช่องทางด่วนก็เริ่มจะติดแปลว่าชะลออ
3: าจจะชะลอดูหรือเปล่าผมไม่แน่ใจใช่ใช่ใช่เพราะว่าตอนที่ผมมาช่องด่วนไม่มีปัญหานะครับผม
0: เพราะฉะนั้นอย่าชะลอเนี่ยตอนนี้น่าจะเป็นเพราะชะลอหน้าเลยมันก็เลยทำให้ในช่องทางด่วนเนี่ยติดไปด้วยแต่ว่าในส่วนคู่ขนานน่ะแน่นมากกว่าแต่ว่าช่องทางด่วนแบบว่าถ้าไม่ชะลอจะไปได้เร็วกว่านี้
3: ใช่ใช่เพราะว่าพอรถที่วิ่งขวามาตอนแรกเขาไม่เห็นเนี่ยพอเขาจะต้องค่อยๆเบียดเข้าสายเนี่ยรถที่อยู่ทางด้านซ้ายเขาก็ไม่ค่อยยอมกันก็มันก็เลยจะติดกันไปเรื่อยๆเป็นลูกโซ่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับ โอเคค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆตามหลังมาอย่างน้อยจะได้ทราบแล้วสาเหตุใครเบียดเข้าช่องทางด่วนได้ทันเบี่ยงเลยนะคะแต่ถ้าว่าใครที่พยายามจะต้องแบบจะต้องเข้าไปตามในซอยหรือว่าฝั่งผู้ขนาน
3: มันพอไหลได้อะครับผมแต่ว่าช้านิดนึง
0: ค่ะโอเค
3: ครับ
0: ขอบค
3: ุ
0: ณมากๆเลยนะคะข
3: อบค
0: ุณค
3: ่
0: ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆช่วยคลายความสงสัยให้แล้วเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุนะคะสอดเส้นพหลโยธินในฝั่งขาออกส่วนในช่วงนี้เราไปที่สายคุณพันก่อนคุณพันพระราม4ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีครับคุณยานุชครับผมพระราม4ขาเข้าครับจากบ่อนไก่มุ่งหน้าของเตยหน้าบ้านโจสร้อยครับผม
0: เดี๋ยวบ่อนไก่เข้ามา
4: บ่อนไก่ไม่มีปัญหาครับคุณยานุชเลี้ยวขวาขึ้นทางด่วนก็เลี้ยวซ้ายขึ้นทางด่วนได้ดีครับข้ามทางรถไฟมาก็จ๊ะเอเลยครับผม
0: อันนี้ดิฉันเรียกฝั่งขาออกทางนั้นนะเน
4: ี่ยใช่ครับขาออก
0: นะค่ะ
4: แล้วก็ผมพอดีผมมาถึงสามแยกผมเลี้ยวมาจอดของลูกค้าตรงป้ายรถประจำทางก่อนถึงโรงเรียนครับผ
0: ม
4: ตรงไปมันก็ชิดขวาไปได้ครับแต่ว่ามันจะติดม็อบอยู่ตรงตลาดคลองเตยครับผม
0: ค่ะ
4: ตอนนี้รถพระราม3ที่จะมุ่งหน้าไปกรมศูนย์ลากากรเนี่ยติดยาวเลยครับผม
0: ค่ะ
4: มันเบี่ยงตรงง่ายแยกนั้นละนองครับเบี่ยงขวาไปผ่านหน้าสนามฟุตบอลท่าเรือแล้วก็มุ่งหน้าไปแยกกรมศูนย์ลากากรนะครับผม
0: ค่ะ
4: ติดครับผม
0: แต่ฝั่งของคุณยังไม่ติดใช่ไหมฝั่งของคุณไปได้แต่ว่าในฝั่ง
4: ขาไม่มีปัญหาครับติดไม่ติดครับใจการได้ดีครับผม
0: ค่ะ
4: แต่ว่าพระราม4ขาเข้าต้องหลุดจากแยกคลองเตยนะครับถึงจะใจการได้ดีครับผม
0: ค
4: ่
0: ะ
4: หลุดจากบ้านจอสร้อยแล้วก็ไปติดไฟแดงทางรถไฟครับผม
0: ค่ะ
4: เข้าก็ใจการได้ดีครับไปติดแยกวิทยุอีกทีนะครับผม
0: อันนี้เรียกว่าติดตามจังหวะสัญญาณไฟแล้ว
4: ถูกต้องครับตอนนี้ผมเลี้ยวมาใช้ถนนเชียบเรือง
0: ค่ะ
4: ครับจะมุ่งหน้าออกพระราม4อีกทีนึงครับผม
0: โอเคเชื่อเพื่อนใช้ได
4: ้เขาเรียกสะพานดำมาตรงนี้ครับ
0: ค่ะ
4: ใต้ทางด่วนนะครับผมใช้การได้ดีนะครับคุณบุญยนต์ครับผมเดี๋ยวก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่มีหน้าม็อบมาเยอะไม่ร้อน
0: ยังไงขอบคุณมากค่ะ
4: ค่
0: ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากคุณแจ็คบางบัวทองอยู่บนทางด่วนอยู่ตรงช่วง S1 ใช่ไหมสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะดีเจบุญยนต
0: ์ค่ะติดอยู่ไหมไม่ติดสิทางด้านนั้น
5: เมื่อกี้พอฟังจะสะร้อยก็เลยตัดสินใจออกมาจากบางนานะครับไปใช้ทางไอจุดกลับรถตรงหน้าเมกะบางนาแทนเพื่อจะวิ่งบูรพาวิถีฮะ
0: ค่ะ
5: แล้วก็จะยอมเสียตังค์หน่อยแล้วก็มาใช้ตรงทางด่วนฉลองรัฐเพื่อมาลงตรง RTA อ่ะครับ
0: ค่ะ
5: แล้วก็จะตัดเข้าจตุรทิศแทนตอนนี้จะมุ่งหน้าไปทางบรรทัดทองฮะ
0: โอ้โหนี่อ้อมเลยนะจ่ายเงินหลายต่อเลยใช่ไหมคุณแจ็คประมวลทองแต่โล่งกว่าใช่ไหม
5: แต่โล่งกว่าเยอะเลยคุณประจนุ
0: ช
5: ตอนน
0: ี้
5: อยู่ตรงโรงพยาบาลพญาไทตรงถนนนี่แล้วฮะที
0: ่
5: จะมุ่งหน้าเข้าศรีอยุธยาแล้วครับ
0: อ๋ออ่ะถือว่าเราซื้อเวลาคือดีกว่าเยอะเลยนะคะ
5: ใช่ปรับเป็นข้อมูลนะเผื่อใครแบบพอมีกำลังที่จะจ่ายก็ลอง
0: มาทางนี้ดีกว่าใช่ใช่โอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณแจ็
5: ค
0: ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากอ่ะนี่เป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะคะที่จะน่าจะดีกว่าละดีกว่าจะมาใช้แล้วมาลงตรงทางด้านของทางด่วนท่าเรือนะคะยังยากอยู่นะยังติดอยู่ส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
6: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
7: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
8: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
9: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
8: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
10: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิรันดร์
11: าทีแต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
12: อ่ะดูนี
11: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
12: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
11: โหเร็วจัง
12: บอกแล้วไงไวไหม
13: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
14: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
13: เขาจะกินปิ้งย่าง
14: แต่เขาจะกินชาบู
13: ปิ้งย่าง
14: ชาบู
13: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
14: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
15: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6 หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
16: ระวังนะลูก
17: ค่อยๆวิ่งนะลูก
16: อย่าปีนสูงนะ
17: เดี๋ยวล้มนะลูก
18: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
19: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
20: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
21: เก่งที่ขับรถดึก
20: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำเก่งจนเหนื่อยค่า forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า forecast พร้อมใช้โทร027407400
22: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
23: เอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
22: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
23: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
22: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
24: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
0: ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวฝากถึงคนที่อยู่ริมคลองแสนแสบกันก่อนนะคะในส่วนของทางกทมนี่ก็มีการแจ้งเตือนประชาชนนะคะที่อยู่บริเวณริมคลองแสนแสบให้เฝ้าระวังระดับน้ำซึ่งเพิ่มสูงขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงเวลา 11:00 น.วันนี้เป็นต้นมาแล้วนะคะก็ให้ติดตามนะคะในส่วนของเขตหนองจอกคลองสามวาแล้วก็เขตมีนบุรีให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าเขามีการประสานงานระหว่างกทมกับทางกรมชลประทานมีความจำเป็นนะคะต้องเปิดประตูระบายน้ำปลายคลอง13สายล่าง30เซนติเมตรค่ะนะคะต้องมีการเปิดประตูคือยกประตูขึ้นอีก30เซนติเมตรเมื่อตอนช่วง10นาฬิกาเพื่อเป็นการระบายน้ำจากคลอง13เขตหนองจอกแล้วเพิ่นลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีลงสู่คลองแสนแสบเพราะฉะนั้นจะมีผลทำให้ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเวลาหลังจากที่มีการเปิดประตูระบายน้ำเนี่ยนะคะก็จะทำให้พื้นที่ต้องเฝ้าระวังค่ะแหวงหนองจอกแหวงโคกแฝดแหวงคูฝั่งเหนือเขตหนองจอกค่ะ แหวงทรายกองดินใต้เขตคลองสามวาแล้วก็แหวงแสนแสบเขตมีนบุรีนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะติดตามข่าวสารแล้วก็ประกาศแจ้งเตือนจากกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตอย่างต่อเนื่องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในคลองโดยเฉพาะบ้านเรือนซึ่งอยู่ติดคลองแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำถ้าหากว่าพบสถานการณ์ผิดปกติหรือว่าได้รับผลกระทบจากระดับน้ำก็สามารถที่จะแจ้งไปที่ทางสำนักงานเขตในพื้นที่เพื่อประสานการช่วยเหลือนะคะแล้วก็ทางสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครก็จะมีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็จะประสานงานกับทางกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนนะคะอันนี้ฝากเลยส่วนในช่วงนี้ไปที่คุณใจกานากันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณปณิยนุชและพี่น้องที่รับฟังจอต่อร้อยครับผม
0: อยู่พระรามสี่เหมือนกันเหรอคะคุณใจกานา
1: ครับก็เปิดฟังจอต่อร้อยตลอดนะเพราะว่าจะมาส่งผู้มีพระกรุณาที่รบจุฬา
0: ค่ะ
1: ก็ได้ยินว่ามีการปิดถนนด้วยอะไรด้วยปกติกับผมมาแถวนั้นก็ติดอยู่แล้วก็เลยแนะนำให้ผู้มีประกาศคุณขึ้นทางด่วนตรงอาจจะลงแล้วก็มาลงที่พระรามสี่มันก็จะเลยตลาดคลองเตยเลยสี่แยกไอ้ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ก็ถือว่าใช้การได้ดีใช้เวลาแป๊บเดียวนะคุณปุญญรัตน์ครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: ครับก็อยากฝากพี่น้องที่กำลังรับฟังจอตร้อยจะมาจุดทางข่าวจะมาสีลมหรือว่าจะมาแถวด้านตำบลสยามพารากอนปาบุญคลองก็มาเส้นที่ผมได้แจ้งให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ก็จะสะดวกกว่าครับผม
0: นะโอเคได้เลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้คุณใจกานาอยู่ตรงไหนแล้วคะ
1: อยู่สี่แยกสระแดงนะครับกำลังจะเลี้ยวขวาไปโรงพยาบาลครับผม
0: อ๋อโอเคขอบคุณมากมากเลยคุณใจกานา
1: ครับตลอดทางมายังไม่เจอรถเสียบัติเหตุไม่มีก็มีความปรารถนาดีจากใจกันตนาครับ
0: ค่ะขอบคุณมากมากขอบคุณที่ช่วยอัปเดตแล้วก็เพิ่มเติมแล้วก็ทางเลือกให้กับคนที่ใช้เส้นทางแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้มาชวนทำประกันภัยรถยนต์กันก่อนนะคะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งทางวิริยะประกันภัยร่วมกับทางจสร.นะคะจะทำโครงการนี้คือสืบเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็ทำอย่างไรให้คนที่ใช้รถยนต์นะคะมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยกันทำให้ถนนเรามีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นการเคารพกฎวินัยจราจรเป็นการสร้างค่านิยมที่ดีในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนก็เลยเป็นที่มาของโครงการประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุเพราะว่าคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้นะคะนอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็ยังมีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับค่ะจากการทำประกันภัยรถยนต์คือไม่ว่าจะเป็นประเภท1หรือว่าประเภท3นะคะก็มีโอกาสในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยนะคะนี่คือประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3แต่จริงข้อแตกต่างกันอยู่คือถ้าหากว่าเป็นประกันภัยประเภท1ผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการเนี่ยมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน20วันซึ่งในประเด็นนี้ในส่วนของประกันภัยประเภท3เนี่ยจะไม่มีให้นะคะแล้วก็ในส่วนของคนที่จะทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการค่ะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนะคะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกค่ะผ่อนได้ด้วย 0% 6เดือนนะคะสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการก็สอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้เลยนะคะที่021500888021500888ค่ะบริษัทดุริยางค์ประกันภัยจำกัดมหาชนซึ่งถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1ได้แล้วเนี่ยนะคะเรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งประกันภัยประเภท3ก็ทำได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่านอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสในการรับเงินกองทุน คืนนะคะกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดแล้วก็สินใหม่ทั้งกลุ่มก็คือไม่เกิน 70% นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีโอกาสในการที่จะได้รับอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษด้วยผ่อนได้นะคะ 0% 3เดือนค่ะสอบถามได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน0215008802150088ค่ะนะคะก็สามารถที่จะมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้กันได้นะคะสอบถามกันได้เลยที่วิริยะประกันภัยค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมอัปเดตกันในเรื่องของอุบัติเหตุเดี๋ยวเราไปที่รถยก665ค่ะรถยกทางหลวงวังน้อยนะคะกรณีของอุบัติเหตุเส้นพหลโยธินสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะตรงนี้ที่เป็นอุบัติเหตุยังไงคะ
2: เหมือนกับเป็นการเหมือนเบรกไม่อยู่ครับชนกันทั้งหมดวัน7คันครับ
0: 7คันเลยเหรอคะแล้วมีใครเป็นอะไรบ้างมั้ยคะ
2: บาดเจ็บเล็กน้อยครับมีถลอกตามร่างกายเล็กน้อยครับไม่ไปโรงพยาบาล
0: ไม่ไปโรงพยาบาลคือแต่ละคันนี้คือเป็นการชนต่อกันหรือยังไงคะ
2: ประมาณชนประกอบกันครับเบรกไม่อยู่ครับ
0: เบรกไม่อยู่โอ้เห็นบางคันนี่ตกลงไปข้างทางบางคันนี่คือเกยโหนี่มันแปลว่ามาด้วยความแรงมากเลยใช่ไหมรถยก665
2: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้มีการดำเนินการยังไงอะคะตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
2: ตอนนี้ก็รอ3/1รอร้อยเวรอยู่ครับร้อยเวรน่าจะใกล้จิตแล้วครับ
0: คือเท่ากับว่ายังอยู่ในสภาพเดิมทุกคันเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: ยังอยู่ในสภาพเดิมเหรอคะยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายเหรอคะ
2: ยังคร
0: ับ
2: ผมอ๋อ
0: แปลว่า
2: บางคันก็อาจยังไม่มีประกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
0: อืมนี่เดี๋ยวมาบาดเจ็บเล็กน้อยนะไอ้อย่างกรณีของรถกระบะที่มันมีรถอีกคันนึงเกยอยู่ด้านบนคนที่อยู่ในรถเป็นยังไง
2: รถไม่ได้รับบาดเจ็บครับ
0: ไม่ได้รับบาดเจ็บ
2: ใช่ครับเป็นรถอะไรครับ
0: โอ้แล้วอย่างไอ้ส่วนของรถที่ตกลงไปข้างทางแล้วพลิกคว่ำล้อชี้ฟ้าล่ะคะ
2: ครับอันนั้นบาดเจ็บที่ขาเล็กน้อยครับเดินได้ครับ
0: ค่ะอือหือเราดูชนแล้วสภาพรถนี่มันหนักมากเลยแต่ยังดีนะที่บอกว่าบาดเจ็บก็เป็นแค่บาดเจ็บเล็กน้อย
2: ครับ
0: ตรงนี้เขาเรียกว่าจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี้จะอยู่ตรงช่วงไหนของพหลโยธินคะประมาณ
2: กิโลเมตรที่74ครับขามุ่งหน้าไปสระบุรีขาออกครับ
0: ขาออกนะคะค่ะก็จะอยู่ในช่องตรงนั้นมีด่วนกับคู่ขนานไหมคะ
2: เป็นตอนนี้เขากำลังก่อสร้างเปลือกไม้อยู่ครับมันสามารถใช้ได้แค่ช่องทางด่วนอย่างเดียวช่องทางคู่ขนานปิดอยู
0: ่โอ้แล้วท้ายแถวยาว
2: เดินรถได้อยู่ประมาณช่องทางขึ้นคร
0: ับ ท้ายแถวยาวแค่ไหนอะคะตอนนี้พอจะคาดการได้ไหมคะมันดูแน่จะหนักเหมือนกันนะไม่เป็นไรค่ะ
2: 8 โล 9 โลได้แล้วครับ
0: ขนาดนั้นเลยค่ะแต่ว่าอย่างกรณีของอุบัติเหตุเนี่ยคือต้องถึงกับไปโรงพยาบาลไหมบางคน
2: ไม่ต้องครับเพราะว่าเขาไม่เล็กน้อยคร
0: ับ เขาเป็นบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะรถเนี่ยคือ7คัน
2: ใช่คร
0: ับ แล้วก็พลิกคว่ำตกลงไปข้างทางอ่ะ1คัน
2: ใช่ครับ
0: นะคะแล้วก็ในส่วนของรถคันอื่นๆนี้ก็เรียกว่าขวางน่าจะเป็นช่องทางขวาช่องทางที่2จากขวาใช้ได้เลนไหนคะตอนนี้ที่ใช้ได้อยู
2: ่เลนซ้ายสุดคร
0: ับ เลนเดียว
2: ใช่คร
0: ับ เลนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าในส่วนของคนเจ็บก็ใช่ครับว่าไม่ถ้าจะไม่มีคนเจ็บก็ว่าได้เพราะไม่ได้ต้องนำส่งโรงพยาบาล
2: ใช่ครับ
0: ค่ะอย่างนี้น่าจะอีกนานเหมือนกันใช่ไหมรถยก665กว่าที่จะมีการดำเนินการได้อะค่ะ
2: อะไรนะครับพี
0: ่น่าจะอีกนานเหมือนกันใช่ไหม
2: ครับน่าอีกมันสักครึ่งชั่วโมงนึง
0: อ๋อโอเคค่ะ
2: เ
0: กี่ยวกับ
2: การจราจร
0: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆคือเห็นจากในรูปนะถ้าดูทาง YouTube เนี่ยจะเห็นสภาพของรถที่ชนกันหนักมากแต่บาดเจ็บมีแต่เป็นบาดเจ็บแค่เล็กน้อยไม่ต้องไปโรงพยาบาลคุณธวัชค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชได้อยู่ทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ไม่อยู่ละนะคะแต่ถ้าดูการจราจรทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์นี้ไม่น่าจะมีผลกระทบมาในเรื่องของการจราจรมีคุณธวัชบอกว่าช่วงก่อนถึงทางเชื่อมวายอุตสาหกรรมประมาณสัก100เมตรค่ะมีรถกระบะจอดเสียในช่องทางซ้ายแล้วพอเลยมาอีกประมาณ10เมตรก็เจอรถกระบะอีกคันนึงจอดอยู่ในช่องทางซ้ายเหมือนกันคือไม่แน่ใจว่าชนกันไหมหรือว่าบังเอิญทำไมรถจอดเสียพร้อมกันนะคะแต่ว่าเตือนเพื่อนร่วมทางให้ระมัดระวังกันค่ะก็ขอบคุณนะคะทุกๆข้อมูลช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะธีรพัฒน์แจงโพสต์เพจกรมโยธาธิการปมผลิตประหลัดปมอดีตปลัดมหาไทยวิจารณ์การทำงานยืนยันว่าไม่ได้ต้องการตอบโต้แต่ขอสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการและกทมแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูตรเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนริมคลองแสนแสบในเขตหนองจอกเขตคลองสามวาและเขตมีนบุรีให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการประสานงานระหว่างกทม.กับกรมชลประทานมีความจำเป็นจะต้องเปิดประตูระบายน้ำปลายคลอง13สายล่าง30เซนติเมตรเมื่อเวลา10นาฬิกาเพื่อระบายน้ำจากคลอง13เขตหนองจอกและอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีลงสู่คลองแสนแสบซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นใน1ชั่วโมงข้างหน้าโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังคือแขวงหนองจอกแขวงโคกแฝดแขวงคูฝั่งเหนือเขตหนองจอกและแขวงทรายกองดินใต้เขตคลองสามวารวมทั้งแขวงแสนแสบเขตมีนบุรีทั้งนี้สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์และระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกับประสานงานกับกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำเพื่อเฝ้าระวังและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนธีรพัฒน์แจงโพสต์เพจกรมโยธาธิการปมอดีตปลัดมหาดไทยวิจารณ์การทำงานยืนยันว่าไม่ต้องการตอบโต้แต่ขอสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการย้ำว่าภายในกระทรวงไม่มีความขัดแย้งคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่เพจกรมโยธาธิการและผังเมืองโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยไม่เห็นด้วยกับคำวิพากษ์วิจารณ์ของนายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่าหลังเห็นการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ข้าราชการอีกจำนวนมากยังต้องการกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจจำนวนมากและทำงานใกล้ชิดกับประชาชนโดยนายธีรพัฒน์ยืนยันว่าไม่ได้มีการสั่งการให้โพสต์ข้อความเพียงต้องการสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการแม้รูปแบบการทำงานในแต่ละยุคสมัยอาจแตกต่างกันโดยมองว่าคำแนะนำจากอดีตข้าราชการเป็นเรื่องปกติแต่ไม่อยากให้กระทบต่อกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์การใช้เพจทางการของกรมมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กนั้นนายธีรพัฒน์ระบุว่าไม่ต้องการให้เป็นเรื่องของการตอบโต้แต่คงจะมีเพียงเท่านี้เพราะอยากให้ทุกฝ่ายร่วมกันทำงานอย่างสร้างสรรค์ไม่ตำหนิกันและมุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมยืนยันว่าภายในกระทรวงมหาดไทยไม่มีความขัดแย้งเนื่องจากทุกกรมมีภารกิจเชื่อมโยงกันทั้งงานด้านภัยพิบัติโครงสร้างพื้นฐานการปกครองและพัฒนาชุมชนรวมถึงการดูแลประชาชนจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนที่พิพลชัยพฤกษ์เป็นอย่างครับ
5: กทม.ชวนใช้บริการยังซ่อมได้ซ่อมฟรีสิ่งของเสียหายหลังน้ำท่วม 18-30 ตุลาคมนี้คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
7: กรุงเทพมหานครโดยสำนักพัฒนาสังคมชวนประชาชนนำสิ่งของชำรุดเสียหายจากน้ำท่วมเข้ารับบริการซ่อมแซมฟรีภายใต้โครงการยังซ่อมได้ระหว่างวันที่18-30ตุลาคม2569เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร10แห่งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนและฟื้นฟูสิ่งของให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งโดยสำหรับสิ่งของที่เปิดรับซ่อมครอบคลุมทั้งเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์รถจักรยานยนต์และเฟอร์นิเจอร์โดยมีนักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายภายใต้โครงการดูแลของผู้เชี่ยวชาญแต่ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าอาลัยและวัสดุที่จำเป็นโดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบก่อนดำเนินการพร้อมกำหนดเงื่อนไขการรับบริการ1คนต่อ1ชิ้นต่อ1วันและต่อ1หมวดงานซ่อมทางนี้ประชาชนที่สนใจสามารถตรวจสอบประเภทงานซ่อมที่สถานที่บริการและลงทะเบียนได้ที่โพสต์ประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมกันฟื้นฟูข้าวของเครื่องใช้ลดภาระค่าใช้จ่ายหลังสถานการณ์น้ำท่วมวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
8: ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้นหมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชครบ50ปี
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุขคนที่ไม่เคยเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำย่อมไม่เข้าใจความรู้สึกของการไม่มีน้ำกินน้ำใช้ไม่เข้าใจความท้อแท้และสิ้นหวังของเกษตรกรที่ต้องเฝ้ามองพืชผลทางการเกษตรยืนต้นตายเพราะขาดน้ำแต่สำหรับราษฎรบ้านแม่ปูคาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่พวกเขาเคยผ่านช่วงเวลายากลำบากนั้นมาก่อนกระทั่งในปีพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำนับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10พระราชทานไว้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่โครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อสร้างเสร็จและเปิดใช้งานทำให้มีส่วนช่วยสนับสนุนน้ำส่งต่อไปยังพื้นที่เพาะปลูกบ้านปูคาเหนือราว725ไร่ประชากรกว่า300ครัวเรือนมีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคขณะที่การระบายน้ำในลำน้ำแม่ปูคามีประสิทธิภาพสูงขึ้นปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนจึงลดลงส่งผลให้พื้นที่กว่า 2,000 ไร่ได้รับประโยชน์จากโครงการปัจจุบันราษฎรบ้านแม่ปูคาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำที่มีความเข้มแข็งสามารถบริหารการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบริเวณโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาเพื่อขยายผลโครงการโดยมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงด้านน้ำการเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งหมดนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความร่วมมือของคนในพื้นที่ซึ่งทำให้ชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งและมั่นคงนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนในระยะยาว
10: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500
9: ระยะยาว
10: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนโน้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่นั่นละแข่ง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆอ่ะถ้าฉันมีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที ่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณสัญญมนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณรอดใช่ไหมวันนี้
2: รอดจากรถติดใช่ไหมคะ
1: ใช่รอดใต้ดินมาร
2: อดเพราะว่าถูกเพราะว่ารอดใต้ดินมา
1: อ่ะเดี๋ยวฉันก็จะรอดใต้ดินกลับเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: ก็วันนี
2: ้
1: ตั้งแต่ตอนช่วงเช้ามาแล้วตั้งแต่คือเขามีการปิดการจราจรตรงช่วงถ้าเป็นฝั่งที่เรามาจากทางอโศกอ่ะตรงแยกอโศกสุขุมวิทนะคะจากอโศกจะตรงเข้ามารัชดาไม่ได้นะจะผ่านตรงหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจไม่ได้เพราะมีการปิดการจราจรแล้วก็ฝั่งของเส้นพระรามเราก็จะไม่สามารถที่จะเลี้ยวเข้าไปทางด้านของศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะก็จะมีการวางบาริเออร์มีทาง

0: เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายควบคุมฝูงชนเนื่องจากวันนี้เขามีการชุมนุมประท้วงนะคะซึ่งในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยคือตอนแรกเขาก็จะรวมตัวกันอยู่ตรงแถวทางด้านของถนนสุทธรโกษาถนนเกษมราษฎร์แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เดินนะคะเดินมาใช้ฝั่งของเส้นถนนสุทธรโกษาเข้ามาทางด้านของรัชดาทางด้านข้างของตลาดคลองเตยนะคะแล้วเขาก็มาเนี่ยมาชุมนุมมาเรียกร้องนะคะในส่วนของข้อเรียกร้องของกลุ่มของเขานี่แหละนะคะก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรหนักมากเพราะว่าในช่วงที่เขาเดินมาบอกว่ามีคนที่เขาเดินมาประมาณ600คนนะคะแล้วประกอบกับมันก็มีการปิดการจราจรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโหเมื่อตอนช่วงที่ผ่านมานี่มันบล็อกกันไปหมดเลยอะสำหรับเส้นทางด้านของพระราม4แล้วก็รวมไปถึงทางเส้นพระราม3ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของ5แยกนารนองเพราะว่าไอ้ตรงช่วงของสะพานข้ามแยกตรง5แยกคลองเตยที่จะไปลงตรงหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจตรงนั้นเขาก็ปิดไม่ให้ขึ้นนะคะก็ทุกคนก็ต้องถูกบังคับให้ใช้ตรงพื้นราบนะมันก็เลยมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรและบนทางด่วนเองบนทางด่วนที่จะทางลงท่าเรือลงไม่ได้เหมือนกันนะคะพอลงมาถึงปุ๊บก็จะมาเจอกับในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เขาเดินมาจากทางด้านนั้นนะคะแล้วก็จะเจอในเรื่องของรถซึ่งมันแบบติดพันหนักมากเมื่อตอนช่วงเช้าบอกหลายคนเนี่ยใช้เวลาในการเดินทางกันเป็น
1: หลายชั่วโมงอ่ะ
0: ใช่ 2-3 ชั่วโมงเลยนะแล้วบางคนเนี่ยฉันเชื่อว่าอาจจะแบบถอยเลยอ่ะไม่มาทำงานละ
1: อันนี้ไม่อยากมาอยู่แล้วหรือเปล่า
0: พี่มีคุณผู้ฟังว่าตอนช่วงเช้าคือเราให้ฟังบอกว่าคือตอนแรกทางออฟฟิศจะค่อยเลือกระหว่าง work from home กับมาทำงานนะคะแล้วเนี่ยคนนี้จะอยู่ทางด้านของรัชดาพิเศษตรงนี้ต้นตรงช่วงอโศกสุขุมวิทบอกว่าตอนแรกก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรไงก็เลยเลือกที่จะมาเข้าออฟฟิศเพราะมันมีงานค้างอยู่เล็กน้อยโอ้ปรากฏมาเจอเขาปิดไม่ให้เข้าแต่ว่ามีบัตรพนักงานมีอะไรเขาก็ให้เข้าได้เพราะว่าอย่างคนที่ทำงานหรือว่าคนที่อยู่อพาร์ตเมนต์คนที่อยู่คอนโดแถวทางด้านนี้นะคะก็สามารถแต่ต้องคุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่นะแต่ว่าฝั่งที่มีปัญหาหนักๆมากๆก็คือนี่เลยฝั่งของเส้นทางทางด้านของพระราม4นะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าดูนะการจราจรนะดีขึ้นนะคะดีขึ้นกว่าเดิมมากๆแต่ว่ายังไงก็ตามก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางเลยจะดีกว่าดูแนวโน้มเหมือนกับว่าฝนจะมาเหมือนกันนะเนี่ยคุณฝนมาแล้วไงฝนต้องตามมา
1: อันนี้เขากลุ่มผู้ชุมนุมอันนี้ก็คือตอนนี้ยังมีอยู
0: ่ยังอยู่ยังอยู่
1: ใช่ไหมคะ
0: เขาบอกว่าเขาจะอยู่ถึงวันพรุ่งนี
1: ้
0: ถึงวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าในเรื่องของการประชุม IMF แล้วก็ World Bank เนี่ยในวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นการประชุมใหญ่นะคะว่าเป็นการประชุมในระดับของในส่วนของผู้นำนะคะในวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้วันศุกร์ใช่ไหมก็จะเป็นในเรื่องของการประชุมแบบเต็มคณะแล้วก็ถ้อยแถลงของผู้นำนะคะแล้วก็ในส่วนของวันนี้มันจะเป็นการประชุมในส่วนของทางด้านของการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลกนะคะแต่วันพรุ่งนี้เป็นการประชุมใหญ่เต็มคณะ
1: เลย
0: ใช่แล้วก็ในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็จะอยู่ถึงวันพรุ่งนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของมาตรการของการที่จะต้องดูแลความปลอดภัยนะคะก็จะต้องมีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ
1: ้
0: นแต่วันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดพิเศษก็เชื่อว่าคนก็คงจะรับทราบข้อมูลจากในวันนี้กันแล้วคงต้องให้หลีกเลี่ยงนะย้ำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะทางด้านของเส้นพระราม4นะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ที่ข้างเคียงอ่ะโดยรอบนะแต่ถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้ดีขึ้นยังเห็นได้ชัดนะคะเพราะว่าคนจะเลี่ยงละแต่มันก็ยังดูติดอยู่เหมือนกันนะเส้นพระราม4นะฝั่งของสุนทรโกษาอาจณรงค์โอ้ยังยาวแล้วก็คนที่อยู่บนทางด่วนตอนนี้ลงได้แล้วล่ะท้ายมันดูสั้นลงนะคะบนทางด่วนที่ลงมาทางด้านของท่าเรือแต่ว่าเลี่ยงดีกว่านะคะแนะนำเลยว่าให้เลี่ยงสำหรับในส่วนของคนที่ใช้เป็นทางผ่านอ่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยคือทำงานแต่ว่าที่ทำงานอาจจะอยู่ฝั่งแถวทางด้านของสุขุมวิทแต่ว่าตัวเองอาจจะมาทางด้านของบางนาทางฝั่งทางด้านนู้นแล้วก็จะใช้เส้นพระราม4แล้วว่าทางด้านของหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติเป็นทางในการใช้เส้นทางให้เลี่ยงเลยนะให้หลีกเลี่ยงเส้นทางเหล่านี้นะคะไปใช้โซนสุขุมวิทไปก็ขึ้นทางด่วนไปลงแถวเพชรบุรีเพลินจิตทางด้านนู้นน่าจะสะดวกมากกว่านะคะอันนี้เป็นเรื่องที่คงจะต้องติดตามกันต่อแล้วก็ในส่วนของกทม นะคะกทมเนี่ยฝากเรื่องของการเตือนเรื่องของระดับน้ำอันนี้ในคลองแสนแสบระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าเมื่อตอนช่วง10นาฬิกาเนี่ยเขามีการเป็นการเปิดประตูระบายน้ำตรงปลายคลอง13สายล่างเนี่ยคือมีการเปิดยกขึ้นมาอีก30เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้มีผลกระทบกับระดับน้ำเนี่ยนะคะในคลองแสนแสบเนี่ยสูงขึ้นแล้วพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือแถวทางด้านของแหวงหนองจอกแฝงโคฟาดนะคะแฝงคูฝั่งเหนืออันนี้คือเขตหนองจอกแล้วก็แฝงทรายกองดินใต้เขตคลองสามวาแฝงสารสาบเขตมีนบุรีนะคะระดับน้ำนี่จะสูงขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้ก็น่าจะเริ่มที่จะสูงขึ้นแล้วล่ะนะคะเพราะว่าคือต้องมีการเปิดถ้าไม่เปิดอีกฝั่งนึงเขาก็หนัก
1: หนักเหมือนกัน
0: ใช่หนักเหมือนกันนะคะแล้วก็พูดถึงโซนแถวทางด้านของปทุมโอเห็นปลา
1: ปลาตาย
0: ปลาตายปลาตายเกิดเลยลอยเลยลอยเป็นแพเลยเพราะว่าทางด้านนั้นเขาก็มีการระบายน้ำอะไรที่มันมีน้ำเสียน้ำเสียมันก็เข้ามาในส่วนของทางน้ำที่มันเป็นน้ำทางน้ำไหลผ่านที่จะลงแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำเสียมันเยอะมากมันก็เลยทำให้ปลามันอาจจะปรับสภาพไม่ทันแต่ว่าในเบื้องต้นเขายังหาในเรื่องของสาเหตุข้อเท็จจริงกันอยู่นะคะสำหรับกรณีนี้ค่ะมีเรื่องอะไรอีกล่ะมีอุบัติเหตุอยู่จุดนึงเมื่อตอนช่วงประมาณสักตีหนึ่งที่รับแจ้งเป็นอุบัติเหตุอยู่บนทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์คืออันนี้เห็นแล้วแบบสะเทือนใจมากค่ะนะคะเป็นอุบัติเหตุคือตอนแรกเนี่ยมันจะมีรถจอดอยู่เป็นรถที่จอดเสียคือรถบรรทุกแล้วพอหลังจากนั้นน่ะก็จะมีรถกระบะซึ่งรถกระบะคันนี้มาจอดต่อท้ายด้านหลังของรถบรรทุกพ่วงที่จอดเสียนะคะเพราะว่าคือเนื่องจากว่าเขามาซ่อมรถแต่เขามีลูกมีภรรยามาด้วยนะเพราะฉะนั้นบอกว่าก็คือมีลูกกับภรรยาเนี่ยก็คือนอนอยู่ภายในรถกระบะแล้วพอคราวนี้มันมีรถกระบะรถบรรทุกพ่วงอีกคันนึงขับมาแล้วมาชนแบบอัดก๊อปปี้เลยอะในส่วนของตัวของรถกระบะนะคะที่อยู่ตรงกลางก็เลยทำให้คือเหมือนกับเป็นเศษเหล็กอะแล้วก็ทำให้ลูกชายเนี่ยของคนที่ขับรถกระบะใช่หกขวบเสียชีวิตส่วนภรรยาเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะคะคือก็บอกว่ารถกระบะที่ไม่ใช่รถบรรทุกพ่วงที่มาชนท้ายเนี่ยให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้รถของเขาเนี่ยยางระเบิดก็เลยใช้สลิงยกล้อที่ยางระเบิดเนี่ยให้พ้นผืนแล้วก็พยายามที่จะประคองรถเพื่อขับลงจากทางด่วนแต่ระหว่างที่ขับต่อมาล้อเนี่ยที่ยางระเบิดเนี่ยเกิดไหลลงมาแตะพื้นก็เลยทำให้รถเนี่ยเสียหลักแล้วพุ่งไปชนรถที่จอดอยู
1: ่โอ
0: ้โหไม่สะเทือนใจมากคือพอเห็นรูปเห็นอะไรต่างๆแล้วคือมันเป็นอุบัติเหตุที่มันรุนแรงเราก็อยากจะฝากถึงนะคนที่ใช้เส้นทางตรวจสภาพของรถนะมันยิ่งมันทางด่วนเน
1: ี่ยกระบะ
0: จอดอยู่ท้ายรถบรรทุกพ่วง
1: ตรงกลางใช่
0: ตรงกลาง
1: คือแทบดูไม่ออกเลยเนาะ
0: ใช่ไหม
1: ก็เป็นแบบ
0: เหมือนกระดาษที่ถูกขย
1: ำ
0: ใช่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะสำหรับครอบครัวของผู้ซึ่งเสียชีวิตนะคะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุยิ่งตอนช่วงถนนมันโล่งๆด้วยอ่ะแล้วอย่างนึงคือไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่สภาพรถอ่ะสำคัญที่สุดนะช่วยดูเพราะมันหมายถึงเรื่องของความปลอดภัยของตัวคุณเองด้วยแล้วก็สำหรับเพื่อนร่วมทาง
1: ที่ใช้ทางด้วยกัน
0: ถูกต้องใช่ค่ะส่งต่อนะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคค่ะ
1: เดี๋ยวกลับมาพบกันนะคะ

0: 12:26 นะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะช่วงนี้นะคะก็ดำเนินรายการโดยดีเจฝนเองนะคะศักดิ์สยามนเทพกุญชรนะคะมาแทนเฉพาะกิจคุณเสมาลาไปก่อน1วันเนาะโอ้ยมีคนตามมาดูจริงด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าเสาร์ที่แล้วที่ผ่านมาฝนบอกไว้แล้วว่าเดี๋ยววันนี้มานะคะอยู่กันเรื่อยๆเลยนะคะ6ชั่วโมงจนถึง18:00 นค่ะช่วงนี้ใครที่มีเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่อยากจะมาเล่าให้เราฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางการจราจรนะคะหรือว่าไปเจอเหตุอะไรมาสามารถที่จะโทรมาได้เลยนะคะ1137หรือว่าดอกจัน1808ก็ได้ขอความช่วยเหลือสามารถกด SOSมาได้เลยนะคะใครที่มีแอปพลิเคชันอยู่ถ้าเกิดยังไม่มีก็ดาวน์โหลดได้เลยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีเคสที่ช่วยผู้ป่วยติดเตียงไปจากการกด SOS เนี่ยแหละนะคะมีประโยชน์มากๆนะคะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้นิดนึงนะคะเกิดขึ้นเนี่ยที่บริเวณซอยถนนรถรางสายเก่าตอนประมาณต้นชั่วโมงที่ผ่านมาตอน12:00 นนะคะคือเราได้รับแจ้งมาในเรื่องของกลุ่มควันนะคะกลุ่มควันลักษณะเป็นเหมือนกับโกดังซึ่งก็จะที่ตั้งเนี่ยอยู่ที่ในซอยมหาจักรถนนรถรางสายเก่าตำบลสำโรงนะคะอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งตอนนี้นะคะทางเจ้าที่งานป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายพร้อมกับรถน้ำดับเพลิงก็อยู่ในระหว่างการเข้าระงับเหตุกันอยู่อันนี้ก็คือเป็นคลิปวิดีโอนะคะที่จุดเกิดเหตุเลยคือลักษณะก็คือเป็นโกดังอย่างที่แจ้งไปเลยนะคะแล้วก็กลุ่มควันค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูว่าควบคุมเพลิงได้แล้วเสร็จเนี่ยเมื่อไหร่ยังไงแล้วก็ในเรื่องของความเสียหายกับการตรวจสอบสาเหตุของเพลิงไหม้ด้วยนะคะทักทายคุณซาซาด้วยนะคะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะคะคุณกันแล้วก็พี่ๆท่านอื่นๆด้วยวันนี้วันพฤหัสนะคะสวัสดีทุกๆคนเลยคอมเมนต์กันเข้ามาได้คุณวชิราวิทย์นะคะแล้วก็คุณอภิชาติคุณธนัทนะคะท่านอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะมีช่วงข่าวนะคะเป็นในเรื่องของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นั่นเองค่ะช่วงนี้ติดตามนะคะกับทางคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากุลค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีค่ะคุณวัฒนพรค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณศักดิ์สยามนคะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะจากข่าวในโลกโซเชียลนะคะที่มีการระบุว่าผู้จัดการ IMF ค่ะชี้ว่าเศรษฐกิจไทยมีความเปราะบางในขณะที่อาเซียนกำลังโตเนี่ยนะคะข้อมูลนี้เป็นเฟคนิวนะคะโดยมีการตรวจสอบจากทางกระทรวงการคลังค่ะคุณศักดิ์สยามนบอกว่าทางคุณคริสตาลีน่ากอเกียวากรรมการผู้จัดการ IMF ได้พูดนะคะเรื่องนี้เมื่อวันที่14 ตุลาคมนะคะบอกว่าเธอระบุว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเข้าสู่ภาวะอัตราดอกเบี้ยและต้นทุนการกู้ยืมอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟ้อการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากกระแส AI รวมถึงแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวโดยต้นทุนการกู้ยืมเงินของประเทศตลาดเกิดใหม่เริ่มปรับตัวสูงขึ้นไม่ได้เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของส่วนชดเชยความเสี่ยงแต่เป็นผลมาจากทิศทางอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกปรับสูงขึ้นและหากดูส่วนต่างผลตอบแทนของประเทศตลาดเกิดใหม่พบว่ายังค่อนข้างมีเสถียรภาพนอกจากนี้เธอมองว่าไทยยังมีโอกาสอีกมากในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในภูมิภาคโดยไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้าน AI ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่ดีอีกทั้งไทยยังเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากกระแสการลงทุนด้าน AI ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นมีตรงไหนบอกว่าเปราะบางคะนะคะอันนี้เป็นเฟคนิวส์ค่ะกระทรวงการคลังก็ได้ตรวจสอบแล้วนะคะพูดถึงเรื่องของการประชุม IMF ค่ะตอนนี้นะคะเรื่องของกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาชุมนุมกันอยู่ที่บริเวณแยกรัชดาพระราม4นะคะก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของการยื้อยุดเรื่องป้ายเล็กน้อยต้อง ต้องขอชี้แจงว่าเนื่องจากว่าตำรวจเนี่ยเขาไปแย่งป้ายผ้าที่กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยพยายามที่จะเอาไปขึงบนสะพานลอยตรงรัชดาพระราม4นะคะซึ่งเจ้าที่ก็ไม่อนุญาตนะคะทางเจ้าที่ก็ไม่อนุญาตก็เลยมีการยื้อยุดกันเล็กน้อยนะคะแย่งป้ายผ้ากันค่ะก็ประมาณ7นาทีกลุ่มผู้ชุมนุมก็พยายามที่จะแขวนป้ายผ้าให้ได้นะคะแต่ว่าพอเจ้าที่ตำรวจขัดขวางไม่อนุญาตให้แขวนก็หันไปแขวนอีกด้านหนึ่งนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานว่านะคะจากเหตุที่มีการยื้อยุดป้ายเนี่ยนะคะทำให้มีผู้ชุมนุมก็บางคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะนะคะแล้วก็ผู้ชุมนุมก็พยายามที่จะเรียกร้องให้กรรมการสิทธิมนุษยชนเข้ามาสังเกตการชุมนุมเพื่อป้องกันสิทธิและเสรีภาพของผู้ชุมนุมด้วยค่ะไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวข่าวจะออกไปว่ามีการปะทะกันอะไรไม่ใช่นะคะไม่ใช่แค่แย่งป้ายผ้ากันค่ะค่ะมาที่อีกเรื่องนึงนะคะอันนี้เป็นเรื่องของสงขลานะคะทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่15และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภาค9หรือว่าปปช.เนี่ยนะคะวันนี้ค่ะก็ได้ลงพื้นที่นะคะไปตรวจสอบโครงการซ่อมคลองร.1ที่จังหวัดสงขลานะคะงบประมาณการก่อสร้างคือ386ล้านบาทโดยตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณทรายที่ใช้งบประมาณ39ล้านบาทเพื่อที่จะมีการจัดซื้อทรายกว่า 50,000 คิวซึ่งในการดำเนินการจริงก็ทางเจ้าที่คิดว่าอาจจะใช้น้อยกว่านะคะในสัญญาค่ะซึ่งวันนี้เจ้าที่ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่15และปปช.ภาค9ก็ลงพื้นที่นะคะไปดูความเสียหายในเรื่องของการซ่อมคลองร.1อีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะเพราะว่าในการลงพื้นที่ตรวจสอบรอบแรกเนี่ยก็พบว่าการตอกแผ่นเหล็กหรือว่าชีทพายเพื่อใช้ในการเป็นแนวกั้นน้ำรั่วซึมนะคะที่ใช้งบประมาณ270ล้านบาทเนี่ยนะคะจากงบประมาณทั้งหมดของโครงการ386ล้านบาทเนี่ยไม่สามารถตอกชีทพายได้ลึก12เมตรตามที่สัญญาระบุไว้ก็ทำให้การลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะซึ่งเป็นครั้งที่2เนี่ยทางเจ้าที่ก็มุ่งเน้นไปเรื่องของการตรวจสอบปริมาณทรายที่นำมาใช้ในโครงการที่ระบุว่าซื้อมากว่า 50,000 คิวนะคะเพราะว่ามองว่าถ้าตอกแผ่นเหล็กหรือว่าชีทพายเนี่ยไม่ได้ลึกตามแบบที่ก่อสร้างปริมาณทรายก็น่าจะน้อยลงไปด้วยนะคะโดยงบประมาณเฉพาะส่วนทรายงานทรายเนี่ยมีสูงถึง39ล้านบาททางปปช.ยังเน้นย้ำให้ตรวจสอบที่มาของทรายเนื่องจากว่าจะต้องมาจากบ่อทรายที่ถูกกฎหมายด้วยนะคะซึ่งในเบื้องต้นทางชลประทานก็แจ้งว่าซื้อมาจากบ่อทรายในอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะส่วนการใช้ทรายก็เบิกจ่ายตามความเป็นจริงนะคะโดยหลังจากที่ลงพื้นที่ที่คลองร.1แล้วเนี่ยนะคะเจ้าที่ก็ยังได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำเหนือคลองตำบลทุ่งหม้ออำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาซึ่งใช้งบประมาณ77ล้านบาทด้วยนะคะก็ที่คือก่อนหน้านี้ทางสตง.ภูมิภาคที่15ก็ได้ทักท้วงเรื่องการตั้งราคากลางของปริมาณดินที่สูงผิดปกติโดยสำนักชลประทานชี้แจงว่าได้กลับไปตรวจสอบหลังจากการทักท้วงพบว่ามีการคำนวณราคากลางผิดพลาดจริงและได้ลดราคากลางลงแล้วประมาณ 16-17 ล้านบาทขณะที่ตัวแทนของบริษัทผู้รับเหมาคือบริษัทเพิ่มพูนวิศวกรรมจำกัดที่ได้ดำเนินการทั้ง2โครงการงบประมาณ463ล้านบาทระบุว่าจะเบิกจ่ายตามปริมาณงานจริงนะคะปีนี้จังหวัดสงขลานะคะได้รับการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมและฟื้นฟูระบบชลประทานคูคลองที่เสียหายจากอุทกภัยเมื่อปี68มากกว่า600ล้านบาทค่ะดำเนินงานใน23โครงการนะคะซึ่งสิ่งที่สตง.และปปช.ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดในทุกโครงการก็คือค่างานปริมาณดินที่มีงบประมาณรวมกว่า100ล้านบาทค่ะนะคะอีกเรื่องนึงวันนี้วันที่15ใช่ไหมคะคุณศัชยมน
3: ค
2: ่ะเป็นวันแรกของการเปิดฤดูท่องเที่ยวเกาะซิมิลันค่ะนี่คุณดูคนสินะคะบรรยากาศการเปิดฤดูการท่องเที่ยวของหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาวันแรกนี่คึกคักมากนะคะทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติทยอยเดินทางมาลงเรืออย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะไปสัมผัสความงามของทะเลอันดามันนะคะหลังจากที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและก็อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์นะคะอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงานะคะก็เปิดตั้งแต่วันนี้15ตุลาคมไปจนถึง 15พฤษภาคม2570ค่ะบรรยากาศที่ท่าเรือทับละมุต้องไปลงเรือที่ท่ามเรือทับละมุนะคะอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาพบว่าผู้ประกอบการนำเรือมานะคะโอ้โหนักท่องเที่ยวเนี่ยเต็มเดินทางมาเช็คอินกับบริษัททัวร์นะคะรับอุปกรณ์สำหรับเดินทางแล้วก็ฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวมาตรการความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะทยอยลงเรือมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะซิมิลันนะ
0: คะ
2: โดยใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะทุกคนจะต้องนักท่องเที่ยวทุกคนนะคะจะต้องสวมเสื้อชูชีพตลอดการเดินทางค่ะเพื่อความปลอดภัยทางคุณเลิศศักดิ์บนกลิ่นนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวพังงาก็บอกว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวพังงามีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะทั้งด้านการเดินเรือบริการท่องเที่ยวแล้วก็ที่พักนะคะขณะที่อุทยานเองก็มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวที่เปิดใหม่ในวันนี้ด้วยนะคะส่วนผู้ประกอบการเรื่องของทัวร์คุณชนาทิพย์เข้มแข็งก็บอกว่าบริษัทมีความพร้อมทุกด้านในการให้บริการนักท่องเที่ยวนะคะในฤดูกาลท่องเที่ยวปีนี้โดยเฉพาะหมู่เกาะซิมิลันมีความโดดเด่นทั้งเรื่องของน้ำทะเลสีฟ้าใสหาดทรายขาวแล้วก็ทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงามก
0: ็
2: ขอเชิญชวนให้ไปเที่ยวกันวันนี้เปิดวันแรกนะคะ
0: สวยมากจริงๆที่นี่เคยไปไหมคะ
2: ไปหลายรอบมากเลยค่ะ
0: เป็นไงแดดร้อนด้วยจำ
2: ได้ไม่กลัวนะเพราะว่าพอเห็นทะเลโอ้โหใสปิ้งมันสวยจริงค่ะ
0: ใ
2: ครที่ยังไม่ได้ไปก็เชิญนะคะเชิญได้ตอนนี้ก็ฤดูกาลท่องเที่ยวแถบอันดามันเปิดแล้วค่ะเอามาดูเรื่องของทองคำบ้างนะคะคุณศัชยมนวันนี้ทองคำในประเทศเนี่ยเปิดตลาดครั้งแรกเนี่ยปรับลบไป200บาทค่ะหลังจากนั้นก็สลับบวกลบนะคะจนถึงครึ่งวันเช้าเวลานี้ปรับไปแล้วทั้งหมด9ครั้งนะคะโดยเป็นการปรับบวก5ครั้งแล้วก็ปรับลบไป4ครั้งทำให้เวลานี้นะคะทองคำในประเทศลบอยู่100บาทค่ะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละขออภัยแหมพูดผิดนี่ไม่ได้นะ ทองคำ 65,650 บาทขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 65,850 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 64,339.04 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 66,650 บาทนะคะซึ่งก็ราคาทองโกลด์สปอตหรือว่าทองคำโลกตอนนี้อยู่ที่ 4,147.50 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 33.50 บาทค่ะมาดูเรื่องของราคาน้ำมันตลาดโลกบ้างนะคะตอนนี้ล่าสุดคุณศัชยมนทางเวสเท็กซัสนะคะปรับราคาปรับลงไป95เซนต์ค่ะราคาขายตอนนี้อยู่ที่ 94.14 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ลงไปอีก1เหรียญ61เซนต์นะคะราคาขายตอนนี้อยู่ที่ 104.45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะมาดูเรื่องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครึ่งวันเช้านะคะครึ่งวันเช้าปิดที่ 1,566.89 จุดค่ะลดลง 8.99 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่35,325.82 ล้านบาทค่ะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะตำรวจของสหราชอาณาจักรเปิดเผยว่าศาลของเชฟฟิลด์คาวได้มีคำตัดสินจำคุก3ปี10เดือนในมาร์คบอร์ดเฮิร์ตอายุ28ปีนะคะเขาเป็นอดีตพ่อครัวของกองทัพค่ะในข้อหาครอบครองอาวุธเพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อการร้ายในบอร์ดเฮิร์ตถูกตำรวจต่อต้านการก่อการร้ายจับกุมตัวได้ที่บ้านพักของได้ที่บ้านพักในค่ายทหารนะคะรัฐนอร์ทยอร์กเชียร์เมื่อกันยายนปี2567เนื่องจากว่าเขาโพสต์ข้อความบนสื่อออนไลน์เป็นไปในลักษณะการเหยียดเชื้อชาตินะคะแล้วก็มีเจตนาที่จะขายอาวุธปืนที่ผลิตขึ้นเองให้กับกลุ่มขวาจัดนะคะจากการตรวจพ้นบ้านก็พบอาวุธปืนจำนวนมากนะคะพบอาวุธจำนวนมากไม่ใช่เฉพาะปืนค่ะคุณศัชยมนมีมีดหน้าไม้ดินปืนกระสุนปืนลมปืนใหญ่ที่มีการดัดแปลงขึ้นเองด้วยนะคะหลายอย่างเลยนอกจากนี้ก็ยังพบว่าเขาเป็นสมาชิกของกลุ่มแชทออนไลน์ร่วมกับชายอีก3คนนะคะเมื่อปีที่แล้วที่ถูกจำคุกในข้อหาวางแผนก่อการร้ายที่มัสยิดหรือศาสนสถานของชาวยิวเพื่อที่จะจุดชนวนสงครามเชื้อชาตินะคะสำนักอัยการสูงสุดแห่งสหราชอาณาจักรระบุว่าในบอร์ดเฮิร์ตมีความสนใจอย่างชัดเจนในเรื่องของการใช้ความรุนแรงและการพัฒนาอาวุธที่มีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้บริสุทธิ์ค่ะ นะคะอย่างไรก็ตามนะคะบอดเฮิร์ตเนี่ยเขาก็ยอมรับสารภาพในข้อหาครอบครองอาวุธปืนแล้วก็วัตถุระเบิดนะคะแต่ว่าปฏิเสธว่าไม่มีจุดประสงค์เพื่อก่อการร้ายนะคะแต่ว่าท่านผู้พิพากษาก็ตัดสินว่าความผิดของเขาก็คือเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายค่ะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: ขอบพระคุณทางคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากุลด้วยนะคะอัปเดตข่าวสารกันให้เดี๋ยวช่วงนี้นะคะ 12:43 เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ด4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิรันดร์

0: ที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอดขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้อะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: ต่อกันนะคะคุณซาซ่ามีถามด้วยว่าเดี๋ยววันนี้จะมีฝนตกไหมนะคะก็ไปเช็คมาให้แล้วนะคะเรื่องของสภาพอากาศวันนี้นะคะตอนช่วงเที่ยงครึ่งที่ผ่านมานี่ก็เริ่มแล้วนะคะเริ่มเลยวันนี้ค่อนข้างที่จะมาเร็วเหมือนกันที่พื้นที่ของกทม.มีปริมาณฝนเล็กน้อยนะคะในเขตตลิ่งชันทุ่งครุนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลุ่มฝนเนี้ยเขาจะเคลื่อนตัวไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่ะแล้วแนวโน้มก็ค่อนข้างที่จะคงที่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราอัปเดตกันให้เรื่อยๆเนาะในหลายๆชั่วโมงตอนนี้เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครอยู่ในพื้นที่ต่างๆแล้วเจอฝนก่อนเรดาร์นะคะก็ส่งกันเข้ามาได้ส่วนล่าสุดเนี่ยเราเช็คเมื่อตอน4นาทีที่แล้วนะคะจะมีเพิ่มขึ้นละที่ตลิ่งชันมีนบุรีบางแคนะคะเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ค่ะก็เพิ่มมาอีก2เขตนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการจราจรนิดหนึ่งปิดท้ายชั่วโมงนี้เนาะอย่างที่ทุกคนทราบกันนะคะว่าจะมีเรื่องของการประชุมนะคะ IMF เนี่ยแล้วก็วันนี้ก็คือจะมีกลุ่มมวลชนนะคะกลุ่มผู้ชุมนุมจำนวนราวๆอยู่ที่600คนก็คือมีการปักหลักแล้วก็มาชุมนุมกันนะคะซึ่งมันก็ส่งผลในเรื่องของการเดินทางด้วยเช่นเดียวกันทีนี้เราก็เลยจะมาแจ้งในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถชั่วคราวนะคะเนื่องมาจากการปิดถนนรับงานประชุมระดับโลก IMF World Bank 2026ของทางไทยสมายบัสเองเนี่ยค่ะเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนรูทในการเดินรถสายรถเมย์ด้วยเหมือนกันนะคะทั้งหมด3สายที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะสายแรกเลยเนี่ยนะคะจะเป็น139นะคะขาไปก็คือจากแยกพระโขนงเลี้ยวซ้ายเลี่ยงเข้าถนนพระราม4สิ้นสุดเส้นทางที่คลองเตยส่วนขากลับเนี่ยจะเริ่มจากคลองเตยแล้วก็เลี้ยวขวาเลี่ยงเข้าถนนพระราม4ไปถึงแยกพระโขนงก็จะเลี้ยวขวาเข้าถนนสุขุมวิทเพื่อที่จะกลับเข้ามาเดินทางตามเส้นทางปกติของสายนี้นั่นเองค่ะสาย354นะคะอันนี้เนี่ยจะมีจากแยกนรนองที่เป็นขาไปอะค่ะก็จะเลี้ยวซ้ายเลี่ยงเข้าถนนสุนทรโกษาพอถึงแยกคลองเตยก็จะเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าเส้นพระราม4ไปจนถึงแยกศาลาแดงนะคะเลี้ยวขวาเข้าถนนราชดำริแล้วก็ถึงแยกราชประสงค์ตรงไปกลับเข้าเส้นทางปกตินั่นเองอันนี้ขับไปนะส่วนขากลับเนี่ยขากลับจากแยกราชประสงค์นะคะตรงไปเลี้ยงเข้าถนนราชดำริถึงแยกศาลาแดงเลี้ยวขวานะคะเข้าเส้นพระราม4ถึงแยกเกษมราษฎร์เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเกษมราษฎร์นั่นเองเดี๋ยวนะแล้วก็จะมีสาย355นะคะค่ะไปจากแยกอโศกเลี้ยวซ้ายเลี่ยงเข้าถนนสุขุมวิทเลี้ยวขวาเข้าซอยสุขุมวิท40แล้วก็ขวาอีกทีนึงเข้าพระราม4นั่นเองค่ะก่อนจะกลับเข้าสู่เส้นทางปกติส่วนขากลับจากแยกเกษมราษฎร์เลี้ยวขวาเลี้ยงเข้าเส้นพระราม4ไปจนถึงแยกพระโขนงเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นสุขุมวิทนะคะพอถึงแยกอโศกก็เลี้ยวขวาเข้าอโศกมนตรีแล้วก็วิ่งตามรูทปกติเลยอันนี้จะเป็นการปรับเปลี่ยนแผนเดินทางในภายในวันที่15-16 ตุลาคมเท่านั้นก็คือวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ที่16ตุลาคมนั่นเองค่ะทางนี้ทางไทยสมายบัสก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะแล้วก็ใครจะขึ้นรถเมล์รถโดยสารประจำทางกันในช่วงนี้3สายที่ว่าไปวางแผนการเดินทางด้วยนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ LINE Official เขา @signtsbo นะคะ TSB official ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปคุยสายกันหน่อยดีกว่าอยู่กับทางคุณจินดาบ้างคุณจินดาสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะคุณจินดารายงานอุบัติเหตุใช่มั้ยคะ
1: ได้ใช่ครับผมเจออุบัติเหตุแถวถนนราชพฤกษ์คู่ขนานครับ
0: ค่ะรายละเอียดเป็นยังไงคะ
1: นะพอดีผมวิ่งจากบรมมาผ่านเส้นหลักมาเพื่อจะลงอุโมงค์บางขุนกองพอดีช่วงที่ผ่านไอ้คริสตันนะ
0: ค่ะ
1: คริสตันมาก่อนจะถึงโฮมโปรครับก่อนจะถึงโฮมโปรประมาณสัก100กว่าเมตรเนี่ยมันมีรถอุบัติเหตุอยู่คู่ขนานด้านขวาครับเลนขวาที่จะติดกับก่อกลาง
0: ค่ะ
1: ชนกัน2คันนะมันเป็นถ้าเกิดผมดูไม่ผิดพลาดน่าจะเป็นรถฟอร์จูเนอร์ตัวชน
0: ติ
1: ดอยู่ข้างหลังแล้วก็เป็นพลิกอัพที่มีหลังคามีแคป
0: ค่ะ
1: โดนชน
0: ค่ะ
1: แล้วทีนี้มันจะกินเลนกลางไปทางซ้ายนิดนึงทำให้รถที่จะออกซ้ายนั่นจะออกยากลำบากมันรถตอนนี้สะสมมากแล้วครับผม
0: สรุปว่าตัวอุบัติเหตุนี่คือจะอยู่เลนกลางใช่ไหมคะ
1: เป็นคู่ขนานทิศขวาแต่ว่าเขารถเขาไปเวลาชนกันแล้วมันจะออกไปทางกลางนิดนึงนะครับจะกินเลนไปอีกนิดนึงนะครับม
0: ัน
1: จะทำให้รถที่จะเบี่ยงซ้ายน่ะไม่สะดวกครับผม
0: ค่ะแล้วชนกันแรงไหมคะหมายถึงว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บไหม
1: ผมเห็นท้ายรถปิกอัพอะที่ปิกอัพที่มีหลังคายุบอะตรงปิด
0: ท้
1: าย
0: รถ
1: ปิดอะยุบครับผม
0: ค่ะ
1: แต่ว่าไม่น่าจะไม่มีคนเจ็บครับพี
0: ่โอเคค่ะไม่ต้องเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะ
1: น่าจะไปถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าจะบอกให้ผู้ใช้รถที่ตามมาข้างหลังให้ทราบก่อนว่าตรงนี้มันมีอุบัติเหตุอยู่ครับ
0: โอเคได้เลยค่ะ
1: คร
0: ับขอบคุณมากนะคะ คุณจินดาค่ะ
1: ดีครับขอบคุณมากครับพี
0: ่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณจินดาด้วยนะคะไปเจออุบัติเหตุมานะคะอันนี้ก็ใครที่ใช้เส้นทางดังกล่าวนะคะก่อนที่จะถึงแยกบางขุนกองประมาณ400เมตรก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุที่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายด้วยนะคะเป็น Fortuner ชนกันกับตัวรถกระบะติด Carry Boy นะคะตรงนี้ยังมีการกีดขวางกันอยู่ช่องทางขวามาถึงตรงกลางนิดนึงนะคะของช่องทางคู่ขนานนั่นเองอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะเพิ่งเกิดเหตุเลยประมาณ3นาทีที่แล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นิดนึงฝนรายงานย้อนหลังเล็กน้อยนะคะที่เส้นเพชรบุรีขาออกค่ะใต้ทางด่วนเพชรบุรีไปจนถึงแยกมิตรสัมพันธ์เลยแยกใต้ทางด่วนเพชรบุรีไปเล็กน้อยนะคะจะมีเป็นรถเก๋งแล้วก็ชนกันกับรถ6ล้อมีการกีดขวางการจราจรที่ช่องทางด้านซ้ายคือเจ้าของรถเก่งคันดังกล่าวเนี่ยที่เป็นหนึ่งในคู่กรณีเป็นคนแจ้งมาทางรายการเองนะคะว่าเกิดอุบัติเหตุเลยแยกใต้ทางด่วนเพชรบุรีเล็กน้อยให้ระมัดระวังด้วยค่ะการจราจรอาจจะมีเคลื่อนตัวช้าชะลอตัวณจุดเกิดเหตุเล็กน้อยนะคะฝั่งที่ว่าเนี่ยคือจะเป็นขาออกส่วนขากลับกันสามารถใช้การได้ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนั่นเองแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะก็คือจะมีปัญหาเรื่องของระดับน้ำท่วมขังกันอยู่เนาะเดี๋ยวเราไปดูที่พระราม2กันนิดนึงตอนช่วง 12:00 น.วันที่15ตุลาคมนี้นะคะอบต.บางโทรัฐมีการนำเครื่องสูบน้ำพญานาคขนาด12นิ้วมาติดตั้งบริเวณคลองเกตุมนะคะฝั่งตรงข้ามวัดเกตุมจังหวัดสมุทรสาครเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาแล้วก็สูบน้ำจากเส้นพระราม2ฝั่งขาเข้ากทม.ที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังกันอยู่เพื่อที่จะเร่งระบายน้ำนะคะให้มันลดลงแล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะลงพื้นที่ควบคุมแล้วก็สั่งการติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยตนเองการดำเนินการครั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามการหารือแล้วก็ข้อสั่งการของทางนายอำนาจเจริญศรีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครซึ่งท่านก็ได้มีการลงติดตามสถานการณ์ลงพื้นที่นะคะตั้งแต่วันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาตัวเครื่องสูบน้ำอันนี้นะคะของทางอบต.บางโทรัฐเนี่ยจะเข้ามาทำงานแทนเครื่องสูบน้ำของแขวงทางหลวงสมุทรสาครที่เดี๋ยวตัวเครื่องนี้จะย้ายไปช่วยระบายน้ำอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณด่านบริเวณตำบลกาหลงนะคะซึ่งหลังจากที่เดินเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาคเพียงประมาณ10นาทีผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็คือสามารถที่จะทำให้น้ำที่มันขังอยู่บนเส้นดังกล่าวเส้นพระราม2ขาเข้ากทม.เนี่ยนะคะลดปริมาณลงไปอย่างเห็นได้ค่อนข้างชัดเลยก็ถือว่าช่วยได้ค่อนข้างมากนะคะตอนนี้เนี่ยการสัญจรในพื้นที่ก็คือรถยังค่อนข้างเยอะอยู่นะคะเพราะว่าเหมือนเลนหนึ่งก็คือคนก็พยายามจะเลี่ยงๆกันเนาะเนื่องจากกรณีเรื่องของน้ำท่วมขังนี่แหละนะคะอันนี้เราอัปเดตสถานการณ์ให้นะคะท้ายชั่วโมงนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวตอนนี้12:58 นเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF ชุมนุมบริเวณแยกศุลกากรก่อนเคลื่อนขบวนประชาชนสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
6: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: ยาอมผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: ช่วง 8:00 น.วันนี้มีการนัดรวมพลของเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF บริเวณแยกศุลกากรก่อนที่จะเคลื่อนขบวนไปสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อแสดงออกถึงผลกระทบและปัญหาที่เกิดขึ้นจากแนวทางการพัฒนาและนโยบายเศรษฐกิจของธนาคารโลกและ IMF พร้อมกับตั้งคำถามนโยบายทางเศรษฐกิจไปยังเวทีการประชุมระดับโลก IMF และ World Bank ว่าประชาชนต้องมีอำนาจกำหนดอนาคตตัวเองโดยการประชุมการชุมนุมนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีการถือป้ายทั้งภาษาไทยและอังกฤษและมีขบวนสัญลักษณ์ต่อต้านการประชุมพร้อมกับมีรถขยายเสียงมีตัวแทนผลัดกันขึ้นรถปราศัยและประกาศจุดยืนตลอดเส้นทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้ประกาศจะปักหลักค้างคืนหน้าศูนย์สิริกิติ์ช่วง 15-16 ตุลาคมนี้ขณะที่ตำรวจนครบาลขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงการใช้ถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกอโศกมนตรีถนนสุขุมวิทถึงแยกพระราม4ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคมนี้เช่นกันและมีรายงานว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะขึ้นไปบนสะพานลอยแยกพระราม4เพื่อแขวนป้ายผ้าแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กำลังในการสกัดกั้นไม่ให้ขึ้นไปแขวนป้ายผ้าได้ทั้งนี้ได้มีการเจรจากับตำรวจก่อนขึ้นแขวนป้ายผ้าแล้วแต่ทำให้เกิดการปะทะกันแต่เหตุรุนแรงยุติลงแล้วกองทัพบกโต้กัมพูชาใช้เวทีโลกกล่าวหาไทยด้วยข้อมูลที่บิดเบือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าบั่นทอนบรรยากาศการแก้ไขปัญหาพร้อมย้ำไทยยึดหลักมนุษยธรรมและเคารพกฎหมายระหว่างประเทศคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
9: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีนายเคโสวันผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติกล่าวต่อที่ประชุมณ นครเจนีวาเมื่อวันที่13ตุลาคมโดยเรียกร้องให้ไทยกลับเข้าสู่การเจรจาและเปิดทางให้ประชาชนกัมพูชาที่พลัดถิ่นกลับสู่ชุมชนเดิมพร้อมอ้างว่ามีผู้พลัดถิ่นกว่า 650,000 คนและอีกกว่า 20,000 คนยังไม่สามารถกลับบ้านได้โฆษกกองทัพบกระบุว่าตัวเลขดังกล่าวอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเนื่องจากยอด 650,000 เป็นจำนวนผู้ที่เคยอพยพหนีภัยการสู้รบไม่ใช่จำนวนผู้ที่ยังไม่สามารถกลับภูมิลำเนาในปัจจุบันโดยประชาชนส่วนใหญ่ทั้งสองฝ่ายได้ทยอยกลับบ้านหลังมีข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่27ธันวาคม2568ส่วนกรณีประชาชนกัมพูชาที่ไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยเดิมฝ่ายไทยตรวจสอบพื้นที่3แห่งในจังหวัดสระแก้วได้แก่บ้านหนองจานบ้านหนองยะแก้วและบ้านคลองแผงพบผู้เกี่ยวข้องประมาณ 4,600 คนหรือกว่า900ครัวเรือนโดยยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตอธิปไตยไทยและเป็นปัญหาที่พยายามแก้ ก้ไขผ่านกลไกตามบันทึกความเข้าใจปี2543หรือ MOU 43มาอย่างต่อเนื่องกองทัพบกยืนยันว่าการควบคุมและเฝ้าระวังพื้นที่มีเป้าหมายเพื่อรักษาอธิปไตยและป้องกันการโจมตีซ้ำพร้อมย้ำว่าไทยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมทั้งนี้กองทัพบกเรียกร้องให้กัมพูชาใช้ข้อเท็จจริงเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาและใช้กลไกเจรจาที่มีอยู่อย่างจริงใจแทนการนำเสนอข้อมูลที่อาจบั่นทอนบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
10: การโกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริงและคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุดร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
11: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ทิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

13:15 นะคะเดินทางกันต่อค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการจราจรนิดนึงนะคะเนื่องจากว่ามีประกาศเรื่องของการปิดการจราจรชั่วคราวนะคะสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงจะเป็นฝั่งขาเข้าฉะเชิงเทรานะคะวันนี้15 ตุลาคมเวลา12:00 นเป็นต้นไปนั่นเองตอนนี้ก็คือเริ่มแล้วนะคะ

0: ะทางกองทัพเรือนะคะมีการแจ้งปิดการจราจรบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงขาเข้าฉะเชิงเทราเรียบมอเตอร์เวย์เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนแล้วก็ติดตั้งเรือผลักดันน้ำนะคะเอามาเร่งระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงนั่นเองก็ทำให้ประชาชนเนาะที่ปกติอาจจะใช้เส้นทางนี้นะคะสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงเนี่ยต้องวางแผนการเดินทางนะคะล่วงหน้าแล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวในช่วงเวลาที่มีการปิดการจราจรนั่นเองค่ะเริ่ม 12:00 นเป็นต้นไปนะคะอันนี้ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยนั่นเองอันนี้ก็ประกาศกันนะคะจากทางกองทัพเรือเขาจะมีการติดตั้งเรือผลักดันน้ำ11ลำนะคะ11ลำในจุดที่ว่านั่นเองก็เลยมีความจำเป็นที่ต้องปิดจราจรชั่วคราวค่ะต่อไปนะคะท้าความนิดนึงก่อนหน้านี้เรามีได้รับแจ้งเหตุเรื่องของเป็นกลุ่มควันใช่ไหมคะล่าสุดเนี่ยก็มีการไปตรวจสอบมาเพิ่มเติมแล้วนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรยังไงนะคะสรุปเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อตอน 12:30 เจอเป็นกลุ่มควันที่โกดังแห่งหนึ่งถนนรถรางสายเก่านะคะกรณีตรวจสอบก็พบว่ากลุ่มควันลักษณะเนี้ยเป็นลักษณะเกิดขึ้นภายในโกดังที่อยู่ภายในซอยมหาจักรหรือว่าซอยบุญล้อมนะคะถนนปู่เจ้าสมิงพรายตำบลสำโรงนะคะอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการทางเจ้าหน้าที่งานป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายแล้วก็รถดับเพลิงต่างๆเนี่ยก็มีการเข้าดำเนินการใช้น้ำเพื่อที่จะดับเพลิงนะคะฉีดสกัดสุดท้ายเนี่ยสามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็คือเหตุการณ์สงบแล้วนะคะจากที่ตอนแรกมีคนเห็นเหตุการณ์แล้วก็เป็นเหมือนกับกลุ่มควันลอยขึ้นมาไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะอันนี้ไม่ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนั่นเองค่ะก็ขอบพระคุณข้อมูลด้วยนะคะเป็นไฟไหม้เป็นเพลิงไหม้เรื่องของปล่องระบายควันค่ะโรงงานมหาจักรอุตสาหกรรมมีความเสียหายเกี่ยวกับตัวของโรงงานเล็กน้อยนะคะแต่ว่าคนเนี่ยก็คือไม่ได้มีใครเป็นอะไรนั่นเองขอบพระคุณข้อมูลจากทางสภ.สำโรงใต้ด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการเดินทางกันต่อเนื่องเลยนะคะก่อนหน้านี้นี่มีแจ้งไปแล้วเรื่องของเหตุที่ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถของทางไทยสมายบัสใช่ไหมคะรถโดยสารประจำทางทางขสมกนะคะสาย136คลองเตยไปสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวฝนรายงานให้นิดนึงขาไปเนี่ยเที่ยวไปที่จะมุ่งหน้าไปสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์จากอู่คลองเตยซึ่งจะอยู่บริเวณโรงพยาบาลท่าเรือเนี่ยนะคะไปตามถนนเกษมราษฎร์พอถึงเกษมราษฎร์เนี่ยก็จะเลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม4เลี้ยวซ้ายเข้าเส้นสุขุมวิท42เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิทนะคะจากนั้นก็จะเลี้ยวขวาเข้าถนนรัชดาภิเษกถนนอโศกมนตรีแล้วค่อยกลับเข้าสู่เส้นทางปกติเพื่อที่จะเดินทางไปที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ส่วนเที่ยวกลับมุ่งหน้าคลองเตยจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์จะวิ่งตามเส้นทางเดิมนะคะจนถึงแยกอโศกที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิทแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าสุขุมวิท40เป็นซอยบ้านกล้วยใต้เลี้ยวขวาเข้าถนนพระรามที่4แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเกษมราษฎร์เพื่อที่จะไปสิ้นสุดเส้นทางที่ตรงอู่คลองเตยนะคะบริเวณโรงพยาบาลท่าเรือนั่นเองทางขสมก.ก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะใครที่อยากจะสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมเนี่ยอันนี้เขาก็จะมีเป็นเหมือนกับเบอร์คอนแทคเซ็นเตอร์ของเขาเหมือนกันสามารถโทรไปได้นะที่หมายเลข1348นะคะหรือว่าเป็น Facebook Fanpage ขสมก.นะคะพร้อมบวกก็มีเหมือนกันเช่นเดียวกันแจ้งไว้เป็นข้อมูลนั่นเองนะคะคุณซาซ่านะคะบอกว่าสมุทรสาครเส้นทางพระรามสองขาเข้าขาออกคล่องตัวดีแต่ว่าเหมือนกับจะมีฝนตกเนาะท้องฟ้าเริ่มมืดๆครึ้มๆมาแล้วนะคะเดี๋ยวนะท่านอื่นๆด้วยบางพลัด31องศาเมฆมาตั้งเขาแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ตกนะคะเทพารักษ์เป็นยังไงบ้างนะคะเทพารักษ์เทพารักษ์สมุทรปราการฟังมาจากตรงนี้นะคะ แล้วก็ในเรื่องของการเดินทางจุดอื่นๆเดี๋ยวฝนอัปเดตให้มีทางคุณรุก่อนเลยคุณรุเนี่ยใช้เส้นรัชดาภิเษกขาออกก็คือช่วงนี้เลยตรง5แยกนาราหนองไปจนถึงแยกรัชดาพระราม4ตอนนี้ก็คือยังมีกลุ่มชุมนุมอยู่นะคะยังเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่ในเรื่องของการเดินทางเขาก็จะอยู่กันตรงถนนรัชดาภิเษกขาออกบริเวณแยกรัชดาตัดพระราม4การจราจรเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเหตุการณ์นี้ฝนย้ำให้ฟังกันเรื่อยๆนะคะเผื่อใครเพิ่งเข้ามาฟังเนาะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปคุยสายกันสักเล็กน้อยนะคะในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมหนองปลือนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีกันบ้างเดี๋ยวไปคุยกันกับทางหนองปลือ09มูลนิธิพิทักษ์การค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะอยากจะให้ช่วยรายงานในเรื่องของสถานการณ์น้ำที่เหมือนกับเพิ่งมีในเรื่องของระดับน้ำที่สูงขึ้นเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะ
1: เส้นทางกับทุกเส้นทางเลยฮะก็น้ำสูงประมาณ30เซนครับเส้นทางกับเขาหนองปือนะครับแล้วมีอีกหนึ่งช่องทางก็คือที่แยกหนองปือมุ่งหน้าไปบ่อพลอยตรงนั้นรถไม่สามารถผ่านได้ครับยกเว้นต้องมีสิบล้ออย่างเดียวถึงผ่านได
0: ้สี่แยกหนองปลือไปไหนนะคะ
1: ไปบ่อพลอยครับไปอำเภอบ่อพลอย
0: อันนี้ก็คือรถไม่สามารถผ่านได้เลย
1: รถกระบะต้องเป็นโฟวิงกับหกล้อสิบล้อเท่านั้นครับ
0: ค่ะได
1: ้ครับผม
0: แล้วจุดอื่นๆเป็นยังไงบ้างคะ
1: ในพื้นที่อำเภอในพื้นที่ตัวอำเภอหนองปลือคือน้ำระดับเอวครับทุกตอกซอกซอยเลยนะครับผม
0: น้ำสูงถึงเอวแล้วค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะโอเค
1: แต่ก็ยังไม่มีวี่แววจะลดระดับลงครับเหมือนจะขึ้นเรื่อย
0: ๆค่ะอันนี้ก็คือมีระดับน้ำที่สูงขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะ
1: สูงตั้งแต่เมื่อคืนประมาณ4ทุ่มครับ
0: เมื่อคืนช่วง4ทุ่มตอนนั้นมีสภาพอากาศฝนตกอะไรเพิ่มเติมเข้ามาด้วยไหมคะ
1: ไม่ตกครับ
0: ไม่ได้ตกเหรอไม่ได้ตกเลยเหรอคะจนมาถึงตอนนี
1: ้ก่อนหน้านี้แค่วันเดียวครับ12ชั่วโมง
0: อ๋อก็คือค่อนข้างติดต่อกันนานพอสมควรเหมือนกัน12ชั่วโมง
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะเห็นว่าเมื่อคืนนี้มีเหตุการณ์ที่น้ำล้นสปิลเวย์ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับล้นสปิลเวย์ล้นมาตั้งแต่เมื่อ2วันที่แล้วเพราะว่ามันเกินของขีดจำกัดของเขื่อนนะฮะ
0: ค่ะ
1: ครับเขาก็เลยล้นสปิลเวย
0: ์ค่ะตรงนี้มีได้รับการแจ้งเตือนด้วยไหมคะ
1: มีครับ
0: จากทางปภ.
1: จากปภ.แจ้งครับแจ้งเมื่อคืนเมื่อเวลา4 ทุ่มแต่ตอนนั้นน้ำมาแล้วครับเต็มพื้นที่แล้ว
0: ก็คือช่วงที่บอกว่าน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆเลยเริ่มเมื่อคืนนี้ตอนประมาณตอนกลางคืนเน
1: า
0: ะ
1: แต่ทางชาวบ้านเขาก็เตรียมตัวกันเมื่อครั้งที่แล้วก็คือท่วมขังแล้วครับก
0: ็
1: เลยเตรียมตัวของยังไม่ทันเอาลงกันเท่าไหร่ครับผม
0: ค่ะหมายถึงว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยชาวบ้านคือมีการเตรียมตัวระดับหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: เห็นคลิปวิดีโอประกอบเหมือนกันที่มีเป็นเหมือนกับรถกระบะวิ่งแบบลุยน้ำมาเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ที่ท่านส่งมาให้จะเป็นจุดไหนอะคะ
1: ผมไม่แน่ใจเอาภาพจากไหนไปนะครับ
0: อ๋อโอเค
1: ถ้าเป็นหนองปือมันจะขึ้นเป็นMPของเขาเรียกFacebook นะฮะนั่นเป็นผมเป็นคนไทยทุกตอนเลยครับครับผม
0: เห็นรถลุยน้ำอยู่ได้เลยค่ะยังไงขอบคุณสำหรับอัปเดตข้อมูลด้วยนะคะ
1: ได้ครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะหนองปลือ09จากมูลนิธิพิทักษ์การจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองนะคะก็คือเป็นสถานการณ์ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะทุกคนตอนนี้ที่เราเปิดคลิปวิดีโอไว้ให้เห็นอยู่ก็มาจากหลายๆมุมนะคะจากหลายๆมุมเลยเกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีที่มีระดับน้ำสูงขึ้นเนี่ยนะคะตั้งแต่ช่วง22นาฬิกาเมื่อวานนี้น้ำก็มาสูงเลยแล้วก็ในหลายๆพื้นที่เนี่ยอย่างเช่นเส้นทางหนองปลือ4แยกหนองปลือไปบ่อพลอยนะคะอันนี้ก็คือต้องเป็นรถใหญ่ไปเลยแบบเมื่อกี้นี้ที่ทุกคนเห็นในคลิปนะคะที่เขาน่าจะเป็น6ล้อแล้วก็รถ 4Wheel เป็นต้นเนี่ยถึงจะสามารถสัญจรผ่านได้นอกเหนือจากนั้นก็คือไม่สามารถใช้การได้นะคะรถเล็กก็คืออาจจะยังนั่นเองอันนี้ก็ขอบพระคุณข้อมูลแล้วก็ภาพกับคลิปประกอบเพิ่มเติมด้วยนะคะจากทางเจ้าที่ตำรวจเช่นเดียวกันทางปภ.เขาก็มีการส่งแจ้งเตือนมาตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้ตอนกลางคืนนะคะบอกว่า ในข้อมูลเนี่ยบอกว่ามีที่อ่างเก็บน้ำลำตะเพินนะคะมีน้ำล้นสปริงเวย์นะคะก็เลยจึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่บริเวณริมน้ำลำตะเพินลำตะเพินนะคะในอำเภอหนองปลืออำเภอบ่อพลอยแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงให้มีการย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนั่นเองแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ก็มีการแจ้งแล้วว่าทางชาวบ้านอะไรเขาก็มีการเตรียมตัวก่อนหน้าที่จะได้รับเมสเซจตรงนี้มาแล้วด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราติดตามสถานการณ์กันเรื่อยๆเลยนะคะวันนี้ย้อนกลับมาจากที่ค้างเอาไว้เรื่องการจราจรนะคะเกิดขึ้นเนี่ยที่บริเวณซอยลาดพร้าวเขา24คุณประกรณ์กิจนะคะมีส่งแจ้งมาให้เรื่องรถจอดคือปากซอยลาดพร้าวเขา24แยก9ตรงนั้นจะมีร้านอาหารตามสั่งนะคะชื่อว่าร้านป้าแจ๋วเลยไปเล็กน้อยเนี่ยก็คือจะเจอเป็นรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีแดงป้ายทะเบียน6465นะคะบุรีรัมย์จะจอดอยู่ในช่องทางด้านซ้ายซึ่งคุณประกรณ์กิจเนี่ยที่แจ้งมานะคือจอดเฉยมันก็อาจจะไม่ได้มีความผิดปกติอะไรขนาดนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าเขาบอกว่าจอดมา5วันแล้วนะคะแล้วก็มีหมวกกันน็อกเนี่ยแขวนเอาไว้ด้วยก็เลยไม่มั่นใจว่าเป็นของใครอะไรยังไงนะคะลืมมาไว้หรืออะไรยังไงหรือเปล่าส่วนอีกท่านหนึ่งคุณชัยรัตน์มีการแจ้งเรื่องของรถจอดเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นรถจอดเสียละเกิดขึ้นที่ถนนนวมินทร์ขาเข้าค่ะแยกกม8รามินทราไปจนถึงซอยนวลจันทร์นะคะสภาพการจราจรในจุดดังกล่าวฝั่งขาเข้าค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้านะคะเนื่องจากว่าปากซอยนวมินทร์92เนี่ยอันเนี้ยจะมีรถโดยสารประจำทางที่จอดเสียแล้วตัวรถเมย์คันดังกล่าวเนี่ยนะคะจะจอดเสียอยู่ที่ช่องทางด้านซ้ายก็คือเป็นการกีดขวางไป1เลนช่วงก่อนที่จะถึงโลตัสนะคะก็เลยทำให้การจราจรในจุดดังกล่าวอาจจะมีการชะลอตัวเล็กน้อยนั่นเองค่ะขอบพระคุณข้อมูลจากทางคุณชัยรัตน์ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปพูดคุยกันกับทางคุณเล็กมหาชัยนิดนึงค่ะคุณเล็กมหาชัยสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะนี่คืออยู่ในพื้นที่พระราม2ที่มีเรื่องน้ำท่วมเลยใช่ไหมคะ
2: สักครู่นะครับแป๊บน
0: ึ
2: ง
0: ได้ค่ะ
2: มันจะมีท่วมตรงอยู่2จุดนะครับช่วงข้ามสะพานวัดนาขวางมา
0: ค่ะ
2: แล้วก็ข้ามทางรถไฟมานะครับตรงทับสะพานทางรถไฟเนี่ยมันจะเยอะหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะน้ำท่วมขังนะครับ
0: ค่ะ
2: จุดตรงหน้าปั๊มปตท.ตรงข้ามเกตรงนี้ไม่มีท่วมนะครับมีก็มีอยู่นิดหน่อยฮะ
0: อืมค่ะปั๊มปตท.
2: ภาพรวมก็การจราจรไม่มีปัญหาอะไรชะลอตัวตรงช่วงน้ำขึ้นเฉย
0: ๆค่ะ
2: แล้วก็ตอนนี้จะมีปัญหาอยู่อย่างเรื่องพื้นผิวถนนดูดร่อนนะครับขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับต้นเล็กนะฮะช่วง
0: ไหนคะ
2: ช่องทาง1กับช่องทาง2อ่ะครับ
0: เป็นช่องทางที่1กับ2ที่มีปัญหาเรื่องของพื้นผิวถนนใช่มั้ยคะ
2: ฮัลโหลครับไม่เคยได้ยินเลยฮะ
0: ได้ยินมั้ยคะ
2: เสียงเบามากเลยฮะ
0: ได้ยินมั้ยได้ยินมั้ยคะ
2: อ๋อพอได้ย
0: ิน
2: แล้วคร
0: ับ ค่ะคือจะเป็นช่องทางที่1กับช่องทางที่2ที่มีปัญหาเรื่องของพื้นผิวการจราจรใช่ไหมคะที่บอก
2: ถูกต้องครับ
0: ค่ะ
2: เป็นช่วงๆแต่ก็บางหลุมก็ค่อนข้างจะกว้างนิดนึงรถตกลงไปก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับ
0: ตรงนั้นคือมีน้ำท่วมขังร่วมด้วยไหมคะ
2: ไม่มีครับไม่มี
0: เป็นแค่หลุมเลย
2: ท่วมลงสะพานมาขวางมาแล้วก็ข้ามสะพานข้ามทางรถไฟมาตรงโค้งลงเหล็กตรงนั้นน่ะมีช่วงแค่2จุดครับ
0: ค่ะตรงจุดที่จะเยอะหน่อยคือจะเป็นช่วงข้ามสะพานใช่ไหมคะตรงทางรถไฟมันสูงประมาณ
2: ตรงข้ามไอ้ตุ้มเนี่ยไม่มีน้ำนะครับมีอยู่นิดหน่อยเองฮะ
0: ค่ะจุดที่บอกว่าน
2: ั้นน่ะคาดว่าจุดที่ว่าท่วมเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะน้ำท่วมขังไม่น่าจะระบายไม่ได้หรืออาจจะท่อมันอุดตันอะไรหรือเปล่าเห็นมันตรงนั้นขังมาหลายวันแล้วฮะ
0: แล้วในเรื่องของการสัญจรผ่านเป็นยังไงบ้างคะ
2: อะไรนะครับ
0: จุดที่ท่วมขังสูงอะค่ะรถที่สามารถสัญจรผ่านได้เนี่ยยังผ่านได้อยู่ไหมคะรถเล็กรถอะไรอะคะ
2: อ๋อผ่านได้ครับน้ำไม่ได้สูงมากครับก็เห็นรถใช้บริการล้างล้อกันใหญ่เลย
0: โอเคค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
2: คร
0: ับ ผ
2: ครับสภาพอากาศตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะครับ
0: ค่ะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: โอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณเล็กมหาชัยค่ะ
2: คร
0: ับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวกลับมาสรุปให้อีกทีนึงนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้เราไปติดตามการจราจรนะคะจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกันค่ะอยู่กับทางคุณวิชยะภักดีโชติค่ะ
3: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
0: สวัสดีค่ะคุณวิชยะค่ะ
4: ครับผมสวัสดีครับคุณเสถียรมนแล้วก็สวัสดีผู้ฟังจะสร้อยทุกท่านนะครับผม
0: ค่ะเป็นยังไงคะช่วงบ่ายโมงวันนี
4: ้ครับผมก็ยังมีรถสะสมอยู่นะครับแล้วก็บางสายทางก็มีฝนตกนะครับก็เริ่มจากทางพิเศษเฉลิมมนครนะครับจากทางด้านของดินแดงนะครับมุ่งหน้าออกไปทางด้านของบางนานะครับเริ่มมีพรมานะครับในช่วงของบริเวณมักกะสันนะครับต่อเนื่องไปที่ถนนเปรมจิตฝั่งเหนือนะครับผ่านไปแล้วก็ทำความเร็วก็ได้ดีนะครับออกไปทางด้านของพระราม4ในช่วงนี้ออกกันได้ดีเลยนะครับผ่านพ้นช่วงถนนพระราม4มุ่งหน้าเข้าไปทางตลาดท่าเรือนะครับออกไปทางบางนาเริ่มมีรถมานะครับในช่วงของบริเวณขึ้นถนนพระราม4ไปนะครับตลาดท่าเรือออกไปทางด้านของทางลงอารงในช่วงนี้เริ่มมีพรมานะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วเนี่ยถึงจะไปกันได้ดีนะครับจนถึงท่าออกบางนาเลยนะครับส่วนบางนาเข้ามาที่ท่าเรือก็เริ่มชะลอกันในช่วงของบริเวณทางขึ้นทุกทางสองเข้ามานะครับแต่เข้ามาที่ท่าเรือในช่วงของตลาดท่าเรือมาก็เริ่มมีฝนตกนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วเนี่ยทางด้านของขึ้นด่วนพระราม4ไปเล็กน้อยมีรถเทเลอร์จอดเสียอยู่ช่วงไหลทางซ้ายนะครับไม่เด่นไม่กีดขวางสำหรับรถที่จะวิ่งช่องทางกลางกับขวาไปนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วออกไปทางด้านของดินแดงก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนทางด้านดาวขนองเข้ามาที่ทางลงพระราม4นะครับในช่วงของบริเวณเหนือโรงเรียนนนทรีเข้ามาตอนนี้เข้ามาที่พระราม4แล้วก็ท่าเรือช่วงนี้ยังมีรถม้าอยู่นะครับมีรถม้าอย่างเดียวนะครับสำหรับการรถคล่องตัวดีนะครับส่วนทางพิเศษสีร้านนะครับจากแจ้งวัฒนธรรมที่ด่านเก็บข้ามทางประชื่นนะครับแล้วก็ทางด้านของคู่ขนานรัชดาในช่วงนี้ยังออกกันได้ดีนะครับผ่านด่านแล้วยังมีรถม้านะครับในช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนย่านพหลโยธินเข้ามานะครับตอนนั้นเข้ามาที่เพียไทยนะครับแผ่นเพียไทยไปทางด้านของตราบังโคร่นะครับในช่วงของบริเวณเหนือโรงพยาบาลรามานะครับก็จะมีรถม้าอย่างเดียวนะครับเบียดแทรกกันในช่วงขลงท่านเองนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปได้มุ่งหน้าไปที่ทางลงหัวลำโพงลงสีลมลงมาได้ดีนะครับส่วนเพียไทยไปทางด้านของศรีนครินทร์นะครับในช่วงของบริเวณมักกะสันต่อเนื่องไปที่ด่านเก็บข้าวมันทางสุขสามช่วงนี้ยังมีรถมาอยู่นะครับผ่านไปแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับจนถึงศรีนครินทร์เลยนะครับในส่วนของทางพิเศษกัญจนานะครับในช่วงของบริเวณขึ้นด่วนบางครุนะครับข้ามสะพานกัญจนามาร่วมตรงปู่เจ้าเนี่ยก็เริ่มมีรถมานะครับมีเบียดแทรกกันในช่วงทางร่วมทางนั้นเองนะครับผ่านพ้นช่วงทางขึ้นปากน้ำไปแล้วมุ่งหน้าไปที่ด่านเก็บข้ามทางบางแก้วในช่วงนี้ก็จะมีรถจอดเสียอยู่หนึ่งคันนะครับในช่วงของบริเวณก่อนถึงด่านเก็บข้ามทางบางแก้วเนี่ยประมาณกมที่2นะครับก็จะมีเจ้าที่รับทราบแล้วกำลังไปที่จุดนี้อยู่นะครับในส่วนของฝั่งกลับกันนะครับจากทางด้านของบางแก้วมุ่งหน้าไปที่สะพานกัญจนานะครับในช่วงของบริเวณบางเมืองไปปากน้ำก็จะมีฝนตกนะครับท่านนิชัยสถานีก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับส่วนทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับจากบางนาออกไปทางด้านของชลบุรีนะครับในช่วงของบริเวณก่อนถึงด่านเก็บข้าวมันทางชลบุรีก็หน้าด่านจะสูบเล็กน้อยนะครับผ่านแล้วก็ลงไปทางด้านของทางหลวงก็ลงกันได้ดีนะครับในส่วนของฝั่งกับกันนะครับทางขึ้นด่วนบางสมัครเข้ามาในกมที่37เนี่ยก็จะมีรถนั่งสู่คนจะเสียอยู่หนึ่งคันนะครับในช่วงของแรมก่อนถึงนั่งขึ้นนะครับท่านนิชัยเส้นทางนี้ก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับส่วนทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับในช่วงนี้ทั้งไปและกลับอย่างคล่องตัวดีนะครับทางพิเศษอุดรลัทธิยาแล้วก็ประจิมลัทธิยาในภาพรวมถือว่าดีเลยนะครับไม่มีปัญหาการจราจรนะครับฝากอีกหนึ่งจุดนะครับสำหรับทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับทิศทางจากทางของพัฒนาการมาที่ด่านเก็บข้าวทางอาจารงหนึ่งนะครับทิศทางที่จะออกไปทางด้านของท่าเรือนะครับมีหลุมขนาดใหญ่นะครับก็ก่อนถึงด่านเล็กน้อยนะครับตอนนี้มีเยอะที่ถึงแล้วรออยู่ในการปรับปรุงแล้วก็ ซ่อมแซมจุดๆนี้อยู่นะครับคุณเสริมมนครับผมก็ให้ใช้เวลาจนถึงวันที่17เลยนะครับที่แจ้งเข้ามานะครับก็มี

0: ตู้เก็บข้าวทางทุกตู้ยังเปิดปกตินะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้จะมีเจ้าที่ทำงานอยู่นะครับก็ขอแสดงความไม่สะดวกด้วยนะครับผมครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ขอบคุณทางคุณวิชยะภักดีโชติด้วยนะคะจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะส่วนเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราพูดคุยกันเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมขังบนพื้นผิวถนนในพื้นที่ของเส้นทางพระราม2ฝั่งขาเข้าจังหวัดในพื้นที่ของทางจังหวัดสมุทรสาครนะคะที่บริเวณตรงข้ามกับวัดเกตุมเนี่ยที่ทางคุณเล็กมหาชัยบอกว่าไม่ท่วมแล้วก็คือผมคิดว่าน่าจะมาจากการที่มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนี่แหละนะคะก่อนหน้านี้ในช่วงวันนี้นี่แหละที่มาช่วยสูบน้ำจากถนนพระราม2ฝั่งขาเข้าเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำให้ระดับน้ำมันลดลงนะคะก็เลยส่งผลให้ตรงจุดดังกล่าวเนี่ยข้ามวัดตรงข้ามวัดเกตุมนะคะสถานการณ์ก็ดีขึ้นใช้การได้นะคะในทุกๆช่องทางส่วนจุดอื่นๆที่อาจจะยังมีปัญหากันอยู่ก็จะเป็นในเรื่องของเส้นทางข้ามสะพานทางรถไฟไปแล้วอาจจะมีน้ำท่วมขังบ้างเล็กน้อยนะคะสัญจรผ่านได้จะเป็นในเรื่องของน้ำท่วมขังบนพื้นผิวเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการจราจรจุดอื่นๆเนี่ยบนเส้นทางมอเตอร์เวย์สาย M7 ในช่วงบ่ายวันนี้นะคะคุณสุภัตรามีการรายงานในเรื่องของรถจอดเสียเป็นรถยางแตกนะคะที่จอดเสียอยู่ที่ช่องทางด้านซ้ายจะเป็นมอเตอร์เวย์สาย M7 ทิศทางฝั่งขาออกค่ะตั้งแต่ช่วงต่างระดับทับช้างกม.ที่6บวก500นะคะไปจนถึงถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกจนถึงต่างระดับร่มเกล้ากม.ที่11บวก382อันนี้เนี่ยคือการจราจรสามารถเคลื่อนตัวได้ตามปกตินะคะไม่ได้ถึงขั้นต้องชะลอขนาดนั้นแต่ว่าให้เรามาระวังกันไว้เฉยๆเพราะว่าช่วงกม.ที่9บวก700เนี่ยอันนี้จะมีเป็นรถเก๋งสีขาวที่เสียเขายางแตกอยู่นะคะก็จะอยู่ที่ช่องทางด้านซ้ายมือสุดเลยส่วนคุณสาวครุในนะคะคุณสาวครุในเนี่ยมีขับรถไปแถวราชดำเนินกลางขาออกนะคะตรงนั้นก็จะเป็นช่วงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปจนถึงแยกคอกวัวอันนี้เนี่ยบอกว่าเคลื่อนตัวได้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นขาเข้าแล้วก็ขาออกนะคะส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุมีเพิ่มเติมเข้ามาอีก1รายที่บริเวณมอเตอร์เวย์ M7 ขาออกจุดเกิดเหตุจะอยู่ที่กม.ที่7บวก600นะคะเป็นรถกระบะ2คันตอนนี้เนี่ยทั้ง2คันก็จะมีการกีดขวางการจราจรอยู่ที่ช่องทางด้านขวามือสุดนะคะด้านขวามือสุดก็อาจจะส่งผลให้การจราจรไปชะลอตัวณจุดเกิดเหตุเล็กน้อยผ่านไปได้ก็สามารถใช้กันได้ตามปกติแล้วค่ะทั้งขาเข้าขาออกเลยวันนี้ไม่ได้มีปัญหานะคะ M7 ค่อนข้างที่จะโล่งใช้กันได้นะคะช่วง 13:33 นาทีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับแจ้งอีกหนึ่งเหตุเป็นเรื่องของเหตุไฟฟ้าลัดวงจรด้วยนะคะที่หม้อแปลงไฟฟ้าจะอยู่ใกล้เคียงกับตลาดศรีเสาเทเวศถนนสามเสนเขตดุสิตทางเจ้าหน้าที่ก็ไปถึงที่เกิดเหตุเรียบร้อยนะคะเพลิงสงบกันแล้วต้องมีการแก้ไขกันต่อไปนะคะให้ทางเจ้าที่ทางการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยรับช่วงต่อนั่นเองค่ะขอบคุณข้อมูลจากทางศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
3: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิรันดร์

เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: ช่วงนี้นะคะมาดูโปรโมชั่นดีๆกันดีกว่านะคะต้อนรับก็คือเดือนตุลาคมเลยนะคะของทางแม่ประนอมเพราะว่าถ้าช็อปครบ199บาทตอนนี้เขามีโปรอยู่นะคะทุกคนก็คือรับฟรีเป็นน้ำบ๊วยนะคะน้ำบ๊วยเจี๋ยตราแม่ประนอมขนาด260กรัมนั่นเองค่ะเดือนตุลาพาคุ้มนะคะเพียงแค่คุณซื้อสินค้าแม่ประนอมครบ199บาทต่อ1ใบเสร็จผ่านช่องทางออนไลน์นะคะบนแพลตฟอร์ม Shopee ใช้ชื่อว่าร้านแม่ประนอมแบรนด์ Official เขียนเป็นภาษาอังกฤษเสิร์ชได้เลยในแอป Shopee ในแอปส้มเนี่ยนะคะแล้วก็ไปช้อปปิ้งกดลงตะกร้าให้มันครบ199บาทเนี่ยรับไปเลยฟรีทันทีนะคะน้ำบ๊วยเจี๋ยตราแม่ประนอมขนาด260กรัมจำนวน1ขวดมูลค่า32บาทค่ะเป็นผู้ช่วยความอร่อยที่ทุกคนควรที่จะมีติดครัวเอาไว้นะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือจะกินคู่กับของทอดนะก็เข้ากันหรือว่าจะใช้เป็นน้ำจิ้มจิ้มกับเต้าหู้ทอดปอเปี๊ยะทอดเมนูทานเล่นก็อร่อยลงตัวนะคะหรือไม่ได้กินแค่เป็นเหมือนกับน้ำจิ้มเท่านั้นนะอันนี้คือถ้าเอาไปชงเป็นเครื่องดื่มอะทุกคนก็ทำได้เหมือนกันอเนกประสงค์มากนะคะสามารถใช้น้ำบ๊วยเจี๋ยตรงนี้ค่ะไปรังสรรค์เมนูเครื่องดื่มน้ำบ๊วยโซดาก็ได้เพิ่มความสดชื่นในแต่ละวันเนาะได้ทุกเวลาเลยเรียกได้ว่าคุ้มมากๆในขวดเดียวนะคะแล้วก็ย้ำกันอีกทีนึงถ้าเกิดว่าทุกคนอะฟังฝนแล้วได้ยินอยากจะให้ไปรีบเอฟขอมาอยากจะให้รีบไปกดลงตะกร้าค่ะเพราะว่าตัวของของแถมอันเนี้ยมันมีจำกัดด้วยนะคะมีจำนวนจำกัดดังนั้นแล้วระยะเวลาโปรโมชั่นนะคะตั้งแต่วันที่1ถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมนะคะผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติปราศจากสีผงชูรสแล้วก็วัตถุกันเสียได้รับมาตรฐานระดับสากลค่ะแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกนะคะใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารนะคะสามารถไปติดตามข่าวสารของทางแม่ประนอมได้เลยที่เว็บไซต์ของเขานะคะก็คือ www.แม่ประนอม.com อันนี้ก็คือจะได้ไม่พลาดเวลาที่มีโปรโมชั่นคุ้มๆแบบนี้ก็รู้เป็นคนแรกได้เลยนะคะขอบคุณโปรโมชั่นดีๆจากทางแบรนด์แม่ประนอมด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเดินทางต่อเล็กน้อยนะคะช่วงนี้เนี่ยมีเหตุการณ์นะคะที่บริเวณวัดปากน้ำนะคะวัดปากน้ำโจโลจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่นี่นะคะเกิดขึ้นมามากกว่า10วันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนิดหนึ่งวันนี้เนี่ยวันที่15ตุลาเนาะช่วงเที่ยงครึ่งนะคะคนในชุมชนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนประชาชนต่างๆโรงเรียนนะคะถนนวนภูติตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราก็ยังมีน้ำท่วมขังต่อเนื่องเป็นวันที่10แล้วนะคะนานกว่า10วันแล้วด้วยจริงๆแล้วอะคือณสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยระดับน้ำเขาลดลงแล้วนะคะลดลงกว่า30เซนติเมตรเลยแล้วก็ถนนก็แห้งแล้วแหละเมื่อวานนี้แต่พอมันมีฝนที่ตกหนักอะค่ะแล้วก็การระบายน้ำจากเขื่อนในอำเภอท่าตะเกียบมันก็เลยส่งผลให้น้ำเนี่ยมวลน้ำทั้งหมดก็คือกลับมาท่วมในพื้นที่นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะตั้งแต่ช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมานั่นเองคือมันแห้งไปแล้วน้ำลดไปแล้วแต่ว่าฝนตกหนักซ้ำเติมเข้ามาอีกแล้วก็มีมวลน้ำที่มาจากการระบายน้ำจากเขื่อนในอำเภอท่าตะเกียบด้วยก็เลยทำให้ที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะคะได้รับผลกระทบเพิ่มเติมกันเข้าไปอีกอย่างที่ทุกคนเห็นเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนประชาชนโรงเรียนวัดวาอารามที่อยู่ในพื้นที่นะคะก็ได้รับผลกระทบกันหมดพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยถ้าดูในเรื่องของทางภูมิศาสตร์นะคะคือเขาจะเป็นเหมือนกับทางระบายน้ำเพื่อที่จะลงสู่แม่น้ำบางปะกงซึ่งจะอยู่ด้านหลังของวัดที่เมื่อกี้นี้ขึ้นภาพเอาไว้ให้แล้วก็จุดดังกล่าวเนี่ยจะเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหนักที่สุดถ้าเทียบเท่าในอำเภอในตำบลปากน้ำนะคะที่นี่อ่ะก็จะหนักที่สุดแล้วนะขณะนี้นั่นเองก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามีสายนะคะพูดคุยกันนิดนึงนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: สวัสดีครับผมพิษณุชลาลัยสวัสดีต้องการปรับปรามสถานีตำรวจภูธรองค์กรครับยินดีรับใช้ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะจะสอบถามข้อมูลในพื้นที่อะค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะเรื่องของ
1: น้ำท่วมไหนก่อนครับ
0: เป็นเรื่องของน้ำท่วมขังใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: จะเป็นทางหลวงก็ได้ค่ะทางหลวง3369อะค่ะ
1: 3369คลอง16ครับตอนนี้ขออนุญาตแนะนำตอนนี้น้ำได้เพิ่มปริมาณสูงขึ้นเนื่องจากน้ำไหลมาจากเส้นช่วงงูเห่านะครับช่วงงูเห่าไล่เรียงจากช่วงงูเห่า3001นะครับองค์คลักบางน้ำเปรี้ยวนะครับรถเล็กยังขอโดยเฉพาะรถเก่งนะฮะขอประชาสัมพันธ์ควรหลีกเลี่ยงครับควรหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้นะครับแต่สำหรับรถ6ล้อสูงรถ10ล้อแล้วรถยกสูงยังพอผ่านได้แต่ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางนะครับสำหรับเส้นคลองที่6ตอนนี้น้ำได้สูงขึ้นจากที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับไหลมาจากช่วงงูเห่านะครับน้ำได้สูงขึ้นฉะนั้นรถเล็กและรถกระบะขนาดเล็กควรหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้นะครับเพราะว่าสักครู่ผมเพิ่งผ่านมาเส้นนี้เมื่อประมาณ20นาทีที่ผ่านมานะครับเส้นทางที่คุณที่จะเลี่ยงได้คือเส้นคลอง15ครับกับคลอง14พอยังพอผ่านได้ครับ
0: คลอง15คลอง14ค่ะ
1: ครับครับต่อมาคือเส้นทางหลวงหลักครับ305รังสิตนครนายกนะครับรังสิตนครนายกจุดที่เป็นน้ำท่วมขังก็จุดหลักคือริมที่4142หน้ามสวครับแต่ยังสามารถที่จะเคลื่อนตัวผ่านได้นะครับเอาเส้นขารังสิตนครนายกก่อนนะครับรังสิตนครนายกตอนนี้เราได้เปิดช่องทางให้เป็นเดินรถแบบปิดเลนทางเดียวแต่สามารถเคลื่อนตัวได้ครับแต่เนื่องจากที่ทางกรมทางได้ทำการระบายน้ำเพื่อระบายความทุกข์ร้องของพี่น้องชาวบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามมสวครับส
0: ่
1: วนเส้นทางกลับนะครับเส้นทางกลับคือเส้นทางนครนายกรังสิตนะครับหน้ามอตวตอนนี้น้ำอยู่ประมาณ5เซนสามารถเคลื่อนตัวได้ครับมีน้ำท่วมขังแต่สามารถเคลื่อนตัวได้ครับผม
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมในพื้นที่เลยใช่ไหมคะสรุปแล้ว
1: ครับภาพรวมภาพรวมในพื้นที่ครับแนวโน้มเป็นในทางที่ดีขึ้นครับ
0: ระดับน้ำดูจะลดลงใช่ไหมคะของสถานการณ์วันนี
1: ้ลดลงครับ
0: วันนี้มีฝนตกในพื้นที่ด้วยไหมคะช่วงนี
1: ้มีฝนตกในพื้นที่เมื่อวานครับจากพื้นที่หลังเขื่อนครับ
0: ค่ะ
1: จากการเจรจาของผู้นำชุมชนแล้วก็ทางฝั่งปทุมธานีนะครับทางฝั่งปทุมธานีจะทำการยกประตูระบายน้ำคลอง8คลอง12และคลอง13ให้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้ปริมาณน้ำจากในพื้นที่องค์กรเนี่ยได้ลดจำนวนลงครับ
0: โอเคค่ะได้ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆเลยนะคะ
1: ครับผมครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ขอบพระคุณทางพันตำรวจตรีพิษณุชลาลัยด้วยนะคะสารวัตรปราบปรามนะคะช่วยดูแลงานจราจรของทางสภ.องครักษ์นั่นเองค่ะก็คือสรุปแล้วเนี่ยของทางฝั่งคลอง16ก่อนเลยสามารถที่จะใช้เส้นทางเลี่ยงน้ำท่วมได้นะคะในพื้นที่เป็นคลอง14แล้วก็คลอง15ตรงนี้สามารถสัญจรผ่านได้เพื่อ1ก็คือหลีกเลี่ยงน้ำท่วมขังเนาะแล้วก็2ก็คือเป็นการลดผลกระทบของคลื่นน้ำเวลารถสัญจรผ่านเนี่ยแล้วมันอาจจะไปกระทบของชาวบ้านบ้านที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวได้นะคะส่วนในพื้นที่ของทางอีกช่วงหนึ่งก็คือจะเป็นรังสิตนครนายกแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งด้วยนครนายกรังสิตจะเป็นช่วงหน้ามสวนะคะหน้ามสวองครักษ์เนี่ยตรงนี้ก็คือมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะแต่สามารถที่จะเคลื่อนตัวผ่านได้นั่นเองค่ะขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับการประชุม IMF World Bank 2026ยังให้ความสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารของโลกด้วยที่พบว่ากำลังเผชิญกับแรงกดดันครั้งใหญ่จากวิกฤตราคาอาหารสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิกพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: การประชุม IMF World Bank 2026อย่างให้ความสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารของโลกด้วยที่พบว่ากำลังเผชิญกับแรงกดดันครั้งใหญ่จากวิกฤตราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นคุณนภาพรช่างกลรายงานครับ
7: ที่ประชุม IMF World Bank 2026หนึ่งในเวทีที่น่าสนใจคือการหารือเรื่องความมั่นคงทางอาหารในยุคที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งโดยนายโรดิโก วันเดสผู้อำนวยการฝ่ายกิจการการคลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFเปิดเผยว่าสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารโลกกำลังเผชิญกับแรงกดดันครั้งใหญ่ต่อวิกฤตราคาอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยพบว่าแต่ที่ระดับสูงสุดในเดือนสิงหาคมนับตั้งแต่ปลายปี2565โดยเฉพาะราคาข้าวที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 50% นับตั้งแต่เกิดสงครามในตะวันออกกลางนอกจากนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญและภาวะโลกร้อนยังทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งและคลื่นความร้อนที่รุนแรงในหลายภูมิภาคจนส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและสร้างความเสียหายต่อ GDP นอกจากนี้ยังพบว่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชากรโลกมากกว่า260ล้านคนโดยเฉพาะประชาชนที่มีฐานะยากจนดังนั้นรัฐบาลของแต่ละประเทศก็มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะการดูแลครัวเรือนในกลุ่มเปราะบางให้มีประสิทธิภาพและทันท่วงทีนภาพรช่างกลรายงานจากการประชุม IMF World Bank 2026ที
6: ่
7: ศ
6: ู
7: นย์ประช
6: ุ
7: มแห่งชาติ เศรษฐก
6: ิ
7: จ
6: ปภ.โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้ว 3.03 พันล้านบาทครอบคลุม42จังหวัด 393,366 ครัวเรือนวันนี้รอโอนเพิ่มอีก 149,911 ครัวเรือนคุณชนากาเหลี่ยมทองรายงานครับ
8: นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลล่าสุดวันนี้15ตุลาคมช่วงเช้า 7:00 นธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 390,366 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 3,037.35 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่42จังหวัดและในวันนี้ปภ.ยังได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อทำการโอนเงินให้ประชาชนอีก 149,911 ครัวเรือนคิดเป็นเงิน 1,078.871 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยจำนวน 65,778 ครัวเรือนโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีให้ประชาชนที่มีข้อมูลทบถ้วนและผูกเลขบัตรประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปธนาคารเหลี่ยมทองรายงาน
6: ปิดท้ายที่กองพลที่1รักษาพระองค์โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่11กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพลชุดจิตอาสาพระราชทานร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนตำบลผงเพงร่วมประกอบอาหารและแจกจ่ายอาหารปรุงสุกครัวชุมชนมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลผงเพงบริเวณครัวชุมชนหมู่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนการดำรงชีพในเบื้องต้นให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที
9: ่จริงใจใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
6: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
11: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจร
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้มน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ทำกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกือบผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได
0: ้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้

0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: 14:16 นะคะเดินทางต่อค่ะช่วงนี้นะคะในพื้นที่กทมนะคะเจอฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในเขตทวีวัฒนาหนองแขมบางแคนะคะบางขุนเทียนเยอะขึ้นเยอะเหมือนกันนะจากช่วงที่แล้วนะคะทุ่งครุสาทรแล้วก็บางรักมาในเมืองหน่อยนะคะปทุมวันแล้วก็แถวนี้ด้วยคลองเตยก็เจอฝนแล้วนะคะเล็กน้อยถึงปานกลางแถวที่จสร้อยเนี่ยก็มีเริ่มครึ้มๆมาแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวตัวกลุ่มฝนอันนี้จะมีการเคลื่อนตัวเปลี่ยนทิศละนิดนึงเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะแนวโน้มคงที่เขตที่ได้เหรียญทองไประดับฝนสูงสุดจะอยู่ที่เขตทวีวัฒนานั่นเองค่ะ 28.5 นะคะต่อไปนะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าทางปภ.นะคะเขามีการแจ้งเตือนส่ง CBS มานะคะเซลบอดแคสแจ้งเตือนมาเนี่ยสำหรับเรื่องของฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่บ้านน้ำปาดหมู่ที่2นะคะอำเภอเนินมะปรางส่งผลให้ระดับน้ำในคลองน้ำปาดมีระดับเพิ่มสูงขึ้นและใกล้ล้นตลิ่งค่ะจึงขอให้เฝ้าระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขานะคะให้ทางประชาชนติดตามสถานการณ์แล้วก็เตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงได้ยกเลยนะคะเคลื่อนย้ายรถไปที่สูงเก็บทรัพย์สินที่มีค่าแล้วก็เอกสารสำคัญด้วยนะคะที่สำคัญเลยก็คือระวังเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย ระวังเหตุไฟฟ้าดูดแล้วก็ดูแลกลุ่มผู้เปราะบางด้วยนะคะทางปภ.มีการร่วมมือกันกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งทาง AIS True แล้วก็ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลบอดแคสต์แจ้งเตือนน้ำท่วมตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกค่ะทั้งนี้นะคะสามารถแจ้งเหตุและก็ขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784สามารถไลน์เพิ่มเพื่อนได้นะคะใช้ ID ว่า @1784ddpm นะคะ @1784ddpm ค่ะหรือว่าสายด่วน1784ได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องอื่นๆต่อเนื่องกันเลยนะคะผมขออัปเดตนิดนึงช่วงบ่าย2เนาะเอกมัยนะคะเอกมัยขาเข้านี่มีปัญหารถติดนิดนึงนะคะทางคุณศรีวิชัยแจ้งมาบอกว่าช่วงแยกเอกมัยตัดเพชรบุรีไปจนถึงแยกซอยเจริญใจเนี่ยอันนี้การจราจรเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้านะคะแต่กลับการที่เป็นขาออกเนี่ยสามารถใช้การได้ดีเลยไม่มีปัญหาอะไรทีนี้พูดถึงเรื่องของการขับรถการเดินทางกันแล้วเดี๋ยวพามาดูเคสนี้กันนิดนึงเกิดเหตุการณ์เนี้ยเมื่อตอน 13:50 วันนี้เลยค่ะผู้ขับขี่นะคะเป็นผู้หญิงมาด้วยกัน3คนนะคะแล้วก็กด GPS มากดแมพมาเนี่ยนะคะแล้วทำท่าไหนไม่รู้นะคะขับรถขึ้นไปเป็นรถเก่งนะคะขึ้นไปจุดกลับรถที่เป็นจุดกลับรถสำหรับรถจักรยานยนต์เท่านั้นนะคะแล้วทุกคนนึกออกไหมมันภาพมันก็จะเป็นถนนที่แคบๆเพราะว่าสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ไงทีนี้ตัวรถเก่งก็คือไปติดคาอยู่ด้านบนสุดไม่สามารถที่จะถอยลงมาได้แล้วจะไปต่อยังไงล่ะถูกไหมอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้เลยเดี๋ยวรายละเอียดนะคะไปพูดคุยกันกับทางรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองสมุทรสาครกันนะคะร้อยตำรวจเอกบำรุงสร้อยเสนาค่ะอยู่ในสายแล้วเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะท่านรองสารวัตรคะตอนนี้คืออยู่ในพื้นที่เลยไหมคะที่จุดเกิดเหตุอะคะ
2: ใช่ครับใช่
1: ตอนนี้เป็นสถานการณ์ยังไงอะคะที่เขาขึ้นไปติดข้างบน
2: น่าจะจำจับตัวนะฮะว่าเป็นที่คนจะเป็นคนนอกพื้นที่นะครับไม่รู้เส้นทางครับ
1: ไม่รู้เส้นทางไม่ได้เป็นคนที่นี่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช
1: ่แล้วเขาให้การว่ายังไงบ้างอะคะตอนเล่าให้ฟัง
2: แล้วก็คล้ายๆจับ GPS มาแล้วก็ด ู่ GPS แล้วก็เลี้ยวเลยเส้นทางเลี้ยวก็เลยเลี้ยวเลยครับ
1: อืมกด GPS จะไปไหนอะคะจริงๆแล้วที่ตั้งใจไว
2: ้ไม่แน่ใจเลยยังไม่ได้ถามครับ
1: อ๋อแต่ก็คือขึ้นมาไกลไหมอะคะตัวสะพานดีกับต้น
2: จะถึงตรงกลางเลยครับจะถึงไอ้จะสุดแล้วจะสุดเลย
1: โอ้แล้วก็ไปติดอยู่อย่างนั้นแล้วเขาทราบไหมคะว่ามันขึ้นได้เฉพาะแค่รถจักรยานยนต์นะคะ
2: จะคงไม่ทราบนะครับ
1: คือเพราะว่าเห็นมันจะมีป้ายอยู่ตรงด้านบนเหมือนกันที่เขียนเอาไว้แต่คงอาจจะไม่ได้เห็นเพราะว่ากด GPS แล้วก็ขับตามมาใช่ไหมคะ
2: ครับลักษณะนั้นนะครับ
1: ตัวผู้ขับขี่นี้เป็นกลุ่มเพื่อนหรอคะหรือยังไงคะ
2: ใช่ครับน่าจะไปวัดที่ไหนมาสักอย่างให้นุ่งขาวห่มขาวอยู
1: ่อ๋อเป็นกลุ่มเพื่อนผู้หญิงนุ่งขาวห่มขาวช่วงอายุประมาณเท่าไหร่อะคะถามได้ไหม
2: ประมาณนะครับใช่ประมาณน
1: ี้อะไรนะคะ
2: ประมาณ70ได้คร
1: ับ อ๋ออายุประมาณ70ปีทั้งหมดเลยแล้วขับขึ้นแล้วอย่างนี้ต่อจากเนี้ยต้องทำยังไงต่อคะเพราะว่าเห็นจากภาพแล้วเหมือนมันไปติดค้างอยู่ตรงนั้นเลยอะค่ะ
2: ตอนนี้กำลังลงครับค่อยๆลงนะครับลงได้อยู่ครับ
1: ถอยลงเหรอคะหรือว่า
2: ถอยลง
1: ตัวแล้วคุณป้าเป็นคนขับเลยใช่ไหมคะตอนถอยลงเนี่ย
2: ไม่คนลงมือดีเคลื่อนครับ
1: อ๋อช่วยเข็นลงมาเหรอคะ
2: เจ้าที่ตำรวจแล้วก็อาสาสมัครมูลที่แล้วก็พลเมืองดีช่วยกันครับช่วยกันเข็นลงมาครับ
1: อ๋อเป็นการเข็นนำลงมาโอเคค่ะ
2: ได้แล้วครับใกล้ถึงพื้นระดับถนนแล้วครับ
1: ได้ค่ะโอเคแปลว่าใกล้ขี้คายแล้วนะคะ
2: เรียบร้อยแล้วครับ
1: โอเคค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางท่านรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองสมุทรสาครด้วยนะคะร้อยตำรวจเอกบำรุงสร้อยเสนานะคะก็อยู่ในพื้นที่น่าจะเป็นในรูปเลยนะคะคนในรูปเลยอันนี้ก็คือมาไกลมากนะทุกคนที่แก๊งคุณป้าขึ้นมาเนี่ยนะคะเป็นเหมือนกับหลงคือไม่ใช่คนในพื้นที่ด้วยของทางสมุทรสาครแล้วก็น่าจะมาเที่ยวกันอะไรต่างๆทำธุระอะไรก็ว่าไปกด GPS จะไปที่หนึ่งแต่ว่ามาเลี้ยวเข้าเลี้ยวขึ้นไปสะพานกลับรถที่มันเป็นสำหรับรถจักรยานยนต์เท่านั้นนะคะพอไปถึงจุดหนึ่งมันก็เลยเหมือนกับน่าจะรู้ตัวแล้วแหละว่ามาผิดเพราะว่าเส้นทางมันก็แคบมากนะคะทุกคนดูในรูปเห็นได้เลยก็รถเก่ง1คันเนี่ยก็คือเต็มเลยอะนะคะก็เลยต้องมีการช่วยกันเข็นรถลงมาอันนี้ก็ต้องขอบคุณพลเมืองดีท่านอื่นๆด้วยที่อยู่ในพื้นที่ละแวกใกล้เคียงแล้วก็เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วก็ไปช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็รวมถึงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัยอื่นๆด้วยอ่ะ GPS แต่ทุกคนมันก็อ้องหลายครั้งเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าจะใช้ก็ต้องดูของจริงด้วยต้องประเมินสถานการณ์จริงด้วยนิดนึงถ้าเชื่อทั้งหมดเนี่ยบางทีมันก็มีพาไปโผล่แบบจะลงคลองอยู่แล้วไปโผล่ทางตันก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้ละกันแต่ว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยโอเคเราโล่งแล้วว่ามันสามารถที่จะเข็นลงมาได้ตอนแรกก็กลัวว่าจะนำลงมายังไงก่อนเพราะว่าถ้าเกิดนำรถยกมามันก็ไม่ได้ไงนึกออกไหมคะแต่ว่าอันนี้โอเคที่คลายแล้วนะคะขอบพระคุณข้อมูลมากๆเลยเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะฝนประกาศเรื่องของการปิดเบี่ยงจราจรนิดนึงค่ะเป็นประกาศจากทางรฟม.นะคะทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะคะมีการแจ้งว่ากิจการร่วมค้า CKSTPL ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินนะคะเป็นของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะค่ะวงแหวนกาญจนาพิเศษสัญญาที่1ช่วงเตาปูนหอสมุดแห่งชาตินะคะมีความจำเป็นที่จะต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรบนถนน3เสนบริเวณปากซอย3เสน30นะคะเพื่อเป็นการดำเนินงานก่อสร้างเป็นการก่อสร้างอาคารปล่องระบายอากาศที่1ตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะวันที่31ตุลาคม2567 19จะเป็นการปิดเบี่ยงจราจรตลอด24ชั่วโมงค่ะมีผลให้ถนน3เสนบริเวณที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกเกียกกายแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าแยกกระบือนะคะสามารถสัญจรได้ฝั่งละ1ช่องจราจรค่ะทางนี้นะคะการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวนะคะอาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางนะคะไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันแล้วก็เวลาดังกล่าวดังนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีความจำเป็นค่ะก็โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางจุดนี้เอาไว้ด้วยทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะผู้ใช้เส้นทางสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์065-928-0597ค่ะและก็ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com นะคะหรือจะเป็น Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะแล้วก็แอดไลน์นะคะมีแอดไซน์นำหน้าด้วย MRT Purple Line ได้เลยค่ะขอบพระคุณข้อมูลจากทางรฟม.ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูการจราจรที่เหลือกันต่อนะคะเส้นราชพฤกษ์ฝั่งขาออกในช่วงของแยกบางกรวยไซน้อยไปจนถึงต่างระดับบางรักน้อยข้ามถนนรัตนาธิเบศไปนะคะการจราจรในจุดดังกล่าวเนี่ยที่พูดถึงจะเป็นขาออกเนาะเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้านะคะที่ทางคุณเด็กวัดป่าแจ้งมาบอกว่าที่มันชะลอตัวกันเนี่ยเนื่องจากว่าฝนตกในพื้นที่นั่นเองเส้นราชพฤกษ์ค่ะช่วงหน้าวัดโบสถ์ดอนพรมเนี่ยนะคะก็มีฝนตกระดับ1ด้วยก่อนหน้านี้หนักกว่านี้หน่อยเป็นระดับ2นะคะในพื้นที่ก็เลยจะค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องถนนลื่นด้วยเช่นเดียวกันคือตกน้อยๆไม่ใช่ว่าจะขับชิลนะตกน้อยๆก็คือสามารถทำให้ตกน้อยๆนี่แหละตัวดีเลยถนนมันก็จะลื่นเหมือนกันนะคะอ่ะก็เลยทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยคนขับรถเนาะต้องชะลอตัวนิดนึงส่งผลต่อเรื่องของการจราจรที่ทางฝั่งขาเข้าขาออกในพื้นที่ดังกล่าวนะคะขอบพระคุณข้อมูลจากทางคุณเด็กวัดป่าด้วยค่ะต่อไปนะคะตรงบริเวณเส้นถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้าช่วงอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายไปจนถึงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะตรงข้ามร้านสมชายกลการสำนักงานใหญ่นะคะจะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเลยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างคู่กรณีเป็นรถเก๋งแล้วก็รถกระบะทั้ง2คันเนี่ยจะอยู่ที่ช่องทางกลางค่ะกีดขวางช่องทางกลางกันอยู่สภาพการจราจรต่างๆนะคะก็ในภาพรวมถือว่ามีเคลื่อนตัวช้าแค่จุดเกิดเหตุแค่นั้นเลยไปก็สามารถใช้การได้นะคะฝั่งกับการที่เป็นขาออกอันนี้ใช้การได้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะพระรามสามจากถนนตกไป5แยกนรนองค่ะในพื้นที่ฝั่งขาเข้ารถติดนิดนึงนะคะอันนี้การจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะจากเส้นพระราม3จากถนนตกมุ่งหน้า5แยกนรนองช่วงทางขึ้นสะพานข้ามแยก5แยกนรนองไปจนถึงถนนสุธรโกษาถึง5แยกนรนองค่ะการจราจรรถติดรถมากทั้ง2ฝั่งเลยจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นขาเข้าแล้วก็ขาออกนะคะอันนี้เราก็ย้ำกันอีกทีนึงเนาะให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนลงสะพานภูมิพลเลี้ยวซ้ายเข้าพระราม3แล้วก็มุ่งหน้าไปสะพานข้ามแยกหน้าศูนย์เศรษฐกิจแล้วก็แยกอโศกรัชดาเส้นทางมุ่งหน้าศูนย์ประชุมเศรษฐกิจนะคะสลับกันเนี่ยจะมีการปิดถนน2ช่องทางก็เลยทำให้การจราจรในจุดดังกล่าวที่แจ้งไปมีปัญหาเรื่องของการจราจรติดขัดนั่นเองค่ะแจ้งให้ทราบนะคะวางแผนการเดินทางในช่วงบ่ายๆเย็นวันนี้กันด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางมูลนิธิร่วมกตัญญูจุดปู่เจ้าด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูการจราจรแถวพื้นที่พระราม9กันบ้างอยู่กับทางคุณกิตติอยู่ในสายแล้วเรียบร้อยคุณกิตติสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับครับขอรายงานจราจรนะครับจากมอเตอร์เวย์นะครับ
1: ได้ค่ะ
3: วิ่งพื้นลาดมานะครับ การจราจรคล่องตัวนะครับส่วนบนสะพานที่ข้ามแยกตรงแยกรามคำแหงหรือว่าตรงที่วิ่งตรงไปพระรามเก้าเนี่ยนะครับก็คล่องตัวนะครับพื้นราบก็ผมติดไฟแดงอยู่ครับแต
1: ่
3: ตอนนี้ก็คือพอถึงทางขึ้นทางด่วนนะครับฝนตกก็ถือว่าตกหนักก็แล้วกันนะครับครับมาตกหนักนะครับมอเตอร์ไซค์ก็จอดชิดซ้ายใส่เสื้อกันฝนกันเนี่ยตกฝนตกเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: อ๋อตอนนี้เลยใช่ไหมคะ
3: ครับครับเวลานี้เลยครับครับผมก็จะมุ่งหน้าไปที่ตรงเขตห้วยขวางครับ
1: ค่ะ
3: แต่ก็พอดีติดอยู่ตรงแยกรามคำแหงตรงนี้ครับ
1: ค่ะ
3: ครับก็ถือว่าคล่องตัวอยู่ครับรถไม่เยอะครับ
1: ค่ะครับได้ค่ะ
3: ไม่มีแค่ฝนตกหนักอย่างเดียว
1: ไม่มีอุบัติเหตุในพื้นที่นะคะ
3: ไม่มีครับที
1: ่
3: ผ่านมายังไม่มีครับผม
1: ได้ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
3: ครับผมยินดีครับผมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณทั้งคุณกิติด้วยนะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาให้นะคะในพื้นที่ที่คุณกิติอยู่ตอนนี้ก็มีฝนตกหนักแล้วเหมือนกันนะคะพี่ๆขับรถจักรยานยนต์เนาะต้องจอดต้องแบบเบรกก่อนใส่เสื้อกันฝนกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องของเนี่ยแหละระดับน้ำอะไรกันต่อเนื่องเลยนะคะล่าสุดเนี่ยทางกทม.มีการแจ้งประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ริมคลองแสนแสบให้เฝ้าระวังด้วยอันนี้เราต่อเวรกันไปแล้วล่ะเดี๋ยวฝนย้ำให้ฟังกันนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีเรื่องของระดับน้ำในคลองแสนแสบที่มันจะสูงขึ้นนะคะก็คือเป็นการประสานงานกันระหว่างกทม.กับทางกรมชลประทานนะคะเขามีความจำเป็นที่จะต้องเปิดประตูระบายน้ำปลายคลอง13สายล่าง30เซนติเมตรซึ่งก็คือกำหนดการเนี่ยมีการเปิดประตูตรงนี้ค่ะตั้งแต่เมื่อเวลา10นาฬิกาเพื่อที่จะเป็นการระบายน้ำที่มันอยู่ในคลอง13นะคะเขตหนองจอกแล้วก็อำเภอลำลูกกาของทางจังหวัดปทุมธานีที่สถานการณ์ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงนะคะลงมาสู่คลองแสนแสบซึ่งก็จะส่งผลต่อระดับน้ำในพื้นที่ของคลองแสนแสบอะค่ะสูงขึ้นนะคะสูงขึ้นใน1ชั่วโมงข้างหน้าก็ประมาณช่วง11นาฬิกาเป็นต้นไปตอนนี้นี่แหละนะคะพื้นที่ที่ควรที่จะเฝ้าระวังค่ะมีแขวงหนองจอกแขวงโคกแฝดแขวงคูฝั่งเหนือเขตหนองจอกนะคะแล้วก็แขวงทรายกองดินใต้เขตคลองสามว่าแขวงแสนแสบเขตมีนบุรีค่ะแนะนำเลยนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยอันนี้ขอความร่วมมือให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ติดตามเรื่องของประกาศแจ้งเตือนจากกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตของตนเองอย่างต่อเนื่องพอมีแจ้งเตือนมาแบบนี้แล้วถามว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะคะอย่างแรกก็คือสังเกตด้วยตาเปล่านี่แหละสังเกตว่าในเรื่องของระดับน้ำในคลองเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างเห็นได้ชัดหรือยังไงนะคะหรือว่าเร็วผิดปกติไหมนะคะโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ติดริมคลองเลยแล้วก็อาจจะเป็นบ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ลุ่มต่ำแล้วถ้าเกิดว่าเจอเหตุการณ์ที่ผิดปกติอย่างที่ฝนแจ้งไปหรือตนเองเนี่ยได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่มันเพิ่มสูงขึ้นนะคะก็สามารถที่จะโทรไปที่สำนักงานเขตของพื้นที่ตัวเองได้เลยนะคะเพื่อเป็นการประสานงานขอความช่วยเหลือนั่นเองค่ะอันนี้ทางสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครก็จะมีการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็จะมีการทำงานร่วมกับกรมชลประทานด้วยในการพยายามที่จะบริหารจัดการน้ำลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนด้วยเช่นเดียวกันถ้าเจอปัญหาน้ำท่วมนะคะเราต้องการความช่วยเหลือเนาะอาจจะเป็นบางบ้านที่มีคนปะบ้างหรือว่ามีผู้ป่วยที่อยากจะขอการเคลื่อนย้ายขอรับการสนับสนุนในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะติดต่อไปได้นะคะที่022485115แล้วก็สายด่วนกทม.จะเป็นหมายเลข1555นะคะ1555อันนี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ LINE เขาก็ตอบเร็วเหมือนกันนะทุกคนแอดไปได้ @ sign traffy ฟองดูนะคะ T R A F F Y F O N D U E นะคะ traffy ฟองดูถ้าเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ที่แจ้งไปติดต่อไปได้เลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะอันนี้มาจากทางน้ำจากปทุมธานีเนาะเดี๋ยวฝนดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะมีอีกเขตอื่นๆเหมือนกันนะคะที่ทางกทม.เขาออกแจ้งเตือนมาเนี่ย ากสถานการณ์เดียวกันที่เป็นการเร่งระบายน้ำเป็นการบริหารจัดการประตูระบายน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำนะคะเขตที่มีต้องเฝ้าระวังนะคะสำหรับชุมชนนอกแนวเขื่อนและก็จุดฟันหล่อ11ชุมชนในพื้นที่ค่ะตามนี้เลยเขตดุสิตพระนครนะคะบางคอแหลมยานาวาบางกอกน้อยคลองสารนะคะแล้วก็รวมถึงชุมชนริมน้ำเจ้าพยาริมคลองบางกอกน้อยคลองมหาสวัสดิ์ให้เฝ้าระวังน้ำรั่วซึมแนวเขื่อนกันด้วยเพราะว่าที่ประตูระบายน้ำคลองสายใต้เนี่ยจะมีการเพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำนั่นเองค่ะเป็นการเร่งระบายน้ำออกนะคะเป็นการเร่งระบายน้ำออกนั่นเองขอบคุณข้อมูลจากทางกทม.ด้วยนะคะต่อไปเรื่องของการเดินทางนิดนึงวันนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่15ตุลาคมจนถึงวันที่17ตุลาคมทางการทางพิเศษของประเทศไทยเดี๋ยวเขาจะมีการปิดเบี่ยงช่องจราจรบนทางพิเศษฉลองรัฐบริเวณก่อนเข้าด่านอาจณรงค์1นะคะเริ่มวันนี้ตอนช่วง9นาฬิกา9โมงเช้าที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่17ตุลาคมเวลา24นาฬิกาค่ะเพราะเดี๋ยวเขาจะมีการซ่อมแซมเรื่องของแผ่นพื้นคอนกรีตนะคะเป็นการทำงานของทางการทางพิเศษนั่นแหละก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนั่นเองค่ะขอบพระคุณข้อมูลจากทางกทพด้วยนะคะอันนี้เราจุดเป๊ะเลยนะคะทุกคนจะเป็นบริเวณกมที่0บวก400ทิศทางรามอินทราอาจณรงค์ก่อนที่จะเข้าด่านอาจณรงค์1เฉพาะแค่ช่องทางกลางนะคะไม่ได้ปิดเบี่ยงหมดนะคะเฉพาะแค่ช่องทางกลางระหว่างวันที่15ตุลาคมจนถึง17ตุลาคมเวลา24นาฬิกาคือที่ไม่ให้ที่มันปิดเบี่ยงเนี่ยเนื่องจากว่าพอมันเป็นการซ่อมแซมเกี่ยวกับเรื่องของพื้นผิวเนาะก็เลยต้องพยายามที่จะไม่ให้ยานพาหนะวิ่งผ่านเพราะถ้าวิ่งผ่านเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดแรงกระทำต่อตัวแผ่นพื้นคอนกรีตอันนั้นได้อะค่ะแล้วระหว่างที่ซ่อมกันอยู่เนี่ยก็เลยต้องขอความร่วมมือทุกคนด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
4: กรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
5: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA มีข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาฝากอีกแล้วค่ะในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ศตวรรษโดยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ทำการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารแห่งนี้ให้เป็น MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่เรารู้จักกันในวันนี้ค่ะและในโอกาสพิเศษนี้เองนะคะ MEA ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเปิดตัว MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงโซนใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสค่ะสำหรับ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบสภาพวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุตลอดจนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คิดดูแล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนพื้นที่เบื้องหลังของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่ช่วยดูแลวัตถุสำคัญให้คงคุณค่าพร้อมสำหรับการศึกษาและจัดแสดงในระยะยาวรวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวชม MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือเคยไปมาแล้วจะไปอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งก็ยังได้รับรองว่าจะได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและภาพสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะที่สำคัญอย่าลืมแวะเข้าไปชม MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงที่ตั้งเคียงคู่กับอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยภายในบริเวณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบด้วยนะคะMEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นหยุดวันจันทร์เพื่อความสะดวกในการเข้าชมสามารถจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
4: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: เดินทางต่อนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปคุยกันกับทางคุณยมพยายังกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพร
0: ค่ะเห็นว่ามีแจ้งเหตุเจอเป็นรถจอดเสียใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่เป็นรถพ่วง18ล้อจอดเสียอยู่ตรงเชิงสะพานทางขึ้นบางนาตาดจากขาเข้ากม16นะจากขาเข้าไปขาออกนะฮ
0: ะ
1: จอดเสียอยู่นะฮะรถที่ขึ้นไปเนี่ยตอนนี้ต้องถอยลงมาครับ
0: หมายถึงว่ารถคันอื่นๆอ่ะเหรอคะ
1: ใช่ใช่เพราะไม่สามารถผ่านได้เลยฮะ
0: อ๋อเขากีดขวางเลยโอเคค่ะเป็นรถประเภทไหนนะคะนี
1: ้คล้ายๆรถคุณฝนเคยเห็นในไอ้รถที่เขาบรรทุกปูนซีเมนต์ไหม
0: ค่ะ
1: ที่เป็นรถคล้ายๆแท้งๆแบบนั้น
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋อเขามีแท้งหน้าหลังด้วยโอเค
1: ใช่
0: ค่ะ
1: แล้วเป็นรถใหญ่มากจนขนาดรถไม่สามารถจะผ่านได้อ่ะ
0: ค่ะที่ข้างตัวแทงมีเขียนอะไรไว้ด้วยไหมอะคะ
1: ไม่ลุงไม่เห็นนะ
0: อ๋อโอเค
1: รถก็ถอยก็ลงมา
0: ค่ะแล้วตอนนี้การจราจรตรงจุดนั้นเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: การจราจรก็เคลื่อนตัวช้าฮะเพราะกำลังมีทำถนนด้วย
0: อ๋อโอเคค่ะรถเยอะไหมคะจุดที่เขาจะไปขึ้นสะพานกันนะคะ
1: ครับเพราะมันขึ้นไม่ได้เลยในคุณฝน
0: หมายถึงรถคันอื่นๆเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: เขาจะอยู่ตรงเชิงทางขึ้นใช่ไหมคะ
1: ขึ้นไปจนจะกลับอยู่แล้วอะแต่นี้มันไปเสียก่อนที่จะกลับไปคุณฝน
0: แต่ไม่ใช่ทางลาดใช่ไหมตรงนี้เขาจอดอยู่
1: ทางสะพานกลับรถเลย
0: โอเคมีเจ้าหน้าที่ยังอะคะ
1: ไม่มีฮะก็รถเพิ่งถอยกันลงมาเนี่ย
0: อ๋อเพิ่งเกิดขึ้นเลยโอเคค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราประสานงานต่อให้นะคะอันนี
1: ้ได้ครับได้ครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ไอตรงบางนาตาประมาณกม16ใกล้ๆมหัวเฉียวนะ
0: ได้ค่ะกม16ใกล้มหัวเฉียวนะคะ
1: ขอบค
0: ุณค่ะขอบคุณทางคุณยมแพรยังด้วยนะคะเดี๋ยวประสานงานต่อให้นะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายเหมือนกันเนาะแล้วก็เรื่องการเดินทางก็คือกีดขวางไปเลยเพราะว่าตัวรถบรรทุก18ล้ออันนี้ที่เป็นด้านหลังก็คือเหมือนกับเป็นแท้งที่ขนมาด้วยนะคะกีดขวางเต็มที่ 100% เลยรถคันอื่นๆที่ขึ้นสะพานกับรถตรงจุดนี้ไปนี่ก็คือไม่สามารถที่จะวิ่งผ่านได้นะคะคันอื่นๆก็เลยต้องเป็นการถอยลงตามกันมานั่นเลยขอบคุณทางคุณยมพยายังด้วยนะคะที่เพิ่มเติมกันให้เดี๋ยวในช่วงนี้ไปดูพื้นที่กรุงเทพมหานครกันนิดนึงนะคะเจอฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางฝั่งธนบุรีที่เขตบางขุนเทียนบางบอนหนองแขมบางแคนะคะจอมทองทุ่งครุฝั่งพระนครที่เขตวัฒนาเคลื่อนตัวที่ตะวันตกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ค่ะสูงสุดก็ยังอยู่ที่ทวีวัฒนาอยู่นะคะจริงๆแล้วลิสต์เนี้ยหน้าตาคล้ายๆเมื่อวานนี้เลยนะที่ช่วงประมาณเกือบ5โมงเย็นก็ตกลงมาหนักมากนะคะเนี่ยบางบอนหนองแขมนะคะเหมือนกันเลยแต่ว่าวันนี้มาไวหน่อยนิดนึงละกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พาทุกคนไปดูเรื่องของความปลอดภัยนะคะในการขับขี่ด้วยการทำประกันรถยนต์กันนิดนึงค่ะสำหรับโครงการคนรักรถนะคะจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแต่ว่าไม่ใช่โครงการแบบธรรมดาที่ไหนนะอันนี้คือเป็นความร่วมมือนะคะระหว่างทางวิริยะประกันภัยร่วมกับสถานีวิทยุจสร้อยด้วยนะคะในการจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาชื่อว่าโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะสืบเนื่องมาจากทุกวันนี้เราก็รายงานเรื่องอุบัติเหตุกันแต่ละวันน่ะแต่ละมื้อแต่ละเดย์ก็คือค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็เลยเป็นโครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อที่ว่าจะเป็นเหมือนกับการชวนคนให้มีจิตสำนึกในการขับขี่มากยิ่งขึ้นมีการเคารพกฎวินัยจราจรมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สร้างค่านิยมที่ดีในการใช้รถใช้ถนนนั่นเองเพื่อที่สุดท้ายแล้วสิ่งที่หวังก็คือว่าจะให้ตัวเลขอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยมันลดลงปัญหาทางการจราจรต่างๆก็ลดลงด้วยก็เลยเกิดเป็นโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนี้ขึ้นมาค่ะสมาชิกที่ทำประกันรถยนต์กับทางโครงการนะคะจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยมาดูประเภทแรกกันก่อนเนาะประเภทที่1คือสมาชิกจะได้รับ มีโอกาสรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถปีถัดไปด้วยนะคะส่วนกรณีที่ผู้ทำประกันรถยนต์กับทางโครงการนะคะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเพราะว่าบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้แต่เราเป็นฝ่ายที่ถูกนะคะทางโครงการเองเขาก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมได้สูงสุดเอาไปเลยไม่เกิน20วันคุณสมบัติที่ขอที่เข้าร่วมทำประกันรถยนต์ประเภทที่1ได้เนี่ยนะคะจะต้องเป็นรถเก๋งค่ะส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีมีอายุรถไม่เกิน7ปีนะคะนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกใครที่สนใจนะคะก็ลองสอบถามไปก่อนก็ได้ว่าเบี้ยประกันภัยอะไรยังไงกี่บาทนะคะสามารถผ่อนได้ 0% 6เดือนด้วยติดต่อได้ที่หมายเลข02-150-0888อันนี้ก็สายตรงไปที่ทางวิริยะนะคะส่วนถ้าเกิดว่าฟังแล้วยังไม่ตอบโจทย์อย่างเช่นรถของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าข่ายเข้าเกณฑ์เป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่อายุรถเกินแล้วหรือว่าเป็นปิกอัพนะคะสามารถที่จะไปทำประกันภัยประเภทที่3ได้เลยตรงนี้ปิกอัพเชิงพาณิชย์ก็ทำได้ค่ะมันก็จะมีความแตกต่างที่ดิบกันเหมือนกันนะคะแต่ว่าสิทธิประโยชน์ที่จะได้เนี่ยก็คืออัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษแล้วก็เงินกองทุนคืนเมื่อสิทธิ์ใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ตรงนี้ตัวเบี้ยประกันภัยผ่อนได้ 0% 3เดือนแต่ว่าทั้ง2อันก็คือติดต่อไปที่หมายเลขเดียวกันได้เลยที่ขึ้นไว้ให้ตอนนี้นะคะ02150888นั่นเองค่ะขอบคุณข้อมูลจากทางวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะคะในเรื่องของการเดินทางนะคะที่เส้นพระราม2เราก็ยังดูในพื้นที่นี้กันอยู่นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นช่วงแยกบ้านแพ้วกันบ้างไปจนถึงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนค่ะตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ที่ทุกคนเห็นเลยนะคะแล้วรถใหญ่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันตอนนี้เนี่ยคือการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะมี4เลนแต่ว่าที่จะวิ่งกันจริงๆก็คือ3เลนเพราะว่าเลนซ้ายสุดเนี่ยค่ะมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังนั่นเองค่ะที่เปิดภาพให้ดูอยู่นะตอนนี้จะเป็นถนนพระราม2ฝั่งขาเข้ากทม.นะคะจะอยู่ตรงข้ามวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครค่ะจุดนี้เนี่ยคือท่วม2ช่องทางซ้ายเลยแต่ว่า2ช่องทางที่เหลือเนี่ยไปได้อยู่แล้วก็เลนขวาสุดไม่ได้ท่วมนะคะรถยังพอสัญจรผ่านได้แนะนำรถเล็กแล้วก็รถเก๋งแล้วก็รถจักรยานยนต์ออกขวาเลยไปใช้2เลนขวาสุดสบายสุดนะคะส่วนถ้าเป็นพี่กระบะหรือว่าพี่รถบรรทุกเนี่ยก็ใช้ได้ทุกช่องจราจรนะคะจริงๆแล้วจะมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังในพื้นที่แจ้งไปฝั่งขาเข้ากทม.นะคะขาเข้ากทม.เท่านั้นเลยนะคะฝั่งตรงกันข้ามสามารถใช้การได้ค่ะยังโอเคอยู่นั่นเองเราแจ้งไว้เป็นข้อมูลกันนะคะในเรื่องของการเดินทางในคอมเมนต์ใน YouTube นะคะหลายๆที่บอกว่าตอนนี้แดดหายหมดแล้วแถวบ้านเนาะตักพงตักผ้าไม่ได้แล้วนะคะคุณปัญจิทันบอกว่าแถวรัชดาภิเษกหน้าศาลอาญามุ่งหน้าแยกรัชโยธินตอนนี้ก็เริ่มมีเรื่องของการจราจรมีท้ายแถวรถชะลอตัวกันแล้วเหมือนกันนะคะขอบคุณข้อมูลมากเลยนะคะที่อื่นบางขุนนนท์บางพลัดก็เริ่มมีครึ้มๆแล้วเหมือนกันมีเสียงฟ้าร้องครมครามแต่ว่ายังไม่ได้ลงเม็ดนะคะคุณยูเซอร์อะไรเนี่ยบอกว่าให้ฝนมาแทนพี่แสมาเลยจัดไปเลยรวดๆแล้วก็ให้พี่แสมาไปจัดวันเสาร์วันเดียวอาจจะต้องถามความเห็นทั้งสองฝ่ายก่อนนะคะอาจจะยังขออยู่วันเสาร์เหมือนเดิมทุกคนมาเจอกันได้นะคะอันนี้เฉพาะกิจพอคุณปัญจิทันบอกว่าฝนตกหนักมากคุณพันใช่ไหมคะบอกว่าแถวสันอาญาฝนตกหนักมากเลยนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะมีที่เทพรัตน์บางนาตราดอันนี้รถชะลอตัวนิดนึงนะคะทุกคนแจ้งมาเป็นข้อมูลกันในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการทลาย2เครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งแอปเนโกคาสิโนและหวยเถื่อนผ่านไลน์บุกค้น6จุดเชียงใหม่เชียงรายและขอนแก่นสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฝังจากไฮดีเซล S S S S

0: ใจดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการทลาย2เครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งแอปเนโกคาสิโนและหวยเถื่อนผ่านไลน์บุกค้น6จุดเชียงใหม่เชียงรายและขอนแก่นจับผู้ต้องหา6รายพบเงินหมุนเวียนรวมกว่า330ล้านบาทต่อเดือนคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
3: กรมการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบช.สอท.หรือตำรวจไซเบอร์เดินหน้าปราบปรามเครือข่ายพนันออนไลน์ตามคำสั่งของพลตำรวจโทธินกรลังมาศผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้น6จุดในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและขอนแก่นจับกลุ่มผู้ต้องหาสำคัญได้6รายหลังพบเครือข่ายพนันออนไลน์2รูปแบบมีเงินหมุนเวียนรวมกว่า330ล้านบาทต่อเดือนเครือข่ายแรกเป็นแอปพลิเคชันพนันออนไลน์เนโกะคาสิโนซึ่งแฝงอยู่บนแพลตฟอร์ม App Store และ Play Store ตรวจสอบพบเงินหมุนเวียนกว่า300ล้านบาทต่อเดือนจับคุมผู้ต้องหาได้4รายและที่เกี่ยวข้องกับบัญชีรับจ่ายเงินรวมถึงบัญชีผู้เล่นส่วนอีก1เครือข่ายเป็นหวยเถื่อนออนไลน์ผ่าน LINE Official Account หลายห้องพบเงินหมุนเวียนกว่า30ล้านบาทต่อเดือนจับกลุ่มผู้ต้องหาได้อีก2รายซึ่งเกี่ยวข้องกับบัญชีรับโอนเงินและการดูแลระบบซึ่งขณะนี้ตำรวจไซเบอร์อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลทั้ง2เครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงไปยังผู้ร่วมขบวนการและผู้รับผลประโยชน์พร้อมดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายทั้งหมดต่อไปพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
2: สำนักงานเขตสายใหม่เร่งอำนวยความสะดวกประชาชนเดินหน้าเคลียร์ปมเคสบ้านเช่าและบ้านไม่มีเลขที่หลังยอดขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมพุ่งทะยานกว่า 77,000 รายคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: สถานการณ์การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยที่สำนักงานเขตสายใหม่ตั้งแต่ช่วงเช้ายังคงมีประชาชนเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเขตพื้นที่สายใหม่มีความกว้างขวางและมีระดับน้ำท่วมขังในแต่ละจุดแตกต่างกันทำให้ยอดคำร้องสะสมพุ่งสูงถึง 77,623 รายโดยประเด็นสำคัญที่ทำให้ประชาชนจะต้องเดินทางมาที่สำนักงานเขตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเคสบ้านเช่าและบ้านมีเลขที่กว่า 20,000 รายเนื่องจากในระบบแอปพลิเคชันทางรัฐไม่ได้เปิดช่องทางให้แนบภาพถ่ายความเสียหายหรือสัญญาเช่าเจ้าหน้าที่จึงต้องเปิดรับระบบหลังบ้านและประสานงานผ่านช่องทางส่วนตัวเพื่อให้พี่น้องประชาชนนำภาพถ่ายมายืนยันและแนบเอกสารเพิ่มเติมอย่างถูกต้องสำหรับความคืบหน้าล่าสุดสำนักงานเขตสายใหม่ได้ดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยไปแล้วกว่า 28,800 รายและเพื่อเป็นการได้รับความช่วยเหลือทางเขตได้เปิดให้บริการรับคำร้องและอำนวยความสะดวกทุกวันรวมถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและทันท่วงทีวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ CAAT แจ้งกฎใหม่สนามบินค้นกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารโดยไม่ต้องแจ้งเจ้าของเริ่มพรุ่งนี้16ตุลาคม69โดยเปิดตรวจเฉพาะกรณีพบสิ่งของต้องสงสัยและต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย2คนร่วมกันตรวจโดยยึดหลักมาตรฐานสากล
5: หวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทส่วนข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผ่านท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: 15นาฬิกา13นาทีนะคะมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะต้นชั่วโมงนี้เดี๋ยวขอไปดูกรณีเรื่องของการขอทางนิดนึงนะคะคุณโอ๋นะคะโทรมาแจ้งทางจสร้อยขอทางพาผู้ป่วยเพื่อที่จะเดินทางไปยังโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ค่ะผู้ป่วยอายุ70ปีนะคะมีอาการเลือดออกมากยังพอรู้สึกตัวโดยได้ก่อนหน้านี้เนี่ยมีอาการเกิดเหตุการณ์ล้มกันเกิดขึ้นนะคะตอนนี้เดินทางบนรถเก๋งค่ะเป็นยี่ห้อ BYD สีขาวนะคะใช้เส้นทางจากถนนรัชดาช่วงเดอะสตรีทรัชดาเพื่อที่จะเดินทางไปที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีการเปิดไฟฉุกเฉินด้วยนะคะขณะเดินทางย้ำในเรื่องของยานพาหนะกันอีกทีนึงจะเป็นรถเก๋ง BYD สีขาวป้ายทะเบียนขอไข่รอเรือ6465กรุงเทพมหานครนะคะเดินทางจากถนนรัชดาเดอะสตรีทรัชดาไปโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ล่าสุดอัปเดตเมื่อตอนประมาณ5นาทีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ซอยอยู่ที่ถนนสุขุมวิทซอย3แล้วนะคะแต่ว่ารถติดมากก็เลยอยากจะฝากประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะเป็นการเปิดช่องทางให้ผ่านไปได้นะคะอันนี้ก็ขอความร่วมมือนิดนึงใครที่ถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงที่เราประชาสัมพันธ์กันอยู่แล้วเจอรถคันดังกล่าวป้ายทะเบียน6465กรุงเทพมหานครนะคะเปิดเส้นทางให้หน่อยอันนี้เป็นการพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลนั่นเองค่ะตรงนี้ขณะเดียวกันเนี่ยเรามีการประสานงานไปเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปนะคะไปดูประกาศจากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA กันสักเล็กน้อยค่ะก็ด้วยความที่เป็นห่วงนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยก็จะมีหลายพื้นที่เลยที่เกิดปัญหาเรื่องของน้ำท่วมต่างๆทาง PEA ก็ห่วงใยทุกชีวิตนะคะเตือนระมัดระวังไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมกับดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงนั่นเองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA นะคะห่วงใยประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมกับมีการแนะนำข้อควรระวังในการใช้ไฟฟ้าด้วยเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วและไฟฟ้าดูดโดยขอให้ประชาชนนะคะเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่เปียกน้ำค่ะทั้งนี้นะคะขอให้ประชาชนยึดความปลอดภัยเป็นสำคัญไม่ประมาทและก็หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือบริเวณที่มีน้ำท่วมขังนั่นเองค่ะหากท่านใดพบความผิด

0: ปกติของระบบไฟฟ้านะคะสามารถแจ้งได้ที่หมายเลข1129เป็นหมายเลข Contact Center ของทาง PEA ที่จะมีการเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงนั่นเอง PEA ห่วงใยความปลอดภัยพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ค่ะก็เป็นในเรื่องของทริคต่างๆนะคะ8ข้อห้ามที่ทาง PA แจ้งมาเนี่ยข้อ1เลยนะคะข้อ1เลยเนี่ยคือห้ามใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกอันนี้ทุกคนต้องทราบกันอยู่แล้วห้ามเข้าใกล้ปลั๊กไฟนะคะหรือสายไฟในพื้นที่ที่มีน้ำขังห้ามติดตั้งหรือใช้สวิตช์ไฟในที่เปียกชื้นห้ามวางเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ใกล้น้ำห้ามใช้อุปกรณ์ในพื้นที่น้ำขังแล้วก็ห้ามใช้มือเปล่าเมื่อต้องการที่จะช่วยคนถูกไฟดูดนะคะต้องใช้วัตถุที่ไม่เป็นสื่อนำแล้วก็ต้องตัดไฟด้วยค่ะ7ก็คือห้ามเสียบหรือว่าถอดปลั๊กไฟขณะยืนแช่น้ำค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือห้ามใช้อุปกรณ์ที่ไม่มีมาตรฐานนั่นเองนะคะขอบคุณข้อมูลจากทาง PEA ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์สภาพอากาศกันในช่วง 15:00 นี้กันนะคะคุณธนพัฒน์เนี่ยบอกว่าแถวไซน้อยก็คือมีฝนตกลงแล้วเรียบร้อยบางบอนคุณ VP บอกว่าเพิ่งหยุดตกไปก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันนะคะในเรื่องของฝนฟ้าแรงเลยนะคะทั้งฝนทั้งฟ้าแรงด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ในพื้นที่อื่นๆเองกทม.นะคะเจอเป็นฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่ฝั่งธนบุรีค่ะที่เขตบางขุนเทียนบางบอนหนองแขมนะคะบางแคจอมทองส่วนฝั่งพระนครจะมีที่เขตสวนหลวงจตุจักรหลักสี่บางกะปิแล้วก็จะมีการเคลื่อนตัวไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่ะแนวโน้มคงที่นะคะทางเขตที่สูงที่สุดเนี่ยจะเป็นเขตทวีวัฒนานั่นเองค่ะขอบพระคุณข้อมูลนะคะอัปเดตกันให้เดี๋ยวก่อนหน้านี้มีอีกเคสหนึ่งเป็นทางคุณวรนันเขาโทรแจ้งมาที่จสร้อยบอกว่ามีเหตุฟ้าผ่าสายไฟอะนะคะแล้วกระแสไฟเนี่ยวิ่งเข้าไปในบ้านทีนี้มันก็เลยเกิดเหตุการณ์ไฟลุกไหม้เกิดขึ้นค่ะที่ร้านบางบอนลูกล้อปากซอยเอกชัย 89/5 ตอนแรกเนี่ยยังไม่มีเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะก็เลยแจ้งมาทางจสร้อยให้ทีนี้เราก็เลยมีการประสานงานไปให้กับทาง199เพื่อที่จะรับแจ้งเหตุแล้วเรียบร้อยล่าสุดเนี่ยมีความคืบหน้ามาเพิ่มเติมแล้วนะคะว่าเพลิงสงบแล้วอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะน่ากลัวเหมือนกันเนาะคือฟ้าเนี่ยมันผ่าเปรี้ยงมาที่สายไฟแล้วตัวกระแสไฟเนี่ยก็คือวิ่งเข้าไปในบ้านลุกไหม้กันเกิดขึ้นนะคะแต่พอเจ้าหน้าที่ไปถึงก็คือสามารถที่จะให้การช่วยเหลือกันได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็ล่าสุดเพิ่งสงบแล้วนะคะไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงกันแล้วนะคะทุกคนต่อไปนะคะในเรื่องราวอื่นๆเองเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปดูเคสนี้หน่อยที่คุณโอ๋ขอทางพาผู้ป่วยวัย70ปีเพื่อที่จะไปโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ก่อนหน้านี้ที่มีการใช้เส้นทางจากเดอะสตรีทรัชดานะคะแล้วก็ผ่านสุขุมวิทเนี่ยเพื่อที่จะไปโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ล่าสุดตอน 15:18 นะคะถึงที่หมายแล้วเรียบร้อยขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ให้การช่วยเหลือแล้วก็มีการหลีกทางให้สำหรับเคสนี้นะคะคุณสมบูรณ์มีแจ้งการจราจรแถวกาลประพฤกษ์ฝั่งขาออกมาให้ค่ะบอกว่าช่วงแยกถนนราชพฤกษ์ไปจนถึงแยกกำนันแม้นแยกนินกาดเนี่ยการจราจรในจุดดังกล่าวเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้านะคะที่เป็นฝั่งขาออกส่วนกลับกันขาเข้าเนี่ยอันนี้ยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็ในพื้นที่เส้นกาลประพฤกษ์ขาออกขาเข้าทั้งสองฝั่งเนี่ยนะคะช่วงที่ว่าเนี่ยแยกถนนราชพฤกษ์ไปแยกกำนันแม้นมีฝนตกแล้วในพื้นที่ด้วยนะคะทีนี้สืบเนื่องกันเลยเราคุยเรื่องสภาพอากาศฝนฟ้ากันไปแล้วเดี๋ยวไปดูเคสนี้กันหน่อยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะจะมีภาพแล้วก็คลิปวิดีโอถูกเผยแพร่บนช่องทางออนไลน์มากมายเลยสำหรับ แพฟองนะคะซึ่งตอนแรกทุกคนก็ใช้คำว่าปริศนาเพราะไม่มีคนทราบว่ามาจากอะไรเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ว่าที่เจอเนี่ยคือจะอยู่แถวๆการลอยอยู่ปกคลุมผิวน้ำนะคะเต็มคลองรังสิตเลยค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะคะกับทางรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพัตรค่ะอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันนะคะถึงเรื่องของฟองสีขาวปริศนาที่เกิดขึ้นนั่นเองอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่เจอเป็นฟองปริศนาจำนวนมหาศาลเนี่ยที่เป็นแพใหญ่ๆเลยอะค่ะตรงนี้เราอยากจะทราบว่าอันดับแรกเลยคือมันเกิดขึ้นจากอะไรอะคะ
1: ครับจริงๆแล้วของพวกนี้ประชาชนทั่วไปอาจจะไม่คุ้นตาเพราะว่าก็ถ้าเห็นน้ำระบายมาตามคลองตามอะไรอาจจะไม่เห็นขนาดนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นพวกบ่อบำบัดน้ำเสียพวกที่เขาทำในอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยมันก็จะพอจะเคยเห็นกันอยู่แล้วที่เป็นฟองขึ้นมาเยอะๆนะครับสิ่งที่เห็นเนี่ยเพราะว่าน้ำเนี่ยมันการระบายออกมาจากที่พื้นที่น้ำท่วมดังนั้นมันก็จะมีสารหลายอย่างปนๆกันมาครับไม่ว่าจะเป็นสารอินทรีย์ทั่วๆไปที่มันมากับน้ำนะครับพวกเศษพืชเศษวัชพืชต่างๆเชื้อจุลินทรีย์ที่มีการหมักย่อยจะเห็นว่ากลิ่นน้ำก็ค่อนข้างเหม็นแล้วก็สีดำเฉียวขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นน้ำจากบ้านเรือนด้วยนะครับหรือว่าจะมีจากอุตสาหกรรมบ้างฉะนั้นพวกน้ำจากบ้านเรือนเนี่ยมันก็จะมีพวกสารเคมีปนไปด้วยอย่างที่เราบางคนบอกแซวๆว่าเหมือนผงซักฟอกเลยซึ่งมันก็จริงอะครับก็คือว่าน้ำจากบ้านเรือนเนี่ยก็จะมีพวกสารซักล้างสังเกตแรงตึงผิวมาด้วยทีนี้พอมันเคลื่อนมาตามคลองเนี่ยครับแล้วก็มาถึงตรงประตูน้ำเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นการตีกับตัวของประตูน้ำนะครับก็จะมีเรื่องของตัวการกระแทกเกิดขึ้นตรงนี้มันก็เหมือนมือเราตีฟองแป๊บนะครับมันก็เลยขึ้นมาเป็นฟองค่อนข้างเยอะแล้วฟองนี่ก็จะค่อนข้างเสถียรจะเห็นว่ามันสลายตัวค่อนข้างยากนะครับดังนั้นโดยรวมมันก็คือการเกิดภาวะของการที่น้ำที่เน่าเสียนะครับที่เราคุ้นเคยกันแล้วก็มีสารเคมีต่างๆปนกันด้วยแล้วก็ทำให้เกิดเป็นฟองขึ้นมาครับ
0: ทำไมถึงใช้เวลานานในการที่จะสลายตัวเพราะว่าเหมือนกับอันนี้ก็คือมีคนเจอตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนแล้วก็วันนี้ก็ยังไม่ได้หายไปมากขนาดนั้นนะคะอาจารย
1: ์ครับรู้สึกอยู่ที่ว่าการระบายน้ำตรงนี้ทำได้ดีแค่ไหนนะครับเราเห็นว่าน้ำเป็นอย่างค่อนข้างมาเรื่อยๆแล้วก็การระบายก็ยังไปไม่ค่อยได้มากนะครับแต่เห็นว่ามันก็สมดุลกันกับเรื่องที่บอกว่าน้ำก็ยังเป็นน้ำที่ยังจำค่อนข้างเน่ายังดำอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราระบายน้ำจนกระทั่งกลายเป็นน้ำใสๆธรรมดาได้แล้วเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะต้องลดลงไปเรื่อยๆตามเวลาของมันครับ
0: ค่ะที่อาจารย์บอกว่าที่มาจากบ้านในประชาชนบ้านคนในชุมชนต่างๆรวมถึงเรื่องของสารลดแรงตึงผิวผงซักฟอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้านอกเหนือจากที่ว่าไปเนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงหรือความเป็นไปได้ไหมคะที่อาจจะมาจากสารเคมีอันตรายอื่นๆปนเปื้อนด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับจริงๆน้ำที่เป็นน้ำสัตว์ที่ระบายมาจากการเกิดน้ำท่วมเนี่ยเราก็ไม่รู้วันผ่านอะไรมาบ้างครับในการตรวจสอบเนี่ยเพราะที่ทราบก็คือเรารู้แต่ว่ามันมีความเป็นน้ำเน่าเสียเนื่องจากกลิ่นแล้วก็สภาพสีรวมทั้งค่าออกซิเจนที่เขาตรวจสอบแล้วว่าต่ำมากนะครับในส่วนของสารเคมีอื่นที่เป็นสารที่อาจจะอันตรายไปด้วยเนี่ยยังไม่มีผลออกมาต้องใช้เวลาหลายวันดังนั้นก็เลยเป็นภาวะที่ก็ยังบอกอะไรไม่ได้มากครับว่าตัวน้ำเนี่ยมีปัญหาอย่างอื่นหรือเปล่านะแต่ว่าในเชิงของการที่มันมีที่ว่าครับสารเอ็นซีการย่อยสลายของวัตถุต่างๆแล้วก็รวมของเรื่องของสารซักฟอกต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยหลักครับ
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วตอนนี้นะขณะที่เรายังหาคำตอบในจุดนั้นไม่ได้ในเรื่องของความปลอดภัยอะค่ะมีคำแนะนำยังไงบ้างคะ
1: จริงๆแล้วก็อาจจะเป็นเนื่องจากที่ว่าเป็นกลุ่มของน้ำเน่าเสียอยู่แล้วครับดังนั้นจริงๆเราก็ไม่ควรจะไปสัมผัสอยู่แล้วนะครับเราไม่รู้ว่ามันมีสารเคมีอะไรบ้างในการสัมผัสทำให้เกิดการระคายเคืองทำให้เกิดการที่สมมติจะเข้าตาก็อาจจะทำให้ตาแสบระคายเคืองได้และกลิ่นที่มากับน้ำก็ไม่ดีแน่ๆนะครับงั้นก็เป็นไปได้ก็คือ1คือหลีกเลี่ยงอย่าไปเข้าใกล้อย่าไปสัมผัสมัน2ก็คือว่าการที่เอาไปใช้อุปโภคบริโภคไปซักล้างไปใช้ต่างๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังครับนะคิดว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าไปใช้ครับ
0: ค่ะก็คือทั้งในเรื่องของ2 ส่วนเลยการสัมผัสตัวน้ำโดยตรงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของกลิ่นด้วยเช่นเดียวกันที่ตอนนี้ก็คือหลายคนก็ค่อนข้างที่จะออกมาบ่นๆกันเหมือนกันว่ากลิ่นมันก็เริ่มที่จะเหม็นเน่าคลุ้งกันไปหมดแล้ว
1: ใช่ครับเพราะทั้งหมดก็คือมาจากที่ตรงที่น้ำท่วมขังที่มีการย่อยสลายของจุลินทรีย์มันก็จะเกิดการสร้างสารพวกนี้พวกกลุ่มที่เป็นเรียกก๊าซไข่เน่าครับกลิ่นก็จะค่อนข้างเหม็นน้ำก็ค่อนข้างสีดำครับ
0: ตัวก๊าซไข่เน่าหรือว่าตัวไอไฮโดรเจนซัลไฟด์อันนี้คือถ้าเกิดว่าเราสูดดมไปในระยะยาวหรือเนี่ยที่ชาวบ้านเจอกันมาวันสองวันอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีผลอันตรายต่อสุขภาพเราไหมอะคะ
1: ตอนนี้เนี่ยผมว่าระดับมันอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเหมือนกับก่อความรำคาญมากกว่าครับคือรบกวนในเชิงการหายใจการที่เรารู้สึกไม่สบายแล้วกลิ่นค่อนข้างที่แรงแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะเป็นบางทีอาจจะเคยได้ข่าวว่าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เขามีเรื่องของการที่คนงานลงไปในบ่อเกลืออะไรเงี้ยครับแล้วอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นั่นคือจะเห็นว่าปริมาณก๊าซมันเข้มข้นสูงมากในเคสอย่างนั้นเนี่ยตลายจริงก็ทำลายเรื่องของระบบทางเดินหายใจได้นะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยยังเชื่อว่าในพื้นที่เปิดแบบนี้น่าจะยังไม่รุนแรงขนาดนั้นครับ
0: อ๋อค่ะโอเคค่ะแล้วต่อไปนี้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเห็นว่ามีทางเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งที่ก็มีการใช้น้ำหมักชีวภาพมาระดมฉีดมันสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาได้เท่าไหร่แล้วก็มีวิธีอื่นยังไงไหมอะคะที่จะสามารถแก้ปัญหาฟองนี้ได้อะค่ะ
1: จริงๆอันนี้ผมอาจจะค่อนข้างเห็นต่างเนาะนะครับผมก็จะบอกว่าเรารู้ต้นตอของปัญหาเนี่ยมันมาจากการที่จุลินทรีย์ในน้ำค่อนข้างมีสูงมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็จุลินทรีย์พวกนี้มันก็จะใช้ออกซิเจนเป็นแหล่งพลังงานเป็นแหล่งอาหารของมันในการที่ย่อยสลายพวกสารอินทรีย์ดังนั้นในน้ำเนี่ยที่ว่าน้ำเน่าเสียเนี่ยก็เพราะว่ามีจุลินทรีย์พวกนี้อยู่เยอะแล้วก็ทำให้เกิดสารเนี่ยกลุ่มก๊าซเน่าที่ว่าขึ้นมาแล้วก็รวมทั้งทำให้ปริมาณออกซิเจนมันต่ำลงการเติมจุลินทรีย์ลงไปในน้ำเนี่ยมันเลยกลับมันไม่ค่อยจะช่วยเหลืออย่างที่ที่บางคนเข้าใจบางคนบอกว่าเติมจุลินทรีย์แล้วมันจะได้เติมออกซิเจนด้วยซึ่งมันไม่ใช่จุลินทรีย์ใส่ไปเนี่ยมันก็ไปทำงานเหมือนกับจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำอยู่แล้วครับ
0: ค่ะ
1: โดยส่วนตัวก็เลยคิดว่าไม่น่าจะช่วยอะไรมากนะครับนะเรารู้ว่าบรรดาพวกจุลินทรีย์น้ำหมัก EM เนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ปิดอย่างเช่นในกองขยะเป็นบ่อเกลืออะไรเงี้ยครับมันทำงานได้ดีเพราะไม่มีออกซิเจนแต่ถ้าเป็นพื้นที่เปิดอย่างเงี้ยแหล่งน้ำเนี่ยมันใช้ออกซิเจนสูงดังนั้นผมว่าจริงๆแล้วมันก็ควรต้องทำตามหลักการทั่วไปครับคือเร่งรีบระบายน้ำให้มากที่สุดแต่อย่างที่เห็นว่าพอมีออกซิเจนน้อยก็จริงๆต้องเพิ่มออกซิเจนลงไปด้วยแล้วก็จริงๆมันก็มีสารเคมีนะครับที่ใช้ฉีดพ่นเพื่อลดโฟมพวกนี้ลงไปแต่ว่าบางทีสารพวกนั้นก็จะต้องไปคิดว่ามีผลต่อสิ่งแวดล้อมอีกหรือเปล่านะก็จะต้องพิจารณาต่อไปครับ
0: ค่ะต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าเราจะสามารถสังเกตได้ยังไงบ้างคะว่าถ้าสถานการณ์มันคลี่คลายลงตอนนี้น้ำกลับมาปลอดภัยพอที่จะสามารถทำกิจกรรมรอบๆได้แล้วบ้างอะค่ะ
1: ครับก็คือควรจะเหมือนกับน้ำที่แหล่งน้ำธรรมชาติที่ไหลทั่วไปครับบางทีเวลาช่วงน้ำที่เป็นน้ำหลากมาเนี่ยน้ำก็จะมีความขุ่นเป็นตะกอนสีโคลนแต่มันก็จะไม่ได้เป็นสีดำแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นเหม็นเน่าครับถ้าอย่างเคสอย่างเงี้ยก็คือเราสามารถเห็นได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามน้ำเขาระบายได้จนกระทั่งเป็นเหมือนกับน้ำธรรมชาติมากขึ้นนะครับเพราะสถานการณ์ดีขึ้นแล้วก็ฟองที่ว่าพวกนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันควรจะต้องลดตัวลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าเริ่มไม่เห็นแล้วเนี่ยก็แสดงว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นครับ
0: อาจารย์พอจะสามารถคาดการณ์ได้ไหมคะว่าเราจะต้องอยู่กับเหตุการณ์อย่างเงี้ยไปอีกสักระยะเท่าไหร่อะคะเรื่องของฟองต่างๆที่เกิดขึ้นมาค่ะ
1: แต่ละจุดก็คงมีความแตกต่างกันนะครับอย่างจุดเนี้ยผมว่าก็ถ้าที่ฟังดูก็น่าจะหลายวันอยู่เหมือนกันจะต้องใช้เวลาในการระบายน้ำอยู่หลายวันเหมือนกันครับก็หวังว่าถ้าบางทีถ้ามันมีน้ำฝนลงมาอีกอาจจะช่วยเร่งน้ำมากขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นตอนนี้ก็คือเหมือนกับการระบายน้ำตามธรรมชาติของมันครับก็ต้องทนรอสักครู่หนึ่งเหมือนกันครับ
0: ดังนั้นปัจจัยที่จะสามารถทำให้สถานการณ์ดีขึ้นก็คือเรื่องของการระบายน้ำแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือเรื่องของฝนตกที่ลงมาเพิ่มแล้วก็อาจจะเป็นการแก้ปัญหาโดยใช้สารอื่นๆลงไปถ้าเกิดว่ามีการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียกันแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอเคค่ะได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณทางอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาคลายข้อสงสัยกันนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ
1: ครับผมครับได้เลยครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: เมื่อสักครู่นี้นะคะทางรายการก็พูดคุยกันนะคะกับทางรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพัตรนะคะอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะหรือว่าที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินชื่ออาจารย์เจษอาจารย์เจษเวลามีเหตุการณ์ต่างๆที่มันเป็นปริศนาแล้วคนแบบเกิดอะไรขึ้นนะคะก็จะมีมาให้ความรู้ในลักษณะนี้เลยก็สรุปแล้วเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนได้ยินเมื่อสักครู่นี้เลยคิดว่าตอนนี้จุดสิ่งที่ต้องคอนเซิร์นต่อไปนะก็คือเรื่องของการหลีกเลี่ยงการสัมผัสแล้วก็การสูดดมด้วยเพราะว่าตอนนี้มันก็คือมีทั้งเรื่องของกลิ่นนะคะทั้งสีที่เป็นสีน้ำเน่าแล้วก็มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยเช่นเดียวกันอ่ะเพราะว่าบางทีฝนเห็นรูปที่มีข่าวอ่ะเหมือนมีคนที่ยังเอาน้ำมาใช้เพื่อเป็นการอุปโภคกันอยู่เนี่ยนะคะก็แนะนำว่าหลีกเลี่ยงกันไปก่อนจนกว่าที่จะมีการแก้ไขปัญหาแล้วก็สถานการณ์คลี่คลายลงได้นะคะตอบปัญหาไปแล้วชาวเน็ตนะที่สงสัยกันว่าเอ๊ะฟองนี้มาจากอะไรนั่นเอง เดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวอื่นๆกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะหรือใครมีคำข้อเพิ่มเติมเสนอแนะต่างๆคุยกันประเด็นนี้ก็สามารถพิมพ์ทิ้งเอาไว้ในช่องทาง YouTube คอมเมนต์กันได้แลกเปลี่ยนกันได้นะคะอ่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูเรื่องของการประชุมที่อยู่ใกล้ๆนี้เองค่ะก็มีความคืบหน้ามาในแต่ละวันเนี่ยก็มีการสรุปข่าวต่างๆจากการประชุมที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยฝนจะพาทุกคนไปดูอีกแง่มุมหนึ่งนะคะของการประชุม IMF นั่นเองการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะหรือว่า The 2026 Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group นั่นเองค่ะอย่างหนึ่งที่เราสามารถทำได้เนาะเราอาจจะไม่ได้อยู่ที่ศูนย์ประชุมด้วยนะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เราสามารถทำได้เนี่ยคือการเป็นเจ้าภาพที่ดีเป็นการต้อนรับผู้แทนที่มาจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยนะคะในเดือนตุลาคมนี้คือต้องเรียกได้ว่าเป็นก้าวสำคัญของประเทศเราที่เราได้รับทำหน้าที่เป็นโฮสต์คันทรีเนี่ยแหละนะคะเป็นเวลาแห่งความภาคภูมิใจเลยกับเป็นภารกิจการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็สื่อมวลชนจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ค่ะที่เปิดฉากขึ้นแล้วนะคะตั้งแต่วันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครคือในเรื่องของสถานที่เนี่ยอันนี้เขาก็เตรียมพร้อมกันอยู่แล้วฝนเห็นว่าขึ้นโครงสร้างมีการจัดเตรียมล่วงหน้านานมากๆแล้วก็จะมีกิมมิคหลายๆอย่างภายในงานที่เป็นการชูสินค้าของไทยนะคะวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็ภูมิปัญญาต่างๆจากทั่วประเทศเลยด้วยแผ่นบุกันเสียงเนี่ยก็มีลวดลายที่สวยงามมากๆหรือแม้แต่กระทั่งตัวของถุงใส่ของชำร่วยอันนี้ก็เป็นในเรื่องของภูมิปัญญาพื้นบ้านของประเทศไทยเราเหมือนกันนะคะของมุ้งของว่างวัตถุดิบที่ใช้ต่างๆเนี่ยล็อบสเตอร์ก็มาจากภูเก็ตทาช็อกโกแลตมาจากนครศรีธรรมราชอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือนอกเหนือจากสิ่งต่างๆที่มีการเตรียมพร้อมกันมาเหล่านี้ค่ะอีกหนึ่งอย่างที่เราจะสามารถทำได้นะคะก็คือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะคะซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถทำได้และก็มิตรภาพจากคนไทยทุกคนด้วยก็คือเป็นเรื่องของ hospitality ไปไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะอยู่ในงานประชุมจะอยู่ด้านนอกจะเป็นคนให้บริการขับรถขนส่งหรือว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของร้านอาหารนะคะมีส่วนร่วมได้หมดประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมได้หมดเพียงแค่เป็นรอยยิ้มนะคะในส่วนของรอยยิ้มหรือว่าความอ่อนน้อมความมีน้ำใจแล้วก็ความเป็นมิตรของคนไทยเนี่ยที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะมันก็คืออีกหนึ่งอย่างที่จะสามารถสร้างความประทับใจอันมิอาจลืมเลือนให้กับคนที่มาเยือนจากทั่วโลกได้นั่นเองค่ะฉะนั้นแล้วนะคะมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่พร้อมส่งมอบเอกลักษณ์ความเป็นไทยแล้วก็แสดงพลังของเจ้าบ้านที่ดีนะคะให้ทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยพร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นแล้วก็ยั่งยืนสำหรับทุกคนด้วยค่ะทุกคนนะคะสามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยการผ่านทางช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการนะคะที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือว่า Facebook am2026thailand นะคะก็ติดตามการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ได้ตามช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการที่แจ้งไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อนะคะเรื่องของการเดินทางกันต่อเนื่องพาทุกคนไปดูเรื่องของอุบัติเหตุที่มีรายงานกันเข้ามาในช่วง 15:30 นาทีจนมาถึงตอนนี้ค่ะมีเข้ามา2จุดด้วยกันจุดแรกเนี่ยนะคะคือเกิดขึ้นที่ถนนชัยพฤกษ์ ฝั่งขาออกนะคะช่วงคลองพระอุดมไปจนถึงต่างระดับชัยพฤกษ์ตัดกับถนนราชพฤกษ์นั่นเองจุดเกิดเหตุเนี่ยจะอยู่ช่วงก่อนถึงสำนักงานเทศบาลเมืองบางพลับนะคะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่มีคู่กรณีเป็นรถปิกอัพคันเดียวเลยที่เขาขับมาแล้วเกิดการเสียหลักเสียหลักหมุนแล้วก็มีการพลิกตะแคงนะคะกีดขวางถนนทางช่องทางด้านซ้ายค่ะตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการรอการเคลื่อนย้ายนะคะเราก็มีพูดคุยประสานงานกันไปแล้วกับทางพื้นที่ของทางสภ.ชัยพฤกษ์นั่นเองส่วนในเรื่องของการจราจรนะคะจุดที่ว่าเนี่ยก่อนที่จะถึงสำนักงานเทศบาลเมืองบางพลับเนี่ยนะคะจะมีการเคลื่อนตัวได้ชะลอตัวนิดนึงนะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าวันนี้สามารถใช้การได้นะคะยังไม่มีปัญหาอะไรค่ะคุณอุบลรัตน์นะคะมีแจ้งมาเป็นอุบัติเหตุรายที่22ของวันนี้นะคะบอกว่าเส้นราชพฤกษ์ขาเข้าช่วงซอยจรัญสนิทวงศ์13บางแวกไปจนถึงแยกถนนเพชรเกษมอะค่ะก่อนที่จะถึงต่างระดับเพชรเกษมเล็กน้อยเนี่ยนะคะมีรถชนกันเป็นกระบะนะคะกระบะทั้งสองคันเลยแล้วก็มีการกีดขวางช่องทางซ้ายของทางขนานค่ะส่วนสำหรับเรื่องของการเดินทางนะคะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากมีอุบัติเหตุฝั่งตรงกันข้ามค่ะออกสามารถใช้การได้ดีกว่าค่ะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณอุบลรัตน์แล้วก็ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะที่แจ้งกันเข้ามาผ่านทางช่องทางออนไลน์ส่วนเรื่องของการเดินทางในสายทางอื่นๆเนี่ยเส้นรัชดาภิเษกขาออกคุณพันบอกว่าแยกรัชดาลาดพร้าวไปแยกรัชโยธินเนี่ยจราจรเคลื่อนตัวได้นะแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยฝนตกหนักมากนะคะอยู่ที่ระดับ3กันแล้วเรียบร้อยนะคะขอบคุณทางคุณพันด้วยก่อนหน้านี้คือเหมือนคุณพันไปไหนก็เจอแต่ฝนเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแจ้งเป็นรัชดาภิเษกตรงแยกรัชโยธินไปแยกรัชดาลาดพร้าวก็บอกว่ามีตกประมาณระดับ1ระดับ2สักพักก็นี่แหละเป็นระดับ3แล้วเรียบร้อยนะคะขอบพระคุณข้อมูลจากทุกๆท่านเลยนะคะในระหว่างที่เราจะไปพักกันถ้าเจออะไรอื่นๆก็แจ้งกันเข้ามาได้ที่หมายเลข1137หรือว่าดอกจัน1808ได้เลยค่ะ
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิรันดร์

0: สชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
1: ใครหรือจะสู้มัสมั่นอร่อยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะ
2: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
3: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
6: เก่งที่ขับรถดึกๆ
5: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า Forecast พร้อมใช้โทร027407400
7: มีอีซี่พาสแล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: ที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: มาดูจากทางศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพกันนะคะเขาก็มีการรายงานมาว่าตั้งแต่ช่วงเวลา 15:30 นาทีที่ผ่านมานี้เนาะก็มีพื้นที่ของทางกรุงเทพมหานครนะคะพบเจอฝนเล็กน้อยถึงปานกลางที่บริเวณเขตหลัก4จตุจักรลาดพร้าวบางเขนบางกะปิวังทองหลางจอมทองบางซื่อนะคะเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ฝนจะอยู่สูงสุดเนี่ยที่บริเวณเขตจตุจักรนะคะย้ายเขตแหละเรียบร้อยก่อนหน้านี้ไม่ใช่เขตนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเดินทางก็มีทางคุณธนิตสุภาที่แจ้งมาเรื่องของของตกค่ะเป็นแผ่นเมทัลชีทที่มันตกอยู่บนถนนเนี่ย 5-6 แผ่นค่อนข้างที่จะอันตรายก็เลยอยากจะให้ไว้เป็นข้อมูลนะคะให้ระมัดระวังในการเดินทางกันจุดที่ทางคุณธนิตสุภาเจอค่ะจะเป็นถนนทางหลวงหมายเลข11นะคะช่วงต่างระดับดอนจั่นไปจนถึงต่างระดับหนองประทีการจราจรเคลื่อนตัวช้านิดนึงเพราะว่าเหมือนรถคันอื่นๆเขาก็ต้องมีการแบบชะลอตัวกันด้วยเพราะว่าจะต้องระมัดระวังไอตัวแผ่นเมทัลชีทเนี่ยที่มันตกอยู่อะค่ะ 5-6 แผ่นตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ก่อนที่จะถึงบิ๊กซีดอนจันเล็กน้อยนะคะอยู่กลางถนนเลยเดี๋ยวยังไงตรงนี้เราประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับทางคุณเง็กนะคะคุณเง็กได้เป็นน้องสาวของเจ้าของร้านบางบอลลูกล้อที่ตั้งอยู่ปากซอยเอกชัย 89/5 ค่ะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยฝนมีเล่าให้ฟังว่าเกิดเหตุเป็นกระแสไฟมันวิ่งเข้าไปในตัวบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะคะว่าเรื่องราวนะตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะอยู่กันกับทางคุณเง็กอยู่ในสายแล้วเรียบร้อยสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณเนี่ยได้ยินชัดเจนนะคะ
1: ได้ยินชัดเจนค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะอยากจะให้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนิดนึงได้ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: พอดีมีฝนตกได้ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วแต่วันนี้จะตกไม่หนักเท่ากับเมื่อวานนี
0: ้
1: แต่วันนี้ฟ้ามันแรง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ฟ้าร้องดังมากดังประมาณ3รอบ4รอบแล้วรอบที่ประมาณรอบที่4มันก็เลยผ่าลงมาตรงมิเตอร์ไฟพอดีเลย
0: ผ่ามาตรงมิเตอร์เลยใช่ไหมคะ
1: มิเตอร์ไฟใช่เพราะว่ามิเตอร์ไฟอ่ะมันจะมีหลังคาที่บ้านอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มิเตอร์ไฟมันอยู่ใต้คานปูนอ่ะเป็นจุดแถวว่าใต้คานปูนนั่นแหละมันก็เลยผ่าลงมาตรงนั้นพอดีเลยค่ะแล้วพอหลังจากนั้นมันก็มีประกายไฟลุกขึ้นมาแบบเยอะมากเลยต้อง 2-3 รอบแล้วก็คนแถวบ้านเขาก็เอาถังดับเพลิงอ่ะมาช่วยดับ 2-3 รอบมันก็ยังไม่ดับแล้วเขาก็มาดับให้อีกหลายๆรอบค่ะ
0: ตัว
1: ก็ดับ
0: ค่ะตัวไฟตัวมิเตอร์ไฟที่ว่าเนี่ยอันนี้ที่เป็นรูปที่ส่งมาให้ไหมคะมันอยู่ในตัวบ้านหรือนอกบ้านนะคะนี
1: ้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่ามันอยู่ในนอกบ้านนอกบ้านแต่ว่าทุกบ้านอ่ะแถวเนี้ยคือเรามาเช่าอ่ะเขาทำหลังคายื่นออกไปทุกหลังเลย
0: อ๋อก็คืออยู่นอกบ้านแต่จะมีหลังคาที่ยื่นไปปกคลุมเนาะแล้วตรงจุดนั้นคือเป็นจุดที่เราเอาไว้เก็บของอะไรอย่างนี้ด้วยหรอคะ
1: โชว์สินค้า
0: โชว์สินค้า
1: อ๋อค
0: ่ะก็คือเป็นจุดที่มีไฟฟ้าผ่าลงมาพอดีแล้วก็เลยเกิดเป็นประกายไฟใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วจากนั้นยังไงต่อคะ
1: แล้วก็คนแถวบ้านเขาก็เลยมาช่วยเอาถังดับเพลิงมาช่วยดับ 2-3 รอบแล้วพอดับ2ประมาณ2รอบมันก็ยังไม่ดับพอเขากำลังจะเก็บถังดับเพลิงกลับไปมันก็บึ้มอีกทีนึงก็เลยเข้ามาอีกรอบนึง
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เกิดลุกไหม้แค่ไหนอะคะวงกว้างเขาอะค่ะ
1: วงคือมันไม่ได้เขาเรียกอะไรมันยังไม่ได้ลามสินค้ามันลามแค่ตรงแบบตรงคานปูนข้างบนดำๆแค่นั้นเองดับทัน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราสรุปแล้วเนี่ยตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเราอยู่กับใครอะคะ
1: อ๋อพอดีนั่งเฝ้าลูกค้าอยู่ว่าลูกค้าจะเดินเข้ามาไหมพอดีตามองไปเห็นพอดี
0: โอ
1: ้ตอนที่มันระเบิดตู้มาเห็นพอดีเลยก็เลยเรียกพี่สาวพอดีเขาอยู่หลังบ้านก็เลยเรียกพี่สาวไปขอขัดถังดับเพลิงคนหลังบ้านแล้วเราเองก็ไปขึ้นวิ่งแมงบนดับคัดเอาหมดเลย
0: อ๋อคือโชคดีมากที่ตอนนั้นน่ะเหมือนเราอยู่ในพื้นที่เราก็เลยเห็นจังหวะที่มันเกิด
1: มองออกไปพอดีใช่ค่ะยังดีว่าเป็นกลางวันนะคะถ้าเป็นกลางคืนไม่รู้จะเป็นยังไง
0: จะหลับเนาะอ๋อค่ะ
1: โอ้โชค างจะไปตัดช่วยเหลือ
0: แล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงอะคะ
1: ก็ไม่มีอะไรเสียหายค่ะแค่ว่าของมันแค่สกปรกนิดหน่อย
0: ค่ะ
1: ก็สกปรกอยู่เหมือนกันสกปรกมาจากที่เขาเรียกอะไรถังดับเพลิงมันดับให
0: ้
1: อะ
0: ฉีดมาแล้วมันก็มาคลุมใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ายังโชคดีอ่ะยังโชคดีนะคะที่ว่ายังไม่ได้เสียหายแบบเยอะมาก
0: ค่ะตัวเครื่องใช้อื่นๆเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆภายในบ้านนะคะอันนี้มีปัญหาอะไรไหมคะ
1: น่าจะเป็นกล้องวงจรเสียหายหมดเพราะว่าโดนค่ะโดนกล้องวงจรค่ะ
0: หลังเกิดเหตุนี้มีทางเจ้าหน้าที่ของทางการไฟฟ้าอะไรเงี้ยมาติดต่ออะไรบ้างไหมคะ
1: อ๋อมีแล้วค่ะมีการไฟฟ้ามามีรถดับเพลิงมาเพราะรถดับเพลิงก็เป็นคนที่รู้จักกันเขาก็มาช่วยเขามาซื้อของที่ร้านประจำ
0: อ๋อค่ะ
1: แต่พอเขาได้ยินเขาก็รีบมาเลยเพราะว่าเขารู้จัก
0: อืม
1: ค่ะ
0: แล้วทางการไฟฟ้าล่ะคะนี่เขาเข้ามาดูแลอะไรให้
1: ตอนนี้กำลังทำอยู่ค่ะกำลังเดินสายอยู
0: ่อ๋อตอนนี้ทำอยู่เลยแล้วเรามีการพูดคุยกับเขาไหมคะกับทางเจ้าหน้าที่ไหมว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยต่อไปจะต้องทำยังไงแนะนำอะไรบ้างไหมคะ
1: เขาแนะนำแล้วค่ะเขาบอกว่าให้เลื่อนมิเตอร์ไฟออกไปอยู่ด้านนอกสุดเลยเขาแนะนำแล้วค่ะ
0: นอกสุดยังไงนะคะ
1: เลื่อนมิเตอร์ไฟออกไปอยู่ด้านนอกประตูเอาง่ายอันนี้มันคือมันคือเอาง่ายๆนะว่าทุกหลังตอนเนี้ยบ้านอ่ะเขาต่อเติมออกไปถึงตรงที่เรามีสิทธิ์ที่จะใช้เพราะว่าถนนอ่ะเดี๋ยวนี้เราเขาของที่ดินน่ะเขาบังคับให้ซื
0: ้
1: อใช่ไหมคะจริงๆอ่ะมันจุดแค่ตรงเขาเรียกอะไรนะชายคาหลังที่บ้านแต่ทีเนี้ยสมัยเนี้ยเขาจะบังคับให้ซื้อที่แล้วก็ตบแล้วก็ยื่นออกไปไปไม่ถึงตัวหนอน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นั่นเลย
0: โอเค
1: แล้วเขาก็แนะนำบอกว่าให้เลื่อนเตอร์ไฟออกไปอยู่ข้างๆได
0: ้ค่ะเขาบอกว่ามันจะป้องกันได้มากขึ้นหรอคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ข้างในบ้านอ่ะมันจะอันตรายเกิดมีปัญหาขึ้นมาอีก
0: ก็คือเหมือนให้ไปไกลๆมากยิ่งขึ้นละกันไม่ให้มันใกล้ตัวบ้านอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ใช่ค่ะใช่อันนี้เคยเห็นนะเคยเห็นคนแถวบ้านอ่ะมิเตอร์ไฟอ่ะคือเหมือนคล้ายๆบ้านทาวน์เฮาส์อ่ะไปอยู่รวมๆกันหลายๆหม้อแปลงอ่ะเวลาฟ้าลงอ่ะบึ้มหมดเลย
0: ค่ะ
1: เคยเห็นระเบิดเคยเห็นอยู่
0: ตอนเราเห็นประกายไฟเราตกใจแค่ไหนไหมคะ
1: โอ้ตกใจตัวสั่นเลยพี
0: ่
1: เจ็บเข่าอ่ะระดับ4อ่ะคิดดูอ่ะปีนขึ้นบันไดไปดับขั้นเอาอ่ะไม่ได้สนใจเลยว่าเข่าเจ็บ3ขั้น4ขั้นเลย
0: คือลืมไปแล้วว่าเข่าเจ็บอยู่เอาให้รอดก่อน
1: แล้วขามาข้างนึงด้วย
0: โอ้โห
1: อันนี้ข้างนึงก็เตรียมตัวจะโดนถ่ายเหมือนกัน
0: อยู่ในช่วงแบบกำลังพักฟื้นเลยไหมคะเนี่ย
1: ยังอ๋อมันผ่านมาได้ประมาณปีนึงแล้วเกือบปีแล้ว
0: แต่มันคือภาวะช็อกเนาะตอนนั้นน่ะร่างกายมันก็ลืมไป
1: ตอนนี้เสียงไม่สั่นแล้วก็ยังชั่วหน่อยเมื่อกี้ตกใจอย่างแรง
0: ค่ะโอเคได้แล้วขอบคุณที่มาแชร์ให้นะคะ
1: ได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะแต่เวลาแนะนำขอแนะนำทีนึงนะคะเวลาฟ้าร้องต้องคือพยายามอย่าอยู่ใต้คาหลังคาบ้านเลยเพราะเดี๋ยวนี้ฟ้าลงเยอะมากเลยแถวบางบอน
0: บ้านฝนก็อยู่บางบอนเหมือนกันค่ะนี่อยู่ใกล้กันเลย
1: บ้าน
0: ท
1: ีโน่เนี่ยเห็นหลายหลังและโทรทัศน์พังไปหลายหลังแล้วค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่มันไม่ไหม้นะไฟไม่ไหม้แต่ว่าโทรทัศน์พังหลายหลังแล้วนั่นแหละปิดโทรทัศน์ปิดเครื่องเสียงปิดทุกอย่างเลย
0: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
1: แม้แต่กระทั่งมือถือก็ต้องปิดด้วยนะคะเพราะอันตรายมาก
0: ใช่ถูกต้อง
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณทางคุณเง็กด้วยนะคะคุณเง็กก็คืออยู่ในบ้านนี้นะกับทางพี่สาวด้วยนะคะเป็นเจ้าของร้านบางบอนลูกล้อปากซอยเอกชัย 89/5 ที่เป็นเหตุการณ์ฟ้าผ่ามาตรงมิเตอร์ไฟฟ้าที่มันก็เป็นการติดตั้งเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับตัวบ้านนะคะใต้คานหลังคาอีกทีนึงโชคดีมากที่ตอนช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยหนึ่งก็คืออยู่ในช่วงที่ทุกคนก็อยู่บ้านปกติเนาะไม่ได้เป็นช่วงกลางคืนหรืออะไรแล้วคุณเย็กเองเห็นพอดีสายตาเนี่ยกวาดไปเห็นพอดีก็เลยสามารถที่จะแบบเรียกคนมาช่วยไปสับคัตเอาปีนขึ้นไปนะคะที่บอกว่าเจ็บเข่าแล้วแต่ตอนนั้นไม่สนแล้วนะเอาความปลอดภัยมาก่อนแล้วก็ใช้ถังดับเพลิงมาช่วยกันเนี่ยนะคะจนทำให้ความเสียหายเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเยอะก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่ว่าตอนนี้ทุกคนปลอดภัยดีมากๆแล้วนะคะทุกคนต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะช่วงนี้เนี่ยสภาพอากาศเป็นในลักษณะนี้ก็อาจจะเกิดเหตุฟ้าผ่าอะไรแบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ 15:58 เราพักกันก่อนสักครู่นึงค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยห้ามบินโดรนในพื้นที่ VTR1 Bangkok City เพื่อรักษาความปลอดภัยการประชุม IMF World Bank 2026และราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แถลงเสื้อสูบรถน้องพายุผิดสเปคสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: นับสนุนโดย
1: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาแถลงชี้แจงกรณีการแข่งขันโกคาร์ทรถน้องพายุเครื่องยนต์ไม่ถูกต้องตามกฎและจะส่งผลกลับไปยังผู้จัดเพื่อทำการประกาศผลการแข่งขันซึ่งทางราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ดูแลกติกาเท่านั้นกระทรวงคมนาคมออกประกาศงดการบังคับหรือปล่อยอากาศยานไร้คนขับประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกหรือโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะ VTR 1บางกอกซิตี้ในวันที่16ตุลาคม2569คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
3: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศระงับการใช้งานอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ห้วงอากาศห่วงห้าม VTR 1กรุงเทพมหานครตลอดวันที่16ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 00:01 นจนถึง 23:59 นตามเวลาในประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และบริเวณโดยรอบเพื่อรักษาความปลอดภัยและให้การจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับผู้มีความประสงค์ต้องการใช้งานโดรนเพื่อปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการจัดงานโดยตรงจะต้องดำเนินการดังนี้ยื่นคำขอล่วงหน้าแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติการปฏิบัติตามข้อกำหนดปฏิบัติตามคำสั่งและเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจกำหนดอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้งานโดรนและประชาชนทั่วไปงดบินโดรนบริเวณที่ห่วงห้ามตลอดช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชนและการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวมีความสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทั้งยังเป็นการสนับสนุนการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพชนาการเหรียญทองรายงาน
2: กองทัพเรือฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งที่10เตรียมพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน6พฤศจิกายนปิดการสัญจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานสังฮีถึงสะพานพุทธคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
4: กองทัพเรือจัดการฝึกจัดรูปขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายน2569โดยในวันนี้วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมมีการฝึกซ้อมย่อครั้งที่10ตั้งแต่เวลา 12:00 นส่งผลให้มีการปิดการสัญจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานสังฮีถึงสะพานพุทธขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางและขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับการฝึกซ้อมใหญ่กำหนดจัดขึ้น2ครั้งได้แก่วันที่21และ28ตุลาคมนี้ส่วนวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569การจัดขบวนครั้งนี้ใช้กำลังพลจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือจำนวน 2,200 นายและเรือพระราชพิธี52ลำจัดเป็น5ริ้ว3สายมีความยาว 1,280 เมตรและกว้าง90เมตรทั้งนี้ประชาชนสามารถชมการฝึกซ้อมและร่วมเฝ้ารับเสด็จได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีถึงวัดอรุณราชวรารามโดยกำลังพลของกองทัพเรือทุกนายมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปอย่างเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
5: รักชาติศาสตร์กษัตริย์คือคุณสมบัติของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้กระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะผสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรืองจะผสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

0: กระปุกแดงน้องอุ่นใจสวัสดีค่ะคุณสุวรรณทองนะคะคุณธนพัฒน์นะคะแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยคุณกัญญาณีด้วยเช่นเดียวกันมีคนบอกว่าแถวภาษีเจริญเนี่ยอันนี้ฝนตกแรงแล้วก็ฟ้าร้องแรงมากๆเหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาช่วงนี้นะคะ 16:18 นมาเริ่มการเดินทางในช่วงเย็นนี้นะคะพูดคุยกันกับทางคุณวีระกันค่ะคุณวีระสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณวีระวันนี้เดินทางที่ไหนคะ
1: อุดมสุข103ครับ
0: อุดมสุข103เป็นยังไงคะ
1: การจราจรก็คล่องตัวดีนะครับก็หน้าปากซอยก็ไม่มีรถติดเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: พอมาทางถนนบางนาก็คล่องตัวมากเลยนะครับก็เลี้ยวเข้ามาตรงถนนอินทคลินครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็รถก็วิ่งได้ปกตินะฮะแต่ก็มีฝนลงเม็ดโปรยๆนะครับ
0: ฝนตกแล้วใช่ไหมคะ
1: ฝนตกแล้วคือจริงๆก่อนหน้านี้ตกหนักไปแล้ว
0: รอบนึงตอนกี่โมงอะคะ
1: รอบนั้นก็ประมาณ3โมงกว่าๆนะคร
0: ับ
1: มีตกหนักไปทีแล้วก็ก็มาตกเล็กๆอีกทีหนึ่ง
0: ค่ะแต่ว่าการจราจรในภาพรวมคือดูฟังดูใช้กันได้ดีทั้งสองฝั่งเลยใช่ไหมคะขาเข้าขาออก
1: ทั้งสองฝั่งเลยครับตอนนี้ผมผ่านมาตรงแถวทางปากทางเข้าสู่หลวงร.9นะครับก
0: ็
1: ขึ้นสะพานข้ามแยกก็รถก็วิ่งคล่องตัวดีข้างล่างแทบจะไม่ติดไฟจราจรเลยครับ
0: ค่ะ
1: ก็มีติดอยู่แค่ 4-5 คันแล้วก็สักเดียวก็ออกมาแล้วนะครับ
0: ได้เลยค่ะขอบพระคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะคุณวีระ
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 16:16 นะคะเดินทางกันต่อช่วงเย็นนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยเลยนะคะที่อาจจะเพิ่งเข้ามาฟังเนาะเพราะว่าเดินทางกันในรอบเย็นวันนี้นะคะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดินทางต่อนะคะขอบพระคุณสำหรับข้อมูลจากทางคุณวีระด้วยนะคะรายงานมาจากแถวอุดมสุขนะคะสุขุมวิท103นั่นเองส่วนในช่วงรอบเย็นนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้นี้บอกไปว่าแถวอุดมสุขก็คือมีฝนตกปล่อยๆอีกรอบนึงเนาะจริงๆหยุดไปแล้วนะกลับมาอีกรอบนึงนะคะแล้วก็ในพื้นที่อื่นเนี่ยจริงๆก็เจอหลายเขตมากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับปริมาณฝนเล็กน้อยถึงปานกลางอย่างแรกเลยนะคลองเตยเนี่ยน่าจะปานกลางได้แล้วเพราะว่าตรงตอนนี้นะตอนนี้เนี่ยมืดมากข้างนอกนะคะคุณฟังแล้วก็ฝนตกหนักอยู่กำลังคิดอยู่เลยว่า6โมงเย็นฝนกลับบ้านนี่จะทันไหมนะคะส่วนในพื้นที่อื่นๆเนี่ยดอนเมืองนะคะหลักซีจตุจักรลาดพร้าวบางเขนบางซื่อบางกะปิพระขนงบางนาสะพานสูงสาทรตรงนี้ก็เจอเหมือนกันเป็นเพื่อนกันนะคะในช่วงนี้ตัวกลุ่มฝนที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการเคลื่อนตัวไปที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็แนวโน้มคงที่นะคะฝนรวมสูงสุดอยู่ที่เขตบางเขน 38.5 มิลลิเมตรนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการจราจรนะคะภายในพื้นที่ของทางสน.มักกะสันกันช่วงนี้อยู่กับทางร้อยตำรวจเอกรัตติพงษ์พิมพัฒน์ค่ะรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะในพื้นที่ของทางสน.มักกะสันวันนี้ช่วงเย็นการจราจรเป็นยังไงบ้างคะ
2: ช่วงนี้การจราจรเส้นถนนเพชรบุรีขาเข้าและออกรถยังมีปริมาณไม่มากครับรถยังเคลื่อนตัวได้ตลอดส่วนถนนพระราม9ขาออกก็เช่นเดียวกันครับจะหนาแน่นช่วงยกระดับขึ้นรามคำแหงครับลงรามคำแหงนะครับส่วนขาเข้าพระราม9ยังดีครับตอนนี้พื้นที่ยังมีฝนตกเล็กน้อยก็ถนนยังเปียกลื่นครับรถก็ยังไม่กล้าใช้ความเร็วครับส่วนปริมาณรถนี่ยังไม่มากครับ
1: อ๋อค่ะได้ยินเสียงฝน
2: ตกได้ทุกเส้นทางครับ
1: ได้ยินเสียงฝนตกอยู่เหมือนกันได้เลยค่ะขอบพระคุณสำหรับข้อมูลมากๆนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครั

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบพระคุณทางท่านรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันด้วยนะคะร้อยตำรวจเอกรัตติพงษ์พิมพ์พัฒน์นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูการจราจรในพื้นที่อื่นๆกันรวมถึงอุบัติเหตุที่มีรายงานกันเข้ามาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะที่ทางคุณโจรายงานกันมาบอกว่าเส้นสุขุมวิทนะคะฝั่งขาเข้าเนี่ยช่วงปู่เจ้าสมิงพรายไปจนถึงเทพารักษ์นะคะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อเรื่องของการจราจรด้วยทำให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าแล้วก็มีการชะลอตัวจุดที่แจ้งไปเดี๋ยวขอเพิ่มเติมระหว่างรอข้อมูลสักเล็กน้อยนะคะเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูการจราจรกันก่อนคุณทิคำพรเนี่ยนะคะมีแจ้งมาบอกว่าเจอเป็นน้องหมาค่ะที่เส้นบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าช่วงพุทธมณฑลสาย2มุ่งหน้าไปต่างระดับฉิมพลีนะคะการจราจรเคลื่อนตัวได้แล้วก็ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยฝั่งขาเข้าเนี่ยเพิ่มเติมนิดนึงคือช่วงตรงข้ามตลาดธนบุรีจราจรเนี่ยปกติดีเนาะแต่ว่าจะมีสุนัขพันธุ์ไทยเป็นน้องหมาพันธุ์ไทยสีดำหางสีน้ำตาลนะคะที่วิ่งอยู่ในช่องทางขวาของทางคู่ขนานคิดว่าคุณทีคำพรบอกว่าคิดว่าน่าจะตกใจแบบเสียงฟ้าร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็เลยหลุดออกมานั่นเองนะคะอันนี้เราแจ้งเอาไปเป็นข้อมูลด้วยแต่ทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยเส้นบรมราชชนนีขาเข้าแล้วก็ขาออกในช่วงพุทธมณฑลสาย2มุ่งหน้าไปต่างระดับฉิมพลีช่วงเย็นนี้ใช้การได้ดีนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องของการจราจรติดขัดหนาแน่นค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดินทางต่อนะคะมีผู้ใช้เส้นทางเป็นใช้เส้นถนนรามอินทรานะคะฝั่งขาเข้าเดินทางจากช่วงเซ็นทรัลรามอินทรามุ่งหน้าไปวงเวียนบางเขตแล้วก็สะพานข้ามแยกในจุดนี้เนี่ยการจราจรใช้การได้ดีนะคะขอบคุณข้อมูลด้วยแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนิดนึงค่ะทุกคนที่บริเวณถนนงามวงวานนะคะอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อตอนต้นชั่วโมงนี้เลยนะคะหน้าเดอะมอลเลยค่ะหน้าเดอะมอลงามวงวานมีน้ำท่วมขังทุกช่องทางนะคะจะเป็นช่วงแยกพงเพชรมุ่งหน้าไปแยกแครายเนี่ยในทิศทางฝั่งขาออกที่จะมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังทุกเลนเลยนะตอนนี้นะแต่ว่าที่ได้รับข้อมูลมาก็คือเป็นแค่ระดับน้ำเนี่ยคือแค่น้ำท่วมขังยังสามารถที่จะสัญจรได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นรถจักรยานยนต์รถเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังกันสักนิดนึงนะคะในช่วงนี้ค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: โอเคเดินทางกันต่อนะคะเดี๋ยวไปดูเรื่องของเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องของการปิดจราจรนิดนึงช่วงนี้นะคะที่ถนนเพลินจิตนะคะทุกคนตั้งแต่แยกเพลินจิตมุ่งหน้าไปแยกนานาอันนี้เขามีประกาศการปิดจราจรบนถนนเพลินจิตฝั่งขาออกนะคะตั้งแต่แยกเพลินจิตไปจนถึงนานาในวันศุกร์ที่16นะคะตุลาคม2569นะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง13นาฬิกาแล้วก็เดี๋ยวจะมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถประจำทางสาย2สาย40 48 501 508 511แล้วก็สายอื่นๆด้วยนะคะโดยจะให้ใช้เป็นเส้นถนนวิทยุเลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรบุรีแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าแยกมิตรสัมพันธ์เพื่อที่จะเข้าซอยสุขุมวิท3นานาเหนือนะคะเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนานาเพื่อที่จะกลับสู่ถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกนั่นเองอันนี้ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นการประกาศปิดการจราจรบนถนนเพลินจิตตั้งแต่แยกเพลินจิตไปแยกนานาเพื่อที่เป็นการปรับตัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของการเดินขบวนของกลุ่มผู้ชุมนุมสาธารณะนะคะที่แจ้งไปเนี่ยจะเริ่มต้นวันที่16ตุลาคมนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะเวลา8นาฬิกาถึง13นาฬิกานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวอื่นๆกันเรื่อยๆเลยช่วงเย็นนี้เนาะมีคนบอกว่าเป็นแบบช่วง rush hour แล้วใช่แล้วนะคะคุณพี่เดินทางกันนะคะคนขออ่านข้อมูลให้สักครู่หนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนิดนึงนะคะไปดูจุดนี้กันหน่อยเป็นอุบัติเหตุที่บริเวณปู่เจ้าเสมียงพรายเนาะเดินทางไปจนถึงช่วงเทพารักษ์ทิศทางฝั่งขาเข้านะคะก่อนที่จะถึงแยกเทพารักษ์เนี่ยประมาณ50เมตรมีรถกระบะชนกันกับรถแท็กซี่อันนี้เป็นอุบัติเหตุที่เมื่อกี้รายงานกันไปนะคะแล้วบอกว่าเดี๋ยวขอรอข้อมูลสักครู่หนึ่งสรุปแล้วเนี่ยเป็นรถกระบะชนกันกับรถแท็กซี่และก็มีการกีดขวางการจราจรด้วยเขาอยู่กันเลนขวาเลยค่อนข้างที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังกันนิดนึงนะคะใครที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเนี่ยเส้นสุขุมวิทฝั่งขาเข้าช่วงปู่เจ้าเสมียงพรายไปเทพรักษ์เนี่ยต้องพยายามหลีกเลี่ยงเลนขวาสุดเอาไว้ก่อนเพราะว่ามีอุบัติเหตุที่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายนะคะที่ยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายนั่นเองส่วนสำหรับสภาพการจราจรที่เกิดขึ้นนะคะก็เคลื่อนตัวค่อนข้างช้านะคะที่คุณโจแจ้งมาเนื่องจากอุบัติเหตุจุดนี้เลยฝั่งกลับกันที่เป็นขาออกยังใช้การได้อยู่นะคะไม่มีปัญหาอะไรค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในพื้นที่แถวของทางสภ.ปากเกร็ดกันด้วยนะคะช่วงนี้อยู่กับทางพันตำรวจโทฐาปนพงษ์เพิ่งมีสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดค่ะสวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีคร
1: ับ ค่ะในพื้นที่วันนี้เป็นยังไงบ้างคะการจราจรแล้วก็รวมถึงเหตุอุบัติเหตุอื่นๆด้วยอะค่ะ
2: ครับสภาพการจราจรนะครับในพื้นที่ปากเกร็ดนะครับช่วงนี้ถนนแจ้งวัฒนะนะครับช่วงแจ้งวัฒนะนะครับก็รถเริ่มมากนะครับแล้วก็ในพื้นที่เนี่ยโดยรวมมีฝนตกนะครับแล้วก็หยุดเริ่มเบาเม็ดลงนะครับแต่ก็ยังมีฝนตกปล่อยๆอยู่นะครับในพื้นที่นะครับในถนนแจ้งวัฒนะนะครับตลอดสายนะครับแล้วก็ทำให้สภาพการจราจรเนี่ยรถเริ่มมากนะครับเคลื่อนตัวก็ขึ้นตัวได้เรื่อยๆนะครับไม่มีน้ำท่วมขังหรืออุบัติเหตุนะครับในพื้นที่นะครับในช่วงนี้นะครับในส่วนของถนนติวานนท์แล้วก็ศรีธรรมานช่วงนี้รถเนาะรถยังน้อยอยู่คล่องตัวครับก็จะมีแจ้งว่าน่าอย่างที่รถเริ่มมากนะครับก็จะมีชะลอตัวเนื่องจากถนนเปียกลื่นนะครับแล้วก็ฝนตกลงมาครับผม
1: ค่ะ
2: ครับ
1: แต่ยังไม่มีรายงานอุบัติเหตุอื่นๆใช่ไหมคะในพื้นที
2: ่ยังไม่มีครับยังไม่มีครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
2: ครับครับผมครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณทางพันตำรวจโทฐาปนพงษ์พึ่งมีด้วยนะคะสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดนะคะเพิ่มเติมกันให้ก็ในภาพรวมค่อนข้างถือว่าโอเคเลยเนาะใช้การได้นะคะอาจจะมีชะลอตัวบางส่วนบางจุดต่อไปนะคะคุณพันเนี่ยมีแจ้งมาเมื่อกี้นี้เลยบอกว่าเส้นลาดพร้าวเนี่ยนะคะฝั่งขาออกช่วงซอยภาวนาไปแยกโชคชัย4อันนี้เนี่ยนะคะการจราจรในจุดเนี้ยเคลื่อนตัวช้านิดนึงนะคะเพราะว่ามีน้ำท่วมขังนั่นเองค่ะ ก่อนที่จะขึ้นสะพานข้ามคลองลาดพร้าวเป็นน้ำท่วมผิวจราจรก็คือเป็นน้ำท่วมขังผิวจราจรนะคะทำให้รถเนี่ยต้องชะลอตัวนิดนึงในพื้นที่เองช่วงเย็นวันนี้ก็มีฝนตกระดับ2ด้วยนั่นเองค่ะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณพันธ์นะคะส่วนเรื่องลำน้ำต่างๆเนี่ยงามวงวานเองหน้าแกรนรถเล็กเนี่ยแนะนำว่าให้พยายามที่จะขับเป็นเลนขวาตรงหน้าเดอะมอลล์งามวงวานนะคะแล้วก็แถวซอย18เพราะว่าน้ำเริ่มมาแล้วในพื้นที่มีฝนตกด้วยอากาศอึมครึมฟ้าร้องมากนะคะเนี่ยน้ำมาแล้วฝั่งเลนซ้ายเนี่ยสูงอยู่เหมือนกันนะทุกคนออกขวาได้เลยนะคะล่าสุดนี้ตอนอันนี้เป็นภาพเป็นคลิปวิดีโอตอนต้นชั่วโมงที่ผ่านมาประมาณ 4:15 งามวงวานขาออกหน้าเดอะมอลล์งามวงวานน้ำท่วมขังทุกช่องทางนะคะถ้ารถเล็กก็คือออกขวาได้เลยนั่นเองค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูประกาศจากทางการทางพิเศษกันนิดนึงนะคะทางกทพ.เนี่ยมีการแจ้งปิดเบี่ยงช่องจราจรบนทางพิเศษฉลองรัฐบริเวณกม.ที่0+400ทิศทางรามอินทราอาจนรงก่อนที่จะเข้าด่านอาจนรง1นะคะเพื่อดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมบริเวณท้องแผ่นพื้นคอนกรีตที่ชำรุดเพื่อเป็นการป้องกันการลุกลามความเสียหายและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้ใช้ทางพิเศษค่ะจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปิดเบี่ยงจราจรด้านบนเหนือจุดที่เกิดความเสียหายบริเวณกม.ที่0+400ทิศทางรามอินทราอาจนรงก่อนที่จะเข้าด่านอาจนรง1นะคะจุดที่จะมีการปิดเบี่ยงคือจะเป็นช่องจราจรเลนกลางค่ะเริ่มต้นระหว่างวันที่15 ตุลาคม 2569เวลา9 นาฬิกาถึง17 ตุลาคม 2569เวลา24 นาฬิกาโดยจะไม่ให้ยานพาหนะวิ่งผ่านเลยนะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้ก่อให้เกิดแรงกระทำต่อแผ่นพื้นคอนกรีตระหว่างที่ทางเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการซ่อมแซมกันอยู่ได้นั่นเองทางกทพ.นะคะตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญสูงสุดกับเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางโดยได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอดระยะเวลาดำเนินการรวมถึงมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยค่ะเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ใช้ทางให้ได้มากที่สุดนะคะทางนี้ทางกทพ.ได้ทำการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนเอาไว้แล้วนะคะแจ้งในเรื่องของการจราจรก่อนที่จะถึงพื้นที่ก่อสร้างแล้วก็ติดตั้งไฟสัญญาณไฟจราจรต่างๆป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงจราจรพร้อมกับไฟวับวาบเพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบแล้วก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะรวมทั้งขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวเนี่ยโปรดสังเกตนะคะป้ายเตือนสัญญาณจราจรต่างๆแล้วก็ปฏิบัติตามเครื่องหมายการจราจรอย่างเคร่งครัดนั่นเองค่ะเพื่อเป็นความปลอดภัยของทุกๆคนเองนะคะทุกคนสามารถที่จะสอบถามข้อมูลได้นะคะเผื่อว่าใครฟังแล้วยังไม่มั่นใจว่าจุดไหนอะไรยังไงหรือว่าต้องการถามข้อมูลเพิ่มเติมอะค่ะสามารถแจ้งไปได้นะคะที่ Exact Call Center หรือว่าศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษโทรได้ที่หมายเลข1543ตลอด24 ชั่วโมงเลยนะคะขอบคุณข้อมูลชุดนี้จากทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะคะย้ำกันอีกทีที่แจ้งไว้นี่คือทางพิเศษฉลองรัฐนะแล้วก็ปิดการเดินทาง1เลนกลางตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17 ตุลาคมเวลา24 นาฬิกาช่วงก่อนเข้าด่านอาจนรง1นั่นเองค่ะเส้นพหลโยธินนะคะทุกคนฝั่งมุ่งหน้าไปสระบุรีช่วงที่จะเลยต่างระดับบางปะอินเล็กน้อยเนี่ยมีคนไปเจอเป็นรถจอดเสียแล้วเป็นรถทัวร์เลยนะคะแล้วก็ภายในพื้นที่เนี่ยคือด้านมี2คันคันแรกเนี่ยเป็นรถทัวร์ก่อนแล้วก็คันที่ตามมาเนี่ยคือรถตู้นะคะรถตู้เปิดด้านท้ายรถอะไรกันเสร็จสับ อันนี้คือไม่แน่ใจว่าเป็นการเคลื่อนย้ายตัวของผู้โดยสารหรือเปล่านะคะแต่ว่าที่แน่ๆคือตัวรถทัวร์คันนี้จอดเสียอยู่ที่ถนนพหลโยธินฝั่งมุ่งหน้าสระบุรีช่วงเลยต่างระดับบางปะอินเล็กน้อยค่ะทั้ง2คันจะอยู่ที่เลนขวาสุดนะคะตอนนี้ยังไม่สามารถซ่อมแซมได้ก็เลยยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายแต่อย่างใดส่งผลให้จราจรในพื้นที่ต้องบอกว่าเส้นพหลโยธินวันนี้มุ่งหน้าสระบุรีค่อนข้างที่จะรถติดนะคะค่อนข้างที่จะรถติดนะคะทุกคนขอบคุณข้อมูลจากทางเพจมิตรภาพด้วยนะคะฟังกับการดูโล่งกว่าใช้การได้ดีกว่าก็ลองเผื่อเวลากันดูนะคะรถในพื้นที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันฝั่งที่มีปัญหาเรื่องของรถจอดเสียนั่นเองเขตหลักสี่นะคะเขตหลักสี่เนี่ยตกฝนตกค่อนข้างหนักเหมือนกันนะทุกคนทางเจ้าหน้าที่ก็มีการลงพื้นที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเขตหลักสี่เนี่ยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือปัญหาน้ำท่วมขังที่จะเกิดขึ้นตามมานะคะจากฝนตกพร้อมกับมีการตรวจสอบระบบระบายน้ำแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เกิดผลกระทบต่อคนใช้รถใช้ถนนสัญจรต่างๆเนี่ยได้น้อยที่สุดนั่นเองก่อนหน้านี้นะคะภายในซอยอุดมสุขมีอุบัติเหตุไปดูดีเทลกันนิดนึงเป็นอุบัติเหตุภายในซอยอุดมสุข58นะคะ58มันจะเป็นซอยเดียวกันกับหมู่บ้านรังสิยาค่ะได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถชนกันนะคะแล้วก็มีการกีดขวางการจราจรด้วยเช่นเดียวกันส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ฝากไว้ให้ระมัดระวังในการเดินทางเนี่ยคือจะเป็นถนนซูเปอร์ไฮเวย์นะคะซูเปอร์ไฮเวย์ลำปางเชียงใหม่ทักหลวงแผ่นดินใหม่เลข11อันนี้ย้ำกันอีกทีนึงเนาะเพราะว่าล่าสุดไปเนี่ยก็ยังเจออยู่นะคะเขาเจอเป็นแผ่นเมทัลชีทตกหล่นกีดขวางการจราจรช่วงเลนกลางเป็นช่วงก่อนถึงบิ๊กซีดอนจัดเล็กน้อยค่ะผู้ใช้เส้นทางต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะจราจรไปแล้วอันนี้เราเห็นภาพเป็นเรื่องของน้ำที่มันอาจจะมีการท่วมขังกันเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ของเขตหลักสี่นั่นเองเมื่อกี้ภาพเมื่อสักครู่นี้ส่วนอีกที่นึงที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังอีกเนี่ยทางคุณกิตติพงศ์นะคะแจ้งมาบอกว่าเป็นซอยหมู่บ้านประชานิเวศซอย3น้ำท่วมขังนะคะประมาณยังไม่ถึงครึ่งล้อขนาดนั้นคือสามารถสัญจรผ่านได้รถก็บ่งกระบะอะไรก็วิ่งกันอยู่นะคะรูปที่ทางคุณกิติพงศ์ส่งมาเนี่ยอยู่ที่ซอยหมู่บ้านประชานิเวศซอย3นั่นเองค่ะขอบพระคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะปากซอยงามวงวาน2อันนี้ก็มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังเช่นเดียวกันที่ลาดพร้าวนะคะถนนลาดพร้าวเจอน้ำท่วมขังในช่องทางด้านซ้ายค่ะขอบคุณข้อมูลจากทางอาสาร่วมด้วย CB วังทอง33นะคะเท่ากับว่าจริงๆแล้วพอเป็นช่วงเย็นเนี่ย4โมงเย็นที่ผ่านมาฝนมันตกหนักในหลายๆพื้นที่มากยิ่งขึ้นเนาะตอนนี้เริ่มมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังพื้นผิวจราจรกันเยอะมากขึ้นแล้วนะคะอย่างภาพที่ขึ้นไว้ให้อยู่แช่ไว้ให้อยู่นะตอนนี้เนี่ยจะเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายที่บริเวณปากซอยงามวงวานซอย2นั่นเองก็เลนซ้ายสุดนี่ก็คือท่วมเยอะหน่อยนะคะประมาณเกือบๆปิ่มๆฟุตบาทและเรียบร้อยฝนในพื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะตกหนักด้วยเช่นเดียวกันใครเดินทางในช่วงนี้นะคะเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะดูแลสุขภาพด้วยถ้าเกิดขับรถจักรยานยนต์อย่าลืมจอดแป๊บนึงพอสหน่อยแล้วก็ใส่เสื้อกันฝนกันด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ 16:39 นเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่นึงค่ะ
0: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำ

0: อัคค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
4: เก่งที่ขับรถดึกๆ
3: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียว พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car Forecast พร้อมใช้โทร

0: มาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: มาเดินทางต่อนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเรื่องของการประกาศปิดการจราจรกันนิดนึงนะคะอันนี้เป็นที่ถนนเพลินจิตค่ะขึ้นอินโฟกราฟิกไว้ให้แล้วนะคะเผื่อทุกคนอยากเข้ามาแคปภาพกันแคปไปได้เลยอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีการเดินขบวนชุมนุมสาธารณะนะคะการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ในวันศุกร์ที่16ตุลาคม2569นี้นะคะเวลา 8:00 นถึง 13:00 นเนี่ยก็เลยจะมีการประกาศปิดการจราจรบนถนนเพลินจิตเป็นฝั่งขาออกนะคะตั้งแต่แยกเพลินจิตไปจนถึงแยกนานาเลยแล้วก็ปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถประจำทางสาย2สาย40 48 501 508กับ511นะคะโดยจะใช้เส้นทางที่หลีกเลี่ยงจุดที่จะมีการเดินขบวนกันนั่นเองค่ะต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยรายละเอียดดีเทลเรื่องของการปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถเนี่ยก็ตามที่ขึ้นภาพไว้ให้เลยนะคะเดี๋ยวฝนกลับมาย้ำให้ฟังกันอีกทีนึงในระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปติดตามการจราจรในพื้นที่ของทางสน.ทุ่งมหาเมฆกันก่อนนะคะอยู่กันกับทางร้อยตำรวจเอกสุขสันต์กัญญาสนรองสารวัตรจราจรสน.ทุ่งมหาเมฆสวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะช่วงเย็นนี้การจราจรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะ
1: อ๋อช่วงนี้ณเวลานี้นะครับพระราม4ขาเข้าเนี่ยไม่มีปัญหาขึ้นรถได้ตลอดนะครับขึ้นจะได้รอดรถไปมากนะครับแต่ขาออกเนี่ยข้อเลยมันมีฝนตกด้วยนะมีฝนตกด้วยก็ไปช้าหน่อยขึ้นทางส่วนพระรามส่วนที่หนึ่งที่เดินขึ้นไปดอนนาเนี่ยจะมาข้ามผ่านทางแล้วขึ้นตัวช้าสลับจุดนะครับท้ายต่อเนื่องลงบนที่พระราม4นะครับแล้วก็ที่จะเลี้ยวซ้ายข้ามรถไฟมาเลี้ยวซ้ายเข้าดวงพิทักษ์เลี้ยวดวงพิทักษ์นะครับที่ออกทางสุวิทย์เข้าโรงงานยาสูบตอนนี้ปัญหาโรงงานสูบได้ทางเดียวนะครับไม่ให้เข้าโรงงานยาสูบได้ช้าต่อเนื่องมาจากเข้าภายในโรงงานยาสูบทำให้ท้ายต่อเนื่องมาที่ข้ามรถไฟครับพระราม4ขาออกนะครับแต่ว่าพระราม4ขึ้นได้ตลอดนะครับไม่ถึงหยุดนิ่งนะพระราม4ออกก็ตอนมีประมาณเฉยนะครับก็เลยตลอดมีปัญหาที่ไหนก็เข้าดวงพิทักษ์นะครับมีท้ายที่พระราม4ตลอดนะครับแล้วก็มุ่งหน้าจากเดี๋ยวเวลาเป็นแยกคนเตยได้จะได้มีปัญหาครับเข้าเร็วได้นะครับมีปัญหาจุดเอ็นนะครับสาธารณเหนือสาธารณใต้ไม่มีปัญหาเข้าตัวได้ตลอดนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ตรงแถวพระราม4แยกวุฒิยุอะไรเงี้ยสามารถใช้การได้ปกติไหมคะ
1: ได้ๆขาเข้าขาออกก็ได้ไม่ติดกระติดไม่ติดกระติดนะฮะขึ้นเรือได้ตลอดที่เวลาฝนตกหนักขึ้นเรือตลอดครับที่มีปัญหาเรื่องเข้าโรงพยาบาลแค่นั้นครับช่วงอาจจะช่วงเรื่องงานด้วยนะครับแล้วก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับตรงแยกรัชดาทำให้ปัญหาเข้าโรงพยาบาลใช้โรงพยาบาลเยอะมีปัญหาแค่ตรงนี้ฮะแค่ตรงโรงพยาบาลพระราม4ขาออกตอนนี้นิดหน่อยนะครับไม่ถึงจะยาวมากนะครับเป็นช่วงครับผม
0: ได้ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลมากเลยนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบพระคุณทางร้อยตำรวจเอกสุขสันต์กัญญาสนด้วยนะคะรองสารวัตรจราจรสน.ทุ่งมหาเมฆนั่นเองค่ะก็คือโดยภาพรวมเนี่ยสามารถที่จะใช้การได้ตามปกติเลยนะคะจะมีเคลื่อนตัวชะลอเล็กน้อยเป็นช่วงๆก็คือช่วงดงพิทักษ์นะคะพระราม4ดงพิทักษ์ฝั่งขาออกนั่นเองที่อาจจะมีปัญหาการจราจรเล็กน้อยนั่นเองค่ะส่วนรอบเย็นวันนี้นะคะแถวนี้คลองเตยฟ้าเปิดแล้วเป็นท้องฟ้าสวยเลยนะข้างนอกเนี่ยสีส้มๆเลยนะคะเหมือนคล้ายๆเมื่อวานนี้เลยพอฝนตกหนักหยุดไปปุ๊บก็เป็นช่วงพระอาทิตย์ตกพอดีสวยเลยส่วนในพื้นที่อื่นๆเนี่ยดอนเมืองหลัก4จตุจักรลาดพร้าวบางเขนบางซื่อบางกะปิพระขนงแล้วก็หนองจอกยังเจอกลุ่มฝนอยู่นะคะปริมาณเล็กน้อยถึงตอนนี้เป็นปริมาณเล็กน้อยกันหมดแล้วนะคะปริมาณเล็กน้อยกันหมดแล้วแนวโน้มก็จะคงที่เคลื่อนตัวไปยังทิศเหนือนั่นเองค่ะฝนจะรวมสูงสุดอยู่ที่เขตบางเขน 39.5 มิลลิเมตรนะคะแจ้งไว้เป็นข้อมูลกันด้วยเผื่อจะได้เป็นประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนการเดินทางกันด้วยนะคะในช่วงนี้นั่นเองค่ะส่วนช่วงเย็นนี้นะคะได้อัปเดตมาเพิ่มเติมว่าห้างสรรพสินค้าในเมืองต่างๆเนี่ยลานจอดรถก็คือค่อนข้างที่จะเต็มแล้วเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าใครจะเดินทางไปอะไรยังไงต้องเผื่อเวลากันนิดนึงสำหรับเส้นพระราม1นะคะไปจนถึงย่านเพลินจิตเลยที่จะมีปัญหาทั้งฝั่งขาเข้าขาออกช่วงเย็นนี้รถค่อนข้างที่จะติดนิดนึงนะคะตั้งแต่ตัวหอศิลป์เลยหอศิลป์กรุงเทพอะค่ะแล้วก็ยาวไปจนถึงช่วงเพลินจิตประมาณเอมบาซีนะคะเซ็นทรัลเอมบาซีแล้วพอเลยจากนั้นไปได้เนี่ยพอเข้าช่วงสุขุมวิทเนี่ยก็บางลงนะคะแจ้งไว้เป็นข้อมูลกันเผื่อใครแบบช่วงเย็นแล้วเนาะไปหาอะไรทานกันตอนเย็นนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลจากทางข่าวสารเมืองปราการนิดนึงค่ะเขาบอกว่าถนนศรีนครินทร์นะคะฝั่งขาออกช่วงทางขึ้นทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ไปจนถึงแยกการไฟฟ้าสมุทรปราการการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าเลยเหตุผลก็คือฝั่งซ้ายทั้งหมดเนี่ยนะคะไม่มีใครวิ่งเลยเพราะว่าน้ำมันท่วมค่ะทุกคนแล้วก็ไปต่อคิวกันอยู่ที่เลนขวาไปกระจุกกันอยู่ตรงนี้นะคะน้ำท่วมขังรถก็ไม่กล้าใช้ความเร็วเยอะนั่นเองเป็นเส้นศรีนครินทร์มุ่งหน้าแยกการไฟฟ้าช่วงแยกศรีเทพาเนี่ยจุดเดิมเลยนะคะที่เคยมีน้ำท่วมขังสูงกันไปก็อย่างที่บอกตอนนี้คนก็ไปใช้เลนขวากันอย่างเดียวเลยจะรถเล็กรถใหญ่เพราะไม่อยากเสี่ยงอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยทำให้การจราจรในจุดดังกล่าวมีปัญหานิดนึงนะคะถ้าเลี่ยงได้แนะนำเลี่ยงดีกว่านะคะทุกคนภาพที่ขึ้นมาให้ตอนนี้ก็คือจุดที่เกิดเหตุเลยค่ะเป็นศรีนครินทร์มุ่งหน้าแยกการไฟฟ้าช่วงแยกศรีเทพานั่นเองค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่พหลโยธินฝั่งขาออกช่วงต่างระดับบางปะอินมุ่งหน้าแยกวังน้อยการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียเป็นรถทัวร์นะคะจอดเสียอยู่ที่ถนนพหลโยธินมุ่งหน้าสระบุรีค่ะเลยต่างระดับบางปะอินไปเล็กน้อยจะมีการกีดขวางอยู่ที่ช่องทางขวานะคะตอนนี้ยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ก็อาจจะทำให้การจราจรได้รับผลกระทบติดขัดกันด้วยเช่นเดียวกันขอบคุณข้อมูลจากทางถนนมิตรภาพรถติดบอกด้วยนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage นั่นเองค่ะแต่ช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: ยาอุปสมบทกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ

0: ดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: IMF ห่วงเทคโนโลยี AI มาพร้อมกับความเสี่ยงการโจมตีทางไซเบอร์ได้เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันหากสิ่งเหล่านี้พุ่งเป้าไประบบการเงินจะกลายเป็นความเสี่ยงต่อความมั่นคงเครือข่ายต่อต้าน IMF ชุมนุมประกาศค้างคืนหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสะท้อนเสียงผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายทางเศรษฐกิจบางช่วงเกิดการปะทะกันระหว่างตำรวจและผู้ชุมนุมขณะที่ผู้ชุมนุมพยายามติดป้ายบนสะพานลอยเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้านโฆษกตำรวจยันยังไม่ดำเนินคดีกับม็อบ IMF ยันไม่ใช้ความรุนแรงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายรัฐบาลยันข่าวเจ้าหน้าที่บริหาร IMF ตำหนิประเทศไทยเป็นเรื่องเท็จชี้จงใจดิสเครดิตทำแปดเปื้อนส่งศูนย์ข่าวปลอมตรวจสอบแล้วแนะประชาชนเช็คก่อนแชร์บอกไม่ต้องชอบหรือมองเป็นผลงานรัฐบาลแต่ขอให้ช่วยกันสนับสนุนอย่างสร้างสรรค์สื่อโลกรอยเตอร์สินหัวชมไทยแกร่งรับมือวิกฤตเศรษฐกิจพลังงานได้ดีรัฐบาลไม่ได้มองข้ามเศรษฐกิจโตช้ารายได้ประชาชนตำรวจนครบาลแจ้งเลี่ยงเส้นทางถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกอโศกมนตรีถนนสุขุมวิทถึงแยกพระราม4ตั้งแต่15ถึง16ตุลาคมนี้เพื่อความปลอดภัยในการประชุมระดับโลก IMF World Bank 2026คณะผู้แทนไทยกัมพูชาร่วมประชุมอันคลอสครั้งที่2วันแรกประชุมแบบปิดไม่ให้สื่อเข้าร่วมนายกให้การต้อนรับประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีฉลอง95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตรองโฆษกรัฐบาลขออย่ามองแค่ตัวเลขเดียว GDP 2%มาวัดค่าประเทศไทยยันเศรษฐกิจโตต่อเนื่องเช็คเลยเงินเข้าวันนี้ปภ.ออมสินลุยโอนเยียวยาน้ำท่วมรอบใหม่ 149,911 ครัวเรือนทุ่มก้อนโตทะลุพันล้านครอบคลุม17จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครอธิบดีกรมโยธาแจงดราม่าอดีตปลัดมหาดไทยแค่ความเห็นส่วนตัวยันจบแล้วไม่มีต่อความยาวสาวความยืดมหาดไทยยังรักกันดีทบ.โต้กัมพูชาใช้เวทีโลกกล่าวหาไทยด้วยข้อมูลบิดเบือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าบั่นทอนบรรยากาศการแก้ไขปัญหาพร้อมย้ำไทยยึดหลักมนุษยธรรมและเคารพกฎหมายระหว่างประเทศกทม.เปิดประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้รับน้ำจากปทุมธานีพร้อมเฝ้าระวังต่อเนื่องเตือน11ชุมชนนอกแนวคันจุดฟันหลอระวังน้ำรั่วซึมแนวเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ CAATแจ้งกฎใหม่สนามบินค้นกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารโดยไม่ต้องแจ้งเจ้าของเริ่มพรุ่งนี้16ตุลาคม69โดยเปิดตรวจเฉพาะกรณีพบสิ่งของต้องสงสัยและต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย2คนร่วมกันตรวจโดยยึดหลักมาตรฐานสากลตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการทลาย2เครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งแอปเนโกะคาสิโนและหวยเถื่อนผ่านไลน์บุกค้น6จุดเชียงใหม่เชียงรายและขอนแก่นจับผู้ต้องหา6รายพบเงินหมุนเวียนรวมกว่า330ล้านบาทต่อเดือนราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาแถลงว่ารถที่พายุใช้ผิดกฎทางเทคนิคโดยจะส่งผลกลับไปยังผู้จัดเพื่อทำการประกาศผลการแข่งขันโดยทางรยศท.มีหน้าที่ดูแลกติกาเท่านั้นกรมอุตุคาดฤดูหนาว69มาช้า1สัปดาห์กทม.ต่ำสุด19องศาเตือนภาคใต้รับมือฝนตกชุกหนาแน่นสำนักงานสลากแจ้งเลื่อนการออกรางวัลงวด16ธันวาคม2569เป็นวันที่17ธันวาคม2569
5: อุบัติเหตุลดได้ด้วยน้ำใจบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
6: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
7: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
8: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
6: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
8: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
9: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
10: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
11: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
12: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
13: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

วเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึง

0: ราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 17:19 นนะคะเดินทางกันกับจอสอร้อยนะคะช่วงสุดท้ายแล้วของฝนนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยเลยนะคะเข้ามาคอมเมนต์กันได้ใครยังอยู่กันบ้างนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยมาทักทายกันแล้วคุณกระปุกแดงคุณกันนะคะเลิกกันแล้วขับรถกลับบ้านนะคะคุณระพีแล้วก็คุณกัญญานีแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันคุณสุวรรณทองภูนุพานะคะท่านอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องการจราจรกันต่อเนื่องเลยเนาะช่วงเย็นนะคะมีที่ประชานิเวศนิดนึงค่ะทุกคนอันนี้ในพื้นที่ของนนทบุรีและคือเนื่องจากว่าในพื้นที่เนี้ยฝนตกหนักก็เลยเกิดเหตุน้ำท่วมขังนะคะอยู่ที่ประชานิเวศ3นั่นเองใครจะเดินทางเข้าไปก็ระมัดระวังกันนิดนึงแต่มอไซค์รถเล็กผ่านได้นะคะแค่อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องวันนี้นะคะเดี๋ยวไปเช็คสภาพการจราจรช่วงเย็นนิดนึงค่ะในพื้นที่ของถนนเพลินจิตนะคะอยู่กันกับทางพันตำรวจเอกจักริจโฉสูงเนินรองผู้บังคับการกองบังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณฝนนะครับ
1: ค่ะ
2: จะมาพร้อมฝนเลยฮะ
1: ตอนนี้ในพื้นที่ตกอยู่เหรอคะ
2: เพิ่งหยุดนะครับ
1: เพิ่งหยุด
2: ก็เป็นอุปสรรคพอสมควรครับ
1: โอ้ค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยจราจรกระทบเยอะไหมคะช่วงเย็น
2: ก็เนื่องจากการประชุการชุมนุมในช่วงเช้านะฮะแล้วก็ที่กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยปักหลักอยู่บริเวณแยกรัชดาตัดพระราม4นะครับก็ทำให้ติดการจราจรนะฮะจาก5แยกนรนองเนี่ยมาแยกพระราม4นะฮะหรือรัชดาพระราม4ตรงนั้นนะครับในเส้นหลักๆ ก็คือเส้นสุขุมวิทกับเส้นพระราม4เนี่ยพระราม4โดยเฉพาะพระราม4ที่ขาออกเนี่ยจุดอุปสรรคจริงๆแล้วมันคือถนนดวงพิทักษ์นะครับหรือถนนที่คู่ขนานกับทางด่วนตรงทางรถไฟนะครับตรงใต้ด่วนพระรามเนี่ยเพราะว่าเป็นช่องทางที่เมื่อปิดการจราจรถนนรัชดาแล้วเนี่ยนะฮะทั้งแยกอโศกแล้วก็แยกพระราม4เนี่ยทำให้ดวงพิทักษ์เนี่ยเป็นเส้นที่รับโหลดของผู้ที่เข้าประชุมนะฮะที่ศูนย์เศรษฐกิจนะครับมันก็จะมีอุปสรรคในเรื่องของรถที่ได้รับอนุญาตนะครับหมายถึงว่ารถที่มีบัตรเข้าภายในเนี่ยซึ่งจริงๆก็สามารถที่จะเข้าทางด้านอโศกได้นะฮะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงนั้นที่ติดการจราจรตรงนั้นเนี่ยถ้ามีการ์ดมีบัตรที่หน้ารถนะฮะไม่ว่าจะเป็นคลาส B คลาส A คลาส B อะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นของการประชุมเนี่ยที่ออกให้เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าตรงนั้นได้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะมาเข้าทางด้านรวมวิชาทำให้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการคัดแยกรถนะฮะในพื้นที่ของโรงงานยาสูบเองนะครับเพราะว่าบางช่วงนี้กำลังเลิกประชุมบ้างอะไรต่างๆเนี่ยผู้เข้าร่วมประชุมก็อาจจะเรียกแก๊ปเรียก อะไรต่างๆมารับนะฮะจากเดิมที่2วันก่อนเนี่ยปัญหาจะมีอยู่ตรงบริเวณถนนรัชดานะฮะตรงประตูทางเข้าตรงนั้นที่หนาแน่นในช่วงประมาณสัก4 โมงเย็นไปแล้วเนี่ยนะครับแต่วันนี้ก็จะมาเปลี่ยนจุดนะฮะก็คือพอเข้าทางด้านดูมพิทักษ์คือทางด้านหลังของศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่ติดกับโรงงานยาสูบเห็นทำให้ช่วงนี้รับโหลดค่อนข้างมากก็กระทบนะฮะกระทบทั้งสุขุมวิทขาเข้าที่ผ่านแยกอโศกเข้ามาเนี่ยก็จะเริ่มชะลอตัวเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าๆเพราะว่ารถบางส่วนก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าดวงพิทักษ์เพื่อมารับแขกบ้างหรือรับอะไรต่างๆที่เลิกประชุมแล้วนะครับส่วนที่สองก็คือเส้นของถนนพระราม4ขาออกนะครับพระราม4ที่จะหนาแน่นจากทางด้านแยกวิทยุที่ใช้4ถนนพระราม4ขาออกนะก็คือในช่อง ทางด้านซ้ายเนี่ยผ่านทางขึ้นทางด่วนมาแล้วเนี่ยก็จะชะลอตัวในการที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดวงพิทักษ
3: ์
2: นะครับตอนนี้ก็พยายามที่ให้เจ้าที่ตำรวจจราจรของสน.ลุมพินีนะฮะที่บริหารจัดการตรงนั้นเนี่ยให้รับทางด้านสุขุมวิทโทษนะรับพระราม4ให้มากขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับถนนสายหลักเมนนะครับโดยรอบของการชุมนุมของจุดชุมนุมเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัญหาเหมือนเมื่อเช้านะครับเป็นปัญหาในเรื่องของการปรับเปลี่ยนชุดในการรถวิ่งเข้ามาในศูนย์ประชุมนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับผมก็สำหรับวันพรุ่งนี้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงหน่อยนะครับเพราะว่าจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเพิ่มทางด้านสุขุมวิทนะครับที่จะมาทางด้านสุขุมวิทจะเดินรวมตัวกันที่สวนลุมพินีนะครับสวนลุมพินีแล้วจะใช้ถนนเพลินจิตขาออกต่อเนื่องสุขุมวิทขาออกมาที่แยกอโศกนะครับในช่วงเวลาประมาณหลัง 9:00 น.นะครับก็จะมีปัญหาในเส้นทางสุขุมวิทแต่ถ้าเกิดทางด้านพระราม4กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยไม่ได้เคลื่อนตัวออกมาปิดที่แยกอีกนะครับก็น่าจะบริหารจัดการได้ในเส้นของพระราม4นะครับส่วนสุขุมวิทก็หลีกเลี่ยงในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับ
1: เป็นช่วงหลัง 9:00 น.เป็นต้นไปใช่ไหมคะ
2: ครับครับตอนนี้การข่าวเป็นอย่างนั้นนะฮะ
1: อืมค่ะ
2: ครับครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยในวันพรุ่งนี้เองอะค่ะวันศุกร์16ตุลาคมเห็นบอกว่าทางการประชุม IMF จะเป็นการประชุมใหญ่เต็มคณะเลยตรงนี้จะมีการวางแผนอะไรเพิ่มเติมไว้ด้วยไหมคะเพราะว่าคาดว่าน่าจะมีผู้นำมาค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะ
2: ก็เป็นพิธีเปิดนะฮะที่ยังเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะครับอันนั้นในเรื่องของขบวนที่มีรถนำต่างๆก็ได้แจ้งในเรื่องของเส้นทางการเข้าของเส้นทางนะครับแล้วก็รถของที่สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมต่างๆเนี่ยก็ได้มีการเรียกพูดคุยในเรื่องของช่องทางที่จะเป็นช่องทางเข้านะครับแล้วก็สำหรับรถที่เป็นเช่าซัมบัสที่ทางฝ่ายเจ้าภาพจัดบริหารจัดการเนี่ยก็แนะนำในเส้นทางนะฮะก็คือเส้นทางเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนที่เป็นปัญหานี่ก็คือกรณีแบบรถที่มารับนะฮะมารับเองมารับผู้เข้าร่วมประชุมเองอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมาจะเข้าทางด้านดวงพิทักษ์นะฮะพอโดวงพิทักษ์เนี่ยก็จะมาเจอจุดคัดกรองภายในโรงงานยาสูบขึ้นมาเนี่ยก็เข้าไม่ได้พอเข้าไม่ได้ขึ้นมาก็ไปวนอยู่อย่างเงี้ยฮะวนอย่างเงี้ยเพื่อจะมารับคน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับซึ่งมันก็ส่งผลกระทบอะฮะซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่ารถเขาเข้าไม่ได้นะฮะแต่ว่าอันนี้มันอาจจะเป็นการติดต่อสื่อสารที่เขาเรียกมารับหรือทางสถานทูตหรือเขาเรียกแก๊สมารับอะไรต่างๆแบบนี้นะฮะที่เป็นปัญหาอยู่ครับ
1: ค่ะถามในแง่มุมของประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ในช่วงในพื้นที่บ้างอะค่ะถ้าเกิดว่ามีบ้านอยู่ในช่วงที่ปิดการจราจรอันนี้จะมีการปิดการจราจรไม่ให้รถผ่านเลยไหมอะคะ
2: ก็ได้มีการทางสน.ทองหล่อได้มีการประชาสัมพันธ์ในซอยไผ่พ่อไผ่สิงโตไปแล้วส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ส่วนที่สองก็คือตัวเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ทราบดีนะฮะถ้ากรณีที่บอกว่ามีบ้านเรือนอยู่ภายในเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะฮะก็คือเจ้าหน้าที่เขาก็จะไม่ได้ห้ามโดยเด็ดขาดนะก็จะปล่อยไปครับ
1: สามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติอยู่นะคะ
2: ได้ครับได้ครับไม่ได้แบบห้ามเข้าให้ได้พักที่อื่นไม่มีครับครับผม
1: ได้ค่ะยังไงขอบพระคุณสำหรับข้อมูลมากๆนะคะ
2: ครับครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณทางพันตำรวจเอกจักริจโฉสูงเนินด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้ในช่วงเย็นนี้นั่นเองในเรื่องของการบริหารจัดการการจราจรนะคะจากการประชุม IMF แล้วก็รวมถึงกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยจำนวนกว่า600คนที่มีการเริ่มชุมนุมกันเนี่ยในวันนี้แล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้วันที่16ตุลาคมก็จะมีการร่วมเดินชุมนุมกันนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะตั้งแต่ช่วงเวลาหลัง9นาฬิกาเป็นต้นไปนั่นเองอันนี้เป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะคะตามกำหนดการที่มีในมือณตอนนี้นั่นเองค่ะโดยตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยจะเริ่มรวมตัวกันที่สวนลุมพินีนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการใช้เส้นทางเป็นถนนเพลินจิตฝั่งขาออกต่อเนื่องมาเรื่อยๆเพื่อที่จะมาที่แยกอโศกต่อนั่นเองนะคะส่วนการปิดการจราจรเส้นถนนเพลินจิตฝั่งขาออกตั้งแต่แยกเพลินจิตไปจนถึงแยกนานาก็จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง13นาฬิกานะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลให้ทราบกันค่ะส่วนจากทางสถานีตำรวจนครบาลท่าเรือเองเนี่ยแยกรัชดาพระราม4แล้วก็หน้าศูนย์ประชุมเศรษฐกิจเนี่ยนะคะเขาก็จะมีแผนผังการจัดการบริหารการจราจรเหมือนกันก็ฝากแจ้งผู้ใช้เส้นทางนะคะเพื่อความสะดวกในการเดินทางแล้วก็เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหารถติดสะสมเนี่ยควรที่จะศึกษาเส้นทางแนะนำที่แนะนำนะคะก่อนออกเดินทางโดยเส้นทางที่สามารถใช้ได้นะคะพระราม4ฝั่งขาออกเพื่อไปแยกคลองเตยให้เลี้ยวขวาที่บริเวณก่อนแยกรัชดาพระราม4เพื่อไปวิ่งสุนทรโกษาด้านหลังโลตัสพระราม4นะคะด้านหลังโลตัสนะคะพระราม4ขาเข้าเพื่อไปแยกคลองเตยแนะนำให้ใช้เส้นสุนทรโกษาด้านหลังโลตัสเช่นเดียวกันมุ่งหน้าแยกคลองเตยโดยตรงเลยพระราม4ขาเข้าเนี่ยอันนี้คือห้ามนะคะห้ามเลี้ยวขวาเข้าหน้าศูนย์ประชุมให้ตรงไปสถานีคลองเตยค่ะส่วนทางด้านพระราม4ขาออกห้ามเลี้ยวซ้ายแล้วก็ห้ามเลี้ยวขวาที่แยกรัชดาพระราม4ต้องตรงไปอย่างเดียวนะคะส่วนเส้นรัชดาขาเข้าที่จะมุ่งหน้าไปศูนย์ประชุมอันนี้ก็ห้ามตรงไปเช่นเดียวกันเลี้ยวซ้ายได้เท่านั้นนั่นเองค่ะก็เป็นรายละเอียดในเรื่องของการเดินทางนะคะเราแจ้งไว้เพราะว่าก็น่าจะเป็นในลักษณะเนี้ยไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูการจราจรโดยทั่วไปนะคะที่มีผู้ใช้เส้นทางแจ้งกันเข้ามาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวไปดูทางคุณต้าเหม่งกันนิดนึงค่ะคุณต้าเหม่งเนี่ยมีใช้เส้นทางถนนรัชดาภิเษกฝั่งขาออกก็คือจุดที่มีการชุมนุมกันนี่แหละนะคะตั้งแต่ช่วง5แยกนรนองไปแยกรัชดาพระราม4การจราจรในฝั่งขาออกช่วง 17:30 นาทีเนี้ยค่ะมีชะลอตัวนะคะเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งรถติดนะคะฝั่งขาออกส่วนกับการที่เป็นขาเข้ารถก็ติดเช่นเดียวกันบรรยากาศล่าสุดที่ทางคุณต้าเหม่งแจ้งมาให้เนี่ยก็บอกว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมถนนรัชดาภิเษกฝั่งขาออกบริเวณแยกรัชดาตัดพระราม4การจราจรค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะก็อย่างที่แจ้งไป 15-16 ตุลาคมนี้แจ้งเลี่ยงเส้นทางถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกอโศกมนตรีสุขุมวิทไปจนถึงแยกพระราม4เลยเพื่อความปลอดภัยในการประชุมระดับโลกที่ IMF World Bank 2026ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปดูอีกเรื่องนึงนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเหตุเพลิงไหม้รถยนต์กันบ้างเกิดขึ้นภายในซอยเสรีไทยถนนเสรีไทยนะคะได้รับแจ้งจากทางสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางกะปิถึงเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ภายในซอยเสรีไทย5ค่ะแขวงคลองจันเขตบางกะปิเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยหัวหมากนะคะไปถึงที่เกิดเหตุแล้วก็ใช้เวลาประมาณไม่นานมากนะคะประมาณไม่ถึง5นาทีหลังจากถึงที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ค่ะก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้สงบนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุเพลิงไหม้รู้สึกว่าจะอันที่2ของวันนี้นะคะก่อนหน้านี้มีไหม้โกดังของโรงงานไปที่1นะคะในจุดอื่นเดี๋ยวไปดูการจราจรที่มีคนส่งแจ้งกันเข้ามากันดีกว่าคุณมิ้นนะคะบอกว่าใช้เส้นทางเดอะมองงามมงวานไปจนถึงแยกแครายน้ำยังขังอยู่นะคะจริงๆหน้าเดอะมองงามมงวานรู้สึกว่าฝนจะรายงานตั้งแต่ช่วงประมาณ4โมงเย็นที่ผ่านมานี่แหละนะคะตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะที่น้ำขังรอการระบายนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูสายถัดไปกันบ้างนะคะพันตำรวจโทบุญส่งเสมเถื่อนสารวัตรจราจรสน.บุพผารามค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: ค่ะจะสอบถามการจราจรนะคะในพื้นที่ของทางสน.บุพผารามช่วงเย็นนี้ว่าเป็นยังไงบ้างคะ
2: ในช่วงเย็นวันนี้นะครับก็จะมีสภาพการจราจรช่วงเย็นก็จะมีช่วงที่ลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้านะครับจากฝั่งพระนครมาฝั่งธนนะครับปริมาณรถก็ค่อนข้างมากแล้วก็ชะลอตัวจากแนวเบรเออร์การก่อสร้างแล้วก็ช่องทางเหลือ2ช่องทางการจราจรและก็เป็นช่องทางที่อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับรวมทั้งแนวเบรเออร์ก็จะเป็นทางโค้งนะครับทำให้รถไม่สามารถที่จะให้ความเร็วได้มากนะครับทำให้รถก็ชะลอตัวแล้วก็ตอนนี้ให้สะสมอยู่เลยสะพานพระปกเกล้าฝั่งพระนคร
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็พอเข้ามาบ้านแขกนะครับก็จะชะลอตัวตรงที่จากแยกบ้านแขกไปวงเวียนใหญ่อีก1ช่วงนะครับจากแนวการก่อสร้างเหมือนกันแล้วก็มันจะเหลือ2ช่องทาง
1: ครับ
2: ก่อนที่จะเข้าวงเวียนใหญ่ก็จะเหลือประมาณช่องทางครึ่งนะครับแล้วก็เป็นทางโค้งทำให้รถไม่สามารถใช้ความเร็วได้นะครับก็เลยทำให้ชะลอตัว2ช่วงนะครับซึ่งจากการตรวจสอบเมื่อช่วงเวลา4โมงครึ่งที่ผ่านมานะครับก็ยังมีรถที่จะใช้เส้นทางเลี่ยงตามที่เราเคยประชาสัมพันธ์เป็นทราบว่าสามารถที่จะเลี่ยงเส้นทางโดยใช้ลงจากสะพานพระปกเกล้านะครับใช้ถนนสมเด็จเจ้าพระยาไปออกลาดย่าไปออกวงเวียนใหญ่นะครับหรือว่าถ้าเข้ามาบ้านแขกแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงซ้ายเข้าถนนอิสระภาพนะครับแล้วก็ไปออกลาดย่าไปออกวงเวียนใหญ่นะครับจะสะดวกกว่าที่จะมุ่งหน้าเข้าบ้านแขกแล้วก็มุ่งหน้าเข้าวงเวียนใหญ่โดยตรงนะครับแต่จากการตรวจสอบเมื่อช่วงที่ผ่านมาก็ยังมีท่านใช้รถเคลื่อนให้น้อยอยู่นะครับก็เลยทำให้สะสมต่อเนื่องนะครับในส่วนถนนสายอื่นนะครับตอนนี้ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่นะครับกำลังให้จราจรไปตรวจสอบว่ามีสาเหตุอะไรหรือไม่เนื่องจากวันนี้สายค่อนข้างยาวนะครับเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าปกติถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินช่วงเย็นนะครับขาที่จะเข้าเวียนใหญ่นะครับสำหรับรถก็จะน้อยแล้วก็จะคล่องตัวนะครับและส่วนของสายอื่นๆถนนอิสระภาพนะครับอิสระภาพก็ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องรถประมาณรถน้อยนะครับขาเข้าเมืองประชาธิปกเข้าเมืองแยกบ้านแขกเส้นสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าก็รถน้อยคล่องตัวนะครับตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ระหว่างถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินกับลงทางลง เป็นทางลงสะพานพระปกเกล้านะครับมันก็จะขาดช่วงในเรื่องของปริมาณรถที่ผ่านเข้ามานะครับซึ่งอาจจะมีสาเหตุในเรื่องของเรื่องของการแนวทางก่อสร้างนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็ได้รับแจ้งจากวินจราจรว่ามีแผ่นเหล็กนะครับหลุดออกมาซึ่งอาจเป็นให้สาเหตุอย่างหนึ่งที่ทำให
1: ้
2: การจราจรชะลอตัวแต่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องการเรียบร้อยนะครับก
1: ็
2: จะม
1: ี
2: ในส่วนของพื้นที่ก็จะมีตอนนี้ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินกับที่จะเข้าบ้านแขกและก็เข้าเวียนใหญ่นะครับส่วนถนนรถย่าก็ยังเคลื่อนตัวก็ได้ต่อเนื่องนะครับผมตามรอบจังหวะสัญญาณไปนะครับก็จะประมาณนี้ครับผม
1: ได้เลยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบพระคุณทางสารวัตรด้วยนะคะพันตำรวจโทบุญส่งเสียมเถื่อนค่ะสารวัตรจราจรสน.บุพพารามนะคะเพิ่มเติมกันให้ช่วงเย็นนี้ก็สำหรับเส้นทางเส้นสมเด็จพระเจ้าตักสินเนาะฝั่งขาเข้าวงเวียนใหญ่ที่บอกว่าวันนี้เนี่ยมีรถชะลอตัวรถติดเป็นพิเศษนะคะไม่เหมือนทั่วๆไปถ้าเกิดว่ามีการเช็ครายละเอียดจากเหตุให้ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมารายงานให้ฟังกันอีกทีนึงนะคะในระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงก่อนค่ะ
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
3: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
4: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

0: ระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็วว
1: ันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยๆไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
1: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: เดินทางต่อนะคะช่วงนี้เดี๋ยวไปดูการจราจรแถวถนนพระรามที่1กันเพราะว่าล่าสุดเนี่ยตรงบริเวณช่วงแยกเฉลิมเผ่านะคะจากแยกเฉลิมเผ่าไปแยกปทุมวันเนี่ยรถติดค่อนข้างมากแล้วก็จริงๆแล้วก็มีปริมาณรถเยอะมาตั้งแต่เดี๋ยวฝนเช็คแป๊บหนึ่งอังรีดูนังด้วยนะคะจากอังรีดูนังไปเฉลิมเผ่าเนี่ยก็ขับตามๆกันมาเรื่อยๆเลยแล้วก็พอเป็นจากแยกเฉลิมเผ่ามุ่งหน้าแยกปทุมวันเองเนี่ยอันนี้ก็มีปริมาณรถสัญจรค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันกลับกันนะคะไปแยกราชประสงค์ก็มีปัญหาเรื่องของการจราจรเหมือนกันเลยค่ะเดี๋ยวมีดีเทลสายทางอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวฝนวนกลับมาให้อีกทีนึงเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราไปดูเรื่องของการจราจรโดยรอบๆในพื้นที่ของทางสภ.สำโรงเหนือกันก่อนนะคะอยู่กันกับทางพันตำรวจโทวัชรพลฤดีชุติพรค่ะสารวัตรจราจรสภ.สำโรงเหนือค่ะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะจะสอบถามการจราจรในช่วงเย็นนะคะในพื้นที่ของทางสำโรงเหนือนี้เป็นยังไงบ้างอะคะ
1: ก็ช่วงเย็นชั่วโมงเร่งด่วนก็มีรถใช้เส้นทางก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็อยู่ในระดับปานกลางครับส่วนเมื่อประมาณ4โมงเศษก็มีฝนตกมาตอนนี้หยุดเรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็สภาพถนนที่มีน้ำท่วมขังก็เป็นจุดเดิมๆครับถนนเทพรักษ์ขาเข้าก็ตั้งแต่ซีเกตมาถึงสี่แยกครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ตรงใต้ BTS ไปถึงซอยเลวัด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เป็นจุดแอ่งเดิม2จุดครับส่วนศรีนครินทร์ขาออกก็ตั้งแต่แยกศรีเทพาที่จะมุ่งหน้าไปทางปากน้ำครับตรงหัวโค้งครับตรงนั้นก็หน้าร้านข้าวต้มก็เป็นอีกหนึ่งจุดครับที่มีน้ำท่วมขังแต่ตอนนี้น้ำก็ลดระดับลงเรื่อยๆแล้วครับ
0: อ๋อมีแนวโน้มที่จะลดลงใช่ไหมคะ
1: ครับครับลดลงไหลลงตามธรรมชาติลงเรื่อยๆครับ
0: ค่ะแปลว่าก่อนหน้านี้เราเห็นภาพที่มาจากเป็นพื้นที่ของทางเส้นศรีนครินทร์มุ่งหน้าแยกการไฟฟ้าตรงช่วงแยกศรีเทพาว่าคือรถเนี่ยใช้การแค่เลนขวาสุดเลนเดียวเลยตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะยังเหมือนเดิมอยู่ไหมคะ
1: ก็ยังใช้เลนขวาครับเพราะจุดนั้นเป็นจุดที่เป็นแอ่งต่ำครับประกอบกับอยู่ในระดับเดียวกับของคลองสำโรงครับก็ไหลลงช้าหน่อยครับก็จะเป็นลึกเป็นแอ่งประมาณ2ช่องถึง3ช่องครับ
0: ค่ะก็จะมีจุดที่เป็นจุดเดิมๆที่มีน้ำท่วมขังกันอยู่แล้วในวันนี้นะคะโอเค
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ ได้ค่ะการจราจรในสายทางอื่นๆไม่มีจุดไหนติดเป็นพิเศษใช่ไหมคะ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีนะคะได้ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆเลยนะคะ
1: ครับผมครับสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณทางพันตำรวจโทวัชรพลฤดีชุติพรด้วยนะคะสารวัตรจราจรสภ.สำโรงเหนือนั่นเองค่ะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่ใช้เส้นทางจุดที่มีน้ำท่วมขังเนาะก็เป็นจุดที่มันค่อนข้างอยู่ต่ำนิดนึงแล้วก็มีปัญหาอยู่แล้วเรื่อยๆถ้าเกิดว่ามีฝนตกหนักต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างตอนนี้ที่เมื่อสักครู่นี้ท่านสารวัตรแจ้งมาเนี่ย 2-3 จุดหลักๆก็ยังมีน้ำท่วมอยู่แต่ว่าแนวโน้มลดลงแล้วเพราะว่าในพื้นที่ฝนก็หยุดแล้วเหมือนกันนะคะอ่ะกลับไปย้อนในเมืองเมื่อกี้ใหม่นิดนึงเส้นอังรีดูนังไปเฉลิมเผาเนี่ยเจอมาแล้วว่าที่บอกว่ามีชะลอตัวก็คือชะลอจริงๆนะคะแล้วก็ท้ายแถวจะไปอยู่ตรงช่วงปากซอยจุฬา62นะคะส่วนถนนพญาไทฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าแยกปทุมวันเองอะค่ะอันนี้ก็มีท้ายแถวอยู่เหมือนกันตรงข้ามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเลยนะคะแล้วก็อีกเส้นนึงที่เป็นเส้นถนนราชดำรินะคะถนนราชดำริเองเนี่ยฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปยังแยกราชประสงค์นะคะมีท้ายแถวอยู่ที่ BTS ราชดำริด้วยแล้วก็ฝั่งกลับกันท้ายแถวเนี้ยจะอยู่ตรงหน้า Big C สาขาราชดำรินั่นเองค่ะก็ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะในเมืองช่วงเย็นนี้เนาะก็เป็นตามปกติอยู่แล้วช่วง rush hour แล้วก็หลายคนก็เดินทางไปค่อนข้างเยอะด้วยค่ะส่วนไปแบบไกลๆกันนิดนึงเส้นมิตรภาพกันบ้างวันนี้เนี่ยนะคะถนนมิตรภาพในโซนของพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในช่วงเย็นวันนี้ฝนตกหนักมากเลยนะคะตกค่อนข้างหนักก็ทำให้การเดินทางสัญจรเนี่ยอาจจะต้องใช้ความเร็วไม่ค่อยได้มากสักเท่าไหร่เพื่อความปลอดภัยสูงสุดนั่นเองขอให้ใครก็ตามที่ใช้เส้นทางดังกล่าวอยู่ระมัดระวังด้วยนะคะแต่ดูโดยรวมแล้ววันนี้ถนนไม่ได้ติดขัดอะไรมากนะคะบางช่วงอย่างที่ช่วงที่แจ้งไปเนี่ยช่วงปักช่องเนี่ยสามารถใช้กันได้เลยไม่ได้ลดเยอะแต่อย่างใดนั่นเองค่ะถนนงามวงวานนะคะฝั่งขาออกตรงข้ามกับห้างพันทิพย์งามวงวานหลังช่วงที่ฝนตกหนักไปเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังเหมือนกันนะคะมีภาพด้วยขอบคุณทางคุณเฟิร์นด้วยนะคะที่ส่งมาให้คือเลนประมาณ2เลนซ้ายสุดสองเลนซ้ายสุดคนก็จะพยายามเลี่ยงกันไม่ค่อยอยากลุยน้ำกันนะคะก็จะไปใช้อีก2เลนที่เหลือก็เลยทำให้การจราจรมีท้ายแถวสะสมอยู่เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้มีพื้นที่ให้ใช้ได้ค่อนข้างเยอะเนาะเพิ่มเติมการจราจรตรงงามวงวานฝั่งขาออกแยกเกษตรมุ่งหน้าแครายนะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะติดมากเลยแล้วก็ท้ายเนี่ยเลยอุโมงค์เกษตรไปแล้วไปสะสมอยู่ที่ช่วงทางลงสะพานข้ามคลองบางบัวแล้วนะคะขอบพระคุณข้อมูลในขณะที่เส้นวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าตรงแยกหลักสี่อะค่ะพอฝนตกมาต่อเนื่องแล้วก็พอมันหยุดตกหนักไปอะก็ยังมีฝนตกปล่อยอยู่ช่วงเย็นเนี่ยนะคะทำให้ถนนแจ้งวัฒนะนะคะฝั่งขาออกจากแยกหลักสี่มุ่งหน้าแยกคลองประปาจะเป็นช่วงหน้า DSI อะค่ะอันเนี้ยน้ำท่วม2เลนซ้ายเลยแล้วก็ความสูงนะพูดถึงก็คือจะอยู่ที่เสมอกับฟุตบาทเสมอกับทางเท้านะคะรถก็เลยค่อนข้างที่จะเลี่ยง2เลนซ้ายที่แจ้งไปทำให้การจราจรมีติดขัดในพื้นที่นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นรายงานการจราจรในภาพรวมในปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังถนนค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก็เป็นเรื่องราวจราจรทั้งหมดในช่วงนี้นั่นเองนะคะฝนต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาตั้งแต่ช่วง12นาฬิกาเลยนะคะวันนี้มาแทนคุณเสมาชั่วคราวแล้วก็เขียนว่าอาทิตย์หน้าก็ชีก็จะกลับมาทำปกติจัดรายการปกติแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอฝนวันเสาร์นี้เนาะตามปกติเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยที่ติดตามส่งกำลังใจกันให้นะคะแล้วก็เดินทางร่วมกันมา6ชั่วโมงแล้วคุณน้ำซ่านี่ไงเป็น FC พี่เสมาแต่ว่ามาแอบฟังฝนนะคะบอกว่าหายไปกี่วันน่าจะประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะคะถ้าฝนจำไม่ผิดนะคะให้เขาไปท่องเที่ยวเถอะนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาจะได้แบบมี energy เต็มที่นั่นเองใครเดินทางต่อนะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยถ้าเกิดว่าเจอเหตุอะไรมาแจ้งเรามาได้เสมอเลยนะคะที่หมายเลข1137หรือว่าดอกจัน1808ได้เลยค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ

0: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: คนผ่อนตรงเก่งนะ
3: เก่งที่รับจ้างจูงนอน
2: โอ้โหเป็นฝูงเลย
4: เก่งที่ขับรถดึก
2: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า forecast พร้อมใช้โทร 027407400

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: ยังไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

0: ไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
2: ่
1: ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรที่พิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
0: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
4: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ันเจ็บปะเปล่า
1: แค่ออกมาพี่ออกมาพี่จ้าหมอชุบฉับ
2: เน
1: ี่ยใหญ
2: ่กอยเตอร์มาด้วยกัน
1: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
2: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอรอไม่ขอเป็นเมียสิบแล้วกับผู้เจ้า
1: อายุยังไม่เท่าไหร่
2: เอาศพไม่มีบัตรค่าเก่าอย่างเรามีที่ผ่าตัดแม่แน่
3: เมรี
2: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
3: นามสกุลอะไรนะเจ้า
0: สกุลเมรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
3: ตังเปา
0: เอตัง
2: ผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
1: ถ่ายรูปไว้อย่าง
2: ผู้ใหญ่
1: คือขนาดขนาดผู้เด็กนะซักคนใกล้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
0: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
1: แล้วผู้ใหญ่บ้างที่เราใส่ผู้ใหญ่บอกให้แพทย์ใช้ไปรักษาบันทึกตัวดูอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
4: ขอบคุณแม่ท่าน

0: ค่ะ
1: ไม่เคยต่อเวรกันเลยอ่ะเคยไหมอ่ะ
0: ไม่เคย
1: ไม่เคยเนาะ
0: ค่ะ
1: ก็นี่เลยวันแรกนะคะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็คือมีเรื่องของการจราจรแล้วก็ติดตามเรื่องสายทางต่างๆที่ยังมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะโซนพระราม2ค่ะเข้าจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยอันนี้จะเยอะหน่อยนะคะถึงขั้นต้องมีการนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เหมือนกันประมาณ12นิ้วนะคะมาเร่งสูบน้ำท่วมขังที่เส้นพระราม2เลยแล้วก็พอมาติดตั้งได้สักระยะหนึ่งอะค่ะก็สามารถทำให้สถานการณ์ที่บริเวณตรงข้ามวัดเกตุมเนี่ยจังหวัดสมุทรสาครนะคะดีขึ้นได้ระดับน้ำก็ลดลงนะคะแต่ว่าอาจจะมีบางจุดที่ยังมีปัญหาอยู่จะเป็นช่วงของข้ามสะพานทางรถไฟไปแล้วอันนี้จะยังมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังกันอยู่นะคะแล้วก็ในพื้นที่เนี่ยเขาขอให้ระมัดระวังด้วยเพราะว่าบางช่วงบางตอนจะมีพื้นผิวถนนที่มันเหมือนกับหลุดร่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่องทางที่2ประมาณนี้นะคะแต่ว่าจุดที่มีปัญหาพื้นผิวถนนเนี่ยจะไม่มีน้ำท่วมขังนะก็จะเห็นได้ด้วยตาเปล่าเห็นได้ตามปกติส่วนเส้นทางหนองปลือสี่แยกหนองปลือไปบ่อพลอยนะคะอันนี้รถไม่สามารถผ่านได้เลยยกเว้นเป็นรถใหญ่ไปเลย
0: 4
1: wheel 6 ล้อ 10 ล้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ระดับน้ำสูงมากนะคะถ้าในอำเภอเนี่ยสูงถึงเอวเลย
0: อ
1: ันนี้ค่อนข้างหนักคิดว่าน่าจะสูงสุดในตั้งแต่วันนี้ที่พูดคุยกันมาแล้วนะคะส่วนน้ำท่วมขังถนนอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นตรงช่วงรังสิตนครนายกนะคะรังสิตนครนายกแล้วก็ศรีนครินทร์มุ่งหน้าไปแยกการไฟฟ้าช่วงแยกศรีเทพาจุดเนี้ย 4-5 โมงเย็นจะมาจนถึงก่อน6โมงเย็นเล็กน้อยอะค่ะก็ยังมีระดับน้ำที่ท่วมขังอยู่ทำให้การจราจรเนี่ยค่อนข้างที่จะชะลอตัวเพราะว่าทุกคนเหมือนกับจะไปแออัดกันอยู่ที่เลนขวาเลนเดียวเพราะว่าเลนอื่นมันน้ำสูงเน
0: า
1: ะแต่ว่ามีแนวโน้มจะลดลงนะคะเพราะว่าพอช่วงเย็นหลายๆพื้นที่ที่มันตกกันมาทั้งวันเนี่ยก็เริ่มหยุดตกกันแล้วเหมือนกันนะคะส่วนนอกเหนือจากเรื่องของเหตุน้ำท่วมขังเองเนี่ยนะคะมีเรื่องของทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่เขาจะมีการแจ้งบิดเบี่ยงช่องทางจราจรที่1เลนบนเส้นทางพิเศษฉลองรัตนะคะบริเวณที่กมที่0 400มันจะเป็นก่อนเข้าด่านอานรงค์1อะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการซ่อมแซมท้องแผ่นพื้นคอนกรีตที่มันชำรุดกันเกิดขึ้นก็เลยไม่อยากให้รถเนี่ยขับผ่านแล้วไปสร้างแรงสั่นแรงกระเทือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อจุดที่จะมีการดำเนินการซ่อมแซมกันอยู่โดยจะเริ่มวันที่15ตุลาคมก็คือวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้า9โมงเช้าไปจนถึงวันที่17ตุลาคมเวลา24นาฬิกานะคะโดยจะไม่ให้ยานพาหนะวิ่งผ่านนั่นเองค่ะจะเป็นเส้นทางช่องทางกลางเท่านั้นนะคะเรื่องราวอื่นๆที่เกิดขึ้นภายในวันนี้เองเนี่ยเนื่องจากว่าฝนฟ้าอากาศมันแรงมากเมื่อกี้เราก็เพิ่งคุยกันว่าแถวโซนบางบอนเนี่ยก็ตกหนักฟ้าแรงเน
0: า
1: ะวันนี้มีเคสที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยคือเป็นบ้านด้วยแล้วก็เป็นร้านด้วยนะคะชื่อว่าร้านบางบอนลูกล้
0: ออ
1: ยู่ที่ปากซอยเอกชัย 89/5คือก็อยู่ในร้านคอยดูลูกค้าอะไรกันตามปกติสักพักนึงเนี่ยก็มีเสียงแบบเปรี้ยงคือฟ้าเนี่ยลงมาผ่าที่ตัวมิเตอร์ไฟฟ้าของบ้านนะคะแต่ตัวมิเตอร์ไฟฟ้าของที่ทางร้านเนี้ยค่ะเขาจะอยู่ข้างนอกบ้านไม่ได้อยู่ในตัวบ้านแต่มันก็ใกล้อยู่ดีนะคะก็ใกล้อยู่ดีแล้วลมมาผ่าเนี่ยเกิดเป็นประกายไฟแล้วตอนแรกอ่ะพยายามที่จะดับแล้วก็เหมือนจะดีขึ้นแล้วก็ยังแบบปึ้งขึ้นมาอีกรอบนึงมีประกายไฟติดขึ้นมาอีกรอบนึงจนกระทั่งมีรถดับเพลิงมาให้การช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็รวมถึงพลเมืองที่แถวนั้นเนี่ยเอาถังดับเพลิงมาฉีดช่วยกันฉีดก็สงบด้วยดีไม่ได้เสียหายเยอะมากก็จะเป็นแค่ตัวเหมือนกับโฟมที่มาจากถังดับเพลิงอ่ะที่มันคลุมของใช้ในบ้านเฉยๆแล้วก็ตัวมิเตอร์ที่ทางการไฟฟ้าเขาก็มาให้การช่วยเหลือฝนก็เลยถามไปว่าอย่างเงี้ยแล้วทางการไฟฟ้าเขามีแนะนำไหมว่าต่อไปนี้ต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทางการไฟฟ้าเขาก็บอกว่าอาจจะต้องมีการเลื่อนตำแหน่งมิเตอร์ไฟให้มันไปอยู่ไกลจากตัวบ้านมากกว่านี
0: ้
1: เ
0: พื่อที่จะ
1: ให้ไปอยู่นอกสุดอะเพราะเหมือนอันนี้มันยังอยู่ตรงกลางใช่ยังใกล้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันพอที่จะมีที่ที่ไปติดตั้งได้มากกว่านี
0: ้
1: ประมาณนั้นเลยก็เป็นเหตุการณ์ที่โอ้โหตอนที่คุณเนี่ยโทรมาเล่าเนี่ย จริงๆอ่ะเสียงไม่สั่นแล้วนะเพราะว่าผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วแต่ว่าเล่าให้ฟังแกเล่าย้อนหลังให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยตัวเองอ่ะจริงๆเพิ่งผ่าตัดเข่ามาปีนึงแต่อีกข้างนึงอ่ะก็ไม่ค่อยดีเหมือน

0: กันแล้วก็กำลังจะต้องเตรียมไปผ่าแต่พอเกิดเหตุปุ๊บมันเหมือนกับภาวะร่างกายช็อกเนาะมันลืมไปเลยว่าเราปวดเข่าอ่ะ
1: ใช่ประมาณนั้นเลย
0: ไฟไหม้แล้วแบกตู้เย็นอ่ะแบบนั้นเลยที่ตัวเองก็เลยปีนขึ้นบันไดไปสับคัทเอาท์อะไรอย่างเงี้ยก็เล่าให้ฟังกันนะคะก็มีพี่สาวอีกคนนึงก็ช่วยกันดับได้นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็มีประเด็นอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของฟองสีขาวปริศนาเพราะตอนแรกคนไม่ค่อยรู้ว่ามันคืออะไรที่บริเวณคลองรังสิตตรงนั้นมันจะมีเหมือนกับเป็นเครื่องสูบน้ำอยู่ด้วยนะคะที่คลองรังสิตเนี่ยนอกเหนือจากตัวของฟองที่มันเป็นแพเลยนะเป็นแพปกคลุมอยู่บนผิวน้ำอะค่ะนอกเหนือจากฟองเนี่ยคือมีกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะคลุ้งเลยเป็นกลิ่นเน่าก็เลยมีการพูดคุยกันกับทางรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพัตรหรือว่าอาจารย์เจตนะคะว่าเกิดมาจากอะไรแล้วต้องมีการระมัดระวังอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางอาจารย์ก็บอกว่าคือประชาชนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่คุ้นตาแต่ว่าถ้าเกิดไปดูพวกบ่อบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะมีเยอะมากๆที่จะมีในลักษณะเดียวกันนี้นะคะก็เนื่องจากว่าสารอินทรีย์ทั่วไปที่มันมากับมวลน้ำต่างๆคืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งมาจากน้ำที่มาจากบ้านเรือนประชาชนด้วยสารต่างๆที่มาจากบ้านเรือนประชาชนพวกผงซักฟอกอะไรก็เป็นไปได้แล้วพอมาเจอกันมาเจอกับตัวของเครื่องสูบน้ำที่อยู่ตรงนั้นน่ะมันก็มาทำหน้าที่เหมือนกับเป็นการตีฟองอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก็ไม่ควรที่จะเหมือนกับว่าเอ้ยคิดว่าไม่มีอะไรเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือเราสามารถที่จะตอบได้ว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของสารอินทรีย์ทั่วไปที่มาจากน้ำหรือว่ามาจากพวกสารซักล้างต่างๆผงซักฟอกแต่เราไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้นะตอนนี้ว่ามันมีสารเคมีอื่นๆปนมาด้วยหรือเปล่าเนาะเพราะมันต้องใช้เวลาหลายวันนะคะดังนั้นก็เลยมีการแนะนำให้คนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยต้องพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงเพราะว่าอาจจะเกิดเป็นการระคายเคืองได้
1: กลิ่นก็ไม่น่าจะไปสัมผัสแล้วไหม
0: ใครมันจะอยากไปแบบกระโดดดีกว่าลองสักดีกว่า
1: ไม่ได้
0: ใช่แล้วก็
1: กลิ่นก็ไม่ผ่าน
0: กลิ่นก็ไม่ผ่านด้วยถ้าเกิดว่ากลัวเรื่องกลิ่นอ่ะก็สามารถที่จะใส่หน้ากากอนามัยใส่หน้ากากที่มันสามารถป้องกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เหมือนกันแต่ฝนก็ถามไปนะว่าแล้วกลิ่นที่เราสูดดมไปเนี่ยเพราะมันคือก๊าซไข่เน่าใช่ไหมคะมันจะมีผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวหรือเปล่าคืออาจารย์ก็บอกว่าณตอนนี้มันเป็นขั้นที่สร้างความรำคาญมากกว่าเพราะว่ามันยังไม่เข้มข้นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปนานๆมันก็คงไม่ดีต่อสุขภาพแหละดังนั้นก็คือเลี่ยงได้เลี่ยงประมาณนั้นไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลี่ยงได้เลี่ยงใช่
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: แล้วก็ให้มันเป็นตามกลไกธรรมชาติเอาพอน้ำเริ่มระบายมากยิ่งขึ้นเริ่มมีออกซิเจนในน้ำมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวฟองเหล่านี้ค่ะมันก็จะค่อยๆหายไปเรื่อยๆนะคะหายไปเองนั่นเองอ่ะก็เป็นคำแนะนำจากทางของอาจารย์แล้วก็ถ้าเกิดมีฝนตกมาเพิ่มอ่ะก็จะช่วยเหมือนกันนะมาชะล้างนั่นเองนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะเรื่องอื่นนะคะวันนี้เนี่ยมีเคสที่เป็นแก๊งคุณป้าเดินทางขับรถมาด้วยกัน
1: เป็นแก๊ง
0: เลยก็คือคุณป้าคุณยายจริงๆอายุ70กว่าเลยมาด้วยกัน3คนขับรถก็ตั้ง GPS แปลว่าจะเดินทางไปที่นึงปรากฏ GPS บอกว่า
1: สะพานนี้อีกแล้วใช่ไหม
0: เขาก็เลยขึ้นสะพานกลับรถจุดกลับรถค่ะแต่มันคืออะไรมันเป็นของมอเตอร์ไซค์
1: ใช่
0: จริงๆมันมีป้ายนะแต่ว่าเข้าใจคือแกอาจจะไม่เห็นอะไรอาจจะเชื่อ GPS มา
1: สะพานนี้อีกแล้วสะพานในตำนานขึ้นไป
0: ติ
1: ดหลายค
0: ัน
1: แล้วนะ
0: ไม่
1: ใช่คันแรก
0: คือ
1: แล้วก็คงจะไม่ใช่คันสุดท้าย
0: แต่จริงๆมันก็เล็กอยู่นะทางอ่ะ ก็ดูแบบชอบความตื่นเต้นเหมือนกันนะขึ้นไปแต่สุดท้ายก็คือเอาลงมาได้นะคะก็ค่อยๆช่วยกันเข็นลงมาเพราะตรงนั้นก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะลงมาช่วยด้วยนั่นเองนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ที่พูดไม่พูดถึงไม่ได้เนาะก็คือในช่วงนี้วันที่15ถึง16เนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของการจัดการการจราจรในพื้นที่แถวศูนย์ประชุมนะคะ
1: โดยรอบ
0: ศูนย์ประชุมใช่เพราะว่าก็จะมีอย่างที่ทุกคนรู้กันเนาะวันนี้เนี่ยก็คือมีกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งก็ตัวเลขประมาณ600คนเลยนะคะที่มาชุมนุมกันเริ่มปักหลักแล้วก็ออกเดินเท้าเนี่ยตั้งแต่ห้าแยกนรนองแล้วก็ใช้เส้นทางสุนทรโกษามาพระราม4ฝั่งขาออกอะค่ะเพื่อที่จะมาเข้าสู่พื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจก็เลยจะส่งผลต่อเรื่องของการจราจรตั้งแต่ช่วงเช้าๆที่ผ่านมานี้เลยนะคะหลายคนก็ใช้เวลาการเดินทางแบบบวกกว่าปกติประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเลย ดังนั้นแล้วเนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจนะคะก็มีการลงพื้นที่แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของแผนการจัดการจราจรด้วยที่จะนำมาใช้ในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เพื่อที่จะลดผลกระทบแล้วก็หลีกเลี่ยงปัญหาการเดินทางล่าช้านะคะจุดที่พยายามที่อยากจะให้หลีกเลี่ยงเนี่ยก็คือจะเป็นจุดดวงพิทักษ์ดวงพิทักษ์เนี่ยช่วงเย็นนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องรถติดกันเป็นช่วงๆกันอยู่นะคะแล้วก็เส้นพระราม4ฝั่งขาออกเลนซ้ายเนี่ยก็จะค่อนข้างชะลอตัวเหมือนกันเพราะว่าเลนซ้ายเนี่ยมันจะออกไปเข้าดวงพิทักษ์อีกทีนึงแล้วก็ในเรื่องของการจัดการจราจรเองเนี่ยค่ะเดี๋ยวฝนขอดูให้มาจากทางสถานีตำรวจนครบาลท่าเรือนะคะเส้นทางที่อยากจะให้หลีกเลี่ยงนะคะก็คือพระราม4ฝั่งขาออกเพื่อไปแยกคลองเตยเนี่ยเขาให้เลี้ยวขวาก่อนแยกรัชดาพระราม4เพื่อไปใช้สุนทรโกษาส่วนพระราม4ขาเข้าเพื่อไปแยกคลองเตยแนะนำให้ใช้ถนนสุนทรโกษามุ่งหน้าแยกคลองเตยโดยตรงแล้วก็ที่ห้ามเลยเนี่ยก็คือพระราม4ขาเข้าห้ามเลี้ยวขวาเข้าหน้าศูนย์ประชุมนะคะให้ตรงไปเพื่อไปสถานีคลองเตยส่วนพระราม4ขาออกห้ามเลี้ยวซ้ายและก็เลี้ยวขวาที่แยกรัชดาพระราม4ต้องตรงไปอย่างเดียวนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นมาจากข้อมูลของทางที่ดูแลในพื้นที่แยกรัชดาพระราม4ส่วนที่วันพรุ่งนี้จะเป็นการประชุมใหญ่แบบเต็มคณะนะคะมีผู้ร่วมเดินทางมาประชุมเนี่ยจำนวนมากกว่าวันนี้อีกเพราะว่ามาเต็มคณะเลยตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปอะค่ะเขาก็เลยมีการแนะนำมาว่าผู้ชุมนุมเนี่ยจะใช้เส้นทางจากสวนลุมพินีแล้วก็ใช้ถนนเพลินจิตฝั่งขาออกต่อเนื่องมาที่แยกอโศกตั้งแต่เวลา9โมงเช้าเป็นต้นไปก็เลยพยายามที่จะอยากให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่กล่าวมานะคะรวมถึงจะมีการประกาศปิดการจราจรเส้นเพลินจิตตั้งแต่แยกเพลินจิตไปจนถึงแยกนานาทิศทางฝั่งขาออกตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง13นาฬิกานั่นเองนะคะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถประจำทางด้วยมีสาย2สาย40 48 501 508 511นะคะถ้าใครที่ขึ้นสายนี้เป็นประจำอาจจะต้องไปเช็คกันอีกทีนึงว่าเขามีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงกันบ้างไปขึ้นที่ไหนอะไรยังไงเนาะแต่ทีนี้ฝนมีสอบถามไปด้วยว่าอ้าวแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีบ้านอยู่ในพื้นที่สมมติอาจจะอยู่ตรงซอยไผ่สิงโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงล่ะเพราะมันก็เป็นเขตชุมชนเนาะทางเจ้าหน้าที่เขาก็เจ้าที่ตำรวจก็มีการให้ข้อมูลมาแล้วว่าคุยกันหมดแล้วนะคะประสานงานอะไรกันหมดแล้วว่าในส่วนของคนที่มีบ้านพักอาศัยอะค่ะสามารถที่จะเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติเลยไม่ได้กระทบอะไรเพราะว่าไม่ได้เป็นการปิดโดยเด็ดขาดถ้าเคส by เคสไปอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของภาพรวมและการในการจัดการจราจรส่วนปัญหารถติดช่วงเย็นนี้ก็หลักๆก็แถวๆโซนห้างสรรพสินค้าอะไรทั่วๆไปพระราม1อะไรอย่างเงี้ยค่ะอังรีดูนังเฉลิมเผ่าปทุมวันแล้วก็จะมีที่ถนนสมเด็จพระเจ้าตักสินขาเข้าวงเวียนใหญ่วันนี้รถติดเป็นพิเศษซึ่งเมื่อกี้นี้มีคุยกันกับทางสารวัตรจราจรไปนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวไปเช็คให้ว่าเกิดเหตุอะไรหรือเปล่าก็จะฝากคุณธนุตาดูแลต่อนิดนึงว่ามีอุบัติเหตุอะไรไหมหรืออะไรยังไงนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง12 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ

กลับมาเดินทางกันต่อนะคะในช่วงเวลานี้นะคะมาดูในเรื่องของสภาพการจราจรหลัง18นาฬิกากันนะคะสำหรับเย็นนี้เนี่ยฝนโปรยปรายลงมายังไม่ขาดสายนะยังตกอยู่โปรยๆในหลายๆพื้นที่ฉะนั้นเรื่องของสภาพการจราจรเนี่ยอาจจะมีปัญหาคลุกคลักนะคะแล้วก็มีเรื่องของการชะลอตัวบ้างเดี๋ยวเราไปดูตรงถนนงามวงวานกันก่อนเลยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยงามวงวานเองค่อนข้างมีปัญหาเลยนะในช่วงขาออกนะคะตรงแยกเกษตรมุ่งหน้าแยกแครายสภาพการจราจรในเส้นทางตรงนี้ติดขัดนะคะรถหนาแน่นสาเหตุก็คือน้ำนะคะที่มันท่วมขังอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะส่งผลให้รถเนี่ยชะลอตัวกันนะคะตั้งแต่ช่วงหน้าเดมองามวงวานแล้วก็ตรงจุดที่มีน้ำขังเนี่ยมีตรงใต้ด่วนด้วยนะคะแล้วก็ตรงแยกแครายเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางก็เลยทำให้ในฝั่งขาออกเนี่ยแหละค่ะรถเนี่ยชะลอตัวนะคะการจราจรติดขัดค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับใครที่กำลังเดินทางอยู่หรือว่าใครที่ฟังผ่าน YouTube นะคะก็สามารถอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสภาพการจราจรกันเข้ามาได้เลยนะคะในช่วงค่ำๆแบบนี้นะเรามาเดินทางกันต่อค่ะนะคะนอกจากเส้นทางจุดที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะยังมีเรื่องของสภาพการจราจรที่เพื่อนสมาชิกเนี่ยอัปเดตเข้ามาให้ด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยในหลายๆสายทางนะเรื่องของสภาพการจราจรค่อนข้างเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะมีอีกหนึ่งจุดนะที่เราไปติดตามเพิ่มเติมกันนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยดูเหมือนว่ารถเนี่ยจะมีปริมาณมากอยู่แล้วนะคะสำหรับเส้นพระราม3นะพระราม3เองนะคะตั้งแต่ตรงแยกเจริญราษฎร์มุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม3มุ่งหน้าไปทางฝั่งทนนะคะพระราม3แยกเจริญราษฎร์มุ่งหน้าไปทางฝั่งทนเนี่ยปริมาณรถเนี่ยเต็มพื้นที่นะคะหนาแน่นเต็มพื้นที่เลยนะมีท้ายแถวอยู่แถวๆวัดบางโคล่นอกนะคะก็รถเต็มทั้งสองฝั่งเลยส่วนฝั่งขาเข้าดูเหมือนว่าสภาพการจราจรเนี่ยรถเยอะจริงนะคะแต่ยังไม่มีปัญหายังเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะไปที่สายของคุณพ่อน้องซีเกมกันค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผมจากพ่อน้องซีเกมแล้วครับผมตอนนี้ผมใช้ตั้งแต่เมกาบางนามานะครับผมมาขึ้นด่านบางนานะครับ
1: ค่ะ
2: รถจะติดช่วงที่จะยูเทิร์นกลับรถนะครับผมตรงเมกานะฮะพอเลยมาเสร็จก็ตรงที่จะมาตรงตัดศรีนครินทร์วัดศรีเอี่ยมก็ตรงนั้นรถจะติดนะครับผมน่าจะเลี้ยวไปทางลาซานนะครับผ
1: ม
2: ทางศรีนครินทร
1: ์
2: ก็ท้ายแถวยาวอยู่นะครับตรงนั้นตอนนี้ที่ผมเข้าหน้าด่านมาแล้วนะครับผมหน้าด่านบางนาพอมาถึงหน้าด่านบางนาตรง62นะครับผมเนินติดยาวเลยนะครับผม
1: เต็มพื้นที่เหมือนเดิม
2: ใช่ครับแต่ฝนไม่มีแล้วนะครับผมฝนหยุดไปแล้วนะ
1: ค่ะ
2: แต่ขาออกคล่องตัวมากเลยปกติขาออกจะติด
1: ค่ะ
2: วันนี้
1: กลับก
2: ัน
1: เนาะขาเข้าติดแทน
2: ใช่ตอนนี้ผมอยู่ตรงโค้งตรงมอกรุงเทพนะครับผมก็สลับหยุดนิ่งนะครับผมก็ไหลนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ผมจะมุ่งหน้าไปดาวคะนองนะครับไม่รู้ว่าด้านหน้านี้เป็นยังไงนะครับผม
1: รถก็ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่ายังเคลื่อนตัวได้นะคะคุณน้องซีเกม
2: ไม่มีอุบัติเหตุนะครับผมรถเยอะอย่างเดียว
1: ใช่ตอนนี้ยังไม่ได้รับแจ้งในเรื่องอุบัติเหตุเข้ามานะคะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: แต่ขาออกนี่คล่องตัวเลยนะครับผม
1: งั้นย้ายไป
2: ไม่มีชะลอตัวนะขาออก
1: ขาออกดูดีกว่าเปลี่ยนฝั่งเถอะ
2: ขาออกดีมากเลยวันนี
1: ้แปลกดีเหมือนกัน
2: หรือว่าเขามาทานข้าวตรงที่ประชุมไปอย่างนี้
1: เขาข้าวไม่ได้ค่ะรอบบริเวณศูนย์ประชุมปิดถนน
2: แต่เมื่อเช้านี้ผมมานะครับโอ้โหรถทัวร์จอดเต็มเลยโอ้มาประท้วงกันเพียบเลยครับเมื่อเช้านี
1: ้
2: ที่ผมเจอก็นะครับก็มันก็ทำให้แต่ว่าเช้าๆนี้ก็ไม่ได้ติดนะครับเช้าๆมืด
1: ค่ะแต่สายๆนี่แย่เลยอ่ะคนมาทำงานเนี่ย
2: ก็เงี้ยคนมาทำน่าจะ work from home เยอะอยู่นะครับ
1: ราชการเนี่ยฮะแต่ว่าแถวเนี้ยเป็นบริษัทเอกชนส่วนใหญ่ก็จะมาทำงาน
2: อ๋อมาทำงานเลยครับ
1: ใช่
2: ก็แต่กรมศุลเขาก็หยุดโรงงานยาสูบก็หยุดธนาคารกรุงศรีก็หยุดนะฮะพรุ่งนี้ยิ่งหยุดเลย
1: พรุ่งนี้หยุดนะพรุ่งนี้เป็นวันหยุด
2: ใช่ก็คงจะอาทิตย์นี้คงวันท้ายๆสัปดาห์นี้คงเสร็จแล้วมั้งครับ
1: ค่ะก็จบวันอาทิตย์
2: อ๋อวันอาทิตย์นะครับ
1: ค่ะ
2: ก็จะเข้าสู่โหมดปกติเด็กเปิดโรงเรียน
1: สัปดาห์หน้ากลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมติดเหมือนเดิม
2: ครับ โอ้ยยังไม่ติดไม่แตกหรอกครับผมถ้ากรุงเทพไม่ติดนี่คือแปลก
1: ค่ะได้ได
2: ้ครับผมก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับผมก็ขาเข้าก็ติดนะครับขาออกคล่องตัวเลยนะครับผม
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ผม
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะมีหนึ่งท่านนะคะอยู่ทาง YouTube นะคุณยุทธพงศ์บอกว่าบุรพาวิถีมุ่งหน้ากรุงเทพมีรถติดนะคะชะลอตัวใช่ไหมเดินทางด้วยความระมัดระวังนิดนึงนะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้มันมีฝนตกใช่ไหมผิวการจราจรอาจจะยังเปียกลื่นอยู่บ้างนะคะส่งกำลังใจให้สำหรับใครที่กำลังเดินทางอยู่ณเวลานี้ส่วนในเรื่องของเส้นทางนะคะโดยรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะอันนี้อัปเดตเพิ่มเติมนะมีเรื่องการเดินทางที่จะต้องปรับเปลี่ยนนะคะในเส้นทางทางสน.ลุมพินีค่ะก็ได้แจ้งว่าในพื้นที่ถนนเพลินจิตในฝั่งขาออกพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงเนี่ยเขาจะมีการปิดการจราจรตรงแยกเพลินจิตไปจนถึงแยกนานานะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถด้วยนะสายรถที่ปรับเปลี่ยนนะคะก็คือสาย2สาย40สาย48สาย501 508สาย511นะคะก็คือรถที่จะใช้เส้นทางนี้จะมีการปรับเปลี่ยนพร้อมกับสายอื่นอีกที่จะได้รับผลกระทบนะคะก็จะต้องเลี่ยงไปวิ่งในเส้นทางถนนวิทยุนะคะเลี้ยวขวาเข้าเพชรบุรีแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีตรงแยกมิตรสัมพันธ์จากนั้นเข้าซอยสุขุมวิท3หรือว่าซอยนานาเหนือแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายตรงแยกนานาเพื่อกลับเข้าสู่สุขุมวิทในฝั่งขาออกอีกครั้งหนึ่งนะคะเส้นทางที่ปรับเปลี่ยนนะจะเป็นเส้นสีเขียวตามที่เห็นในภาพที่ปรากฏอยู่บน YouTube ขณะนี้นะคะทางสน.ลุมพินีแจ้งมาอันนี้คือถนนเพลินจิตนะส่วนอีกเส้นนึงรัชดาภิเษกนะคะทางสน.ทองหล่อก็แจ้งมาเหมือนกันว่าจะมีการปิดการจราจรพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาเที่ยงคืน1นาทีจนถึง2ทุ่มนะคะก็เป็นการปิดช่วงแยกอโศกมนตรีถึงแยกรัชดาพระราม4ค่ะก็แนะนำให้ไปใช้สุขุมวิท22 24หรือว่า26แทนนะคะเพราะ3ซอยเนี่ยมันจะเชื่อมต่อระหว่างสุขุมวิทกับถนนพระราม4ค่ะก็อยากจะให้ใครที่จำเป็นต้องเดินทางจริงๆตรวจสอบสภาพการจราจรกันก่อนนะคะแล้วก็วางแผนการเดินทางล่วงหน้าด้วยนะอันนี้เขาก็อัปเดตเป็นข้อมูลเพิ่มเติมมาให้นะคะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อค่ะ
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: กรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
6: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
7: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
8: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิจนิรันดร์
1: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำ

ค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: กลับมาติดตามกันต่อนะคะมาดูเรื่องนี้กันดีกว่ามีข่าวดีมาฝากคุณผู้ฟังด้วยสำหรับคนที่มีวินัยทางการผ่อนที่ดีนะคะวันนี้ค่ะ for cash ค่ะขอมอบกำลังใจให้เจ้าของรถยนต์แล้วก็บิ๊กไบค์คนเก่งนะคะที่ตั้งใจรักษาวินัยทางการผ่อนสินเชื่อต่างๆคนที่จ่ายค่าน้ำค่าไฟตรงเวลามาอย่างต่อเนื่องถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจจ่ายตรงเวลาไม่ว่าจะเป็นค่างวดสินเชื่อนะคะค่าน้ำค่าไฟและรักษาประวัติการผ่อนที่ดีมาอย่างต่อเนื่องตรงนี้ค่ะหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะที่ตัวคุณเองก็น่าจะรู้ดีที่สุดว่าการทำได้แบบนี้ในทุกๆเดือนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะบางคนเนี่ยต้องทำงานหนักขึ้นหรือว่ายอมลดความสุขบางอย่างลงเพื่อให้ทุกภาระมันผ่านไปได้แต่ความพยายามเหล่านี้ค่ะคนอื่นอาจไม่เคยรู้แต่ Car for Cash เห็นแล้วก็เข้าใจนะคะสำหรับ Car for Cash คนที่มีวินัยผ่อนดีและความรับผิดชอบแบบนี้คือคนเก่งค่ะที่เราอยากจะช่วยให้คุณเหนื่อยน้อยลง Car for Cash พร้อมใช้ขอมอบดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีสำหรับรถยนต์แล้วก็บิ๊กไบค์โดยรถที่เข้าเงื่อนไขค่ะไม่ว่าจะเป็นปีเก่าหรือปีใหม่ก็รับดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปีเรทเดียวกันนะคะทั้งรถยนต์และบิ๊กไบค์วงเงินได้สูงถึง 140% ค่ะสมัครง่ายรู้ผลไวและสุขบวกๆสิทธิประโยชน์ตลอดระยะเวลาสัญญารวมมูลค่าสูงสุด 16,533 บาทนะคะระยะเวลาแคมเปญก็คือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30ธันวาคม2570ค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร027407400ค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดนะคะกลับมาเดินทางกันต่อสำหรับใครที่อยู่ในเส้นราชพฤกษ์เดี๋ยวเราไปฟังจากคุณใจกันตนาค่ะคุณใจกันตนาสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณฐานุตราและพี่น้องที่รับฟังจอสร้อยครับผม
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะราชพฤกษ์เย็นนี
1: ้มาจากสะพานพระราม3ตัวใหม่นะลงมาใช้ราชดาท่าพระเลี้ยวซ้ายขึ้นมาจะใช้ราชพฤกษ์ขาออกพอเลี้ยวซ้ายตรงสัญญาณไฟเขียวไปแดงนิดเดียวนะคุณสานุตาก็ขึ้นมาได้ประมาณสัก50เมตรเป็นรถปิ๊กอัพตู้ทึบจอดเสียอยู่เลนขวาก็ทำให้ที่อยู่ด้านล่างไม่ทราบว่ามีรถจอดเสียก็อีลุงตุงนางติดแป้นติดตามติดเมื่อลานจอดรถนะครับคุณสานุตาครับผม
0: เห็นภาพเลยนะติดเมื่อลานจอดรถไม่ไปไหนกันเลยเอ้า
1: อันนี้ปลายทางผมกำลังจะไปส่งผู้มีประการจัดสายใต้ใหม่ถ้าเลยจุดระดับขึ้นมาราชพฤกษ์แล้ว3แยกสวนเรียบก็ถือว่าใช้การได้ดีตรงนี้ก็ได้สบายสบายทั้งไปทั้งกลับนะคุณสานุตราครับผม
0: ค่ะ
1: ครับท้ายสุดไม่สุดท้ายก็ทุกท่านที่รับฟังจอตร้อยเดินทางใกล้ไกลก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกที่ด้วยความปรารถนาดีจากใจกันตนาครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับข้อมูลนะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการตัดสินใจในการเดินทางนะคะสำหรับใครที่จะใช้ราชพฤกษ์วันนี้ดูเหมือนว่าราชพฤกษ์ขาออกเนี่ยค่อนข้างช้าเนื่องจากรถที่จอดเสียอยู่หนึ่งคันตรงขึ้นมาจากรัชดาท่าพระประมาณ10เมตรเป็นกระบะนะกระบะตู้ทึบอยู่ช่องทางด้านขวาฉะนั้นใครจะผ่านเส้นทางตรงจุดนี้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะไปดูกันอีกฝากฝั่งหนึ่งละกันที่รังสิตนะคะถนนรังสิตปทุมค่ะตรงบริเวณหน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีตรงนี้เนี่ยมุ่งหน้าไปทางต่างระดับรังสิตโค้งฟิวเจอร์พาร์ครถนี่หนาแน่นเต็มพื้นที่ไปจนถึงจุดกลับรถเลยนะคะไปถึงจุดกลับรถรังสิตนครนายก27ค่ะรถเต็มจริงๆนะสำหรับเส้นนี้มุ่งหน้าไปทางต่างระดับรังสิตโค้งฟิวเจอร์พาร์คเนี่ยก็แน่นนะคะตอนนี้เห็นบอกว่าท้ายเนี่ยอยู่ตรงช่วงทางขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟนะคะสำหรับเส้นรังสิตประทุมค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ส่วนสายทางอื่นๆเป็นอย่างไรกันบ้างเพื่อนสมาชิกสามารถโทรเข้ามาแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เนาะระหว่างที่เราดูเรื่องสภาพการจราจรไปด้วยนะคะก็ไปเช็คฝนฟ้าด้วยในช่วงเวลาหลัง 18:30 นมาเนี่ยในกรุงเทพเองเนี่ยค่ะยังคงมีฝนอยู่นะคะฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่เขตหนองจอกลาดกระบังต่อเนื่องออกไปยังพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะกลุ่มฝนเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวนะคะไปในทิศทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือค่ะแนวโน้มคงที่นะสำหรับช่วงค่ำคืนนี้นะคะในกรุงเทพเหลือน้อยและเหลือไม่กี่เขตละอันนี้ก็เป็นเรื่องของสภาพฟ้าฝนในช่วงเวลาหลัง 18:30 นะคะที่สำนักการระบายน้ำเนี่ยเขาได้มีการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมไว้ให้ค่ะมาดูเรื่องนี้กันอีกหนึ่งเรื่องถือว่าเป็นเรื่องที่เรายังต้องติดตามอยู่แล้วก็สัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ของเขาเลยค่ะในเรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group ค่ะเดือนนี้ก็เป็นเวลาแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศค่ะกับภารกิจเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะคะในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ค่ะก็ตอนนี้นะคะอยู่ในระหว่างการประชุมในสัปดาห์นี้ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่12ตุลาคมจะยาวไปจนถึง18ตุลาคมนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครค่ะนอกเหนือจากความพร้อมของสถานที่นะคะความพร้อมในการจัดงานของเราแล้วเนี่ยการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมการดำเนินการตามมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นและวาระการประชุมที่กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกหนึ่งหัวใจสำคัญก็คือซอฟต์พาวเวอร์ค่ะทั้งผ้าไทยผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยนะคะที่ถูกนำมาใช้แทนวัสดุกันเสียงตกแต่งห้องประชุมเพื่อสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลและการจัดเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของประเทศไทยให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และก็วิถีเกษตรกรรมอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะมิตรภาพจากคนไทยทุกคนค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามค่ะพี่ๆผู้ให้บริการขับรถขนส่งพ่อค้าแม่ขายเจ้าของร้านอาหารหรือประชาชนอย่างเราๆทั่วไปรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจและความเป็นมิตรของเราเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจอันมิอาจลืมเลือนให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่พร้อมส่งมอบเอกลักษณ์ความเป็นไทยและแสดงถึงพลังของเจ้าบ้านที่ดีให้ทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมแล้วนะคะที่จะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนสำหรับทุกคนค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th นะคะหรือทางหน้า Facebook ค่ะ am2026thailand ค่ะสามารถร่วมกันเป็นเจ้าภาพได้ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางการ2ช่องทางนี้นะคะตอนนี้พอพูดถึงเรื่องของการประชุมจริงๆแล้วในพื้นที่นะคะเส้นทางที่เราอาจจะต้องมีการหลีกเลี่ยงนะคะเพื่อจะให้การเดินทางบริเวณโดยรอบสถานที่การประชุมเนี่ยเป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยนะคะมีอีกหนึ่งหน่วยงานนะคะที่เขาก็ได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามานั่นก็คือทางสน.ท่าเรือค่ะก็ใกล้ๆบ้านจสร.นี่แหละนะคะทางสน.ท่าเรือได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงเรื่องข้อจำกัดการเดินรถในพื้นที่บริเวณถนนพระราม4นะคะแล้วก็ในช่วงของถนนรัชดาภิเษกด้วยสำหรับพระราม4ขาออกนี่ก็คือห้ามนะคะห้ามเลี้ยวขวานะคะมุ่งหน้าไปทาง5แยกนรนองแล้วก็ห้ามเลี้ยวซ้ายที่จะมุ่งหน้าไปทางศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะรถที่ใช้เส้นทางตรงก็ยังสามารถวิ่งได้ตามปกติค่ะ เดี๋ยวเราไปคุยกับคุณก้อยก่อนคุณก้อยอยู่ถนนพระราม4นะคะสวัสดีค่ะ
0: ฮัลโหลค่ะ
1: ค่ะคุณก้อยคะอยู่ตรงไหนของ
0: อยู่ถนนรามอินทราค่ะ
1: รามอินทราขออภัยแต่ก่อนหน้านี้ผ่านพระราม4ใช่ไหมรามอินทราขาเข้าค่ะแล้วยังไงต่อคะ
0: ก็จากถนนรามอินทรานะ
1: คะ
0: วิ่งข้ามแยกลาดพร้าวเนี่ยค่ะรถเริ่มติดอะค่ะ
1: ลาดพร้าวอ๋อค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ถนนข้ามแยกนะคะที่รามอินทราขาเข้าอะนะคะ
1: ค
0: ่ะก็จะติดยาวตั้งแต่ตรงนั้นมาแล้วก็มาขึ้นสะพานข้ามแยกวงเวียนหลัก4นะคะเจอรถจอดเสียซ้ายมือค่ะ
1: ค่ะเป็นรถอะไรคะคุณก้อย
0: เป็นรถเก๋งแต่ว่าคือไม่แน่ใจเป็นรถเก๋งแบบเล็กอะค่ะค่ะจอดชิดซ้ายอยู่เปิดไฟกระพริบไว้อะค่ะตรงกำลังขึ้นเนินค่ะตรงหน้าเซ็นทรัลน่ะค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยทำให้
0: ใช่ค่ะก็เลยทำให้ข้างหลังเขาต้องเบ้กว่ามาอีกเลนหนึ่งก็เกิดการชะลอตัวน่าจะต่อเนื่องไปยาวถึงตรงช่วงลาดตะเขาอะค่ะ
1: อืมค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะแต่หลังจากนั้นค่ะก็คล่องตัวค่ะหลังจากเลยจุดที่เขารถเสียนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะตอนนี้มุ่งหน้าถนนแจ้งวัฒนะออกวิภาวดีค่ะ
1: กำลังจะออกวิภาแล้วเนาะแต่ตรงคุณก้อยขาตรงรามอินทราค่ะที่บอกว่ามีรถจอดเสียเนี่ยรถที่สะสมอยู่ตรงนั้นน่ะยาวไหมที่จะบอกว่าจะเบี้ยขวาเนี่ย
0: คือตัวเองเนี่ยมาจากประมาณกิโล2ยูเทิร์นกลับนะคะแล้วก็มาขึ้นสะพานข้ามแยกตรงช่วงลาดตะเขาอะค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะตรงนั้นก็ติดแล้วก็เลยไม่ได้วิ่งขึ้นสะพานก็วิ่งข้างล่างพอวิ่งข้างล่างก็เจอรถติดอีกนะคะใช่ก็แต่ว่าต้องขึ้นสะพานข้ามแยกวงเวียนก็เลยถึงเจอสาเหตุนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ
1: คันเดียวเลยนะคะ
0: คันเดียวเลยค่ะ
1: ค่ะแล้วตอนนี้ในพื้นที่ตรงบริเวณนั้นยังมีฝนฟ้าโปรยปรายอะไรไหม
0: ตอนนี้ฝนหยุดแล้วค่ะ
1: หยุดแล้วนะแต่ถนนก็ยังเปียกอยู่ใช่ไหม
0: นิดหน่อยค่ะตอนนี้ก็เริ่มแห้งแล้วนะคะเพราะว่าหยุดมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ฝั่งขาออกรามินทารถเยอะค่ะ
1: ค่ะฝั่งขาออกรถเยอะค่ะ
0: ตอนนี้อยู่ถนนวิภาวดีค่ะกำลังขึ้นโทเวค่ะเข้ารถน้อยคล่องตัวค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวขึ้นโทเวแล้วก็น่าจะคล่องปรือ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะโอเคคุณก้อยเดินทางปลอดภัยนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่
0: ะ
1: นี่ต้องขอบคุณคุณก้อยด้วยนะคะรายงานเพิ่มเติมนะสำหรับเรื่องของสภาพการจราจรบนถนนรามอินทราในฝั่งขาเข้านะคะว่าตรงช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกวงเวียนบางเขนเนี่ยมันมีรถจอดเสียอยู่1คันนะคะคุณผู้ฟังเป็นรถเก๋งนะอยู่ในช่องทางด้านซ้ายฝากเพื่อนสมาชิกด้วยละกันสำหรับใครที่กำลังจะใช้สะพานข้ามแยกวงเวียนบางเขนระวังด้วยนะคะรถเขายังคงจอดอยู่ตรงนั้นยังไม่ได้เคลื่อนย้ายฉะนั้นชิดขวาไว้น่าจะดีกว่าเพราะว่าเขาจอดเสียด้านซ้ายเนาะจะได้ผ่านพ้นตรงนี้ไปได้อย่างปลอดภัยแล้วผ่านจุดนี้ไปแล้วก็สามารถเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะรถอาจจะหนาแน่นหน่อยสำหรับช่วงเย็นวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงตรงเซ็นทรัลรามอินทราไปจนถึงสะพานข้ามแยกวงเวียนบางเขนส่วนฝั่งกลับกันดูไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่นะสำหรับรามอินทราขาออกตอนนี้ยังคงใช้กันได้เคลื่อนตัวตามกันได้อยู่ค่ะเดี๋ยวขอพักตรงนี้ครู่เดียวแล้วเดี๋ยวหลัง19 นาฬิกากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

0: พักครู่เดียวจริงๆนะคะกลับมาติดตามกันต่อตอนนี้เรามีสายจากร้อยตำรวจเอกพิพัฒน์เทียมไพฑูรย์ค่ะรองสารวัตรจราจรสน.ห้วยขวางนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะในพื้นที่เย็นนี
1: ้ก็เมื่อเย็นมีฝนตกสักพักหนึ่งแต่ตอนนี้หยุดแล้วหยุดไปได้นานแล้วครับทีนี้ก็ถนนแห้งแล้วลดปริมาณน้อยไม่มากเท่าไหร
0: ่
1: ก็ราชดาเข้าออกเคลื่อนตัวได้ดีตลอดสายครับ
0: ค่ะไม่มีในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะ
1: ไม่มีครับไม่มี
0: ค่ะเคลื่อนตัวได้ดีแล้วหลังจากฝนหยุดไปนี่มันมีน้ำท่วมขังผิวการจราจรตรงไหนบ้างไหมคะเนี่ยหรือว่าลงหมดแล้วไม่มี
1: น้ำขังครับ
0: ไม่มีน้ำขังเลยนะคะ
1: ไม่มีน้ำท่วมเพราะว่าระบายได้เร็ว
0: เสียงหัวเราะนี่เป็นคำยืนยันจริงๆว่าในพื้นที่ไม่มี
1: ถ้าไม่เร็วผู้กองแซวท้าบูธ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับเรียบร้อยนะครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะในพื้นที่นะคะวันนี้ทางรองสารวัตรจราจรสน.ห้วยขวางบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยนะรถเคลื่อนตัวได้ดีหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีเรื่องของฟ้าฝนที่ตกลงมานะคะแต่หยุดไปเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้วนะก็ไม่ได้ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางในช่วงหัวค่ำวันนี้นะคะทำให้ในพื้นที่เนี่ยสามารถเคลื่อนตัวได้นะคะเรื่องอุบัติเหตุก็ไม่มีด้วยนะไม่มีดีจังนะสำหรับเส้นนี้ธรรมดาเนี่ยจะไม่ค่อยได้ยินนะว่าปกติแล้วจะผ่านฉลุยนะธรรมดาก็อาจจะต้องมีปัญหาบ้างนะคะสำหรับในพื้นที่ตรงบริเวณนี้ไม่ว่าจะเป็นช่วงถนนรัชดาภิเษกหรือว่าตรงแถวแยกห้วยขวางอะไรแบบนี้แต่วันนี้คำยืนยันจากทางรองสารวัตรค่ะบอกใช้การได้ดีนะใครอยู่บริเวณนั้นบ้างกำลังเดินทางอยู่เพิ่มเติมข้อมูลให้ได้นะคะสำหรับเรื่องของสภาพการจราจรในพื้นที่นะคะแต่ละพื้นที่นะถ้าอยู่ตรงหน้างานก็สามารถยืนยันได้นะคะว่าจุดที่คุณอยู่เนี่ยมันสามารถเดินทางได้สะดวกจริงหรือเปล่านะคะปลอดโปร่งโล่งอย่างที่มีการรายงานกันเข้ามาไหมนะคะถ้ามันไม่เป็นแบบนั้นก็แจ้งเรามาได้เราจะได้ประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ช่วยดูแลต่อให้นะคะอ่ะเมื่อสักครู่ที่คุณก้อยแจ้งมาคุณก้อยขาตอนนี้เราประสานแจ้งสน.บางเขนเพิ่มเติมไปด้วยนะเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเรื่องของรถที่จอดเสียตรงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกวงเวียนบางเขนนะคะในฝั่งขาเข้านะเจ้าหน้าที่ทราบเรื่องเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้คาดว่าอาจจะยังไม่ไปถึงหน้างานนะคะใครที่ใช้เส้นทางตรงนี้เพิ่มความระมัดระวังก่อนด้วยแล้วกันตรงช่วงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกวงเวียนบางเขนซ้ายสุดมีรถเก๋งจอดเสียอยู่1คันแต่เขาเปิดนะคะเปิดไฟกระพริบนะคะเปิดไฟกระพริบให้เราได้ทันสังเกตนะว่ามีรถจอดอยู่ตรงบริเวณนั้นนะคะฉะนั้นก็ระวังนิดนึงละกันนะก็อัปเดตให้นะคะจุดที่มีเรื่องของรถนะคะจอดเสียอยู่ส่วนในสายทางอื่นๆเดี๋ยวไปดูเพิ่มเติมกันนิดนึงนะช่วงเวลานี้นะคะนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยก่อนหน้านี้นะเส้นสักครู่นะคะตรง เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเวลาให้คอมพิวเตอร์รีเฟชนิดหนึ่งนะคะในพื้นที่นะคะก่อนหน้านี้ก็แจ้งไปว่าพระราม3เนี่ยชะลอตัวนะคะชะลอตัวอยู่นะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางฝั่งทนก็อาจจะช้าหน่อยนะคะช้าหน่อยปริมาณรถมากเท่านั้นละค่ะไม่ได้มีในเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าเหตุการณ์อะไรนะนอกจากเรื่องของปริมาณรถนะคะเรื่องของปริมาณรถอย่างเดียวเลยในช่วงเย็นวันนี้นะคะรถค่อนข้างเยอะส่วนจุดที่ก่อนหน้านี้นะคะอาจจะมีปัญหานั่นก็คือที่ถนนพระราม2นะเพราะว่าพระราม2ในวันนี้เนี่ยยังคงจะมีจุดที่เป็นจุดน้ำท่วมขังอยู่นะคะก็เจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาได้มีการนำเครื่องสูบน้ำมาช่วยเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่มันมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะก็คาดว่าเนี่ยน้ำจะลดระดับลงเร็วๆนี้นะคะก็ยังต้องใช้เวลานะยังต้องใช้เวลานะคะฉะนั้นขอเจ้าหน้าที่ทำงานนิดนึงนะคะใช้เวลาสักครู่หนึ่งจุดที่อาจจะยังมีน้ำอยู่นะคะก็ตรงบริเวณสะพานข้ามทางรถไฟนะคะ น้ำยังท่วมขังอยู่เนาะตรงก่อนหน้านี้ที่ตรงข้ามกับวัดเกตุมนะคะอันนี้เนี่ยผ่านได้แล้วช่วงกลางวันนะคะก็จะมีเรื่องของฟ้าฝนที่หล่นลงมาแล้วก็ยังทำให้ตรงนั้นมีน้ำแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะไม่มีแล้วไม่เป็นปัญหาผ่านได้ก็ใครอยู่ในพื้นที่นะเวลานี้เป็นยังไงบ้างคะเส้นพระราม2เดินทางได้สะดวกไหมหรือว่ามันมีปัญหาอยู่ตรงไหนบ้างอัปเดตกันหน่อยนะเพราะว่าเท่าที่เข้าไปดูตอนนี้นะคะในเส้นทางนะก็จะเป็นช่วงแถวสมุทรสาครนะคะดูเหมือนว่าเย็นนี้เนี่ยเรื่องสภาพการจราจรไม่ได้ติดขัดเหมือนเมื่อวานนะเมื่อวานรู้สึกว่าถนนเศรษฐกิจนะโอ้โหแย่มากตอนเย็นฝนลงหนักแล้วน้ำมันไม่ระบายนะรถมันก็ติดเป็นเขาเรียกเหมือนเป็นงูกินหางอ่ะรวมไปถึงรถที่จะออกมาใช้เส้นทางถนนพระราม2ด้วยนะแต่วันนี้ยังไม่มีข้อมูลนะว่ารถเนี่ยแช่น้ำหรือว่าจะต้องลุยน้ำกันนะคะเนื่องจากตอนนี้เองเนี่ยทางผู้ว่าของจังหวัดสมุทรสาครเขาก็เร่งนะคะเร่งในเรื่องของการแก้น้ำท่วมพระราม2บอกว่ามีการปรับแผนทุกจุดเลยเพิ่มท่อสูบน้ำเข้าไปด้วยน้ำจะได้ลดลงอย่างรวดเร็วนะคะเดี๋ยวเราไปที่สายของคุณพันธ์กันดีกว่าคุณพันธ์อยู่พระราม6นะสวัสดีค่ะคุณพันธ์
2: สวัสดีครับคุณธันตาครับผมใช้พลังบกขาเข้ารับแยกปฏิพัฒน์มุ่งหน้าลงกองน้ำสามเสน
0: ค่ะ
2: การจราจรใช้การได้ดีครับผม
0: ค่ะ
2: ติดแค่สัญญาณไฟแดงไปตั้งไปตั้งกลับติดแค่สัญญาณไฟแดงครับผม
0: ติดตามรอบสัญญาณไฟ
2: รถน้อยครับผมรถน้อยครับผม
0: อ๋อค่ะหรอรถน้อยเลยเหรอ
2: ไม่มีนะครับผมไม่มี
0: ค่ะสบายเลยสิรถน้อยขับเรื่อย
2: ๆลูกค้าไม่มี
0: ว้าย
2: ครับผม
0: เดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีส่งกำลังใจให้
2: ครับครับผม
0: ค่ะได้ค่ะแล้วนี่คาดว่าจะไปไหนเนี่ยคุณพานจะมุ่งหน้าไปไหนอยู่พระราม
2: จะมุ่งหน้าไปทางโรงพยาบาลรามาครับผม
0: อ๋อจะไปทางรามาเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรรายงานได้อีกนะ
2: ได้ครับแยกจิตใจนะครับมุ่งหน้าแยกจิตใจ
0: โอเคได้ค่ะ
2: คร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณพันธ์ด้วยอยู่พระราม6นะมุ่งหน้าจะไปแยกตึกชัยบอกว่าวันนี้สบายสบายนะคะรถโล่งนะคนไม่ค่อยมีส่งกำลังใจให้แล้วกันนะคะไปที่สายของทางร้อยตำรวจนะคะทางรองสารวัตรจราจรนะคะร้อยตำรวจตรีปรีชาจันทแสงค่ะรองสารวัตรจราจรสน.ทองหล่อนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะเป็นยังไงคะในพื้นที่เย็นนี้รถหนาแน่นไหมคะเนี่ยตอนนี
3: ้ช่วงนี้เป็นเวลาที่รถยังหนาแน่นอยู่นะครับในเขตทองหล่อถือว่าหนาแน่นนะฮะเหมือนจะมีทั้งสุขุมวิทพระราม4นี่ในเขตทองหล่อค่อนข้างจะหนาแน่นแต่การจัดการก็ยังพอได้อยู่นะฮะ
0: พอ
3: ได
0: ้พอไหว
3: ช่วงที่ศูนย์ประชุมที่มีม็อบนี่ก็ยังบริหารจัดการได้อยู่นะฮะ
0: ค่ะค่ะ
3: เนื่องจากว่ามีการปิดถนนนะฮะปิดถนนได้ครับช่วงแบบ
0: ค่ะเห็นบอกว่า
3: ปิดงานนะครับ
0: ที่บอกว่าปิดการจราจรที่ถนนรัชดาช่วงพรุ่งนี้หมายถึงว่าคือตั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้เป็นต้นไปถูกต้องไหมคะ
3: น่าจะใช่นะเพราะว่าช่วงนี้ก็วันนี้ก็เริ่มปิดตั้งแต่เช้าแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่มีนะฮ
0: ะ
3: ยังปลายอยู่คงจะเป็นพรุ่งนี้มาอย่างนี้แต่วันนี้ก็เริ่มปิดถนนตั้งแต่เช้าแล้ว
0: ค่ะ
3: การจราจรก็เลยคับคั่งในด้านภายนอกนะเส้นพระราม3มุ่งหน้ารัชดาภิเษกผ่านศูนย์ประชุมนี่ใช้การไม่ได้นะครับต้องมาที่ทางโซนพระราม4เข้าออกแล้วก็ทางพระราม4ทางพระราม3พระราม4จะไปสุขุมวิทนี่ก็ต้องใช้ทางรัชดาทางศูนย์ประชุมนี่ไม่ได
0: ้
3: ครับสะพานข้ามแยกตรงนั้นก็ปิดไปนะเดี๋ยวมาดูการจราจรในภาพรวมก่อนนะฮะ
0: ได้ค่ะ
3: ถนนสุขุมวิทในเขตทองหล่อท่าเรือนี่ขึ้นด่วนท่าเรือจุดที่เคยเป็นปัญหานี่ก็ยังขึ้นได้อยู่ตลอดนะครับ
0: ค่ะ
3: รถจะเคลื่อนได้อยู่ตลอดจากด่วนพระรามมุ่งหน้าคลองเตยเกษมราชคลองศูนย์เนี่ยยังจะใช้การได้เรื่อยๆนะฮะแต่รถหนาแน่นรถจับไฟได้เรื่อยๆแต่จะใช้ความเร็วช้าอยู่เนื่องจากช้าที่คอเปิดตะกวีมั่งช้าที่แยกกรงสุดมั่งแล้วก็ขึ้นด่วนยังได้นะครับไม่มีปัญหารถจะไม่หยุดนิ่งนะครับพระราม4ขาออกขาเข้าไม่มีปัญหานะขาออกนี่ท้ายแถวก็เลยเดินพระรามไปหน่อยนะฮะแถวสวนลุมพินีนะครับก็ไม่ได้ยาวมากนะครับช้าทั้งขึ้นด่วนแล้วก็ขึ้นด่วน นะครับไม่มีปัญหาแล้วจะไปได้เรื่อยๆนะครับแถวมัธยาวมากนะครับแล้วก็ช่วงสุขุมวิทขาเข้าเนี่ยสุขุมวิทขาเข้านี่ถ้าตั้งส่วนเพลินจิตตั้งแต่บ่ายสี่โมงแล้วนะฮะทำให้ท้ายแถวเนี่ยช่วงนี้ก็อยู่ใกล้ๆแยกทองหล่อนะฮะสุขุมวิท36ประมาณนี้นะครับต่อเนื่องมาจากนานาด่วนเพลินจิตนะครับในเขตทองหล่อขาเข้านี่ก็สะสมยาวอยู่นะครับถ้าช่วงด่วนเพลินจิตนานาดีขึ้นก็จะได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงสุขุมวิทขาออกเนี่ยจากนานามาอโศกก็ได้ยังได้อยู่นะครับจากอโศกมาสุขุมวิท22 24นี่อาจจะช้าหน่อยนะครับช้าเป็นช่วงๆนะฮะจากสุขุมวิท24มาถึงคลองลอยกับไม้นี่ก็ถือว่ายังใช้กันได้นะครับมีปัญหาอะไรจากเกษมไม้อ่อนนุชมุ่งหน้าอุดมสุขบางนาสำโรงก็ยังไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ทางลัดช่วงเพชรบุรีสุขุมวิทช่วงกลางซอยอโศกก็ยังได้นะครับช้าเฉพาะช่วงสัญญาณไฟช่วงอโศกเพชรบุรีนะครับแล้วก็ช่วงพอพงยังไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับพอพงยังดึงออกไปได้ดีอยู่นะครับไม่กระทบถึงมสวนะครับแล้วก็ในซอยทองหล่อเนี่ยทองหล่อก็ยังถือว่าปกตินะครับเอกมัยก็จะมีท้ายแถวยาวแค่ช่วงทางเก้ามาเอกมัยนี่ก็จะท้ายแถวยาวอยู่นะครับท้ายแถวเลยคลองไปหน่อยนะครับเอาซอยหล่อแต่เอกมัยจะช้าหน่อยทองหล่อเอกมัยมุ่งหน้าทองหล่อเนี่ยทองหล่อเนี่ยช่วงเอกมัยทองหล่อแจ่มจันเนี่ยค่อนข้างจะช้านิดนึงนะครับจุดอื่นก็ไม่มีปัญหานะครับการจราจรในภาพรวมนี่ถือว่ายังเช็คได้นะฮะจะช้าตรงจุดขึ้นด่วนเท่านั้นเองนะครับช่วงด่วนจิต
0: ชะลอแค่ตรงนั้นจุดเดียว
3: แล้วจุดไหนเพิ่มเติมไหมครับในเขตทองหล
0: ่อครบถ้วนค่ะ
3: ครับม็อบก็ยังไม่มีปัญหานะครับช่วงนี้ถนนก็ยังปิดคาดว่าน่าจะปิดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าได้ข่าวว่าจะมีการปักหลักชุมนุมอะไรด้วยก็ไม่แน่ใจนะแต่วันนี้ก็ยังถือว่ายังไม่มีนะครับการจราจรก็ยังใช้กันได้ปกติอยู่นะครับแต่ว่าสะพานพระราม3มุ่งหน้าอโศกนี่ก็จะใช้กันไม่ได้นะครับแล้วอโศกมุ่งหน้าพระราม3สายส่วนนี้ใช้การไม่ได้นะครับ
0: ค่ะห้ามใช้บนสะพานข้ามแยกขึ้นลงตรงนั้นไม่ได้ผ่านไม่ได้นะคะ
3: มาจากพระราม3สะพานขึ้นไม่ได้นะครับปิดครับ
0: โอเคได้ค่ะขอบคุณ
3: ที่ไหนเพิ่มเติมไหมครับ
0: ครบค่ะขอบคุณค่ะ
3: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะทางนรองสาวจราจรซ้อนนทองหล่อนะคะเพิ่มเติมข้อมูลให้สำหรับในพื้นที่บริเวณโดยรอบนะคะพื้นที่รับผิดชอบของทางซ้อนนทองหล่อนะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าสะพานข้ามแยกจากพระราม3มุ่งหน้ามาทางศูนย์ประชุมอันนี้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะก็คือปิดการจราจรไปเลยใช้ไม่ได้นะเพราะว่าเส้นโดยรอบศูนย์ประชุมนี่คือห้ามผ่านนะคะสำหรับข้ามทางซ้อนนทองหล่อนะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าสะพานข้ามแยกจากพระราม3มุ่งหน้ามาทางศูนย์ประชุมอันนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะก็คือปิดการจราจรไปเลยใช้ไม่ได้นะเพราะว่า

0: จำนวนคนลดลงไม่แน่ใจเนื่องจากฝนมันตกลงมาด้วยหรือเปล่านะคะก็เลยทำให้ผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมเนี่ยอาจจะต้องหลบอยู่ในจุดที่ไม่เปียกฝนก่อนเนาะแต่ว่ายังไม่ได้ไปไหนนะคะเขาก็ยังปักหลักกันอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราอาจจะต้องดูเพิ่มเติมส่วนใครที่จะต้องเดินทางนะคะเข้ามาในพื้นที่บางท่านก็บอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดพิเศษใช่ไหมก็อาจจะไม่ได้มาทำงานแต่บางท่านเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องผ่านเส้นทางบริเวณเหล่านี้นะคะจะต้องเผื่อเวลานิดนึงนะคะเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางหน่อยเพราะว่าพอปิดไป1เส้นทาง1จุดรถผ่านไม่ได้เนี่ยรถที่เหลือจะต้องมีการใช้เส้นทางเลี่ยงนะคะพอเลี่ยงก็จะมาสะสมรวมกันอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มเติมนะคะสำหรับเรื่องของการเดินทางค่ะถามว่าใช้ เรื่องของรถสาธารณะหรือว่าใช้วิธีการเดินทางอย่างอื่นดีกว่าไหมดิฉันว่าถ้าใครสามารถปรับเปลี่ยนได้นะสำหรับในพื้นที่ตรงบริเวณใกล้เคียงตรงนี้นะคะอาจจะมาใช้เรื่องของรถไฟฟ้านะรถไฟฟ้าใต้ดินน่าจะสะดวกกว่านะในเรื่องของการเดินทางนะคะก็อาจจะปรับได้นะสำหรับบางท่านนะที่สามารถเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางได้ถ้าไม่ต้องใช้รถของตัวเองนะลองพิจารณาดูก็ได้นะคะหรือว่าเผื่อในเรื่องของเวลาอันนี้จะดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเราไปที่สายของทางร้อยตำรวจเอกวงการเนาสูงเนินค่ะรองสารวัตรจราจรสน.ยานนาวานะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะในพื้นที่เป็นยังไงคะเนี่ย
1: สวัสดีครับวันนี้ไม่มีขึ้นสะพานไปได้ดีไม่มีปัญหาครับท้ายก็เลยแยกนารินพอเล็กน้อย
0: ค่ะ
1: ตอนที่ลมขาเข้าก็เคลื่อนตัวได้ตลอดใช้อยู่ประมวลสีลมขาออกคล่องตัว
0: ค่ะ
1: สรุปได้ถือว่าดีครับวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับ
0: ค่ะ
1: ฝนก็ไม่ตก
0: ดูเหมือนสาทรใต้นี่รถจะติดเป็นบางช่วงใช่ไหมคะเนี่ยวันนี
1: ้แต่ว่าใช่ครับ
0: แต่ว่าพอจะขึ้นช่วงตรงขึ้นสะพานนี่โอเคใช่ไหมคะ
1: ได้คร
0: ับ
1: ไปได้อยู่ครับไปได้ดีครับ
0: แล้วในสุรศักดิ์ล่ะคะตรงนี้
1: ตัวรถไฟก็มากครับแต่ว่าก็ยังเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟครับ
0: มากเฉยๆนะคะขยับได้นะคะโอเค
1: ส่วนจะเดินกรุงก็ขาเข้าคล่องตัวขาออกยังเคลื่อนตัวได้ตลอดครับไม่มีใครดีครับ
0: ค่ะ
1: รถไฟถือว่าดีครับเนี่ย
0: เพราะว่าไม่มีฝนหรือเปล่าคะรองสาวัตรมาเลยดูว่า
1: ฝนหยุดแล้วครับทุกคนแต่ตอน 4-5 โมงเย็นหยุดแล้วครับ
0: ฝนไม่เติมลงมาช่วงค่ำก็เลยดูพอจะไปกันได้แต่มันยังมี
1: หรือว่าดี
0: ค่ะเอ๊ะแต่ทำไมในแผนที่ดูเหมือนว่าลงจากสะพานตากสินลงมาสาทรเหนือนี่รถมันยังคาอยู่ตรงช่วงใต้ด่วนล่ะคะมันมีอะไรหรือเปล่าตรงนี้หรือว่ามันติดตามรอบจังหวะสัญญาณไฟเฉยๆ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะได้ค่ะไม่มีอุบัติเหตุอะไรนะคะในพื้นที
1: ่ยังไม่มีครับช่วงนี
0: ้ค่ะขอบพระคุณนะคะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ของสน.ยานนาวานะในเรื่องของการดูแลเส้นทางตรงนี้นะคะสะท้อนเหนือสะท้อนใต้รถไม่แผ่วก็เยอะตามปกติแต่ว่ายังเคลื่อนตัวตามกันได้ถ้ามองด้วยตาจากตรงนี้นะดูจากในแมปนี่ก็คือจะเห็นว่าในฝั่งสะท้อนใต้นะคะที่กำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าจะไปขึ้นสะพานตากสินเนี่ยจะชะลอตัวเป็นช่วงๆนะคะเป็นช่วงๆนะข้ามสะพานตากสินมาทางฝั่งทนเป็นที่เรียบร้อยมาถึงถนนกรุงธนบุรีดูไม่มีปัญหาอะไรค่ะวันนี้ดูคล่องตัวดีนะคะไม่มีท้ายแถวสะสมเลยไปได้เรื่อยๆนะคะจนมาถึงตรงบริเวณถนนราชพฤกษ์นะคะตรงตัดกับทางตลาดพลูตรงนี้นะเข้าตลาดพลูตรงนี้ก็อาจจะชะลอตัวบ้างนะคะสำหรับเส้นทางตรงนี้จนมาถึงตรงบริเวณสวนเรียบนะสวนเรียบมุ่งหน้าไปทางกัลปพฤกษ์ใช้การได้ดีไม่มีปัญหาเลยค่ะนะคะจะติดตรงเฉพาะราชพฤกษ์ตรงจุดกลับรถนะคะที่จะกลับรถลงมาตรงบริเวณสวนเรียบแล้วมุ่งหน้าไปกัลปพฤกษ์ชะลอตัวอยู่ตรงนั้นหน่อยนึงนะคะพอมาเส้นราชพฤกษ์เองเนี่ยค่ะมุ่งหน้าตรงไปเรื่อยๆนะก็ยังใช้การได้ดีไม่มีปัญหาอะไรวันนี้แมปเขียวดีนะคะหรือว่าส่วนหนึ่งหลายท่านบอกว่าwork from home ด้วยนะคะเป็นเหตุให้ทำให้รถเนี่ยไม่หนาแน่นมากนะคะแต่เพชรเกษมอันนี้พอมองไปมองมานะเพชรเกษมตรงบริเวณ ต่างระดับบางว่าตรงนี้นะคะข้างใต้เนี่ยรถชะลอตัวอยู่นะคะช่วง BTS บางว่านะคะสำหรับฝั่ง

0: ขาออกนะติดขัดอยู่ตรงนี้ประมาณหนึ่งผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วก็สามารถใช้เส้นทางเพชรเกษมในฝั่งขาออกได้ค่ะส่วนฝั่งกลับกันเพชรเกษมขาเก้าเท่าที่ดูก็ไม่มีปัญหาอะไรนะอาจจะมีชะลอตัวบ้างเล็กน้อยบางจุดบางช่วงตรงบริเวณขาเข้านะคะตรงแถวหน้าซอยเพชรเกษม62ตรงจุดที่เป็นเลยจากตลาดบางแคมาหน่อยนะคะก่อนจะเลี้ยวเข้าพุทธมณฑลสาย1ตรงนั้นเนี่ยมีชะลอตัวเล็กน้อยผ่านพ้นจุดนี้ไปฝั่งขาเข้าเพชรเกษมก็ใช้การได้ดีเหมือนเดิมนะคะแต่ฝั่งขาออกมันจะมาช้าอีกทีเนี่ยตรงไหนรู้ไหมคุณผู้ฟังจุดเดิมนะคะตรงบริเวณใกล้ๆกับสถานีนะคะ MRT หลัก2นะคะจุดนี้รถชะลอตัวนะคะฝั่งซ้ายนะคะรถชะลอตัวอยู่ในพื้นที่นะคะผ่านพ้นตรงบริเวณหลัก2ไปแล้วเพชรเกษมขาออกก็กลับมาใช้การได้ดีอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็มันจะไปชะลอตัวอีกรอบตรงหน้าซอย79นะขออภัย69นะคะตรงคลองขวางสำหรับฝั่งขาออกเพชรเกษมนะคะมันจะเป็นช่วงๆแบบนี้นะติดตามรอบสัญญาณไฟด้วย1รถจะเลี้ยวเข้าซอยด้วยแหละอีก1นะคะอ่ะไปดูอีกจุดหนึ่งนะไปทางฟากฝั่งที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะกับทางหัวหน้าหมวดทางหลวงศรีนครินทร์ค่ะคุณไตรรัตน์อ่องแตงอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะตอนนี้มีจุดไหนตรงไหนบ้างที่ยังมีในเรื่องของน้ำที่ท่วมขังแล้วก็เป็นปัญหาสำหรับเรื่องของการสัญจรนะคะ
1: ครับผมก็ในทางหลวงหมายเลข334ถนนศรีนครินทร์นะครับก็มีจุดที่ท่วมเป็นประจำ เพราะว่าตรงนั้นมันมีลักษณะมันปังกว่าที่อื่นนะครับน้ำจะที่สูงก็ไหลลงมารวมตรงนั้นหมด
0: คือ
1: บริเวณใช่ครับบริเวณแยกศรีเทพาน
0: ะ
1: ครับถ้าเรามองก็คือวิ่งมาจากเทพรักษ
0: ์
1: ถนนเทพรักษ์นะครับจากแยกคลองขุดนะครับจะเลี้ยวซ้ายเข้าศรีนครินทร์เพื่อจะมุ่งหน้าไปแยกการไฟฟ้าครับจ
0: ุ
1: ดนี้จะเป็นจุดที่ท่วมเป็นประจำเพราะว่ามันเป็นจุดที่ต่ำที่สุดนะครับในพื้นที่ที่ผมรับผิดชอบตรงนี้หนึ่งจุดอันนี้คือจุดแรกนะครับจุดที่สองคือตรงบริเวณสะพานบกทางหลวงหมายเลข334ถนนศรีนครินทร์เช่นกันนะครับช่วงประมาณกม18500ถึง19500
0: ค่ะ
1: ฝั่งมุ่งหน้าแยกการไฟฟ้าเช่นกันครับตรงนั้นก็จะท่วมประมาณ10เซน15เซนประมาณนี้ครับแต่รถเล็กก็ยังสัญจรผ่านได้ปกติครับผม
0: ค่ะ10ถึง15เซนนะคะแล้วจุดแรกเมื่อสักครู่จุดแรกเลยที่บอกว่าเป็นแอ่งกระทะจากเทพรักษ์เลี้ยวซ้ายเข้าศรีนครินทร์ตรงนั้นที่มันยังท่วมอยู่ท่วมสูงประมาณเท่าไหร่คะ
1: ประมาณ15ถึง20ครับจะท่วมประมาณพอดีฟุตบาทติ่มฟุตบาทนิดนึงประมาณนั้นประมาณ20เซนนั่นแหละครับ
0: ค่ะประมาณ20เซนนะก็เกือบ1ไม้บรรทัด
1: ใช่ครับ20เซนครับ20เซน
0: 20เซนค่ะอันน
1: ี้ใช่ครับใช่ครับ
0: วิธีการแก้ปัญหาอย่างที่ทางหัวหน้าบอกว่ามันจะท่วมเป็นประจำอยู่แล้วตรงนี้มันเป็นแอ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนหรือว่าจะแก้อะไรยังไงได้บ้างคะถ้าฝนลงไม่ให้มันท่วมเนี่ย
1: ครับผมอย่างนี้ครับตรงนี้ตอนนี้ผมรายงานในจุดน้ำท่วมเข้าระบบของกรมนะครับเร
0: ื่อง
1: ของเมื่อวานดำเนินการแก้ไขบริเวณจุดนี้นี่เป็นการแก้ไขระยะยาวนะครับแต่แก้ไขระยะสั้น
0: อ
1: ่ะหลังจากที่ฝนตกเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วสองที่แล้วเนี่ยครับที
0: ่
1: ตกมาหนักๆติดต่อกันนะครับเราหลังจากฝนหยุดมาแล้วเราดำเนินการลอกระบบระบายน้ำเราลอกระบบระบายน้ำช่วงนั้นไปจนถึงหน้าโรตัสศรีนครินทร์นะครับทั้งร่องทั้งฝั่งทางเท้าฝั่งขาออกแล้วก็ร่องกลางออกกลางศรีนครินทร์นะครับฝั่งละ500เมตรนะครับเราเปิดดูระบบระบายน้ำแล้วปรากฏว่ามันมีดินอย
0: ู
1: ่ในระบบระบายน้ำเราเยอะมากแล้วก็มีการไม่รู้ว่ามาจากตรงไหนนะครับเนาะก็มีการบล็อกระบบระบายน้ำเราไว้ด้วยกระสอบทรายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเอาขึ้นละเราเอากระสอบทรายที่อยู่ในระบบบ่อระบบก้อนเนี่ยขึ้นหมดละนะครับเป็นที่สังเกตได้ว่าพอเราทำการลอกแล้วเนี่ยมันท่วมจริงเพราะว่าน้ำมันไหลลงตรงนั้นมันต่ำสุดละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ผมสังเกตว่าน้ำลดลงเร็วขึ้นนะครับอันนี้คือจ ุดสังเกตนิดนึงหลังจากเราดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นในการลอกดินเลนในระบบระบายน้ำเราอะนะครับเนาะก็เป็นจุดสังเกตครับว่าดูแล้วท่วมจริงครับแต่ว่าลดระดับลงเร็วขึ้นประมาณนี้ครับประมาณนี้นี่การแก้ไขเบื้องต้นนะครับส่วนการแก้ไขระยะยาวอาจจะดูว่าเราจะออกแบบยังไงให้จะยกถนนหรือว่ายังไงไม่ให้กระทบกับชาวบ้านสองข้างทางด้วยเพราะว่าถ้าเรายกเยอะมากก็เดี๋ยวน้ำถ้าสมมติมาอาจจะมีประเด็นที่ว่าไปกระทบกับชาวบ้านข้างทางได้อันนี้ไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นการแก้ไขระยะยาวว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าจะออกแบบยังไง
0: ค่ะ
1: นะครับประมาณนั้น
0: ค่ะอย่างที่หัวหน้าบอกเมื่อสักครู่บอกว่ามันมีระหว่างการลอกเนี่ยเราไปเจอจุดที่มีกระสอบทรายมากั้นอันนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงบริเวณหน้าหมู่บ้านหรืออะไรไหมคะ
1: อ
0: ๋
1: อไม่ใช่หรอครับ
0: ไม่ใช่เน
1: า
0: ะ
1: น่าจะเป็นอาคารพาณิชย์หน้าอาคารพาณิชย์ครับเป็นหน้าอาคารพาณิชย์แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันมาจากไหนเพราะว่าผมก็ย้ายมายังไม่ถึง2ปีนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็ดูหลายจุดที่ผมตั้งแต่ผมเข้ามาก็มีการมีแบบเนี้ยถ้าเราไม่เปิดดูถ้าเราไม่สังเกตว่าเอ๊ะทำไมน้ำมันลงช้าเงี้ยมันก็จะไม่รู้เพราะเราต้องเปิดบ่อเปิดอะไรขึ้นมาดูหมดเพื่อเช็คว่ามันมีอะไรอยู่ข้างล่าง
0: อุดตันหรือเปล่าใช่ไหมคะแล้วอย่างวันนี้ค่ะฝนในพื้นที่ปริมาณฝนตกลงมาเยอะมากไหมคะเพราะดูเหมือนว่าพอฝนตกปุ๊บก็ท่วมปั๊บเลยตรงแอ่งตรงน
1: ี้ใช่ครับก็อย่างที่ผมบอกครับตอนนี้คือตรงนั้นมันเป็นจุดที่ต่ำที่สุดน้ำที่มันวิ่งมาจากทั้งแยกทั้งถนนเทพรักษ์ก็มันจะมารวมตรงแอ่งตรงนั้นมันจะรวมตรงจุดนั้นเลยครับประมาณสัก100เมตร
0: ค่ะ
1: มันจะรวมมันจะไหลมันรวมไหลตามถนนมาเขาก็จะมารวมตรงนั้นแหละเห็นแต่ว่าผมบอกว่าคือมันท่วมจริงแต่ว่ามันลงเร็ว
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นช่วงแรกที่ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขหรือไม่ตรวจสอบพบปัญหาเนี่ยผมว่าน่าจะช้ากว่านี
0: ้น่าจะช้า
1: แล้วก็พื้นที่จะท่วมมากกว่านี
0: ้ค่ะ
1: เนื่องจากถ้าเขาลงไม่ได้ปุ๊บครับพื้นที่น้ำท่วมก็จะขยายไปกว้างขึ้นกว้างขึ้นแต่ณตอนนี้น้ำมันลงได้มันก็มารออยู่ตรงเนี้ยจุดที่ต่ำที่สุดเนี่ยครับแต่มันมารวมอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันลงเร็วขึ้นอย่างเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ตกหนักประมาณ1ชั่วโมงสุดนั้นเขาจะชอบตกอยู่ตรงนั้น
0: ชอบจริงๆ
1: แต่ว่าก็ลงเร็วนะผมสังเกตว่าลงเร็วแต่ต้องดูไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเราก็ทำแล้วครับดูแล้วว่ามันมีประเด็นตรงนี้แต่เราก็แก้ไขไปละจุดมุ่งเบื้องต้นครับผม
0: ตอนนี้อาจจะต้องเร่งแก้ไขในระยะสั้นกันเป็นช่วงๆตามหน้างานตามปัญหาแต่ว่าแผนระยะยาวก็มีการวางแผนไว้แล้วด้วยอย่างที่หัวหน้าบอกนะคะ
1: ใช่ครับจะดูครับว่าเราจะดำเนินการยกยังไงปรับปรุงยังไงไม่ให้กระทบชาวบ้านคร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะได้ค่ะต้องขอบคุณหัวหน้าหมวดทางหลวงศรีนครินทร์มากๆนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: อันนี้ก็ได้คำตอบแล้วนะคะว่าทำไมตกปุ๊บท่วมปั๊บเนื่องจากมันในระบบระบายน้ำเองเนี่ยมีทั้งดินเลนขี้โคลนนะคะก็ทำการลอกออกไปแล้วเดี๋ยวเขาจะเปิดดูบ่อยๆรวมไปถึงกระสอบทรายด้วยก็ออกอาจจะต้องดูอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับการแก้ปัญหาระยะสั้นตอนนี้อาจจะต้องดูบ่อยหน่อยส่วนระยะยาวเขาวางแผนไว้แล้วเดี๋ยวดูซิว่าจะมีการดำเนินการแก้ไขยังไงต่อไปนะคะมาถึงช่วงเวลาสำคัญในช่วงเวลาใกล้ๆทุ่มครึ่งแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวกันบ้างดีกว่านะคะความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณฐานุตราคะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ใครเนาะเอากระสอบทรายไปอุดในท่อ
0: นี่น่ะสิเจ้าหน้าที่เปิดมายังตกกระจายเลย
3: เหมือนครั้งหนึ่งที่อุดมสุขเคยเป็นที่กทม.ก็ปรับผู้รับเหมาไปนะคะอันนี้ต้องหามันต้องมีอ่ะมันไปเองไม่ได้
0: ใช่ใช่มาเป็นกระสอบเลยแบบนี้ไม่ได้
3: ค่ะมาดูข่าวกันนะคะวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะได้ต้อนรับนายกีบาเมแลงนะคะประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะเป็นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีของสวิตเซอร์แลนด์นะคะโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่ายินดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้ต้อนรับประธานาธิบดีบาเมแลงนะคะในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยการเยือนครั้งนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากว่าไทยสวิตนะคะครบรอบ 95ปีค่ะความสัมพันธ์ทางการทูตแล้วเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสวิตครั้งแรกในรอบ22ปีด้วยนะคะนายกบอกว่าทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างมิตรภาพที่มีมายาวนานและผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชนร่วมกันนะคะประเด็นสำคัญก็คือทั้งสองฝ่ายมีความเห็นที่จะผลักดันความตกลงการค้าเสรีหรือว่า EFTA นะคะซึ่งมีประโยชน์ต่อทั้งไทยและสวิตในการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจนะคะแล้วก็ไทยและสวิตมีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมภายใต้กรอบความร่วมมือ6ข้อของข้อตกลงปารีสค่ะโดยโครงการนะคะอย่างเช่นโครงการโดยสารรถไฟฟ้าประจำทางในกรุงเทพนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ช่วยในเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็มลพิษทางอากาศแล้วก็มีการพร้อมเป็นเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยด้วยนะคะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็ได้มีการหารือในเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยและก็ภาคธุรกิจโดยเฉพาะด้านการวิจัยร่วมนะคะการถ่ายทอดเทคโนโลยีการนำผลงานนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและทั้งสองฝ่ายก็ยังพร้อมที่จะขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการฝึกอบรมวิชาชีพนะคะเพื่อที่จะเตรียมกำลังคนให้พร้อมรองรับอุตสาหกรรมในอนาคตด้วยค่ะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและก็ประธานาธิบดีของสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้พูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ในระดับภูมิภาคระดับโลกแล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องของการปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์ซึ่งตอนนี้ระบาดไปทั่วโลกนะคะและการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่ผิดกฎหมายด้วยนะคะในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์นะคะสำหรับมิตรภาพและความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีและความหวังที่จะได้ร่วมกันสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยสวิตให้มีความเข้มแข็งมีพลวัตแล้วก็ยั่งยืนต่อไปนะคะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ก็ช่วงนี้แขกมาบ้านเราเยอะมากนะคะ
0: ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองทุกวันนะคะ
3: ค่ะ อีกเรื่องนึงอันนี้เป็นเรื่องของคุณฐานุตาจำได้ไหมคะพ่อทิพย์อ่ะพ่อทิพย์ซึ่งไม่ใช่พ่อจริงอ่ะ
0: พ่อทิพย์ที่ลูกเป็นเด็กสัญชาติ
3: อื่น
0: ชาติอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
3: ใช
0: ่ค่ะ
3: นะคะวันนี้นะคะพลตำรวจตรีธนิตไทยวัชรามาศค่ะรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะก็ได้แถลงผลการจับกุมเครือข่ายรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรเท็จนะคะหรือว่าพ่อทิพย์หรือพ่อไทยทิพย์เนี่ยแหละค่ะให้กับสัญชาติเด็กสัญชาติเด็กสัญชาติต่างชาติเนี่ยนะคะ
0: ค่ะ
3: เพื่อที่จะได้มารับสัญชาติไทยโดยผิดกฎหมายนะคะในการปฏิบัติการครั้งนี้นะคะทางตำรวจสตม.ก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาสำคัญได้2รายคนแรกก็คือนายวชิราวุธนะคะทำหน้าที่เป็นพ่อเนี่ยแหละค่ะพ่อทิพย์เนี่ยแหละค่ะและนางสาวอรสาอรสาทำหน้าที่เป็นพยานรับรองเท็จนะคะแล้วก็มีการบอกว่าปรูพรมไปค้นเป้าหมาย3จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็สมุทรสาครซึ่งเป็นบ้านพักของครอบครัวเด็กต่างชาตินะคะและก็บริษัทเอกชนย่านห้วยขวางของพ่อชาวจีนนะคะจากการตรวจค้นก็พบหลักฐานสำคัญหลายรายการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารรับรองความสัมพันธ์ทางสายเลือดผลตรวจ DNA ที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงรวมถึงข้อมูลการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงกับกลุ่มขบวนการและบุคคลสัญชาติจีนที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็จากการสอบสวนพบว่านายวชิราวุธเนี่ยนะคะพ่อทิพย์เนี่ยได้แจ้งความเท็จในการแจ้งเกิดเด็กต่างชาติในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามาตั้งแต่ปี2564นะคะรวม2รายก็คือรายแรกเนี่ยมีพ่อเป็นชาวจีนแม่เป็นเมียนมาปัจจุบันพักอยู่ที่ย่านห้วยขวางรายที่2มีพ่อแม่เป็นเวียดนามค่ะนอกจากนี้ยังพบว่าพ่อแม่เวียดนามคู่นี้ยังได้ว่าจ้างพ่อทิพย์อีกหนึ่งคนซึ่งไม่ใช่วชิราวุธเนี่ยนะคะเพื่อจดทะเบียนรับลูกของเขาอีกคนหนึ่งเนี่ยให้เป็นคนไทยด้วยเหมือนกันนายวชิราวุธนี่ครับมีลูกเขาอ่ะมีลูกแท้ๆ4คนนะคะ
0: ค่ะ
3: แล้วก็จะเลือกลูกของตัวเองที่มีอายุใกล้เคียงกับเด็กต่างชาติที่พ่อแม่มาจ้างวานจ้างเขาเนี่ยนะคะนำไปตรวจ DNA ค่ะเพื่อที่จะยืนยันความสัมพันธ์พ่อลูกเอาลูกตัวเองไปตรวจมันก็ต้อง DNA ตรงอยู่แล้วใช่จากนั้นก็นำใบรับรองเนี่ยนะคะไปยื่นประกอบการขอจดทะเบียนนะคะสูติบัตรแล้วก็ทำบัตรประชาชนให้กับเด็กต่างชาติคือเอาเด็กที่มีอายุใกล้ๆกับลูกตัวเองมันก็สามารถก้มแกล้มไปได้นะคะเป็นลักษณะสวมนะคะทำให้เด็ก เด็กต่างชาติเนี่ยได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบค่ะ
0: ค่ะ
3: จากการสอบสวนเนี่ยเขาก็รับสารภาพว่าได้รับการติดต่อทำให้ทำหน้าที่พ่อทิพย์จริงนะคะได้รับค่าจ้าง 2,000 บาทต่อเด็ก1คนคุณเชื่อไหม
0: ไม่เชื่อ อุ๊ยแพ้เสียงในหัว
3: แต่จากการขยายผลพบว่ากลุ่มในหน้าหรือว่าเอเย่นที่มาติดต่อ
0: ค่ะ
3: เรียกรับเงินจากพ่อแม่เด็กต่างชาติเนี่ยเรียกสูงจากพ่อแม่จริงของเด็กต่างชาติเนี่ยนะคะรายละ 40,000 ถึง 50,000 บาท
0: นะคะครึ่งแสนเลยนะ
3: ในขั้นตอนการขอสุทธิบัตรครั้งแรกค่ะจะต้องมีการต้องการทำบัตรประชาชนด้วยนะคะหรือว่าจะทำหนังสือเดินทางต้องจ่ายเพิ่มอีกคนละ 20,000 ค่ะนะคะก็ตอนนี้เจ้าที่ก็เร่งขยายผลพวกเกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะคะมันก็ไม่ใช่แค่มีในหน้ากับทางพ่อทิพย์หรอกมันจะต้องมีคนอื่นอีกค่ะนะคะที่เกี่ยวข้องไม่งั้นทะเบียนมันไม่ได้ออกมาง่ายๆนะคะตั้งแต่คราวที่แล้วที่เคยมีคดีหนึ่งที่ตั้งแต่โรงพยาบาลจนถึงเขตเลยอ่ะ
0: ทางสำนักงานเขตก็เป็นใจโจทย์ให้
3: นั่นนะคะนะคะเขาบอกว่าการดำเนินงานครั้งนี้เนี่ยนะคะก็บอกว่าได้กลุ่มพ่อแม่เด็กต่างชาติตัวจริง4คนพนักงานสอบสวนสภ.ประทายจังหวัดนครราชสีมาเจ้าของสำนวนก็เตรียมเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มนะคะกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐก่อนหน้านี้บก.ปปป.ได้ดำเนินคดีความผิดที่เกี่ยวข้องไปแล้วและมีคำสั่งให้จับออกจากราชการไปแล้วนะคะกลุ่มในหน้าทั้งไทยและต่างชาติก็อยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมเบื้องต้นสามารถระบุตัวได้แล้วโดยพบว่าบางส่วนถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้แล้วและบางส่วนก็ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพื่อนำตัวมาลงโทษตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: ค่ะ
3: ไม่ได้มีแค่ลาย2ลายหรอก
0: จับให้หมด
3: นะคะเยอะกว่านี้แน่นอนมาเรื่องของการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมบ้างนะคะ
0: ค่ะ
3: คุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าปภ.และธนาคารออมสินก็ได้รับส่งข้อมูลกันนะคะในเรื่องของการโอนเงินเยียวยาอุทกเรื่องของอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องข้อมูลของวันนี้เนี่ยนะคะธนาคารออมสินได้ตั้งแต่ช่วง 7:30 นได้โอนเงินให้กับผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วจำนวน 393,366 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 3,037 ล้านนะคะ 350,000 บาทค่ะครอบคลุมพื้นที่42จังหวัดนะคะและในวันนี้ก็ทางปภ.ก็ได้ส่งข้อมูลของประชาชนให้กับธนาคารออมสินเพื่อดำเนินการโอนให้กับประชาชนอีก 149,911 ครัวเรือนนะคะคิดเป็นเงิน 1,078,871,000 บาทนะคะครอบคลุม17จังหวัดซึ่งก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะก็จะมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยถึงจำนวน65,777 ครัวเรือนวันนี้นะคะโดยธนาคารออมสินเนี่ยก็ทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและอันนี้สำคัญเลยเห็นเจ้าหน้าที่ธนาคารออกบอกนะคะว่าต้องผูกพร้อมเพย์นะคะคุณต้องผูกพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารออมสินด้วยนะคะกับธนาคารอะไม
0: ่
3: ก
0: ับ ธนาคาร
3: ใช่กับที่ธนาคารนะคะและเขาก็จะโอนเงินทุกวันตอนช่วง 11:00 นเป็นต้นไปแต่ว่าใครที่ข้อมูลไม่ครบอันนี้ก็ต้องไปรีบดำเนินการให้เรียบร้อยแล้วก็ผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยนะคะ
0: ค่ะ
3: มาดูเรื่องของหุ้นบ้างนะคะดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ปิดที่ 1,573.01 จุดค่ะลดลง 2.87 จุดมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 58,483.65 ล้านบาทนะคะการซื้อขายวันนี้ดัชนีย่อลงแล้วก็เคลื่อนไหวในแดนลบค่ะโดยทำจุดต่ำสุดที่ 1,557.67 จุดนะคะแล้วก็จุดสูงสุดที่ 1,573.01 จุดค่ะตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลงตามตลาดทั่วโลกนะคะจากการเซลล์ออฟของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโดยช่วงเช้าดัชนีปรับตัวลงลึกแต่ระหว่างวันก็รีบาวขึ้นมาได้บ้างนะคะจากแรงซื้อกลับของหุ้นกลุ่มดิเฟนซีฟค่ะเช่นหุ้นแบงก์หุ้นโรงพยาบาลนะคะหลังจากที่ตลาดซึมซับประเด็นลบไปพอสมควรทำให้วันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวทรงตัวดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์นะคะคิดว่าจะลงไปลึกกว่านี้แต่ว่าก็แค่เพียง 2.87 จุดเท่านั้นนะคะดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ปิดลบค่ะเนื่องจากว่านักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความตึงเครียดทางการค้ารอบใหม่ระหว่างจีนกับ EU นะคะ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดที่ 3,707.48 จุดลดลง 59.75 จุดค่ะส่วนหางเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้นะคะปิดลบเช่นกันจากความกังวลตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่สูงเกินคาดอาจจะผลักดันให้เฟดนะคะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยความกังวลดังกล่าวได้ฉุดหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นหุ้นที่อ่อนไหวต่อภาวะต้นทุนการกู้ยืมสูงค่ะเซี่ยงหางเสงวันนี้ปิดที่ 24,062.72 จุดนะคะลดลง 251.45 จุดนี่ค่ะอันนี้วันนี้นิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวเนี่ยปิดร่วงลงโดยดิ่งลงไปกว่า 3,300 จุดเลยนะคะทำสถิติลดลงในวันเดียวมากที่สุดเป็นอันดับ3ในประวัติศาสตร์นะคะหลังจากที่เกิดแรงเทขายหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์และก็เซมิคอนดักเตอร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจนี้นะคะนิกเกอิปิดตลาดที่ 64,425.95 จุดนะคะลดลง 3,318.34 จุดนะคะเขาก็มีการเตือนนะคะที่บอกว่าหุ้น AI เนี่ยต้องระวังมากๆนะคะมาที่ทองคำค่ะทองคำในประเทศนะคะคุณฐานุตาวันนี้เนี่ยปรับตัวทั้งวันปรับไป11ครั้งค่ะโดยเป็นปรับลบ8แล้วก็ปรับบวก10นะคะปิดตลาดเนี่ยทำให้วันนี้เนี่ยคือคงที่นะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเท่ากับราคาปิดตลาดเมื่อวานนี้เลยนะคะทองคำแท่งนะคะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 65,750 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 65,950 บาทแล้วก็ทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 64,430 บาทนะคะแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 66,750 บาทนะคะเท่ากับเมื่อวานนี้นะคะส่วนGold Spot หรือว่าทองคำโลกเนี่ยอยู่ที่ 4,159 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 33.51 บาทนะคะส่วนเงินบาทเย็นนี้ค่ะปิดตลาดที่ 33.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าจากช่วงเช้าเปิดที่ 33.56 นะคะถึง 33.57 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐระหว่างวันก็เคลื่อนไหวในกรอบ 33.49 ถึง 33.62 บาทต่อดอลลาร์เงินบาทแข็งเนื่องจากว่าระหว่างวันราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวขึ้นแล้วก็คืนนี้ตลาดรอติดตามตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะก็มีจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์แล้วก็ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนกันยายนแล้วก็ยอดค้าปลีกของกันยายนด้วยนะคะพรุ่งนี้ตลาดหยุดนะคะเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดพิเศษของประเทศไทยนะคะแต่ว่าตลาดก็ยังคงติดตามเรื่องของการกล่าวสุนทรพจน์ของเควินวอชประธานเฟดนะคะในเวทีการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะซึ่งนักบริหารการเงินคาดว่าวันจันทร์เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.45 ถึง 33.65 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะก็สื่อนอกเนี่ยนะคะเขามีรายงานบอกว่าสหรัฐเล็งจะใช้ระเบิด Matter of All Bomb ค่ะถล่มโครงสร้างพื้นฐานพลังงานนิวเคลียร์ของอิหร่านรายงานนี้อ้างอิงนะคะจากเจ้าที่สหรัฐหลายรายที่ทราบเรื่องการหารือภายในกองทัพค่ะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการนำเอาอาวุธดังกล่าวมาใช้โดยรายงานระบุว่าการใช้ระเบิด GBU-43/B นะคะ Massive Ordnance Air Blast Bomb หรือว่าตัวย่อคือ MOAB หรือว่าMOAB เนี่ยนะคะเป็นระเบิดที่ไม่ใช่อาวุธนิวเคลียร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคลังอาวุธของสหรัฐเป็นครั้งแรกในการสู้รบกับอิหร่านจะถือว่าเป็นการยกระดับปฏิบัติการทางทหารอย่างมีนัยสำคัญถ้าใช้จริงนะคะ
0: ค่ะ
3: อย่างไรก็ตามค่ะยังคงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระเบิดชนิดนี้ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศไว้หรือเปลี่ยนแปลงดุลแห่งสงครามได้หรือไม่ทั้งนี้ระเบิดโมแอบเนี่ยนะคะมีน้ำหนักประมาณ 21,000 ปอนด์หรือว่า 9,500 525กิโลกรัมลูกนึงนะคะและได้รับการออกแบบมาเพื่อทำลายเป้าหมายที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ค่
0: ะ
3: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าทั้งสองจะมีความพยายามทางการทูตเพื่อที่จะยุติความขัดแย้งก็ตามนะคะเมื่อวันที่8ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐจะไม่เปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในวันที่3พฤศจิกายนนี้โดยเหตุผลว่ายังคงมีการหารือกับเจ้าที่อิหร่านแต่ก็ไม่ได้เปิดโอกาสที่จะไม่ได้ปิดโอกาสที่จะเปิดปฏิบัติการทางทหารเพิ่มเติมหลังการเลือกตั้งความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่นี้นะคะได้จุดชนวนความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงในภูมิภาคและความมั่นคงด้านพลังงานของโลกโดยเฉพาะบริเวณช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญต่อการขนส่งน้ำมันทั่วโลกด้วยนะคะก็ต้องติดตามว่าจะ
0: ใช้จริงนี่การทำลายล้างนี่เป็นวงกว้าง
3: ทุกอย่างน้ำมันก็เตรียมขึ้นเลยนะนี่มันพูดถึงน้ำมันดูน้ำมันนิดนึงแล้วกันก่อนไป น้ำมันตลาดโลกนะคะเวสเท็กซัสเนี่ยบวกเพิ่มไปอีก2เซนค่ะนะคะราคาขายอยู่ที่ 95.11 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ลดลงนะคะเบรนท์ลดลงไปอีก1เหรียญ66เซนราคาขายอยู่ที่ 104.40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
0: ค่ะขอบคุณนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
4: ้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: ติดตามข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: Toyota ถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
1: อซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวนใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
5: อ่ะดูนี
4: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
5: นี่ไงแต่จ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
4: โหเร็วจัง
5: บอกแล้วไงไวไหม
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
7: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง31มกราคม70กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: จงดูแกงเขียวหวานอร่อยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นอร่อยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้อร่อยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจน้ำแกงพร้อมปรุงอร่อยไทยใครทำก็อร่อย
10: อัมพลฟู้ด
11: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
12: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
13: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
11: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
13: ใช้แอปของกาตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกาตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
14: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: หรือโทรตามเมียมาร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life
2: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
3: กลับมาเดินทางกันต่อนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องดีๆเอามาฝากคุณผู้ฟังกันใครที่อยากเริ่มออมวันนี้นะคะไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่นะเพียงแค่มีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้เลยค่ะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินนะคะฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกค่ะที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเลยนะไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดายังได้รับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีด้วยค่ะเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีหรือถ้าฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีค่ะหรือว่าถ้าอยากออมนานขึ้น11เดือนนะคะตรงนี้ก็ไปใช้บริการเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีหรือน้อยกว่า1ล้านบาทอันนี้รับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีนะคะทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมค่ะไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30ธันวาคม2569ค่ะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะเดี๋ยวเราไปเดินทางกันต่อไปติดตามเรื่องของสภาพการจราจรบนทางพิเศษกันนะคะจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะ
4: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
3: ตอนนี้คุณวิชยะภักดีโชติอยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะ
5: ครับผมสวัสดีค่ะคุณธารตราสวัสดีฟังเจสร้อยทุกท่านนะครับ
3: ค่ำนี้เป็นยังไงบ้างคะเนี่ยวันนี้ไม่มีฝนมาตอนค่ำสภาพการจราจรบนทางพิเศษเป็นยังไงคะ
5: ครับผมตอนนี้ก็ฝนหยุดแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่คลี่คลายไปทั้งหมดนะครับคุณธารตราก็ยังมีสะสมอยู่เป็นบางสายทางเท่านั้นเองนะครับครับผมก็ขอเริ่มจากทางพิเศษเฉลิมพระคุณนะครับจากทางของดินแดงนะครับออกมาทางบางนานะครับจะมีปริมาณนะครับในช่วงของบริเวณตลาดท่าเรืออ่านโรงเข้าไปเนี่ยก็จะยังมีรถมากอยู่นะครับไปกันได้ช้าครับผ่านพ้นช่วงอ่านโรงไปแล้วเนี่ยถึงจะไปกันได้ดีนะครับจนถึงต่อออกไปทางสุวิทย์ทองสองไปทางบางนานะครับส่วนบางนาเข้ามาที่ท่าเรือนะครับในช่วงเวลานี้ยังไม่เป็นปัญหานะครับแต่ว่าผ่านท่าเรือออกไปทางด้านของดินแดงยังมีโรมานะครับทางราบบอนไก่ต่อเนื่องไปถึงมักกะสันครับผ่านมักกะสันลงดินแดงไปกันได้ดีนะครับส่วนท่าเรือไปที่สะพานพระราม9เข้าออกไปทางด้านของดาวคะนองวันนี้ยังคล่องตัวดีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทางพิเศษศรีร้านนะครับจากทางของศรีนครินทร์นะครับเข้ามาที่เพียไทยทั้งไปและกลับในช่วงนี้ยังไปกันได้ดีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเพียไทยออกไปทางด้านของแจ้งวัฒนานะครับเหนือคลองประปาออกไปยังมีรถมาอยู่นะครับผ่านพ้นช่วงกำแพงเพชร1กำแพงเพชร2ไปแล้วเนี่ยถึงจะไปกันได้ดีนะครับหน้าด่านบริชื่อเข้าออกไปสะสมเล็กน้อยนะครับผ่านแล้วก็มีปริมาณนะครับตั้งแต่ช่วงหลังด่านบริชื่อต่อเนื่องไปที่กังวลแครายนะครับรถมาอย่างเดียวนะครับส่วนด่านพิเศษฉลองรัฐนะครับตั้งแต่ช่วงอาณาโรงมาจนถึงทางลงประชาธิปไตยแล้วก็ทางด้านของทางขึ้นด่วนราชพฤกษ์ออกไปนี่ ช่วงนี้มีรถมากอย่างเดียวนะครับปะพ้นช่วงถ้าลงเกษตรไปแล้วเนี่ยถึงจะไปกันได้ดีนะครับจนถึงทางจตุโชติเลยนะครับส่วนสายพิเศษบุรพาวิถีนะครับกาญจนาอุดรธานีแล้วก็ประจิมรัฐยาเนี่ยภาพรวมถือว่ายังดีเลยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับไม่มีปัญหาการจราจรนะครับฝากพยาบาลนะครับพอดีรถจะเสียให้นั่งรอในรถครับขาดเข็มขัดนิรภัยเปิดไฟฉุกเฉินไว้นะครับสามารถโทรมาที่เบอร์543นะก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ Exact Portal นะครับกด SOSขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับคุณธนันตราครับผมครับ
3: ค่ะได้ค่ะขอบคุณคุณวิชยะด้วยนะคะ
5: ครับผมยินดีครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: เป็นสภาพการจราจรโดยรวมนะคะบนทางพิเศษแห่งประเทศไทยในช่วงหัวค่ำของวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการจราจรเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะคุณชัยรัตน์อันนี้แจ้งมาบอกว่าบนถนนรามอินทราในฝั่งขาออกนะคะช่วงแยกลาดปลาเขาไปจนถึงแยกวัชรพลตอนนี้ดูไม่มีปัญหาอะไรยังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะคะแต่จุดนึงที่คุณชัยรัตน์สังเกตเห็นก็คือตรงแถวๆหน้าตลาดกม.4จุดนี้เนี่ยคุณชัยรัตน์แจ้งมาบอกว่ามีผู้ดูเหมือนว่าจะสติไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ไปเดินอยู่บนฟุตปาดแล้วก็อยู่ดีๆก็วิ่งลงถนนนะคะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งขึ้นวิ่งลงตรงนั้นก็เลยเกรงว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนรวมไปถึงตัวเขาเองด้วยนะคะคุณชัยรัตน์ก็เลยแจ้งข้อมูลตรงนี้กับทางจสร้อยมานะคะเราก็ได้ประสานแจ้งต่อไปให้ทางสน.บางเขนทราบเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเผื่อใครอยู่ในบริเวณใกล้เคียงแถวๆหน้าตลาดกม.4ตรงนั้นระวังด้วยแล้วกันไม่แน่ใจว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงจุดเกิดเหตุเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะหรือว่าเขายังคงวิ่งเล่นอยู่แถวนั้นก็ระวังนิดนึงนะน่าจะสติไม่ดีจริงๆอะค่ะวิ่งลงมาที่ถนนแล้วก็วิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่อย่างนี้นะคะส่วนเรื่องของการจราจรตอนนี้ตรงรามอินทราทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกช่วงแยกลาดปลาเขาถึงแยกวัชรพลไม่มีปัญหาแต่ประการใดยังใช้การได้ดีค่ะเอาละค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะดิฉันอาจจะไม่ได้ไปทักทายทางหน้า YouTube นะเดี๋ยวจะเข้าไปดูเพิ่มเติมแล้วกันสำหรับใครที่มีข้อมูลหรืออยากส่งคอมเมนต์อะไรก็พิมพ์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะค่อยทยอยเข้าไปดูเพิ่มเติมสำหรับช่วงนี้พักกันก่อนนะคะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอรัตนาทูลค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ในงานอาเซียนคอนเทนต์แอนด์ฟิล์มมาร์เก็ตหรือ ACFM 2026นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: าคม2569เวลา 19:14 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้องบอลรูมโรงแรมพาร์คไฮแอทปูซานนครปูซานทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือ Thai Night ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026มีนายพุนพงษ์นายนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวราวุฒิสมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรม Thai Night ในงาน ACFM 2026เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศรวมทั้งเป็นสื่อกลางให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพและนำเสนอแนวคิดในการผลิตผลงานคุณภาพตลอดจนผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเชื่อมโยงการพัฒนาธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องทั้งด้านอาหารวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยในการนี้มีพระดำรัสเปิดงานซึ่งจัดขึ้นในแนวคิดหลักคือ Reimagining Thailand นำเสนอภาพใหม่ของประเทศไทย
1: So far this year, a record 383 foreign productions have chosen Thailand as their filming destination, representing 6.5 billion Thai bahts, close to $195 million in total filming budgets. This momentum is not limited to cinema. We are also seeing the growing international reach of T-pop,and the broader T-Wave. Consider Ratikan Omloy, best known as Nanny Royal, who just took the top prize on America's Got Talent 2026, making history as the first Thai contestant to win the prestigious competition. The 16-year-old singer and guitarist from Phuket claimed the season 21 title after earning the highest number of votes from the American public, capping an extraordinary run on one of television's biggest talent shows. Not to be outshone, following her memorable 2022 Coachella performance, Thai rapper Millie further expanded her international profile this year with her first solo Asia tour spanning major markets including Japan, Malaysia, Singapore, and South Korea. In Seoul, she delivered a sold-out performance at the CubeConvention Center on September 11th, marking another significant milestone in her journey toward global pop stardom. And then there is Lisa, one of Blackpink's original members, whose solo career has brought Thai culture directly to global audience. Her song Dream recently won Best Pop at the 2026 MTV Video Music Awards, making her the first Asia solo artist and the first Thai artist to win in this category. Meanwhile, her new single Swadika, released on September 4th, has already reached another remarkable milestone,becoming the fastest music video release in 2026 to surpass 100 million views on YouTube. These achievements matter not simply because of the numbers. They demonstrate something more profound, that culture does not have to water down its identity in order to connect with the world. Increasingly, the opposite is true.The more confidently our creators express what is distinctive, personal, and authentically Thai, the further their creativity can travel. And this is why the Thai government has put its full support behind our entertainment industry. Following the expansion of Thailand's cash rebate support for international productions, there is now also a mechanism supporting Thai filmmakers through a domestic rebate scheme. This will strengthen our production sector, create new opportunities for Thai professionals and companies, and help Thailand participate in more international co-productions. Beyond direct financial support, the Ministry of Commerce, through the Department of International Trade Promotion, DITP, plays a vital role in bringing Thai creative content to international audiences. Through initiatives such as Thai Night, support for international co-productions, and participation in major global markets, including the Masha Du Film in Cannes, DITP creates valuable opportunities for Thai businesses and creators by facilitating international business connections and helping creative entrepreneurs develop overseas markets. DITP is strengthening the global reach and competitiveness of Thailand's creative industries and opening the door to new international partnerships. With these efforts, the ambition of Thai government is clear: to create an environment in which Thai talent can grow at home while connecting with audiences and opportunities around the world. And so, as Thai Night returns to Busan, I invite all of you to make reimagining Thailand more than a theme for this evening. Let it be an invitation to create something new. Let us not simply retrace familiar paths or recycle old formulas. Let us look at stories from a different perspective. Let us bring together people who have never collaborated before. Let us foster collaborations which help novel ideas circulate between Thailand and wider world. Let us break new ground, because sometimes creating the future does not require us to look very far. We may simply need to look again with fresh eyes and then ask, what else is possible? That is the spirit of this evening. Welcome to Thai Night. Welcome to Reimagining Thailand. Thank you. Kamsahamnida.
0: จากนั้นทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับแนวคิดหลัก Reimagining Thailand ที่มุ่งยกระดับการรับรู้ประเทศไทยจากการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการถ่ายทำสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางชั้นนำด้านความคิดสร้างสรรค์และการผลิตคอนเทนต์ของเอเชียที่มีศักยภาพครบวงจรตั้งแต่ภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันการผลิตคอนเทนต์การบริการด้านการผลิตงานเทคนิคพิเศษและกระบวนการผลิตหลังการถ่ายทำจนถึงเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ภายใต้แนวคิด Thailand Where Films Come Alive ในการนี้ทรงร้องเพลงต่างๆอาทิเพลงจีบโลดยังโสดอยู่ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นนักลงทุนผู้สร้างผู้กำกับผู้ซื้อภาพยนตร์ผู้แทนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งผู้จัดงานหรือผู้แทนเทศกาลภาพยนตร์รวมถึงผู้มีชื่อเสียงสื่อมวลชนในต่างประเทศและผู้ประกอบการไทย

0: ุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานได้เสด็จไปในงานเทศกาลภาพยนตร์ที่สำคัญของโลกที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเช่นงาน ACFM 2026ในครั้งนี้ซึ่งเป็นเวทีเจรจาการค้าสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และบริการเกี่ยวเนื่องระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียพร้อมกันนี้ทรงร้องเพลงร่วมกับนักแสดงไทยได้แก่มิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์และตุลภากรธนศรีวณิชัยภายในงานไทยไนท์จัดบรรยากาศให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประสบการณ์ Reimagining Thailand อย่างครบมิติอาทิการนำเสนอวิดิทัศน์ซึ่งเป็นตัวอย่างผลงานของผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจในงาน ACFM 2026รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กผ่านการนำเสนอเมนูอาหารทั้งคาวและหวานที่หลากหลายจากร้านค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กการเข้าร่วมงาน ACFM ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนับเป็นแผนงานโครงการที่สำคัญเพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมตลาดต่างประเทศเนื่องจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องสอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงโลกส่วนธุรกิจละครและซีรีส์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราณมัสยิดกุวาติวอิสลามตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจำนวน 1,000 ชุดและวัดปากน้ำโจ้โลตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน 1,000ชุดเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวและอำเภอบางคล้ามีประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณริมลำน้ำยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังขณะเดียวกันหลายหน่วยงานยังคงเร่งช่วยเหลือประชาชนทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวการจัดตั้งโรงครัวและการเร่งระบายน้ำอย่างเต็มกำลังองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีจำนวน10โครงการหลัก40โครงการย่อย159กิจกรรมโดยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ7โครงการการพัฒนาด้านสังคม11โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม5โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา17โครงการในพื้นที่149หมู่บ้าน428ชุมชนและ105โครงการการพัฒนาด้านสังคม11โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม5โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา17โครงการในพื้นที่149

ิลส์สำหรับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้บรรจุให้อยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปและจัดกิจกรรมเสริมทักษะโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาโอกาสนี้องคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบสะสมหน่วยกิตเพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้แบ่งกลุ่มออกเป็น3ประเภทคือหลักสูตรปริญญาหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรพีดีกรีหรือเรียนล่วงหน้าโดยจัดทำแพลตฟอร์มรองรับพร้อมดำเนินการตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมเด็จพระมหาวชิรคุณดีโลกคณะสงฆ์วัดสามพระยาและคณะศิษยานุศิษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์รวมจำนวน10รูปจากวัดเสมียนนารีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดหลักสี่วัดศรีสุดารามและวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครพร้อมด้วยวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดไม้ขาววัดป่าบางขนุนวัดดอยเทพนิมิตและวัดอารามรัตนารามจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์และสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลกับถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14.30 นสมาคมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดใหม่กรงทองวัดต้นโพศีมหาโพธิ์และวัดสง่างามจังหวัดปราจีนบุรีวัดวังยาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครและวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 17.00 นบริษัทขาวละอเภสัชจำกัดและชมรมบัวหลวง SME ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดพระนอนจักษีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19.00 นนางสาวกนกวรรณรุกขจินดาและคณะพรรคประชาธิปไตยใหม่ครอบครัวฉายสว่างวงและครอบครัวพุทธแก้วได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสี่รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการเป็นพิธีธรรมบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10.00 นบริษัทพัชรินโพลิเมอร์ไทยแลนด์จำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนกรุงเทพมหานครในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีและการประปานครหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิมมานนรดีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดบางตะไนและวัดเสด็จจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชปริยัติวัชรานุกูลปัญญาวีระเมธีวัดนิมมานนรดีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกิตติคาถาว่าด้วยพระเกียรติประวัติและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านต่างๆอาทิด้านกฎหมายและด้านการทูตภายใต้กระบวนการยุติธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและนานาชาติเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงจังหวัดสุพรรณบุรีสมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศไทยกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์มูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและโรงเรียนดัดดรุณีจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดทรงธรรมและวัดบางหัวเสือจังหวัดสมุทรปราการรวมถึงวัดต่างๆในจังหวัดปัตตานีได้แก่วัดศรีมหาโพธิ์วัดอรัญวาสิการามวัดหัวควรวัดนิคมควรเปวัดโคกสมานประชารามและวัดป่าสวยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ร้านพักดีคาเฟ่จังหวัดนนทบุรีบริษัท Northern Ad Thai จำกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสตูลได้แก่วัดควรกาหลงวัดทุ่งนางแก้ววัดวังผาสามัคคีวัดอุดัยพัฒนาวาสและวัดนิคมพัฒนารามรวมถึงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์กรุงเทพมหานครวัดป่าข่อยใต้วัดท่าหลุกจังหวัดเชียงใหม่และวัดชลประทานรังสฤทธิ์จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 น.สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การมหาชนบริษัท ACC Intermarketing จำกัดบริษัท GDH 559จำกัดราชสกุลชมพูนุชและสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดี วันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและบริษัทเอ็กซ์เพิร์ทเวลจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการและพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆอาทิโครงการธนาคารอาหารและหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในวันเดียวกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาไทยบริษัทเอ็กซ์เพิร์ทเวลจำกัดโรตารี่ประเทศไทยกรุงเทพมหานครและโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยจังหวัดตรังทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ด้วยการแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมเสื้อยืดและรองเท้าแตะสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงคลุมเข่าหรือผ้านุ่งเท่านั้นส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29วันนี้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29ขึ้นณศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อราษฎรโดยเฉพาะชาวไทยภูเขาในถิ่นทุรกันดารซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากบริษัทไอคอนสยามจำกัดในเครือสยามพิวัตรกรุ๊ปและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการถ่ายทอดเรื่องราวพระราชกรณียกิจตั้งแต่ปี2515ในรูปแบบนิทรรศการลำดับเวลาหรือไทม์ไลน์เริ่มตั้งแต่เรื่องของไร่แม่ฟ้าหลวงศูนย์กลางงานพัฒนาส่งเสริมอาชีพและงานหัตถกรรมของชาวไทยภูเขาซึ่งเปรียบเสมือนบ้านที่ให้เยาวชนชาวไทยภูเขาเข้ามาศึกษาเล่าเรียนตลอดจนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมรวมถึงการพัฒนาก่อตั้งหอคำเฉลิมพระเกียรติ 84,000 พรรษาแหล่งอนุรักษ์รวบรวมและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาซึ่งต่อมาได้ยกระดับเป็นอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงในปัจจุบันภายในงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จำลองวิถีชีวิตจากดอยตุงและสินค้าสำคัญพิเศษเฉพาะในงานตลอดจนการจำหน่ายงานเซรามิกแฮนด์เมดชิ้นเดียวในโลกควบคู่กับการเปิดพื้นที่เรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนาผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปการทำตุงใหญ่หรือตุงดอกเข็มซึ่งเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านถักร้อยเส้นได้บนโครงไม้ไผ่เป็นลวดลายเรขาคณิตผู้สนใจสามารถเข้าชมงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29ได้จนถึงวันที่18ตุลาคม2569ณเจริญนครฮอลล์ชั้น M ไอคอนสยามจบข่าวในพระราชสำนักค่ำนี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: กลับมาติดตามกันต่อนะคะในช่วงเวลานี้20นาฬิกากับอีก30นาทีค่ะมาเพิ่มเติมข้อมูลในเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะก่อนหน้านี้ที่รายงานคุณผู้ฟังไปที่บอกว่าตรงบริเวณถนนงามวงวานนะคะช่วงตรงจุดที่มีน้ำท่วมขังนะคะตรงหน้าเดอะมอลล์งามวงวานก่อนหน้านี้เนี่ยในช่องทางด้านซ้ายยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะณเวลานี้ค่ะทางรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรีคุณโสพลสังแป้นได้เพิ่มเติมให้นะคะบอกว่าที่งามวงวานเนี่ยตอนนี้ทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็ใต้ทางด่วนงามวงวานเนี่ยน้ำแห้งแล้วนะคะน้ำแห้งแล้วก็ยังคงเหลืออยู่หนึ่งจุดก็คือตรงหน้าเดอะมอลล์งามวงวานนะคะยังเหลือน้ำท่วมประปรายอยู่ตรงบริเวณนั้นนะก็อีกจุดเดียวนะคะคาดว่าอีกสักภาคใหญ่ๆน่าจะแห้งนะคะสำหรับจุดนี้นะมันเป็นน้ำขังนะคะไม่ได้แบบท่วมสูงแล้วนะสำหรับเรื่องของน้ำนะคะที่ยังคงมีประปรายอยู่บนผิวการจราจรก็น่าจะดีขึ้นเนื่องจากตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูจากเรดาร์นะคะของสถานีตรวจอากาศนะคะเรดาร์หนองจอกเท่าที่เห็นนะตอนนี้ก็คือฝนเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเหลือน้อยลงนะคะเหลือน้อยลงมีเล็กน้อยอยู่ในพื้นที่หนองจอกค่ะนะคะส่วนจุดอื่นๆเนี่ยไม่มีกลุ่มฝนปกคลุมแล้วนะคะก็จะมีตรงหนองจอกเท่านั้นเองอย่างที่เห็นจากภาพทางเรดาร์กลุ่มฝนเนี่ยมันจะพัดออกไปทางชลบุรีนะคะทางฉะเชิงเทราจะกระจายตัวอยู่แถวนั้นนะคะก็ในกรุงเทพไม่เหลือละเหนือหนองจอกอีกนิดเดียวนะคะค่ำคืนนี้เดี๋ยวน่าจะหมดฝนนะสำหรับกรุงเทพมหานครค่ะอ่ะมาดูเรื่องนี้กันนะเดินทางก็แล้วนะคะเรื่องของฝนฟ้าก็แล้วมาดูเรื่องไฟฟ้ากันนี้บ้างดีกว่านะคะวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าสำหรับใครนะคะที่มีคนมาหาคุณแล้วก็มีบัตรพนักงานนะมีเอกสารมาบอกว่าจะให้รับเงินคืนอันนี้นะคะทาง MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงค่ะฝากแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังนะคะกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ MEA ค่ะโดยปลอมแปลงเอกสารสำคัญนะคะทั้งบัตรประจำตัวพนักงานใบเสร็จรับเงินเพื่อมาหลอกให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยหลงเชื่อว่าจะได้รับสิทธิ์ได้รับเงินคืนค่ามิเตอร์ดิจิทัลนะคะพร้อมกับหลอกให้สแกน QR code ซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะที่อาจจะนำไปถูกไปสู่การดูดเงินจากบัญชีธนาคารทาง MEA เลยขอยืนยันอีกครั้งนะคะว่าภาพเอกสารดังกล่าวเนี่ยค่ะเป็นของปลอมนะคะแล้วก็ทาง MEA เนี่ยไม่เคยมีนโยบายติดต่อประชาชนผ่านไลน์ส่วนตัวเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินแต่อย่างใดค่ะMEA ขอเน้นย้ำให้ประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าคลิกลิงก์อย่าสแกน QR code และอย่าโอนเงินนะคะตามคำกล่าวอ้างของมิจฉาชีพโดยเด็ดขาดทั้งนี้รูปแบบการให้บริการและการคืนเงินของ MEA มีมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดและโปร่งใสโดยมีข้อสังเกตเพื่อความปลอดภัยดังนี้นะคะช่องทางการติดต่อของทาง MEA เนี่ยจะเป็นช่องทางการติดต่อทางการค่ะ MEA จะไม่ติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทางไลน์ส่วนตัวหรือส่งลิงก์หรือ QR code ให้ทำธุรกรรมคืนเงินผ่านช่องทางแชทโดยเด็ดขาดค่ะการติดต่อผ่านไลน์จะต้องเป็นไลน์ Official Account ของ MEA ที่ชื่อว่า MEA Connect นะคะก็คือจะเป็นไลน์ @MEA Thailand อันนี้เนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวหน้าชื่อนะคะเจ้าหน้าที่ของ MEA ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงจะต้องมีบัตรประจำตัวพนักงานที่ถูกต้องตามระเบียบขององค์กรค่ะแล้วก็แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบที่ระบุต้นสังกัดชัดเจนนะคะหากพบผู้แอบอ้างที่มีลักษณะพิรุธตรงนี้นะคะสามารถปฏิเสธการให้ข้อมูลหรือการเข้าถึงพื้นที่ได้ทันทีเลยนะคะการทำธุรกรรมและการชำระเงินค่ะค่าบริการต่างๆของ MEA ควรทำผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้เช่นผ่านแอปพลิเคชัน MEA Smart Life Counter Service นะคะหากผู้ใช้ไฟฟ้าพบเห็นพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรือว่าได้รับเอกสารข้อความที่อ้างว่ามาจาก MEA และเข้าข่ายหลอกลวงสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งเบาะแสได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะอันนี้ทาง MEA เขาก็ฝากเตือนว่าอย่าไปหลงเชื่อมิจฉาชีพนะคะตอนนี้กำลังระบาดกันเลยทีเดียวนะพยายามที่จะไปชักชวนให้สแกนนะคะให้แอดไลน์นะคะให้โอ้ยหลายอย่างอะ จะมาดูดเงินเราฉะนั้นอย่าเชื่อนะคะต้องติดต่อผ่านช่องทางที่เป็นทางการเท่านั้นค่ะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักตรงนี้ครู่นึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางต่อค่ะ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง31มกราคม70กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
5: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึก
4: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้น 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า for cash พร้อมใช้โทร027407400
6: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: มาติดตามในเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณโนบิคุงแจ้งข้อมูลมาจากทางถนนอิสรภาพค่ะบอกว่าที่อิสรภาพนะคะตั้งแต่ตรงบริเวณช่วงสี่แยกบ้านแขกไปจนถึงสะพานเจริญพาสในฝั่งขาเข้านะคะตอนนี้ก็ยังใช้การได้ดีนะคะยังคงเคลื่อนตัวตามกันได้ฝั่งกลับกันก็ไม่มีปัญหานะคะยังเดินรถได้เป็นปกติค่ะก็ตอนนี้ตั้งแต่ลาดย่ามุ่งหน้าแยกพานนกก็ยังคงใช้การได้ดีอยู่ตลอดเส้นทางนะคะสำหรับถนนอิสรภาพนะเอาเรามาดูเพิ่มเติมกันในเรื่องของคนหายที่ทางจสร้อยได้รับแจ้งมานะคะว่าคุณตาล่อนนะคะคุณตาล่อนถนอมพลกลางอายุ84ปีหายออกจากบ้านไปวันนี้เดี๋ยวเรามีเรื่องราวมาเพิ่มเติมค่ะเป็นหลานสาวนะคะชื่อคุณข้าวฟ่างอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะคุณข้าวฟ่าง
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณข้าวฟ่างอยู่ที่ไหนคะตอนนี
1: ้อยู่นครราชสีมาค่ะ
0: นครราชสีมาแล้วตอนนี้คุณตาเห็นบอกว่าคุณตาไปอยู่ที่นู่นเหรอจากคลองสองปทุมเนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อไปถึงบ้านของคุณข้าวฟ่างได้ยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยสิ
1: ก็หนูก็ถามตา
0: ค่ะ
1: ว่าเป็นยังไงมาแกก็บอกว่าแกทะเลาะกันกับป้าทะเลาะกันกับป้าน้อยใจนิดหน่อยก็เลยขี่จักรยานมาไม่ได้บอกใครขี่จักรยานมาขึ้นรถไฟแถวรังสิตหรือปทุมเนี่ยที่แกพูดแล้วก็เอาจักรยานขึ้นมาด้วย
0: ตกใจเมื่อกี้บอกว่าปั่นจักรยานมาด้วยว่าปั่นมาจากรังปทุมไม่ใช่นะเอาขึ้นรถไฟมานะ
1: ใช่ปั่นมาขึ้นที่สถานีรถไฟแถวปทุมนี่แหละหนูก็ไม่รู้แกบอกขึ้นที่กรุงเทพนั่นแหละมาแล้วก็มาลงที่นครราชสีมาหัวไฟจีระ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็แกมาถึงประมาณ6ทุ่มวันที่12วันที่12ตอน6ทุ่มแล้วก็เลยไปถามเจ้าหน้าที่ว่าจักรยานผมล่ะเขาก็เลยบอกว่ามาอีกขบวนนึง
0: อ๋อไม่ได้มาพร้อมกัน
1: ไม่ได้มาพร้อมกันค่ะแล้วหนูก็ถามว่าแล้วตาทำยังไงแกก็บอกว่าตาก็นั่งรออยู่ที่สถานีรถไฟจนถึงอีกวันที่13 6โมงเย็นเพราะว่ามาอีกขบวนหนึ่งน
0: ั่
1: งข้ามวันข้ามคืน
0: นั่งรอจักรยานหมายถึงว่าตัวมาถึงที่สถานีก่อนและลงขบวนนี้แต่รถเนี่ยจักรยานคู่ใจอยู่อีกขบวนหนึ่ง
1: ใช่
0: แล้วทำไมแยกกันมาอย่างนี้คะได้ถามคุณตาไหมทำไมไม่มา
1: ได้ถามอยู่แกก็บอกว่าเขาก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันตาบอกตาก็ไม่รู้แล้วก็ต้องรออีกขบวนหนึ่งแกว่าอย่างนี้แล้วหนูบอกว่ากินข้าวหรือยังแกก็บอกว่าระหว่างที่รอแกก็เดินมาย่าโมเขามีงานกินเจแกก็กินเจร
0: อ
1: จะแข็งแรงมากเลยนะฟังแกก็กินเจรอแล้วแกก็ดูเวลาแล้วก็กลับมารอรับจักรยานแล้วแกก็ปั่นจักรยานอ่ะมาบ้านหนูห่างกันกับสถานีรถไฟอ่ะก็ประมาณ
0: ไกลไหม
1: 6กิโลค่ะ
0: จากตัวสถานีไปถึงบ้านของข้าวฟ่างประมาณ6กิโลนะคะ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: แล้
1: วแกไม่เคยมาบ้านสักทีนะคะประมาณ30กว่าปีแล้วค่ะ
0: ฮะครั้งสุดท้ายที่ไปเยี่ยมบ้านที่นครราชสีมาคือ30ปีที่แล้ว
1: ใช่ค่ะแกไม่เคยมาบ้านเลย
0: ไม่ได้กลับไปเยี่ยมบ้านเลยอันนี้แต่เดิมเป็นบ้านของใครคะคุณข้าวฟ่างหลังเนี้ยคุณตาอยู่ที่นี่มาก่อน
1: เป็นบ้านของแม่แกค่ะแม่ของตาล่อนค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเป็นบ้านแม่บ้านเก่าก่อนที่จะย้ายไป
1: ก็คือแกก็เลยมาบ้านหลังนี้แกเคยมาเผาหญ้า
0: จ้ะ
1: แล้วถนนเขาก็ทำใหม่ M6 อะไรทำใหม่หมดแกก็บอกว่าแกก็ขี่มาเจอถนนมันข้ามมาไม่ได
0: ้
1: ตาก็ขี่ไปอีกทางนึงแล้วตาจำได้แกบอกแกก็พูดแข็งแรงแกก็มาได้มาถูกแล้วแกมาเรียกพวกหนูอ่ะ30นาทีพวกหนูไม่เปิด
0: ไปถึงบ้านกี่โมงคุณตาล่อนไปถึงบ้านตอนกี่โมงคะ
1: ของสองทุ่มนิดค่ะ
0: บ้านเราปิดประตูหมดแล้วใช่ไหมตอนนั้น
1: ปิดประตูก็คือมีงานศพคือว่าตาล่อนเนี่ยแกมีน้องที่บวชเป็นพระเสียแกก็ไม่รู้แกก็ไม่ได้มาแล้วล่าสุดเมียของน้องเจที่ปวดเป็นพระน่ะเสียพึ่งเผาเสร็จเนี่ยตาล่อนก็โผล่มาเลยพวกหนูคิดว่าเป็นผีหลอก
0: โถเอ็นดูจริงๆผีมาเคาะประตูอย่างเงี้ยเหรอคุณเข้าฟ้า
1: แกเสียงเบาแกเหนื่อยค่ะแกเหนื่อยแล้วแกเรียกเบาๆแกเขาบอกเรียกชื่อแม่แกเรียกชื่อแม่หนูว่าน้อยแกทำเสียงเบาๆไงแล
0: ้
1: วแกเหนื่อยไงแกปั่นจักรยานมาแล้วพวกหนูก็เลยถามว่าใครแกก็บอกว่าลูกย่าแตกตาล่อนพวกหนูก็เลยคิดว่าแกนั่นแหละตาล่อนน่ะเสียแล้วพวกแกไม่เคยมาบ้าน
0: ตกใจกันไปใหญ่เลยทีนี
1: ้ตกใจเลยพอ ก็ไม่ยอมเปิดกันก็คิดว่าเป็นผี พอสักพักปรึกษาหาเลยกันเปิดประตูมาเจอแกก็ร้องห่มร้องไห้กันเลย
0: ตายแล้วดีนะยังตัดสินใจเปิดไม่ใช่รอไม่เปิดรอจนเช้าโอ้ตาล่อนหมดแรงหน้าประตูแน
1: ่ไม่หมดแกก็ร้องไห้แกก็นั่นแหละพวกหนูก็ว่าก็อยู่นี่แหละพวกหนูก็โทรติดต่อทางฝั่งป้าฝั่งเมียแกแหละก็โทรตั้งแต่วันแรกที่มาก็ไม่มีใครรับสายเพราะว่าที่เขาไม่รับเขาบอกว่าเขาออกไปตามหาตาล่อนเหมือนกัน
0: เราก็พยายามติดต่อแต่ไม่มีใครรับเพราะไม่มีใครอยู
1: ่ใช่หน
0: ู
1: ก็เลยคิดว่าพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวโทรใหม่พรุ่งนี้เช้าก็โทรก็ไม่มีใครรับพอวันนี้โทรก็เลยมีคนรับก็เลยติดต่อกันได้แล้วเขาก็บอกว่าจะมารับพรุ่งนี
0: ้แล้วตอนนี
1: ้กับเมียแก
0: ค่ะตอนนี้คุณตาล่อนอยู่ที่บ้านใช่ไหมพักผ่อนอยู่บ้าน
1: ค่ะนอนแล้วให้นอนกินข้าวอะไรเสร็จ
0: แข็งแรงมากเลยนะอายุ
1: แข็งแรงจำได้84ปีคือพูดแกพูดถูกทุกอย่างอย่างนั้นอย่างนี้แกจำได้แกแข็งแรงมากเลย
0: อ๋อแล้วบอกคุณเข้าฟ่างเหรอว่าน้อยใจที่บ้านอ่ะน้อยใจเรื่อง
1: น้อยใจน้อยใจไม่ได้มีปากมีเสียงกันแรงแต่น้อยใจแต่ลูกกับแฟนแกก็พูดให้ฟังแล้วก็นั่นแหละก็คนแก่บ่นกันได้บ่นกันจริงแล้วก็มาไม่บอกใคร
0: ค่ะ
1: แต่แกก็พูดก็ถามแกแล้วแกก็พูดถูกนั่นแหละตรงเป๊ะ
0: ตรงเป
1: ๊ะแต่น้อยใจก็ถามว่าจะกลับไหมแกก็บอกว่าถ้าสบายใจเดี๋ยวก็กลับ
0: นี่
1: อยากอยู่กับหลานแต่โทรบอกเขาด้วยแต่โทรบอกเขาด้วยว่าอยู่นี่แต่โทรไปแล้วไม่มีใครรับไง
0: คุณตาก็ไม่ได้พกโทรศัพท์ใช่ไหมคะ
1: ไม่มีค่ะไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโทรศัพท
0: ์ค่ะเก่งมากเลยนะเนี่ยเดินทางไกลได้ขนาดนี้แล้วคุณตาพกเง
1: ินแรงมาก
0: ในตัวมีเงินเท่าไหร่อะคะเห็นบอกว่าไม่ได้พกเหมือนตอนแรกที่บ้านอะบอกว่าเหมือนคุณตาออกมาไม่ได้พกสตังค์มาเยอะแยะ
1: ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เห็นสมุดบัญชีหนูก็ไม่กล้าแล้วลาบแล้วหลวงก็คือบอกว่าไหนกระเป๋าตังค์มาดูก็คือจะดูเบอร์โทรจะได้โทรติดต่อเห็นมีเงินเหรียญ5บาท
0: ค่ะ
1: หนูก็ถามว่ากินข้าวยังแกก็เล่าว่าไปกินเจมามีงานอยู่ย่าโมแกก็พูดถูกเพราะว่าอยู่ที่โคราชเขามีกินเจจริง
0: ๆ
1: เสร็จแล้วหนูก็เลยบอกว่าแล้วเอาเงินไหนซื้อตั๋วแกก็บอกว่าตาพอมีแกบอก
0: พอม
1: ีใช่ไหมไปเอาเงินใครมาก็ถามแกบอกแกพอมีแต่ลูกแกก็เลยบอกว่าแกไปถอนเงิน 2,000 ไปถอนเงิน 2,000 มีติดตัวแค่ 2,000 แต่หนูก็ไม่ได้ถามแกว่ามีตังค์ไหมแต่แกก็บอกว่าพอมีแต่หนูก็เอาเงินให้แกแต่แกก็ไม่เอาเผื่อแกหิวอะไรเงี้ยอยากปั่นจักรยานเล่นอย่างเงี้ยเผื่อแกหายเครียดอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: แกก็บอกไม่เอาตามีอยู
0: ่แล้วคุณตาจำหลานได้เหรอไม่เจอกัน30ปีอะหลานน่าจะ
1: จำได้หมดทุกคนเก่งมากจำน้องสาวแกได้เพราะว่าต่างพ่อที่แกมาหานี่คือน้องสาวต่างพ่อแต่แม่เดียวกันจำได้คือน้องๆ อะอยู่ครบหมดทุกคนมาหาจำได้หมดเลยไม่ได้ว่าใครจำได้เขายกมือไหว้จำได้หมดเก่งมากเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแข็งแรงจริงๆปั่นจักรยานระยะทางไกลด้วยนะคะสามารถเดินทาง
1: ที่แกเหนื่อยเพราะแกไม่ได้นอนไงแกไม่ได้นอนเพราะแกนั่งรถจักรยานไงแกเหนื่อย
0: โชคดีที่มีงานกินเจอยู่ใกล้ๆนะไม่งั้นนี่หิวแย่เลยนะคะคุณตาก็ไปเดินเล่นในงานนะ
1: ใช่คนแก่ก็คงจะไม่ซื้อผมใส่คงเก็บตังค์คงไม่ซื้อหนูก็ถามว่ามีไหมแกก็บอกว่ามีแล้วแกก็ยิ้มเหมือนเกรงใจอายหนูก็พาไปซื้อชุดใหม
0: ่ใส่ชุดใหม่ด้วย
1: ให้แล้วก็ส่งรูปไปให้ลูกเขาดูแล้วก็ตกใส่ชุดใหม่ปะแป้งแกก็ขืนแกก็ยิ้ม
0: นะคนแก่ก็ขี้เกรงใจอาจจะไม่อยากรบกวนใครเนาะแล้วที่นั่งรอจักรยานไม่ยอมไปไหนเนี่ยเพราะว่าเป็นจักรยานคู่ใจที่ปั่นมาจาก
1: ใช่จักรยานคู่ใจแกบอกว่าแกปั่นไปสนามหลวงแล้วแกมีชุด แกปั่นไปสนามหลวงตอนที่แกอยู่กรุงเทพอ่
0: ะ
1: แกบอกว่าปั่นไปสนามหลวงอ่ะถวายไว้อะไรรอเก้าแกบอกนี
0: ้
1: แล้วแกเอาชุดดำมาด้วยเอ้าหนูพวกหนูตกใจคิดว่าแกรู้ว่าทางนี้เสียไงคิดว่าญาติทางโคราชเสียแล้วก็แกรู้ไม่เอามาไว้อะไรรอเก้าแกบอกจะเป็นทหารต่อกัน
2: แข็งแรงจริงคุณตานะพกชุดมาด้วยอุตปั่นจากที่บอกว่าปั่นไปสนามหลวงนี่คือตอนนั้นเนี่ยจากลำลูกกานะคลองสองก็ปั่นไปสนามหลวงก็ทำมาแล้ว
1: ใช่แกพูดแกบอกว่าแกปั่นมาแล้ว
2: นะโคราชแค่ปากซอยนี่ก็ปั่นต่อได้อีก
1: โอ้เรายังเหนื่อยเลยแกปั่นมาได้ยังไงสถานีรถไฟอ่ะสำหรับแกอายุปีนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะ
2: ค่ะ6กิโลดีว่าตากฟ้าตากฝนอะไรไหมเนี่ยคุณตาม ี
1: ฝนไหม
2: ที่โคราชช่วงนี้ไม่มีเน
1: า
2: ะ
1: แกมาค่อยตก
2: อ๋อเหรอแสดงว่าวัน
1: นะแกมาไม่ตกพอแกมาปุ๊บกินข้าวพักผ่อนฝนค่อยตกตกแรงด้วย
2: วันนี้ใช่ไหมคะที่บอกว่าฝนตกหนัก
1: ฝนตกวันที่13ค่ะ
2: สิบสามนอนพักอยู่ที่
1: แกมาถึงตอน13 2ทุ่มนิดๆ
2: 2ทุ่ม2วัน
1: แกออกจากบ้านแต่วันที่12
2: เออหายตั้งแต่วันที่12เนี่ยเขาก็เป็นห่วงหากันตั้งแต่วันจันทร์นะคะจนวันนี้วันพฤหัสเนี่ย
1: เขาไปค
2: ิ
1: ดว
2: ่
1: าคงปั่นอยู่แถวบ้านงอนอย่างเงี้ยลูกเขาว่านะ
2: งอนไกลขึ้นรถไฟมาเลย
1: นั่นเนี่ยเอาจักรยานคู่ใจจักรยานญี่ปุ่นด้วย
2: ค่ะโชคดีมากๆที่ไม่มีอะไรระหว่างทางต้องถือว่าเป็นความโชคดีจริงๆเพราะอายุก็เยอะแล้วดูจากสภาพจักรยานนี่เห็นจักรยานแล้วค่ะคุณเข้าฟังก
1: ็
2: ค่อนข้างมีอายุนะจักรยาน
1: แล้วก็มาแล้วก็มาชุดเดียวนั่นแหละชุดดำนั่นแหละเอาใส่หน้าตะแกรงรถมามัดมาแล้วก็ชุดที่ปั่นมานั่นแหละใส่เสื้อสีดำเกงขาสั้น
2: ค่ะอันนี้ก็คือคุณตารอดรู้แล้วว่าพรุ่งนี้ลูกกับภรรยาจะมารับกลับบ้านแล้ว
1: ใช่รู้แล้วแกก็บอกเขามาก็กลับ
2: เขามาก็กลับเอ้ายังอยากอยู่ต่อไหมเลยอยากอยู่หลานอยู่กับหลานที่นี่อีกสักอาทิตย
1: ์แกบอกแกก็บอกสงสารแฟนแกแหละเมียแกก็ป่วยสงสัยเนาะสำนึกกันได้แล้ว
2: โอ้คุณตาล้อนบอกอย่างนี้เหรอโอ้ยนะ
1: เขาสัญญากันแล้วส่วนเมียแกก็พูดเหมือนวัยรุ่นงอนกันวัยรุ่นฟันน้ำมันงอนกันเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่ด่าอีกแล้ว
2: อ๋อจะไม่อันนี้ผิดใจกันเล็กน้อยงอนเล็กน้อยนะคะระยะทางหลายร้อยกิโลเลยงอนกันทีหนึ่งนะอุ๊ยแต่ต้องบอกว่าคุณก็ฟังทุกคนลุ้นมากแล้วพอรู้ว่าคุณตาเนี่ยหาเจอแล้วนะคะเจอคุณตาแล้วคุณตาปลอดภัยดีเนี่ยทุกคนหายห่วงจอสร้อยเองก็หายห่วง
1: พวกหนูยังตกใจหมดพวกหนูยังตกใจเหมือนกันแกมาได้ยังไงแล้วอายุขนาดนี้แล้วแกจำทางมาบ้านได้แกเคยมาเผาแม่แกย่าน่ะย่าทวดแกเคยมาเผาครั้งเดียวเองนานแล้ว
2: อันนี
1: ้แกมากับเมียแกนั่นแหละกับลูกแกนั่นแหละ
2: คุณผู้ฟังที่ติดตามจอสร้อยอยู่ทางหน้า YouTube นะก็พิมพ์มาบอกว่าดีใจกับครอบครัวด้วยนะที่พบคุณตาแล้วนะคะอันนี้ดีใจจริงๆหลายคนก็ติดตามเพราะว่าเราก็ประกาศตามหานะแล้วก็โพสต์ภาพลงในสื่อออนไลน์ด้วยเราก็อยากให้กลับบ้านอ่ะ
1: หนูก็ดูในเพจแบบกรุงเทพคนหายแต่ว่าไม่ได้เข้ากระจกเงาไงก็ดูก็ไม่เห็นมี
2: เข้าจอสร้อยเห็นเลยเราโพสต์ไว้เจสร้อย
1: หนูก็ไม่ได้ดูหนูก็ทำงานก็เหนื่อยแล้วก็ไม่ได้ดูกันเหมือนกันก็เลยว่าคนทั้งคนหายจะไม่ตามหากันหรอ
2: ใช่เขาตามเขาตาม
1: โทรไปก็ไม่รับ
2: ได้อันนี้ต้องขอบคุณคุณเข้าฟางด้วยที่ดูแลคุณตาไว้นะคะถ้ามีอะไรในเรื่องของการตามหาคนหายหรือว่าเข้าของหายอะไรเนี่ยคุณเข้าฟางแจ้งจอสร้อยได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราช่วยประสานให้นะคะถึงแม้ว่าทางสถานีวิทยุจอสร้อยจะอยู่กรุงเทพก็เหอะเราช่วยได้คุณโหลดแอปเราไว้ก็ได้แอปพลิเคชัน JS100 นะคะเดี๋ยวเราช่วยกันแล้วก็ต้องดีใจด้วยกับครอบครัวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณตาจะได้กลับบ้านที่ลำลูกกาและคืนนี้นอนพักผ่อนที่โคราชอีก1คืนนะคะ
1: นอน3คืนนี้แหละ
2: 3คืนแหละ อีกคืนนึงอีกคืนนึงแถมนะขอบคุณนะคะคุณเข้าฟัง
1: ค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็ยินดีด้วยกับครอบครัวนะคะเจอคุณตาแล้วหูยงอนกันทีไปไกลเลยนะแล้วมีการถามว่าป่านนี้เขาสำนึกแล้วแหมคุณตานะคะใจคอ คุณยายก็คงจะเครียดอยู่เหมือนกันแหละนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะมารับกลับบ้านพร้อมจักรยานคู่ใจของคุณตานี่ถ้าเป็นจักรยานสีแดงนี่ดิฉันจะให้คุณเข้าฟังร้องเพลงให้ฟังเลยทีเดียวแต่ว่าไม่ใช่อันนี้เป็นจักรยานญี่ปุ่นแล้วก็เป็นจักรยานที่คุณตารักนะคะเพราะเป็นคันที่คุณตาล่อนเนี่ยขี่ไปสนามหลวงนะไปในช่วงปี2559คนแก่นะคะก็จะมีความผูกพันกับข้าวของด้วยแหละขนาดตัวเองมาถึงสถานีรถไฟนะยังไม่ยอมไปบ้านเพราะว่าจักรยานคู่ใจยังมาไม่ถึงมากันคนละขบวนเดี๋ยวคลาดกันก็ต้องรอแล้วระหว่างรอทำอะไรล่ะรอเป็นวันเลยนะคุณผู้ฟังแกนั่งรออยู่ที่สถานีแวะไปเดินแถวตรงย่าโมไปทานอาหารเจแล้วก็กลับมารอต่อนะเป็นคนที่แข็งแรงมากจริงๆนะคะก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งเคสที่ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวด้วยจริงๆนะคะหายตั้งแต่วันที่12พบเจอกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ้าวกลับมาเดินทางกันต่อมาดูเรื่องของการจราจรไม่ใช่การจราจรสิเรื่องของรถเรื่องของรถดิฉันก็พูดไปเรื่อยนะคะมีอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยต้องฝากไว้ในเรื่องของการทำประกันภัยรถยนต์สำหรับใครนะคะที่มีรถนะไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลปิกอัพเชิงพาณิชย์ค่ะตอนนี้ทางโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะได้เปิดรับการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท3ไว้ด้วยรองรับรถที่ไม่สามารถทำประกันภัยประเภท1กับโครงการได้นั่นก็คือประเภท3เนี่ยจะเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะอย่างที่ดิฉันเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทั้ง3อย่างเนี่ยสามารถเข้าร่วมการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท3ได้เลยนะแล้วตรงนี้นะคะในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆต้องบอกว่ามีสิทธิประโยชน์มากมายที่คุณจะได้รับกลับไปเช่นกันเช่นในเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษนะมีแน่นอนรวมไปถึงเรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มเนี่ยถูกใช้ไปไม่เกิน 70% นะคะอันนี้ก็มีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนด้วยเช่นกันใครที่สนใจนะคะอยากเข้าร่วมโครงการนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับทางบริษัทริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะที่หมายเลข02-150-0888ค่ะ02-150-0888นะคะก็สามารถสอบถามเบี้ยประกันสิทธิประโยชน์หรือข้อมูลที่คุณอยากรู้เพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆได้เลยนะคะตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้ที่สำคัญอันนี้นะในการซื้อเบี้ยประกันภัยตรงนี้สามารถผ่อนได้ 0% นานถึง3เดือนด้วยกันนะคะต้องขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนที่เห็นความสำคัญเรื่องของการทำประกันภัยรถยนต์ให้กับผู้ขับขี่นะคะแล้วก็โครงการนี้จสร้อยทำร่วมกับทางวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนมาอย่างต่อเนื่องและก็จะดำเนินการต่อไปเรื่อยๆค่ะเอาละค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวหลัง21 นาฬิกากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับแม่ทัพภาคที่1ติดตามการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฟื้นฟูคลองรับน้ำพร้อมร่วมกำจัดสิ่งกีดขวางเปิดทางระบายน้ำเขตประเวศกรุงเทพและคนร้ายคว้างระเบิดใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบันนังสตาจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ2นายสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
4: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
5: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
4: มาเตรียมพร้อมกัน
6: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02 555 0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: อย่าองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: คนร้ายคว้างระเบิด2ลูกถล่มฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบันนังสตาจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ2นายเร่งตรวจสอบพื้นที่และรวบรวมหลักฐานติดตามตัวผู้ก่อเหตุคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
3: เมื่อเวลา 18:40 นเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบคว้างระเบิดเข้าในฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลหรือชคตบันนังสตาในพื้นที่หมู่3ตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ2นายเบื้องต้นทราบว่าคนร้ายคว้างวัตถุระเบิดไม่ทราบชนิดและขนาดจำนวน2ลูกเข้าไปในฐานปฏิบัติการโดยมุ่งเป้าไปยังบริเวณที่พักกำลังพลระเบิดทำงาน1ลูกส่วนอีก1ลูกไม่ทำงานแรงระเบิดทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ2นายได้แก่นายหมู่เอกฮารอนมะเสงได้รับบาดเจ็บบริเวณขาขวาและนายหมู่ใหญ่อิบรอเฮงติงอุเซงมีเลือดออกบริเวณหูก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: นายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารและกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่บ้านหนองจานณฐานปฏิบัติการนันทวงศ์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงตามแนวชายแดนการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งพร้อมเน้นย้ำถึงความร่วมมือในการบูรณาการการทำงานระหว่างฝ่ายทหารตำรวจฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วอย่างต่อเนื่องแม่ทัพภาคที่1ติดตามการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฟื้นฟูคลองรับน้ำเขตประเวศกรุงเทพคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
4: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ฟื้นฟูพื้นที่รับน้ำบึงหนองบอนและระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพยาณคลอง2ห้องเขตประเวศโดยมีกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์รับผิดชอบพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตประเวศกทม.โดยสำนักงานระบายน้ำเขตประเวศทั้งนี้ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมของโครงข่ายคลองเชื่อมต่อบริเวณบึงหนองบอนซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการรองรับและหน่วงน้ำกรุงเทพฝั่งตะวันออกก่อนระบายลงสู่อุโมงค์ยักษ์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพยาซึ่งปัจจุบันยังประสบปัญหาการระบายน้ำติดขัดจากวัชพืชผักตกชวาที่หนาแน่นและขยะอุดตันในบางพื้นที่จึงได้ร่วมกับทุกภาคส่วนวางแผนในการแก้ไขปัญหาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในภาพรวมโดยในวันนี้ได้นำเครื่องจักรกลหนักโครงการจิตอาสาพระราชทานอาทิรถขุดตักและเรือบาพร้อมกับกำลังพลจิตอาสาของทหารช่างกองพลที่1รักษาพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์บูรณาการร่วมกับสำนักงานระบายน้ำสำนักงานเขตประเวศและกรมน.กรุงเทพมหานครพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาชุมชนริมคลองกิจกรรมจิตอาสาเปิดทางระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางและเก็บผักตกชวาในพื้นที่คลอง2ห้องรวมถึงเก็บขยะหน้าตะแกรงน้ำรอบบึงหนองบอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตามโครงข่ายคลองเชื่อมสู่พื้นที่พักน้ำก่อนไหลสู่แม่น้ำเจ้าพยาต่อไปชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
5: เดินทางใกล้ไกลสนุกสุขใจปลอดภัยตลอดเส้นทาง
2: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 21นาฬิกากับอีก13นาทีค่ะมาเดินทางกันต่อในช่วงชั่วโมงนี้นะคะเมื่อสักครู่มีสายจากคุณผู้ฟังนะคะขอความช่วยเหลือมาคุณพรทิพย์ค่ะบอกว่ารถของเธอเนี่ยแบตหมดนะคะแล้วก็ไม่มีสายพ่วงแบตด้วยเป็นรถเก๋ง Toyota Camry สีเงินค่ะหมายเลขทะเบียนสฤษีลอจุฬานะคะ7325กทมค่ะสฤษีรจุฬา7325กทมตอนนี้เนี่ยจอดอยู่ตรงซอยงามวงวาน18แยก6ทับ12นะคะจอดอยู่ในซอยงามวงวาน18แยก6ทับ12ฝากผู้ที่ผ่านทางช่วยแวะนิดนึงนะคะช่วยเหลือหน่อยถ้าใครมีสายพ่วงแบตแวะให้การช่วยเหลือคุณพรทิพย์ด้วยนะคะตอนนี้รถเนี่ยแบตหมดแล้วก็ไม่มีในส่วนของสายพ่วงแบตนะคะเป็น Toyota Camry สีเงินค่ะนะฝากด้วยละกันใครอยู่แถวนั้นพอดีนะคะแวะให้ความช่วยเหลือนิดนึงขอบคุณล่วงหน้านะคะส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุค่ะได้รับแจ้งเพิ่มเติมมาด้วย2เคสนะคะตอนนี้ก็คือตรงบริเวณถนนบ้านกล้วยไซน้อยค่ะใกล้กับซอยคันธิธรรม2เป็นอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์แล้วก็รถกระบะนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายเป็นผู้ชายค่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของสภ.บางบัวทองนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงที่เกิดเหตุตอนประมาณสักทุ่มครึ่งตอนนั้นนะที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นเลยเนี่ยในพื้นที่เนี่ยรถเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากติดตรงจุดนี้นะคะเป็นจุดที่ใกล้เคียงกับซอยคันธิธรรม2นะก่อนหน้านี้ก็ชะลอตัวกันไปค่ะอันนี้เป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็แจ้งจสร้อยมาและอีกเหตุการณ์หนึ่งเมื่อสักเนี่ยในพื้นที่เนี่ยรถเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากติดตรงจุดนี้นะคะเป็นจุดที่ใกล้เคียงกับซอยคันธิธรรม2นะก่อนหน้านี้ก็ชะลอตัวกันไปค่ะอันนี้เป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

0: นเส้นทางสัญจรนะคะโดยกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวานะคะด้านขวาเป็นเส้นขาเข้านะเป็นเส้นขาเข้าค่ะตรงนี้ก็ทางคุณฟลุ๊กบอกว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยมันค่อนข้างมืดถึงมืดมากกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้ก็เลยแจ้งทางจสร้อยมานะคะเราก็ประสานแจ้งทางเจ้าหน้าที่191สิงห์บุรีไปแล้วนะคะจุดนี้อยู่ตรงกม.ที่85ค่ะคุณผู้ฟังเป็นฝั่งขาเข้าของถนนสายเอเชียนะคะตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยรถเริ่มชะลอตัวเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าค่ะส่วนฝั่งกลับกันในฝั่งขาออกยังดูไม่มีปัญหานะคะยังไม่มีปัญหายังคงใช้การได้อยู่นะขอบคุณข้อมูลจากคุณโฟล์กด้วยนะคะใครที่ขับอยู่บนฝั่งขาเข้าจะเข้ากรุงเทพนะระวังด้วยตรงกม85ขวาสุดมีรถที่เกิดอุบัติเหตุนะคะว่าไม่ได้วางสิจอดอยู่นะคะ3คันด้วยกันนะแล้วตรงนั้นมันค่อนข้างมืดค่ะระวังเพิ่มเติมด้วยนะนี่ก็เป็นข้อมูลที่เอามาอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกที่กำลังเดินทางอยู่ในค่ำคืนนี้เนี่ยได้รับทราบกันเพิ่มเติมนะคะพอพูดถึงเรื่องรถเรื่องของการเดินทางเชื่อว่าหลายคนคงได้ติดตามข่าวเหมือนกันเนาะในเรื่องของประเด็นนะคะการแข่งขันของเด็กๆนะเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งโกคาร์ทเยาวชนแล้วมันมีประเด็นยาวต่อยอดออกไปนะคะแต่ตรงนี้จุดที่ดิฉันว่าน่าจะมาโฟกัสนะคะหรือว่าน่าจะมองเนี่ยน่าจะอยู่ที่การดูแลกับเด็กๆนะคะที่ได้รับผลกระทบเพราะว่าเรื่องของการเตรียมความพร้อมให้เด็กเนี่ยรู้จักรับมือกับความผิดหวังเนี่ยบางครอบครัวอาจจะยังไม่โอเคฉะนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอดีกว่านะคะว่าตรงนี้เนี่ยเราจะสอนเด็กยังไงให้รับมือกับความผิดหวังที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตต่อไปนะคะตอนนี้ทางรองศาสตราจารย์ดร.อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์ค่ะผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอาจารย์หมอคะตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการที่จะสอนให้เด็กๆเนี่ยรู้จักความผิดหวังหรือว่ารับมือกับความผิดหวังได้เนี่ยมันควรจะเริ่มต้นยังไงคะอาจารย
1: ์คือต้องยอมรับอย่างนี้ก่อนนะฮะเด็กวัยเนี้ย
0: ค่ะ
1: ก็เป็นวัยที่แบบเรียนรู้เรื่องกีฬาต่างๆเพื่อสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจเนา
0: ะ
1: ระเบียบวินัยการทำงานร่วมกันพวกนี้ก็มีประโยชน์เนาะของกีฬาทุกประเภทนะฮ
0: ะ
1: จะเป็นการแข่งขันอะไรก็ตามแต่เนาะอันนี้มันก็จะมีการแข่งขันเกิดขึ้นถูกไหมการแข่งขันก็จะมีจุดเด่นของความสนุกของการแบบพัฒนาตัวเองแต่เสร็จแล้วมันก็จะไปลงเอยด้วยการแพ้การชนะแล้วก็มีความสมหวังความผิดหวังเกิดขึ้นอ่
0: ะ
1: ใช่ไหมครับ
0: อ
1: ันเนี้ยก็มันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียซึ่งก็ต้องประคับประคองนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมอ่ะนะฮะก็ถ้าเราไปดูภาพการแข่งขันก็เด็กๆเขาก็สนุกอ่ะแล้วก็ผมเข้าใจว่าก็แข่งกันสามรอบเพราะนั้นในแต่รอบเด็กก็จะศึกษาวิเคราะห์นะฮะตัวเองว่ามีข้อจุดอ่อนจุดแข็งอะไรแล้วก็ไปปรับปรุงตัวแล้วก็จะเห็นลักษณะการวางระบบการแข่งขันเป็นการพัฒนาตัวเองทีละขั้นทีละขั้นไปนะแล้วก็มีความสนุกสนานเกิดขึ้นนะแล้วก็เห็นภาพความสุขของเด็กเนาะการได้พัฒนาการได้ฝึกการได้การดูแลโดยผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นในภาพรวมก็ดีหมดนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เมื่อมีการแข่งขันมันก็ไม่ใช่ประเภทนี้ประเภทเดียวก็ประเภทอื่นด้วยเพราะนั้นจริงๆแล้วก็มีจุดที่เขาคิดว่าให้ระวังนิดนึงครับโดยเฉพาะยิ่งเด็กต่ำกว่า10ขวบนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือว่าอันที่หนึ่งคือการฝึกแบบกีฬาแบบชนิดเดียวนะฮะถึงแม้จะนำไปสู่ความเชี่ยวชาญนะครับก็ยังคิดว่ามันอาจจะมีความจำเป็นไม่ถึงขนาดนั้นนะในเด็กเราต่ำกว่า12ปีลงไปอะความจริงอะนะครับ
0: ค่ะ
1: หรืออาจจะไม่มีความจำเป็นในการฝึกเฉพาะทางอย่างเดียวจนเสียโอกาสการฝึกหลายๆอย่างร่วมกันเพราะเด็กยังอาจจะต้องมีพหุศักยภาพเนาะสภาพหลายอย่างรวมทั้งการเรียนรู้เพื่อจะมีความมั่นใจว่าเป็นความถนัดที่แท้จริงของตัวเองและเขาเลือกมีโอกาสได้เลือกอะ

0: มันถึงมาขวดนะฮะเพราะนั้นแต่อย่างไรก็ตามก็กีฬาหลายประเภทเนาะก็จะบอกว่าถ้าไม่ฝึกให้แบบเก่งตั้งแต่เล็กโตขึ้นก็จะ
1: ไม่เชี่ยวชาญ
0: จะไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ดีแต่ในความเป็นจริงแล้วก็มีงานวิจัยอยู่หลายประเภทอ่ะน
1: ะ
0: ที่บอกเออความจริงไม่จริงนะเออจริงไม่จริงครับฝึกกับฝึกนะเพื่อดูความสามารถทางร่างกายต่างๆได้แต่ว่าฝึกได้หลายอย่างมันก็จะฝึกทักษะได้หลายรูปแบบนะแล้วไปฝึกความเชี่ยวชาญอีกทีก็โตกว่านี้หน่อยนึงนะครับ13ขวบขึ้นไปอะไรเงี้ยค่อยลงอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือการแข่งขันเราต้องรู้เลยว่าในวัยเนี้ยยังคงนะนอกจากฝึกให้มีความสามารถเรียนรู้ทักษะต่างๆแล้วยังต้องเรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกันนะฮะความเห็นอกเห็นใจด้วยนะฉะนั้นจะต้องพยายามเตรียมเด็กตั้งแต่แรกว่าผลของการแข่งขันหมายถึงการพัฒนาตัวเอง
1: ค่ะ
0: พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเก่าไม่ใช่ผลการแข่งขันคือการไปเอาชนะผู้อื่นแต่เป็นการเอาชนะตัวเองอันนี้ก็ต้องเตรียมรับไว้เลยนะครับซึ่งมันก็จะแน่นอนฮะเด็กเมื่อตั้งความหวังนะจะเป็นความตั้งใจในการพัฒนาตัวเองนะแต่ลักษณะของรูปแบบการออกแบบนะฮะคะแนนหรือการเอาชนะหรือเหรียญทองหรือเงินเหรียญทองแดงมันก็มีการเปรียบเทียบระหว่างคนเพราะนั้นก็จะมีความเสียใจความดีใจอะไรเกิดขึ้นอยู่แล้วนะแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันฮะถ้าคิดว่าลักษณะเนี้ยเป็นความเครียดแบบที่จะเจอในชีวิตประจำวันอยู่แล้วดังนั้นภาพเด็กเสียใจร้องไห้นะฮะแต่เรานะฮะก็เตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าอ้าวก็ไม่เป็นไรก็พัฒนาตัวเองในรอบต่อไปอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ภาพนั้นนะฮะกลายเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ของเด็กไปอันนี้ก็เป็นวิธีการนะฮะโดยสรุปก็คือว่าการเตรียมตัวเด็กในกีฬาเฉพาะทางด้านเดียวนะอาจจะยังต้องชั่งน้ำหนักดูกับประโยชน์ที่เด็กได้เรียนรู้หลายทักษะใช่ไหมนะแล้วก็การเตรียมให้รู้ว่ากีฬาเหล่านี้เป็นรูปแบบแต่ละตามเป็นการฝึกพัฒนาเปรียบเทียบกับตัวเองนะว่ามีความสามารถที่ดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็จะรองรับนะในผลการแข่งขันที่นะอาจจะมีความผิดหวังความนะแล้วความผิดหวังของเด็กในการที่รู้สึกว่าโอ้ไม่ดีขึ้นไม่ได้ตามเป้าหมายเนี่ยเฮ้ยเป็นเรื่องธรรมดาเลยแล้วก็เป็นเรื่องโอกาสด้วยซ้ำไปนะในการที่จะเรียนรู้เรื่องความเครียดนะในชีวิตประจำวันที่อาจจะเจอได้แต่นะฮะเป็นโอกาสที่จะสอนเด็กปรับเด็กให้มีความยืดหยุ่นนะฮะรองรับนะฮะสิ่งที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังแล้วก
1: ็
0: สามารถเหมือนเสือล้มลุกปรับจิตใจได้ฮะแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาในขั้นต่อไปให้ดีกว่าวันนี้ที่ไม่สมหวังอย่างเงี้ยฮะก็เป็นโอกาสมากกว่านะฮะเอาเป็นหลักการ
1: ค่ะอย่างที่อาจารย์หมอ
0: ประเด็นที่ผมอยากจะเน้น
1: คร
0: ับอาจจะไม่ใช่ตรงนั้นครับประเด็นที่ผมอยากจะเน้นมันก็มีสองเรื่องมากกว่าก็เหมือนกีฬาหลายประเภทเนาะหลายเรื่องเราก็จะเน้นเรื่องพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นการแข่งม้าแล้วเอาเด็กไปขี่อันนั้นอาจจะไม่เหมือนกันอันนั้นก็คืออาจจะเพื่อลดน้ำหนักเลยของตัวผู้ของตัวม้าเลยหรือว่าการชกมวยเด็กนะแต่ว่าเหตุผลคนก็จะพูดคล้ายๆกันคือเป็นการฝึกเด็กตั้งแต่เล็กได้แต่ชกมวยอาจจะเป็นการปะทะโดยตรงการบาดเจ็บของเด็กโดยตรง
1: คือ
0: คำถามนิดเดียวครับว่ามาตรฐานอันนี้มันเป็นมาตรฐานสากลนะที่อันนี้มาถึงภาพการแข่งขันในรถโกครับของเด็กที่อายุต่ำกว่า10 ปีนะที่บังคับตกลงความเร็วรถแรงม้าของรถที่ใช้กันอยู่โอเคนะมันมาตรฐานเนาะมาตรฐานสากลเนาะแต่มาตรฐานสากลเหมือนมาตรฐานของผู้ประกอบการที่จัดการแข่งขันแล้วมีการรับรองหรือเป็นมาตรฐานทางวิชาการทางการแพทย์ทางการพัฒนาเด็กด้วยว
1: ่
0: ายอมรับได้ด้วยหรือจริงๆทางสากลเองก็ยังมีความขัดแย้งกันอยู่ระหว่างผู้ประกอบการที่จัดการแข่งขันอย่าลืมว่ามันจัดการแข่งขันมันจัดโดยผู้ประกอบการนะแล้วมีผลประโยชน์เชิงพาณิชย
1: ์
0: อย
1: ู
0: ่นะมันไม่ใช่ไม่เหมือนโรงเรียนสอนพัฒนาเด็กหรืออะไรเงี้ยนะ
1: ฮะ
0: อันนี้มันเป็นการประกอบการทางธุรกิจเชิงพาณิชย์ นะฮะที่ไปกำหนดว่าเป็นมาตรฐานของเด็กอายุต่ำกว่า10ปีเล่นได้แต่โดยสากลแล้วเนี่ยมันเป็นที่ยอมรับไหมนะกับมาตรฐานทางการแพทย์เนาะที่ต้องไปดูนะเช่นอเมริกันอะคาเดมี่ออฟพีเดียติกส์นะฮะสมาคมกุมารของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาเป็นผู้นำด้านกุมารวิทยาศาสตร์ทั่วโลกอะไรเงี้ยนะฮะแล้วมันยอมรับจริงหรือเปล่านะโฟกัสขนาดกี่แรงม้าวิ่งเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเด็กใส่หมวกกันน็อกใส่สูตรนะแล้วเข้าใจว่าสูตรนั้นมีการป้องกันการกระแทกเนื้อที่หน้านะด้วยแรงจีนิวตันนะเนาะมีการป้องกันการกระแทกที่ซี่โครงของเด็กนะด้วยแรงจีนิวตันเนื่องจากกระดูกซี่โครงเด็กผู้ใหญ่แข็งแรงไม่เท่ากันเนา
1: ะ
0: มีป้องกันคอด้วยไหมนะลดโกคาร์ทนะที่เกิดอุบัติเหตุในสนามมักจะเกิดจากล้อที่เกี่ยวกันแล้วก็มีการยกตัวแล้วก็นะมีการป้องกันการยกตัวของรถโคคัทของเด็กด้วยหรือเปล่าในระดับผู้ใหญ่เขามีการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ไอ้พวกเนี้ยนะฮะสนามนะฮะมีการบุด้านข้างทั้งหมดก็มาจากสถิตินะฮะของการบาดเจ็บสนามบ้านเรามีเก็บข้อมูลเหล่านี้หรือเปล่าแล้วก็มาตรฐานเหล่านี้ได้บังคับนะตามผู้ประกอบการหรือเปล่าแล้วข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการกับทางด้านการแพทย์เนี่ยมันคืออะไรอันเนี้ยน
1: ะฮะ
0: ได้มีการชี้แจงกับพ่อแม่หรือว่าบอกไหมว่าอันเนี้ยเป็นความเสี่ยงระดับหนึ่งนะซึ่งทางการแพทย์กับทางผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ยังไม่มีข้อตกลงกันในเชิงสากลพ่อแม่ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงอันนี้ก็เป็นประเด็นที่หนึ่งเนา
1: ะ
0: นอกจากเราดูเรื่องเด็กร้องไห้เสียใจอยากให้แบบ
1: เรื่องสุขภาพเขาด้วย
0: สังคมเนาะลองทบทวนเรื่องนี้เพราะบางทีเราไปพูดเรื่องมวยเด็กคัดค้านเรื่องจ็อกกี้อะไรเงี้ยนะฮะนี่ก็กลับมาอันนี้เป็นกิจกรรมคนรวยนะฮะผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ก็ใช้จ่ายก็เป็นแสนอะเป็นแสนเป็นล้านอะนะฮะก็มาทบทวนข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่าเด็กร้องไห้ในสนามเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะแล้วก็การปลอบใจพ่อแม่จริงๆไม่ยากแม้ว่าพ่อแม่จะไปคุยกันเรื่องกฎกติกาเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เนาะแต่ว่าเด็กก็มาปลอบใจร่วมกันอยู่แล้วในสนามนั่นนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นคงแต่ว่าเรื่องมันใหญ่โตเพราะโซเชียลมีเดียนะอันนี้ถ้ามันเรื่องมันใหญ่โตเพราะโซเชียลมีเดียก็โพสต์กันไปแล้วกองเชียร์ก็มาด้วยสื่อก็มาด้วยร่วมกันกระหน่ำกันไปนะก็ถามอีกว่ามันมีผลกระทบถ้ามีคนถามนะว่ามันมีผลกระทบต่อจิตใจเด็กไหมก็ต้องยอมรับนะว่าถ้าเหตุการณ์ในสนามเกิดขึ้นวันนั้นแล้วไม่มีการพูดต่อมันก็คงไม่มากมั้งนะฮะแต่ว่าการพูดต่อนั้นเนี่ยให้ตกลงมันมีไหมถ้ามีก็ต้องถามอีกว่าเด็กอายุต่ำกว่า13ปีทำไมได้รับผลกระทบนะจากกองเชียร์นะที่ลงมาในโซเชียลมีเดียเพราะเขาไม่มีแอคเคาท์อ่ะและโซเชียลมีเดียเราไม่ได้อนุญาตเลยนะไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok อีเมลเขาห้ามเด็กต่ำกว่า13ทั้งนั้นแหละนะฮะนั่นก็แสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เด็กรับความผลกระทบทางจิตใจจากในสนามเนาะแต่มันได้รับจากกองเชียร์ซะมากกว่านะหรือการต่อว่ากันผ่านระบบแล้วแต่เด็กมีแอคเคาท์เข้าไปหรือสามารถเข้าถึงอ่ะก็คือเปรียบเสมือนกับคนที่ไปแสดงความเห็นว่ากันโต้ตอบกันเนี่ยนะก็เป็นการบูลลี
1: ่ค่ะ
0: นะเด็กแบบหนึ่ง
1: แล้ว
0: ผ่าน
1: ค่ะ
0: ระบบป้องกันคุ้มครองเด็กในระบบโซเชียลมีเดียที่อ่อนแอของรัฐบาลนะของผู้ประกอบการทางด้านอินเทอร์เน็ตโปรไวเดอร์ทั้งหลายพวกนี้ผมคิดว่าสองประเด็นเนี่ยนะเรื่องความปลอดภัยในสนามมันใช่มาตรฐานทางการแพทย์ทางการทางสุขภาพและการพยาบาลเด็กหรือเปล่ากับอันที่สองคือตกลงเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันวกกลับมาเรื่องของการคุ้มครองเด็กในระบบดิจิตอลนะฮะหรือเปล่าถ้าเรากำลังบูลลี่เขาผ่านระบบโซเชียลมีเดียของเด็กที่อายุต่ำกว่า13ปีหรือเปล่าอันนี้ก็อยากจะฝากเป็นประเด็นใ วิพากษ์กันต่อไปนะครับ
1: สองประเด็นหลักๆที่คุณหมอมองนะคะไม่ใช่ว่าเรื่องแค่เด็กร้องไห้ที่ในสนามอย่างเดียวเท่านั้นนะคะยังมีประเด็นเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องของการใช้สื่อโซเชียลเหมือนเป็นอาวุธอยู่เหมือนกันนะคะทำร้ายเด็กๆหรือเปล่าแล้วอย่างนี้ในเรื่องของผู้ปกครองล่ะคะคุณหมอในการสร้างภูมิคุ้มกันให้เขาไม่เฉพาะเรื่องของประเด็นของการแข่งขันในการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กรู้จักรับกับความผิดหวังได้คุณพ่อคุณแม่ควรจะทำยังไงบ้างอะคะให้คุณหมอสรุปให้ฟังอีกนิดนึง
0: คือถ้าเรายกประเด็นเรื่องกีฬาก็อย่างที่พูดไปแล้ววันนี้เราก็คงต้องพูดเรื่องกีฬาในเรื่องของความผิดหวังหลายอย่างเราอาจจะมีหลายประเด็นหลายมิติแล้วแต่เรื่องแล้วแต่ราวไปนะแต่เรื่องกีฬานี่ก็ง่ายมากเลยนะก็คือเน้นการเล่นกีฬาอันนี้พูดถึงเด็กต่ำกว่า13ปีนะ
1: คร
0: ับ เราก็เน้นกีฬาเพื่อสุขภาพนะฮะเพื่อสุขภาพการแข่งขันบางทีก็มีเพิ่มมิติของการพัฒนาของตัวเด็กเองแต่ว่าการแข่งขันต้องเตรียมตั้งแต่แรกเลยว่าเป็นการแข่งขันเพื่อพัฒนาตัวเองนะฮะแล้วก็ความผิดหวังที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาตัวเองแล้วไม่ได้ตามเป้าหมายเด็กก็ต้องเข้าใจว่าพ่อเป็นตัวชี้วัดที่ดีที่เราจะต้องพัฒนาต่อไปนะฮะดังนั้นก็เรื่องธรรมดามากเลยงั้นเด็กก็ต้องมีตั้งแต่การเตรียมพร้อมฝึกตัวเองนะทำงานร่วมกับผู้อื่นนะเวลาเล่นไม่ว่าจะแข่งกับผู้ต่อสู้อะไรเงี้ยนะถ้าเป็นการพัฒนาตัวเองร่วมกันนะเพราะนั้นก็ต้องร่วมกันนะทำงานฝึกการทำงานร่วมกันเช่นนะอยู่บนระเบียบนะเข้าใจกฎระเบียบวิธีการเล่นร่วมกันนะฮะไม่เอาเปรียบกันอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการร่วมทำงานร่วมกันแม้รูปภาพจะเป็นการแข่งขันกันแต่เป็นการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาทั้งคู่เลยนะทั้งตัวเราและคู่แข่งขันของเรานะร่วมกันพัฒนาตัวเองกันนะแล้วนะสุดท้ายก็คือเห็นอกเห็นใจนะสามประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่ควรจะได้จากการกีฬานะฮะเมื่อผิดหวังนะและแต่มีการเตรียมตัวอยู่แล้วนะฮะว่าเราฝึกเพื่อการพัฒนาตัวเองนะเราต้องทำงานร่วมกับผู้แข่งขันเพื่อพัฒนาทั้งคู่ให้เติบโตไปด้วยกันแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันเมื่อคนชนะก็รู้จักไปดูแลคนแพ้นะคนแพ้ก็รู้จักการดูแลคนชนะด้วยนะฮ
1: ะ
0: เมื่อเขามาแสดงปฏิสัมพันธ์กันอะไรเงี้ยนะก็ถูกเรียนรู้กันตั้งแต่แรกเพราะนั้นความเสียใจร้องไห้เป็นโอกาสที่ดีถือว่าเป็นความเครียดนะระดับปกตินะที่สามารถที่จะใช้ในการฝึกให้เด็กมีความยืดหยุ่นในการรับสถานการณ์ที่ไม่ค่อยแน่นอนในอนาคตของตัวเด็กได้เหมือนเสือล้มลุกล้มแล้วก็ลุกใหม
1: ่
0: ใช้โอกาสนั้นในการลุกขึ้นมาใหม่ในการพัฒนาให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นต่อไปนะฮะเหมือนคำพูดที่เราบอกว่าเฮ้ยเป็นเพราะวันที่วันก่อนเราแพ้วันนี้เราเลยเข้มแข็งขึ้นอย่างเงี้ยนะการเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าทั้งหมดนี้นะซึ่งมันก็จะตรงข้ามกันกับการไปกระหน่ำซ้ำตัวเด็กตำหนิอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นการเตรียมตัวของพ่อแม่นะกับตัวลูกนะกับตัวเด็กๆนะฮะถ้าเตรียมอย่างนี้แล้วก็การกีฬาก็จะมีประโยชน์นะท
1: ั้
0: งทางสุขภาพกายและสุขภาพใจ
1: วันนี้คุณหมอก็ได้ชี้ให้เราเห็นมุมมองที่ต่างออกไปจากที่สังคมกำลังมองอยู่นะคะมันมีประเด็นที่น่าจับตาอีกตามที่คุณหมอบอกนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะที่มาคุยกับทางจสร้อยนะคะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์ค่ะผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะท่านก็มาขยายความให้เราฟังในเรื่องของการสอนให้เด็กรู้จักรับมือกับความผิดหวังอย่างที่คุณหมอบอกแหละว่าเด็กตอนนี้ผิดหวังนะคะเขาจะได้รู้จักมีการรับรู้แล้วก็สามารถพัฒนาตัวเองได้เหมือนเสือล้มลุกล้มแล้วก็ลุกนะคะผิดหวังแล้วครั้งหน้าก็จะมีการพัฒนาต่อไปวันนี้แพ้พรุ่งนี้ก็อาจจะชนะเพราะว่าจากที่เราเคยแพ้มาก่อนนะคะทีนี้อยู่ที่ประเด็นของผู้ใหญ่แหละหลังจากนี้นะคะเด็กๆอาจจะไม่เข้าถึงสื่อโซเชียลอย่างที่คุณหมอบอกนะเพราะว่าน้องยังเล็กอยู่นะคะเด็กเล็กกว่า10ปีก็จะไม่มีเขาเรียกอะไรนะแอคเคาท์ของตัวเองเป็นหลักใช่ไหมอันนี้ก็อยู่ที่ผู้ปกครองอยู่ที่สภาพแวดล้อมของครอบครัวด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ดิฉันก็ไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเหมือนกันนะในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ให้กับเด็กๆให้รู้จัก รับมือกับสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าความผิดหวังวันนี้มันอาจจะดูไม่ใช่เรื่องใหญ่ของผู้ใหญ่แต่มันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาแต่ถ้าเขามีความพร้อมรับมือวันนี้ได้ในอนาคตข้างหน้าเขาเจอปัญหาใหญ่กว่านี้เขาก็สามารถจะผ่านไปได้เหมือนกันฉะนั้นคนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะอย่างแรกเลยคือต้องเข้าใจความรู้สึกของเด็กนะไม่ไปลดทอนความรู้สึกของเขาบอกว่าเอ้าแค่นี้เองเดี๋ยวก็ลืมนะไม่ต้องร้องหรอกเดี๋ยวก็ลืมอะไรอย่างเงี้ยมันไปทำร้ายจิตใจเขาเหมือนกันเนาะพยายามอยู่เป็นเพื่อนเห็นอกเห็นใจจะดีกว่าแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้เขาทีนี้เขาก็จะรู้สึกได้ว่าผู้ใหญ่นะคะที่เคยผิดหวังเขาก็มีวิธีการจัดการแบบนี้นะคะไม่ร้องนะเงียบลงสงบลงได้เด็กอาจจะทำตามผู้ปกครองที่เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคุณหมอมาแชร์ความคิดมาเล่าให้ฟังถึงมุมมองที่แตกต่างออกไปคุณหมอเน้นไปในเรื่องประเด็นของสุขภาพของเด็กด้วยนะคะฉะนั้นเราอาจจะต้องกลับไปมองหลายๆมุมเพิ่มเติมสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของการแข่งขันการแพ้การชนะนะคะเป็นเรื่องธรรมดามันเกิดขึ้นได้ไม่เฉพาะกับเด็กนะกับผู้ใหญ่ก็เป็นได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเรากลับมาพูดคุยเพิ่มเติมยังมีเรื่องราวน่าสนใจมาคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอีกค่ะรอครู่เดียวค่ะ
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ลับมาเดินทางกันต่อค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องราวนะวันนี้ถ้าใครติดตามอยู่ในช่วงบ่ายๆเราจะเห็นข่าวนะคะว่ามีรถเก๋งคันหนึ่งเนี่ยขับตาม GPS แล้วขึ้นไปติดอยู่บนสะพานกลับรถนะคะซึ่งมันจะเป็นสะพานกลับรถจักรยานยนต์และจุดนี้ไม่ใช่คันแรกที่มาติดนะหลายคันแล้วนะคะที่ขึ้นมาติดแบบนี้มีวิธีปรับปรุงหรือแก้ไขหรือดำเนินการอย่างไรต่อไปเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับทางผอ.แขวงทางหลวงสมุทรปราการซึ่งตอนนี้เนี่ยรักษาราชการแทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาครนะคะคุณพิชากรศรีจันทองอยู่ในสายกับเราตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะผอ.คะในเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ที่มีผู้หญิงคนหนึ่งขับรถยนต์แล้วก็ไปติดอยู่ตรงจุดกลับรถบนสะพานที่มันเป็นสะพานของรถจักรยานยนต์ตรงนี้เนี่ยค่ะถือว่าเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกเพราะว่ามันไม่ใช่คันแรกผอ.เราจะมีวิธีการจัดการหรือว่าดำเนินการอะไรยังไงต่อไปคะ
1: ครับผมก็คือจริงๆตรงนี้โดยสภาพหน้างานในปัจจุบันเนี่ยจริงเราก็มีพวกป้ายที่บอกไว้ในดังกล่าวนะครับว่าเป็นสำหรับมอเตอร์ไซค์เท่านั้นแล้วก็ห้ามสำหรับรถยนต์ขึ้นไปมีการติดตั้งเสาลุกไว้อยู่เหมือนกันซึ่งก่อนหน้านี้ก็อย่างที่แจ้งครับก็คือเคยเกิดเหตุมาก่อนหน้านี้ละแล้วแนวทางเนี่ยเดี๋ยวทางทีมงานทางแขวงเองก็จะต้องไปปรับปรุงเดี๋ยวคงจะปรับปรุงเพิ่มเติมซึ่งก่อนหน้านี้ครับเราเคยมีการไปติดตั้งพวกเสาล้มลุกตรงบริเวณตรงกลางของทางขึ้นตรงนี้เหมือนกันแต่ก็ขนาดจะมีผู้ที่ใช้ทางบริเวณตรงนั้นอาจจะส่งผลต่อความสะดวกในพื้นที่ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมครับเพื่อจะให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นครับ
0: แต่ถามว่าชัดเจนไหมดิฉันว่าชัดเจนนะคะผอ.เพราะว่าป้ายเนี่ยไม่ใช่อันเล็กๆเลยนะที่เขียนว่าเฉพาะรถจักรยานยนต์ป้ายใหญ่มากนะ
1: คะใช่ครับก็อย่างที่เห็นนะเพราะจริงป้ายก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็โดยพื้นที่เนี่ยเอาจริงมันก็ไม่ได้กว้างมากน
0: ะ
1: เพราะว่าการเพราะว่าจากภาพข่าวที่เราเห็นนะครับก็ช่องที่ขึ้นไปได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีพื้นที่จำกัดเหมือนกันครับ
0: พอดีคันรถเลยสำหรับเหตุนี้เขาบอกว่าจากGPS ขึ้นไปหลายๆเคสเลยค่ะผอ.ใช้วิธีการตาม GPS บอกว่าให้ไปทางไหนก็ไปทางนั้นเนี่ยตรงสะพานอันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งเคสที่บอกว่าจะตาม GPS ขึ้นมาอันนี้มันเป็นถือว่าเป็นอุปสรรคเหมือนกันไหมคะสำหรับเรื่องของการใช้เครื่องมือในการเดินทางครับผ
1: อ.ผมว่าคือการใช้ GPS ในการนำทางเนี่ยก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งนะที่ผมว่าทุกคนเดี๋ยวนี้เราทุกคนก็แทบจะใช้กันหมดแหละ แต่คือยังไงก็แล้วแต่ครับในการขับขี่สัญจรบนเส้นทางถนนเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาร่วมกับข้อมูลที่อยู่พื้นที่ด้านหน้าตรงนั้นด้วยเนาะว่ามีป้ายจราจรเป็นยังไงมีสภาพพื้นที่เป็นยังไงเพื่อจะได้สุดท้ายมันก็จะส่งผลต่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางทุกท่านเองครับ
0: ค่ะอย่างที่เห็นวันนี้เนี่ยในการนำรถคันนี้ลงเนี่ยใช้วิธีการอะไรอะคะเพราะมันพอดีคันรถเป๊ะเลยอะค่ะผ
1: อ.ครับตรงนี้ก็ต้องค่อยๆถอยจอดถอยกลับมาเรื่อยๆครับเพราะว่าก็เป็นทางทีมงานก็คือตอนลงมาเนี่ยก็ต้องเป็นทางเจ้าหน้าที่บริเวณตรงนั้นนะครับที่มีความชำนาญในการขับขี่รถเนี่ยก็ต้องค่อยๆถอยลงมาซึ่งเอากันถ้าตรงหน้างานเนี่ยก็มันก็มีความเสียหายเล็กน้อยตรงบริเวณพวกราวสะพานต่างๆบริเวณตรงนั้นแต่ก็ในเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงในการให้บริการสำหรับพี่น้องที่ใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ไม่ได้มีผลกระทบครับผม
0: ค่ะพูดถึงผอ.บอกว่ามีความเสียหายตรงนี้ต้องมีการดำเนินการซ่อมหรือว่าปรับปรุงอะไรยังไงต่อไปคะสำหรับจุดกลับรถของรถจักรยานยนต์ตรงนี้ค่ะ
1: ครับก็อย่างที่เรียนไปว่าไม่ได้มีความเสียหายในเชิงโครงสร้างในการน้อมหนักแต่ก็คือจะมีเป็นรอยถลอกเป็นที่เกิดขึ้นนะครับบริเวณตรงราวสะพานซึ่งตรงนี้เดี๋ยวต้องให้ทีมงานไปตรวจสอบความเสียหายให้มีความละเอียดเพิ่มเติมเหมือนกันเพราะว่าเข้าใจว่าโดยกระบวนการก็ยังอยู่กระบวนการของทางพี่ตำรวจอยู่เหมือนกันว่าต้องดูข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ดูถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นว่ามันมีผลกระทบต่อทรัพย์สินยังไงบ้างครับแต่เข้าใจว่าเป็นความเสียหายที่ไม่ได้ไ ไม่ได้กระทบในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็ที่ส่งผลมากมายนะครับ
0: ก็ยังคงใช้การได้รถจักรยานยนต์หนึ่งคนขึ้นไปใช้งานได้แล้วอย่างนี้พออ.คะในเรื่องของป้ายอย่างที่พออ.บอกว่าป้ายอาจจะต้องมีความชัดเจนอันนี้จะมีการเปลี่ยนป้ายให้ใหญ่กว่านี้อีกไหมคะ
1: คืออาจจะเป็นการเสริมเพิ่มเติมนะครับเสริมเพราะจริงๆเนี่ยป้ายณปัจจุบันเนี่ยถ้าเห็นในภาพข่าวเราก็จะเห็นว่าป้ายมันก็ค่อนข้างขนาดพอสมควรเหมือนกันนะครับ
0: ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากตรงด้านบนก็อาจจะต้องเพิ่มจุดก่อนถึงเพิ่มเติมด้วยแล้วก็อาจจะเพิ่มพวกเสาล้มลุกด้วยเหมือนกันเนาะให้มันมีความคือเราก็พยายามจะปรับปรุงเพื่อให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ทางนะเพราะว่ามันก็ปฏิเสธข้อเท็จจริงไม่ได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มีการเปิดให้บริการตัวสะพานกับรถตัวเนี้ยสำหรับมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็เกิดเหตุมาหลายครั้งแล้วเหมือนกัน ซึ่งเราก็คงไม่ได้อยากจะแบบให้มันเกิดขึ้นอีกในส่วนไหนที่ทางกรมทางหลวงทางแขวงทางหลวงสามารถดำเนินการปรับปรุงได้เนี่ยเราก็จะดำเนินการในส่วนนี้เพิ่มเติม
0: ค่ะนอกจากจุดนี้แล้วนะคะผอ.ยังเป็นผอ.ที่ดูแลอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งตรงนั้นเองก็มีปัญหาคล้ายๆกันนะคะตรงแขวงทางหลวงสมุทรปราการตรงจุดกลับรถถนนเทพรัตน์ที่มันจะถูกรถเนี่ยเฉี่ยวชนตรงป้ายอยู่บ่อยๆเหมือนกันต้องแก้ไขขยับทำป้ายใหม่ตอนนี้สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้วไหมคะพอหมายถึงว่ามันยังคงเกิดปัญหาอยู่อีกไหมสำหรับจุดนี
1: ้ตรงนั้นก็ยังคงเกิดปัญหาอยู่เหมือนกันครับคือก่อนหน้านี้เราเคยติดตั้งตัวเป็นลักษณะคานเตือนบริเวณข้างล่าง
0: ก็ถูกชน
1: ก็มีการติดตั้งก็โดนชนจนเสียหายไปแล้วเหมือนกันซึ่งเอาจริงจุดนี้ครับก็เคยมีการหาเลยกับทางพี่ตำรวจในพื้นที่ครับว่าร่วมกับทางการทางพิเศษที่เขาเป็นการทางพิเศษในประเทศไทยครับที่เขาเป็นเจ้าของตรงบริเวณทางขึ้นลงบริเวณจุดบังกาเขาเป็นทางขึ้นลงทางด่วนด้วยเนี่ยเราจะมีการปรับปรุงให้ลักษณะเป็นคานแข็งตั้งแต่ตรงข้างล่างเลยเหมือนกันก็ตรงนี้ก็อยู่ระหว่างเตรียมการที่จะดำเนินการต่อเหมือนกันครับเพราะว่าตรงนั้นก็อย่างที่แจ้งครับก็เกิดเหตุอยู่บ่อยครั้งทุกวันนี้ก็ยังคงมีเกิดเหตุ
0: ค่ะจสร้อยก็ได้รับแจ้งบ่อยเหมือนกันนะชนป้ายชนคานแก้แล้วแก้อีกสงสารเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะต้องมาซ่อมมาติดตั้งอยู่ตลอดเวลาไม่จบกันสักทีสำหรับจุดตรงนั้นนะคะแล้วอย่างนี้พอคิดว่าไอ้เรื่องของจุดกลับรถทั้งสองแห่งสองที่ทั้งสองสมุดเลยสมุดปราการแล้วก็สมุดสาครอันไหนแก้ยากกว่ากันนะคะ
1: คือจริงๆอ่ะผมว่าในเชิงของสมุดสาครนะครับผมว่าในถ้าเป็นผู้ใช้งานในพื้นที่โดยส่วนใหญ่เนี่ยดูในเรื่องของความถี่แล้วเนี่ยกับบริบทที่มันเป็นอยู่หน้างานเนี่ยจริงโอกาสเกิดมันไม่ได้บ่อยครั้งมากนักหากมีการเพิ่มเติมในแง่ของป้ายหรืออุปกรณ์กั้นที่มันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือทุกวันนี้ผมก็ทางเราก็มองว่ามันก็มีความชัดเจนอยู่ในระดับหนึ่งแล้วล่
0: ะ
1: แต่ก็ในเมื่อเราไม่อยากจะให้มันเกิดเหตุซ้ำเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะต้องมีการปรับปรุงเพิ่มซึ่งผมมองว่าอย่างของสมุทรสาครเนี่ยน่าจะสามารถดำเนินการได้ง่ายมากกว่าส่วนของตรงสมุทรปราการนะครับตอนนี้แนวทางจริงๆเรามีการหารือกับทางที่ตำรวจไว้อยู่กับทางการทางพิเศษไว้อยู่ว่าจะทำเป็นลักษณะเป็นคานแข็งเป็นคานแข็งเพิ่มเติมแต่ก็อาจจะต้องในเรื่องของรูปแบบครับงบประมาณที่เดี๋ยวคงมีการดำเนินการกันเนี่ยก็เดี๋ยวจะดำเนินการต่อไปก็อาจจะต้องใช้เวลามากกว่าครับผม
0: ค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณผอ.มากๆนะคะที่มาช่วยอธิบายให้เราได้ทราบถึงในพื้นที่ตรงนี้นะคะว่าจะมีการดำเนินการแก้ไขแล้วก็ดูแลกันยังไงต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะมีอะไรอยากฝากทิ้งท้ายอีกไหมคะผ
1: อ.ครับผมก็ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยในการจริงๆช่วงหน้าฝนเราก็ค่อยๆลดลงมาละแต่ยังไงก็แล้วแต่มันก็ยังมีฝนอยู่บ้างนะครับก็ทั้งจะในพื้นที่สมุทรปราการสมุทรสาครรวมถึงพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศเนี่ยก
0: ็
1: ยังคงมีฝนตกอยู่ก็อยากจะให้ผู้ใช้ทางทุกท่านก็ระมัดระวังนะครับในการขับขี่ก็ขับขี่อย่างปลอดภัยแล้วก็ เข้าใจว่าการเดินทางการนำทางเราก็ใช้แมปในการเดินทางแต่ก็อยากจะให้ดูในบริบทตรงนั้นด้วยว่ามีป้ายมีสภาพพื้นที่เป็นยังไงเพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านเองแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆด้วยเพราะเวลาเกิดเหตุขึ้นมามันก็นอกเหนือจากตัวท่านนะครับที่ประสบเหตุเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของการจราจรในพื้นที่ภาพรวมตรงนั้นด้วยเหมือนกันก็เป็นห่วงทุกท่านครับก็อยากจะให้ขับขี่รถอย่างปลอดภัยครับ
0: ค่ะขอบพระคุณนะคะผ
1: อ.ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะต้องขอบคุณทางผอ.พิชากรศรีจันทองด้วยค่ะผอ.แขวงทางหลวงนะคะสมุทรปราการที่รักษาการแทนผอ.แขวงทางหลวงสมุทรสาครนะเวลานี้ก็คือดูแล2สมุทรไปเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าพื้นที่ทั้ง2พื้นที่เนี่ยพื้นที่1เป็นผอ.อยู่แล้วพื้นที่1รักษาการแทนนะคะฉะนั้นในเรื่องของการใช้ GPS ใช้แมปคุณใช้ได้นะคะใช้ไปเถอะนางจีเนี่ยใช้ไปให้เขานำทางเราแต่ว่าก่อนใช้เราอาจจะต้องปรับนิดนึงเวลาคุณเสิร์ชหาเส้นทางในเรื่องของการเดินทางอย่าลืมเข้าไปดูด้วยนะคะว่าลักษณะของการเดินทางเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเดินนะคะหรือว่าเป็นการใช้รถจักรยานยนต์หรือว่าเป็นรถยนต์นะมันจะแยกประเภทด้วยนะลองเข้าไปดูก่อนนะคะบางท่านบอกว่าไม่เคยสังเกตเหมือนกันก็แค่กดว่าอยากจะไปที่นี่นำทางให้หน่อยแล้วบางทีมันอาจจะไปค้างอยู่หน้าที่เป็นการใช้รถจักรยานยนต์ก็เป็นได้นะมันจะพาคุณไปในซอยลัดซอยเลาะซอยเล็กที่รถใหญ่ไปไม่ได้แล้วมันก็จะเกิดเหตุแบบนี้นะคะก็ด้วยความเป็นห่วงแหละอย่างที่ท่านผอ.บอกนะว่าเป็นห่วงทั้งตัวผู้ใช้รถเองที่ประสบเหตุรวมไปถึงเพื่อนนะคะที่เดินทางอยู่บนท้องถนนด้วยกันนะคะอันนั้นเขาก็จะไป เกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับตัวเขาเข้าไปอีกนะคะถ้ามันมีเหตุการณ์เกี่ยวเนื่องกันนะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายนะคะใช้ได้แต่ต้องดูให้ดีอันนี้บอกไว้ก่อนเพราะว่าอย่างที่เราได้ยินอ่ะบางทีมันพาลงท้องทุ่งท้องนาอย่างล่าสุดก่อนหน้านี้ที่ช่วงที่น้ำท่วมใช่ไหมดิฉันคุยกับคุณอะไรนะจำไม่ได้ละตาม GPS ไปหนีทางน้ำท่วมปรากฏมันพาไปออกท้องนาไปได้ครึ่งทางรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยไม่น่าไปแล้วยิ่งไปยิ่งมืดยิ่งเปลี่ยวถอยกลับยังดีนะว่ายังกลับมานะคะยังเปลี่ยนใจกลับมาวิ่งบนทางหลักทางหลวงเหมือนเดิมก็อาจจะช้าหน่อยลุยน้ำนิดหน่อยนะอันนั้นก็เนี่ยแหละมันต้องสังเกตด้วยนะคะหลายครั้งที่เราได้ยินข่าวพาตะลุยไปไหนก็ไม่รู้นะบางคนตกน้ำตกอะไรไปน่ากลัวเหมือนกันนะคะฉะนั้นใช้ได้แต่ต้องดูสภาพพื้นที่ประกอบไปด้วยนะด้วยความเป็นห่วงจากจส.ร้อยค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงนะคะมาติดตามกันต่อนะช่วงเวลานี้สวัสดีทุกท่านที่ทักทายมาแล้วก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันกับทานุตราตรงนี้นะคะที่จส.100อย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะติดตามกันต่อยังมีเรื่องราวอีกหลากหลายที่จะเอามาคุยกับคุณแต่ตอนนี้ไปดูเรื่องสภาพการจราจรกันนิดนึงทิ้งท้ายปลายชั่วโมงนะคะคุณพันธ์พิสิทธิ์แจ้งมานะคะเมื่อสักครู่นี้บอกว่าทางด่วนขั้นที่1ต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้าดาวคะนองณเวลานี้ไม่เป็นปัญหาค่ะใช้การได้ดีตั้งแต่ตรงสะพานพระราม9สะพานทศมราชันไปจนถึงช่วงของทางลงสุขสวัสดิ์นะคะเคลื่อนตัวได้ดีทั้ง2ฝั่งเลยแต่ติดนิดเดียวตรงบริเวณทางลงสุขสวัสดิ์ค่ะคุณพันธ์พิสิทธิ์แจ้งมาบอกว่ามีผู้ชายดูเหมือนจะเป็นผู้ชายสติไม่ดีนะเดินข้ามถนนไปมานะเดินไปเดินมาแล้วก็ออกมาโบกรถนะคะทำให้รถที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาชะลอตัวนะชะลอตัวต้องชะลอแหละเพราะถ้าเขาเดินข้ามถนนไปมาเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดอันตรายก็เลยแจ้งข้อมูลมาให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบกันเผื่อใครใช้เส้นทางแล้วกำลังจะใช้ทางลงบริเวณทางลงสุขสวัสดิ์นะคะเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้วนะเวลานี้คุณพันธ์พิสิทธิ์เพิ่งแจ้งมาเมื่อสัก2นาทีที่แล้วนี่เองนะคะฝากด้วยนะการจราจรไม่เป็นปัญหาเคลื่อนตัวตามกันได้ค่ะส่วนอีก1พื้นที่นะอันนี้ก็เพิ่งรับแจ้งเข้ามาเหมือนกันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนรังสิตปทุมนะคะเส้น346ค่ะจากปทุมธานีมุ่งหน้ารังสิตนะเลยจากตรงแยกสันติสุขไปประมาณ500เมตรเป็นอุบัติเหตุรถเก๋งนะคะรถเก๋งกับรถปิกอัพเฉี่ยวชนกันค่ะแล้วก็จุดเกิดเหตุตรงนี้เนี่ยเห็นบอกว่า เสียชีวิตด้วยนะมีผู้เสียชีวิต1รายนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด5รายโอ้คุณผู้ฟัง นะคะบาดเจ็บกันไป5รายก็คือคนที่นั่งรถปิกอัพมานะคะนั่งรถปิกอัพสีดำมาเนี่ยแหละบาดเจ็บไป5รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอีก1รายตรงจุดเกิดเหตุค่ะเลยจาก4แยกสันติสุขไปประมาณ500เมตรตอนนี้เวลานี้นะในเส้นทางตรงนี้ชะลอตัวนะคะชะลอตัวตรงบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยลักษณะของรถคันที่ประสบเหตุอันนี้เป็นรถปิกอัพนะคะรถปิกอัพเนาะก็ยังอยู่ตรงจุดเกิดเหตุยังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะคะอีกคันเป็นรถเก๋งมีผู้เสียชีวิตด้วย1รายบาดเจ็บ5รายตอนนี้ก็คือยังต้องรอทีมแพทย์อยู่นะคะสำหรับใครที่จะผ่านจุดนี้ชะลอตัวนะชะลอตัวตรงแยกสันติสุขนะคะเลยจากจุดนั้นไปประมาณ500เมตรมีอุบัติเหตุค่ะเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการฤดูหนาวเริ่มต้นสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคมเย็นสุดช่วงปลายเดือนธันวาคมซึ่งจะหนาวน้อยกว่าปีที่แล้วและยศชนันยืนยันพร้อมสนับสนุนรัฐบาลสู้ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ยศชนันยืนยันพร้อมสนับสนุนรัฐบาลสู้ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจชี้ทุกกระทรวงต้องเตรียมข้อมูลชี้แจงให้ประชาชนเกิดความกระจ่างคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยยืนยันพร้อมสนับสนุนรัฐบาลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยชื่นชมการทำงานของรัฐบาลที่มีระบบเสถียรภาพพร้อมยกความสำเร็จจากการจัดประชุม IMF 2026สะท้อนถึงความร่วมมือและการทำงานอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลนอกจากนี้นายยศชนันยังกล่าวว่าการทำงานร่วมกันจำเป็นต้องอาศัยความไว้วางใจเพื่อให้ประชาชนและสังคมเห็นว่ารัฐบาลสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดีโดยแต่ละหน่วยงานมีการเชื่อมโยงการทำงานและพร้อมสนับสนุนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือการอภิปรายนายยศชนันระบุว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงเนื่องจากขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะมีการอภิปรายประเด็นใดและเกี่ยวข้องกับกระทรวงใดบ้างจึงจำเป็นที่ทุกกระทรวงต้องเตรียมข้อมูลให้ดีที่สุดพร้อมขอความร่วมมือจากทุกกระทรวงภายใต้การกำกับดูแลของตนหากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องต้องให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อเท็จจริงและเกิดความกระจ่างที่พิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: กรมอุตุนิยมวิทยาเผยแพร่ประกาศเรื่องการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยพุทธศักราช2569ระบุว่าการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยกลางเดือนตุลาคม2569ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์2570ฤดูหนาวของประเทศไทยปีนี้คาดว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนจะเริ่มต้นฤดูหนาวช้ากว่าค่าเฉลี่ยประมาณ1สัปดาห์โดยจะเริ่มต้นประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคม2569และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์2570อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบนประมาณ 22-23 องศาเซลเซียสซึ่งจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ2องศาโดยค่าปกติอยู่ที่ 19.9 องศาและจะมีอากาศหนาวเย็นน้อยกว่าปีที่ผ่านมาอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยปีที่ผ่านมา 19.6 องศาสำหรับอุณหภูมิต่ำที่สุดประมาณ 10-12 องศาส่วนมากจะอยู่ตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณกรุงเทพมหานคร 19-21 องศาและปริมณฑล 18-20 องศาช่วงเวลาที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดประมาณปลายเดือนธันวาคม2569ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์2570ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬายืนยันรถแข่งหมายเลข69ใช้เครื่องยนต์ไม่ตรงตามกติกาพร้อมชี้ให้ฝ่ายจัดการแข่งขันเป็นผู้ตัดสินบทลงโทษคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานครับ
5: นายพฤทธิรัตน์รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์นายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยหรือรยสท.แถลงข่าวชี้แจงต่อสื่อมวลชนจากกรณีในการแข่งขันรถโกคาร์ตรายการซูเปอร์คาร์ตไทยแลนด์รุ่นคาเด็ดบีที่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับเครื่องยนต์ของรถแข่งหมายเลข69ผิดกฎการแข่งขันโดยนายกรยสท.ได้ยืนยันว่ารถแข่งหมายเลข69ผิดกฎทางเทคนิคจริงเพราะเครื่องยนต์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกติกาโดยรถทุกคันต้องใช้เครื่องยนต์ที่มีมาตรฐานเดียวกันนอกจากนี้รยสท.ชี้แจงว่าสมาคมมีหน้าที่ดูแลและตรวจสอบเรื่องกติกาส่วนการตัดสินบทลงโทษต้องเป็นเรื่องของฝ่ายจัดการแข่งขันด้านทีม DP Motorsport น้อมรับคำตัดสินพร้อมขอโทษทุกฝ่ายและยอมรับความผิดพลาดนี้เป็นของทีมทั้งหมดไม่ใช่ของเด็กและทีมได้ย้ำว่าไม่มีเจตนาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันแต่อย่างใดเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: ซ้ายขับช้าขวาขับเร็วรักษาวินัยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: เราฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมด้วยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำฤทธิ์ผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

0: เดี๋ยวเราไปพูดคุยเรื่องอุบัติเหตุกับทางปากคลองรังสิต20นะคะกู้ภัยร่วมปทุมค่ะอยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตอนนี้มีการเคลื่อนย้ายรถหรือว่าผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่หรือยังคะเนี่ย
1: ยังครับตอนนี้กำลังรอนิติเวชมาตรวจสอบครับ
0: อ๋อรอนิติเวชอยู่นะคะลักษณะการชนกันนี่มันเกิดขึ้นยังไง
1: เกิดขึ้นจากคนเจ็บอะครับ
0: คน
1: ที่เสียชีวิตอะครับเดินข้ามถนนครับแล้วมองไม่เห็นรถเก๋งหรือยังไงชนรถเก๋งเลยชนครับชนเสร็จแล้วก็รถกระบะตามหลังมาชนรถเก๋งต่อครับ
0: อ๋อผู้ที่เสียชีวิตหนึ่งรายที่บอกเป็นชายนี่คือคนที่เดินข้ามถนน
1: ถูกต้องครับ
0: อืมค่ะส่วนรถที่ตามกันมาเป็นรถเก๋งอยู่ข้างหน้าเหรอคะ
1: ถูกต้องครับรถเก๋งอยู่ข้างหน้าครับขับมาตามเลนครับเสร็จแล้วก็ชนข้ามถนนครับน่าจะมองไม่เห็นครับก็เลยชนไปที่ผู้เสียชีวิตเลยครับ
0: ค่ะค่ะเสียชีวิตณจุดเกิดเหตุเลยนะคะ
1: ณจุดเกิดเหตุเลยครับ
0: เป็นคนแถวนั้นไหมคะมีใครรู้จักหรือเปล่า
1: น่าจะเป็นคนแถวละแวกเนี้ยครับละแวกโซนแถวนี้เลยครับ
0: ค่ะ
1: มีตอนนี้มีญาติมาแล้ว
0: มีญาติมาแล้วค่ะญาติอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วนะคะ
1: อยู่ครับผม
0: ค่ะส่วนรถที่บอกว่าตามหลังรถเก๋งมาก็คือเป็นรถปิกอัพ
1: เป็นรถปิกอัพขนคนงานมาครับเพิ่งเลิกจากงานมาครับทำให้มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยครับแต่นำส่งรปภเรียบร้อยหมดแล้วครับ
0: ค่ะ
1: 6รายครับ
0: สรุปบาดเจ็บ6รายทั้งคันรถนั่งกันมากี่คนคะสำหรับรถปิกอัพรถกระบะคันนี้
1: ประมาณ6คนครับนั่งหลังมา6คนคนขับ1ประมาณนั้นครับ
0: เจ็บทั้ง6เลยนะคะไม่เยอะใช่ไหมคะ
1: ไม่เยอะครับเป็นแค่แบบตรวจร่างกายครับต้องเอาไปตรวจร่างกายเราไม่รู้ว่าเขาฟกช้ำตรงไหนตรงดำเนินการร่างกายครับ
0: ค่ะแต่คือไม่มีใครแบบว่าพอกระแทกชนแล้วแบบกระเด็นตกจากรถลงมาอะไรแบบนี้
1: อ๋อไม่มีครับไม่มีครับมีแค่แบบกระเด็นอยู่ในรถก็เป็นรถข้อครับรถสองแถว
0: อ๋อรถข้อก็คือกลิ้งกันอยู่ในนั้นกระแทกกันอยู่ในนั้นอย่างนั้นเหรอฮะ
1: ครับผม
0: นำส่งที่ไหนคะ
1: โอ้โรงพยาบาลปทุมครับเราแวกใกล้เคียงครับ
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้สภาพการจราจรในพื้นที่ตรงนั้นเป็นยังไง
1: เป็นรถข้อครับรถสองแถว
0: อ๋อรถข้อก็คือกลิ้งกันอยู่ในนั้นกระแทกกันอยู่ในนั้นอย่างนั้นเหรอฮะ
1: ครับผม
0: นำส่งที่ไหนคะ
1: โอ้โรงพยาบาลปทุมครับ

0: ครับ
1: ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: นี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตอนแรกดิฉันก็เข้าใจว่าที่บอกว่าเสียชีวิต1บาดเจ็บ5นี่นึกว่ามากับรถเก๋งนะคะที่เสียชีวิตปรากฏไม่ใช่นะคนเสียชีวิตที่เป็นผู้ชายนี่เป็นคนที่เดินข้ามถนนแล้วรถมองไม่เห็นนะคะก็เลยเฉี่ยวชนจนเกิดถึงขั้นเสียชีวิตไปทีนี้พอรถชนเข้าไปปุ๊บคันหลังที่ตามมาก็คือรถกระบะก็ชนรถเก๋งเข้าไปอีกทีเลยทำให้มีผู้บาดเจ็บถึง6รายที่นั่งอยู่ในรถคันนั้นเป็นรถคนงานที่เลิกงานแล้วกำลังเดินทางกลับบ้านนะคะตอนนี้ก็ในพื้นที่เนี่ยเรื่องของสภาพการจราจรก็ไม่เป็นปัญหานะรถไม่เยอะนะคะสามารถผ่านได้ยังผ่านกันได้อยู่นะคะแต่ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยเขามีการกั้นพื้นที่ไว้ฉะนั้นใครจะผ่านตรงเส้นทางนี้ถนน3 4 6นะคะเลยจากแยกสันติสุขไปประมาณ500เมตรก็ระวังด้วยนะคะระวังด้วยเจ้าหน้าที่ยังอยู่กันตรงหน้างานนะคะมาดูเพิ่มเติมกันอีกพื้นที่หนึ่งนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะตรงบริเวณแยกอโศกสุขุมวิทนะคะตอนนี้ทางรองสารวัตรจราจรสนทองหล่อก็ได้เพิ่มเติมข้อมูลให้บอกว่าอยู่ระหว่างการเตรียมตู้คอนเทนเนอร์เอามาลงตรงบริเวณแยกนะคะเดี๋ยวจะมีการนำตู้มาลงไว้ตรงแยกนะคะตรงแยกอโศกสุขุมวิทนะส่วนตรงแยกรัชดาพระราม4อันนี้เนี่ยจุดนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ยังคงใช้แผงเหล็กนะคะกั้นในพื้นที่ตรงนี้อยู่นะมีแผงเหล็กแล้วก็ลวดหนามกั้นพื้นที่ไว้รู้สึกว่าตรงแยกรัชดาพระราม4เนี่ยจะเป็นแผงเหล็กตั้งแต่ตอนเย็นแล้วนะคะเท่าที่เห็นนะเป็นแผงเหล็กกั้นมีแบเรียร์มีแผงเหล็กแล้วตอนนี้ก็มีลวดหนามกั้นพื้นที่ตรงนี้ไว้นะคะส่วนตรงแยกอโศกสุขุมวิทนี่เตรียมเอาตู้คอนเทนเนอร์มาลงนะมาลงเพิ่มเติมตรงบริเวณแยกฉะนั้นตรงนี้ฝากเพื่อนสมาชิกนะคะในเรื่องของการเดินทางอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันนะจุดนี้เนี่ยค่ะมีการปิดการจราจรนะคะตรงถนนรัชดานะคะรัชดาพิเศษนะอันนี้ที่ทางสนทางหล่อเขาได้แจ้งข้อมูลก็คือจะปิดนะช่วงแยกอโศกไปจนถึงแยกรัชดาพระราม4นะคะก็แนะนำใครจะผ่านเนี่ยก็ไปใช้ในซอยสุขุมวิท22 24 26ตามภาพนะคะที่เห็นเป็นเส้นสีเขียวน่ะคือจุดที่สามารถผ่านได้นะให้คุณเข้าไปใช้เส้นทางตรงนี้นะคะจากสุขุมวิทออก3ซอยนี้แล้วก็มาทะลุออกพระราม4นะคะเดินทางต่อที่พระราม4ได้เนื่องจากตรงบริเวณตั้งแต่แยกอโศกมนตรีนะคะเลี้ยวเข้ามาถนนรัชดาพิเศษมาออกแยกรัชดาพระราม4ปิดนะคะปิดการจราจรนะปิดการจราจรสัญจรผ่านไม่ได้นะคะแนะนำให้เลี่ยงแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมด้วยแล้วก็อย่างที่ทางเจ้าหน้าที่บอกนะคะว่าจะมีการเอาตู้คอนเทนเนอร์มาลงตรงบริเวณแยกนะคะแยกอโศกสุขุมวิทนะส่วนแยกรัชดาพระราม4ยังเหมือนเดิมใช้แผงเหล็กอยู่นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นะนอกจากตรงนี้ทางสน.ท่าเรือเองก็เพิ่มเติมนะคะพระราม4ขาออกเลี้ยวขวาไม่ได้นะห้ามเลี้ยวขวาไปทาง5แยกนะคะห้ามเลี้ยวซ้ายไปทางศูนย์ประชุมสิริกิติ์รถที่ใช้เส้นทางขาออกก็คือตรงไปได้นะใช้เส้นทางตรงตามปกติส่วนพระราม4ขาเข้าก็ห้ามเลี้ยวซ้ายไปทางศูนย์ประชุมสิริกิติ์นะคะเลี้ยวไม่ได้เช่นกันนะคะก็จุดนี้นะคะห้ามนะห้ามเลี้ยวห้ามเลี้ยวก็ใช้เป็นมุ่งหน้าไปทาง5แยกนราธิวาสแทนไปใช้สุนทรโกษาแทนนะคะตรงแยกรัชดาพระราม4ในอย่างที่เห็นในภาพแผนผังตรงนี้นะคะสีเขียวคือที่ผ่านได้นะถนนสุนทรโกษายังเข้าออกได้ตามปกตินะคะเป็นจุดเชื่อมต่อไปออกพระราม4นะคะตรงคลองเตยนะก็ยังใช้ได้นะคะยังใช้ได้อยู่จุดที่แจ้งไปนะคะว่าห้ามใช้ห้ามเลี้ยวก็คือทางที่จะผ่านไปทางด้านหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรงนั้นนี่คือห้ามนะคะห้ามไปทางนั้นเด็ดขาดเนื่องจากมันเข้าไม่ได้คุณไปก็เข้าไม่ได้อยู่แล้วเขามีแผงเหล็กนะคะแล้วก็มีลวดหนามกั้นอยู่นะคะรถพระราม4ขาออกเลี้ยวขวาแยกคลองเตยใช้สุนทรโกษาพระราม4ขาเข้าก็แนะนำให้ใช้สุนทรโกษามุ่งหน้าแยกคลองเตยนะคะอัปเดตให้เพิ่มเติมนะพรุ่งนี้ในเรื่องของการชุมนุมยังคงมีอยู่ในพื้นที่นะคะยังมีผู้ชุมนุมปักหลักอยู่ฉะนั้นต้องเช็คเส้นทางในเรื่องของการเดินทางด้วยเพราะว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้เห็นบ่นกันอุบเหมือน

0: กันว่าติดอยู่นานนะคะบางคนบอกว่าไม่ทราบว่าจะมีการชุมนุมอะไรแบบนี้ก็เลยใช้เส้นทางเดิมปรากฏว่าเจอเข้าไปติดนะคะไปไหนไม่ได้เหมือนกลับตัวก็ไม่ได้ไปต่อก็ไม่ถึงก็คาอยู่แบบนั้นนะคะอันนี้ก็เอามาแจ้งคุณผู้ฟังให้ทราบเพิ่มเติมย้ำไม่ใช่ทราบเพิ่มเติมหรอกจริงๆคุณผู้ฟังก็อาจจะได้ยินแล้วก็อาจจะทราบมาพอสมควรแล้วนะคะเราก็พยายามย้ำอยู่เรื่อยๆนะจะได้มีทางหนีที่ไล่นะคะมาดูกันต่ออ่ะอีกหนึ่งเรื่องในเรื่องของการเดินทางนี่แหละนะเมื่อสักครู่นี้เองที่ถนนพหลโยธินค่ะพหลโยธินขาออกนะเวลานี้สภาพการจราจรตั้งแต่ช่วงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปจนถึงซอยอารีนะคะเคลื่อนตัวได้ช้าถามว่าทำไมถึงช้านะคะไม่ใช่ว่ารถเยอะรถหนาแน่นจนทำให้รถติดสะสมอย่างเดียวมันมีการทำงานค่ะคุณผู้ฟังตรงจุดนี้เนี่ยพหลโยธินขาออกนะคะมีการซ่อมผิวการจราจรเลยจากตรง BTS อารีนะเลยจากจุดนั้นไปเล็กน้อยก็มีเจ้าหน้าที่ค่ะกำลังดำเนินการทำการลาดยางมาต่อยนะในช่องทางด้านซ้ายแล้วก็ช่องกลางค่ะทำให้รถที่จะผ่านตรงจุดนี้เนี่ยต้องวิ่งขวาอย่างเดียวนะจาก3เลนเหลือ1เลนน่ะคุณผู้ฟังมันก็เลยชะลอตัวแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างช้าๆนะคะเลยจากจุดที่มีการทำงานจากตรงแถวๆ BTS อารีไปนะคะจุดที่เขาลาดยางมาต่อยกันอยู่พ้นจุดนี้ไปแล้วก็สามารถเดินทางได้คล่องตัวเหมือนเดิมส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าของพหลโยธินไม่มีปัญหาอะไรนะคะตอนนี้นะคะสามารถเคลื่อนตัวตามกันได้อันนี้คุณอบนะคะคุณอบแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาจากการเดินทางที่ใช้เส้นทางตรงนี้พอดีนะเลยอัปเดตมาให้ต้องขอบคุณมากๆนะคะเรื่องของการทำงานนะไม่ว่าจะเป็นซ่อมผิวจราจรนะคะเปิดท่อร้อยสายหรืออะไรก็แล้วแต่บนผิวการจราจรส่วนใหญ่จะเริ่มเวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วโดยภาพรวมก็คือจะไปเลิกเอาประมาณตอนตีสี่นะคะจะเป็นแบบนี้ในหลายๆเส้นทางหรือถ้าใครคุ้นชินกันดีอย่างเช่นเส้นสาทรใต้เนี่ยเปิดหน้างานตอนกลางคืนหลังสี่ทุ่มนะคะก็จะมีการทำงานก็จะเป็นแบบนี้นะใครผ่านตรงจุดไหนเห็นเจ้าหน้าที่กำลังทำงานอยู่ก็สามารถแจ้งเพิ่มเติมกับเพื่อนสมาชิกได้นะคะจะได้เป็นข้อมูลรู้ไปพร้อมๆกันนะเมื่อสักครู่นะคะมีการทักทายผ่านทางหน้า YouTube มาสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีคุณพักเคอินคุณณัฐดนัยคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะคะคุณณัฐดนัยนี่บอกว่าที่วังหลังนะคะวังหลังตอนนี้เนี่ยการจราจรคล่องตัวทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกนะคะไม่มีปัญหาวังหลังอาจจะติดมากๆจริงๆก็คือช่วงเวลาบ่ายๆเย็นๆมั้ยตอนที่ไปในพื้นที่แถวๆนั้นนะคะส่วนใหญ่จะติดตรงรถที่จะเลี้ยวเข้าออกโรงพยาบาลนะก็อาจจะชะลอตัวแล้วก็มีท้ายสะสมขึ้นมาในเข้ามาในพื้นที่นะคะมันก็เลยจะทำให้รถเนี่ยค่อนข้างช้านะคะแต่ตอนดึกแบบนี้คล่องตัวดีไม่มีปัญหาขอบคุณข้อมูลจากคุณณัฐดนัยด้วยนะคะที่แจ้งเพิ่มเติมกันเข้ามาเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะนะคะมีเรื่องของสภาพอากาศไหนมาดูสิณเวลานี้นะคะฝนฟ้าเป็นใจยังไงบ้างโอ้ดูจากเรดาร์แล้วดีเลยค่ะนะคะในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลตอนนี้ไม่มีกลุ่มฝนแล้วนะกลุ่มฝนเนี่ยจะเห็นก่อตัวอยู่ตรงบริเวณอ่าวไทยแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งไกลๆออกไปนะคะแถวราชบุรีบ้านโป่งก็จะมีเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะโพธารามตรงนั้นนะคะแต่ในกรุงเทพมหานครค่ำคืนนี้ไม่มีฝนแล้วนะคะไม่มีฝนโปรยปรายลงมาแล้วตกทั้งวันแล้วพอเถอะนะบางคนบอกว่าพอแล้วนะตกมาเป็นระยะเวลาพอสมควรให้พักกันบ้างนะคะจะได้จัดแจงเตรียมเคลียร์พื้นที่อะไรก็แล้วแต่นะตอนนี้ขอความแห้งกลับคืนมาบ้างนะคะกลางวันวันนี้ไม่เห็นแดดเลยใช่ไหมไม่เห็นพระอาทิตย์นะคะไม่เป็นไรก็เป็นสภาพอากาศที่มันเกิดขึ้นช่วงนี้เนี่ยแหละนะคะยังไม่หมดฝนซะทีเดียวกว่าจะเข้าหนาวนี่ก็คือจะเป็นปลายตุลานะคะถึงจะเข้าหน้าหนาวเนาะตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองเนี่ยเขาก็ยังคงคาดการณ์ในเรื่องของสภาพอากาศนะคะว่ายังมีเรื่องของฝนฟ้านะคะที่จะตกอยู่ในพื้นที่แบบนี้นะคะยังคงมีอยู่นะก็ เราก็ต้องเตรียมรับมือกับเรื่องของอากาศกันต่อนะคะยังอยู่ในช่วงที่หลายพื้นที่นะไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะในหลายๆพื้นที่เองเนี่ยก็ยังคงมีความน่ากังวลนะคะสำหรับเรื่องของฟ้าฝนที่มันกำลังตกลงมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้นะคะพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้กลุ่มฝนเนี่ยลงไปถึงทางใต้แล้วนะลักษณะอากาศช่วงนี้นะคะถามว่ามีจุดไหนบ้างที่อาจจะต้องเฝ้าระวังนอกจากภาคใต้นะคะที่ยังมีฝนหนักอยู่เนี่ยก็ยังมีในส่วนของภาคเหนือตอนล่างภาคกลางนะคะกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะที่อาจจะต้องระวังเรื่องของฝนฟ้านะคะแต่ทางใต้เนี่ยเสียมีฝนหนักนะคะหนักบางแห่งลมกระโชกแรงด้วยนะคะเนื่องจากอะไรเนื่องจากความกดอากาศหรือว่าความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและก็ทะเลจีนใต้มันส่งผลให้มีลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะก็เลยส่งผลให้ลักษณะอากาศเนี่ยมันจะเกิดเป็นแบบนี้นะคะมีเรื่องของฝนฟ้าอยู่ส่วนในทะเลทั้งอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะจะมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรฉะนั้นชาวเรือเนี่ยควรตรวจสอบในเรื่องของเส้นทางการเดินเรือแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะคะเพราะว่ามันอันตรายจริงๆนะตอนนี้ไอ้เรื่องฝนแรงอ่ะไม่ค่อยกลัวดิฉันกลับรู้สึกว่ากลัวในเรื่องของฟ้าเวลาได้ยินเสียงฟ้าทีไรเนี่ยมันจะรู้สึกแบบน่ากลัวกลัวมันจะผ่าลงมาไม่ได้ไปสาบานอะไรนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังบอกอ๋อคุณธนุตราไปสาบานอะไรไว้หรือเปล่าไม่เลยนะแต่มีความรู้สึกว่าสภาพอากาศมันเปลี่ยนอ่ะแล้วมันก็ฟ้าแรงนะคะฟ้าแรงลมแรงฝนนะไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะไอ้ลมเนี่ยสิก็น่ากลัวพัดเตลิดเปิดเปิงนะของปลิวกันกระจายเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีนะคะโดยเฉพาะเวลาเกิดลมแรงนะคะแบบนี้อย่าไปอยู่ใต้อาคารหรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่มันไม่มั่นคงนะหูฝั่งมันอาจจะเกิดเหตุที่เราไม่คาดฝันได้นะคะเอามาดูเรื่องนี้เพิ่มเติมกันอีกหนึ่งเรื่องเดี๋ยวต้องรีบบอกก่อนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะลืมเนื่องจากว่าเรื่องราวอันนี้จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้แล้วนะคะพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่16พักกลืนน้ำลายนิดนึงคุณฟังบอก16มีอะไรนะคะไม่ใช่ดิฉันเนี่ยจะมาแจ้งนะคะคุณผู้ฟังที่จะต้องใช้บริการในเรื่องของการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT นะคะเขามีการแจ้งปิดการให้บริการชั่วคราวสถานี MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในวันพรุ่งนี้นะคะช่วงเวลา 9:00 น.ไปจนถึง 4:00 น.เย็นนะคะอันนี้เนี่ยคือทาง BEM แจ้งข้อมูลมาสำหรับใครที่เป็นผู้โดยสารนะคะจะใช้บริการนี่ก็คือยังใช้บริการได้เพียงแต่ว่าสถานีนี้นะคะสถานีเดียวนะคะที่ปิดให้บริการก็คือขึ้นลงเข้าออกที่สถานีนี้ไม่ได้ว่าอย่างนั้นเถอะนะคะคุณจะใช้เส้นทางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินก็ยังโดยสารรถได้ตามปกตินะคะสถานีอื่นๆยังเปิดให้บริการทั้งหมดยกเว้นที่นี่ที่เดียวเนื่องด้วยจากการเป็นการรักษาความปลอดภัยในการประชุมนะคะ 9:00 น.ถึง 4:00 น.นะอันนี้ทาง BM เขาก็ขออภัยในความไม่สะดวกมานะที่นี้ด้วยนะคะเอามาแจ้งหูฝ่ายทีเผื่อธรรมดาใครที่ขึ้นลงสถานี MRT ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เป็นประจำพรุ่งนี้เข้าออกขึ้นลงไม่ได้นะคะสถานีนี้ปิดนะคุณจะต้องลงที่สถานีก่อนหน้านั่นก็คือคลองเตยนะคะหรือว่าเลยไปอีกหนึ่งสถานีไปตรงตรงนี้เขาเรียกอะไรอโศกใช่ไหมสถานีอโศกนะ อาจจะต้องขยับผ่านไปนะคะก็อันนี้ก็รีบมาบอกก่อนนะเผื่อพรุ่งนี้ใครจะเดินทางค่ะมาไปไหนต่อดูเรื่องอะไรกันต่อดีระหว่างนี้นะคะเมื่อสักครู่เดี๋ยวนะดิฉันไปเห็นอะไรมาหนึ่งเรื่องปุ๊บไม่ใช่สิก็เรื่องของสถานการณ์อย่างที่บอกไปน้ำเนิ้มนะคะเราก็ยังต้องตามต่อเพราะฝนยังคงตกอยู่แต่ว่า ตอนนี้เนี่ยถามว่าเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยมันเป็นอุปสรรคอะไรไหมก็อาจจะมีบ้างนะคะก็ส่งผลกระทบกันไปในหลายพื้นที่แต่ว่าณเวลานี้ทางกรุงเทพมหานครเองเขามีการบริหารจัดการน้ำเนาะในเรื่องของการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยจุดนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครได้มีการร่วมมือกับอีกหลายหน่วยงานเลยนะคุณผู้ฟังนะคะเขาเป็นการทำงานแบบบูรณาการนะคะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำมีอะไรบ้างมาเดี๋ยวดิฉันจะเล่าให้ฟังนะคะสำหรับเรื่องของการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำแบบ24ชั่วโมงตรงนี้ทางกรุงเทพมหานครค่ะมีการบริหารจัดการน้ำร่วมกับอีก2หน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานหรือว่าสทนชในเรื่องของการเฝ้าระวังนะคะบริหารน้ำที่มันมาจากปริมณฑลผ่านคลองแล้วก็อุโมงค์ยักษ์นะคะตอนนี้กรุงเทพมหานครเองยืนยันนะคะบอกว่าระดับน้ำชั้นในเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ค่ะโดยวันนี้เองเนี่ยทางนายเอกวรัญญูอมรปาลค่ะที่ปรึกษาของผู้ว่ากรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายอาสาสุขขังนะคะผู้อำนวยการสำนักงานระบบควบคุมน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครกรมชลประทานแล้วก็สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นี่แหละค่ะในพื้นที่รอยต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะคะทั้งปทุมธานีแล้วก็ฉะเชิงเทราโดยยืนยันว่าการเปิดประตูระบายน้ำหลักเป็นการผันมวลน้ำเข้าสู่ระบบคลองแล้วก็อุโมงค์ระบายน้ำเพื่อเร่งระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะซึ่งปัจจุบันระดับน้ำในพื้นที่กทมชั้นในยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้นะคะก็ขอให้ประชาชนคลายความกังวลเรื่องของการเปิดประตูระบายน้ำทางฝั่งตะวันออกนะคะตรงจุดนี้เนี่ยมันเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปสู่คลองสู่อุโมงค์บึงพระรามเก้าค่ะโดยกทมเองเนี่ยประสานกับกรมชลเปิดประตูระบายน้ำปลายคลอง13สายล่างนะคะที่มีชื่อว่าประตูนางเงือกเพื่อระบายน้ำเข้าสู่คลองแสนแสบผ่านพื้นที่ของเขตหนองจอกคลองสามวามีนบุรีโดยน้ำจะไหลผ่านประตูระบายน้ำมีนบุรีพื้นที่บางชันบางกะปิรามคำแหงเข้าสู่อาคารรับน้ำบึงพระรามเก้าก่อนที่จะผ่านอุโมงค์ระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีสูบน้ำพระโขนงนะคะสำหรับระดับน้ำบริเวณปลายคลองแสนแสบย่านรามคำแหงที่เป็นเส้นทางรับมวลน้ำดังกล่าวเนี่ยค่ะก่อนเข้าสู่อาคารรับน้ำบึงพระราม9ทางกทมยืนยันว่ายังอยู่ในระดับปลอดภัยนะระดับน้ำต่ำกว่าแนวเขื่อนประมาณ55เซนนะคะพื้นที่ริมคลองแสนแสบฝั่งตะวันออกในเขตหนองจอกคลองสำวามีนบุรีแม้ระดับน้ำล่าสุดยังไม่เพิ่มขึ้นแต่กทมก็ได้แจ้งเตือนทั้ง3เขตนะคะในเรื่องของการติดตามสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันก็ได้มีการประสานเปิดประตูระบายน้ำคลองหลวงแพ่งในระดับ50เซนเพื่อระบายน้ำจากพื้นที่รอยต่อของจังหวัดฉะเชิงเทราลงสู่คลองหลวงแพ่งแล้วก็ไปยังคลองประเวศบุรีรมย์นะคะโดยมีสถานีสูบน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ของกรมชลช่วยสูบน้ำจากคลองแห่งนี้ระบายออกไปยังคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตอีกทางหนึ่งวันนี้ค่ะทางกทมบอกว่าได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็พบว่าระดับน้ำเนี่ยบริเวณใกล้ประตูระบายน้ำยังทรงตัวขณะที่ด้านนอกนะคะบริเวณวัดลำต้อยติ่งมีแนวโน้มลดลงค่ะโดยชุมชนริมคลองที่ไม่มีแนวคันกั้นน้ำตรงนี้ก็อาจจะยังได้ผลกระทบจากระดับน้ำอยู่นะคะก็อาจจะต้องติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำกันต่อไปสำหรับจุดนี้นะนอกจากนี้นะคะเขาก็จะมีการทยอยเปิดประตูคลองสายใต้เพื่อที่จะระบายน้ำหลายเส้นทางให้ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะในส่วนของการบริหารจัดการน้ำจากฝากฝั่งปทุมนะคะทางกรุงเทพมหานครก็ประสานกับกรมชลในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำคลองรังสิตประยูรศักดิ์แล้วก็คลอง6วาสายล่างเชื่อมต่อเข้ากับระบบคลองในพื้นที่กรุงเทพนะคะโดยประตูระบายน้ำคลอง2 สายใต้ทยอยปรับระดับการเปิดแบบขั้นบันไดจาก10เซนเป็น20เซนและตอนนี้ก็เพิ่มเป็น80เซนติเมตรค่ะตามการประเมินสถานการณ์ส่งผลให้ระดับน้ำด้านนอกประตูลดลงจาก2เมตรนะคะเหลือ1เมตร32เซนหรือว่าลดลงไปประมาณ68เซนติเมตรค่ะอันนี้ก็ช่วยนะคะลดระดับน้ำที่ยังคงท่วมขังในพื้นที่ปทุมธานีนะคะบางส่วนออกอย่างมีนัยสำคัญส่วนมวลน้ำที่ระบายผ่านประตูคลองสองสายใต้ก็จะถูกกระจายไปหลายเส้นทางค่ะเขาบอกว่าน้ำเนี่ยมันจะไปทางคลองบางเขนคลองบางซื่ออุโมงค์บางซื่ออาคารรับน้ำบึงพระราม9แล้วก็ไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้เองเนี่ยเขาในเรื่องของการปิดเปิดประตูระบายน้ำนะคะก็จะประสานงานร่วมกันระหว่างกทม.กรมชลแล้วก็สทนช.เพื่อที่จะควบคุมระดับน้ำไม่ให้เกณฑ์มันเกินเกณฑ์วิกฤตจนส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งในแล้วก็รอบนอกกรุงเทพนะคะก็อันนี้เจ้าหน้าที่ของทางกรุงเทพมหานครเขาก็ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะแต่อยากจะบอกว่ายังท่วมอยู่นะคะกรุงเทพมหานครในหลายๆพื้นที่ยังคงท่วมอยู่นะบอกว่าประชาชน อย่าตื่นตระหนกก็คงไม่ได้นะอย่างหนองจอกถ้าใครตามในพื้นที่หนองจอกเองนะเขตหนองจอกยังมีอีกหลายชุมชนหลายหมู่บ้านนะคะที่ยังคงมีน้ำท่วมขังบางที่เนี่ยเขาบอกโอ้โหท่วมขังมานานรวมแล้วนี่ก็จะ20วันอยู่แล้วนะคะก็ยังไม่ไปไหนเลยนะน้ำยังไม่กระจายออกไปจากพื้นที่ก็ขอต้องบอกว่าให้เจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่อยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเร่งดำเนินการนะคะเพราะว่าเราก็เข้าใจอะว่าหลายพื้นที่หลายเขตเองเนี่ยก็ลำบากนะคะอย่างเช่นตรงหนองจอกเนี่ยไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแถวชุมชนแผ่นดินทองดารุณยอนีวันนี้นะคะวันนี้ผู้อำนวยการเขตหนองจอกก็ลงพื้นที่นะไปตรวจเยี่ยมบ้านประชาชนก็ต้องไปทางเรือคุณผู้ฟังบางจุดยังต้องใช้เรืออยู่เลยเพราะว่าน้ำดูจากในภาพข่าวก็คือน้ำท่วมสูงประมาณหัวเข่าเลยหัวเข่ามาหน่อยมั้งเห็นเจ้าหน้าที่ยืนอยู่ในน้ำนะคะอันนี้เนี่ย อยู่ตรงแขวงกระทุ่มรายนะคะในเขตหนองจอกน้ำก็ยังคงท่วมสูงอยู่นะคะ มีหลายที่เลยนะส่งกำลังใจให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะคะก็อาจจะต้องคอยติดตามเรื่องของการแจ้งเตือนระดับน้ำที่มันเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆวันด้วยนะคะเพราะว่าตรงคลองแสนแสบเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางระบายน้ำอาจจะส่งผลกระทบกับหนองจอกนะคะแขวงหนองจอกโคกแฝกคูแขวงคูฝั่งเหนือนะอันนี้ในเขตหนองจอกเขตคลองสามวาเขตมีนบุรีพื้นที่เหล่านี้อาจจะต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะหรือถ้าคุณอยู่ในพื้นที่เหล่านี้แล้วยังได้รับความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลืออยากให้จสร้อยเป็นผู้ช่วยประสานติดต่อหน่วยงานต่างๆให้ก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะดอกจัน1808หรือ1137 2หมายเลขนะคะเดี๋ยวเราจะช่วยเป็นสื่อกลางในการประสานสอบถามความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับคุณด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เอามาคุยกันตอนนี้ขออนุญาตพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อในช่วงท้ายปลายชั่วโมงค่ะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่กระชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: กลับมาเดินทางกันต่อนะคะตอนนี้มีหนึ่งสายรอเราอยู่ค่ะสายจากทางคุณกรณ์นะคะสวัสดีค่ะคุณกรณ์
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะอันนี้ติดตามในเรื่องของของหายใช่ไหมคะ
1: ครับพอดีลืมแว่นตาไว้บนรถแท็กซี่ครับต้องรบกวนพี่แท็กซี่หน่อยเผื่อว่าเจอครับผม
0: อธิบายอีกครั้งหนึ่งแล้วกันสำหรับแว่นตาที่บอกลืมไว้บนแท็กซี่ลืมตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: ได้ครับเมื่อวานนี้นั่งรถจากอารีอะครับมาที่สุขสวัสดิ์อะครับประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามอะครับแล้วก็มาส่งที่คอนโดสุขสวัสดิ์โมเดิร์นคอนโดครับเป็นแว่นตาสายตาครับเป็นกรอบไทเทเนียมสีเทาครับผม
0: ค่ะ
1: น่าจะลืมไว้ที่บ่อหลังครับผม
0: หมายถึงว่าเป็นแว่นที่คุณกรณ์ใส่อยู่ประจำแล้วก็ถอดวางอย่างน
1: ี้ใช่แล้วก็เหมือนกับว่าวันชุดแล้วถอดแล้ววางบนเบาะเงี้ยครับแล้วก็อาจจะลืมครับผม
0: อืมค่ะแล้วตอนเป็นแว่นสายตาสั้นหรืออะไรอันนี้ขอโทษ
1: เป็นแว่นโปรเกรสซีฟครับผม
0: โปรเกรสซีฟเนาะอ๋อแล้วพอตอนลงไปไม่ได้ใส่ไม่รู้สึกมันโล่งๆค่ะ
1: ใช่แล้วตอนเราลงไปเหมือนกับว่าไม่รู้ตัวว่าแว่นหายไปครับผมแล้วก็พอรู้ตัวอีกทีนึงคือหาแว่นไม่เจอแล้วแล้วก็สืบสาวเราเรื่องน่าจะเป็นน่าจะจากบนแท็กซี่เพราะไม่ได้ไปไหนเลยครับล่าสุดคือตอนก่อนขึ้นแท็กซี่
0: อืมค่ะขึ้นแท็กซี่ตอนประมาณบ่ายสาม
1: บ่ายสามบ่ายสองครับแล้วก็ถึงปลายทางประมาณบ่ายสาม
0: อ๋อขึ้นบ่ายสองนะถึงประมาณบ่ายสามจากซอยอารี
1: ตรงอารีเลยครับตรงแถวๆวิลล่าอารีครับ
0: ค่ะไปลงสุขสวัสดิ
1: ์สุขสวัสดิ์โมเดิร์นคอนโดครับผม
0: จำสีรถจำทะเบียนรถได้ไหมคะ
1: น่าจะรถสีเขียวครับผมแต่จำทะเบียนไม่ได้ครับ
0: อืมรถน่าจะนี่ก็คือไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ไหมคุณกรณ์
1: ใช่ใช่ครับ
0: อย่างนี้ดูจากกล้องได้ไหมอ่ะที่คอนโดตรงนั้นมีกล้องจับภาพไหมอ่ะ
1: เดี๋ยวอาจจะต้องไปขอดูเพิ่มเติมครับแต่ว่าตอนนี้ถ้ารบกวนสอบถามเบื้องต้นก่อนก็ได้ครับเพื่อโอกาส
0: ได้เดี๋ยวเราช่วยประสานให้แต่ว่าวิธีการอีกหนึ่งวิธีคือถ้ามันมีกล้องแล้วพอจะเห็นเรื่องของสีรถแล้วก็ทะเบียนรถอ่ะอันนี้จะตามง่ายขึ้นแต่เห็นบอกว่าทราบชื่อคนขับใช่ไหมคุณกรณ์
1: ใช่ครับจะมีสลิปโอนเงินอยู่ครับ
0: ค่ะชื่อคุณอะไรคะคนขับแท็กซี่คันนี
1: ้อันนี้บอกได้เลยไหมครับผม
0: บอกได้เลยค่ะ
1: เดี๋ยวขออนุญาตเปิดสลิปกันหนึ่งนะครับ
0: ได้ลำบากเลยนะไม่มีแว่นตา
1: ขอโทษทีนะครับผม
0: ค่ะไม่เป็นไรลุ้นๆแล้วก็รอลุ้นด้วยว่าชื่อคน
1: เดี๋ยวค่ะตอนนี้เราแจ้งไปได้ไหมครับ
0: เดี๋ยวไม่เจออ่ะไม่เป็นไรหลังไมค์แจ้งมาแล้วเม
1: ื่อสักครู่ขอโทษทีครับ
0: เมื่อสักครู่แจ้งเหมือนแจ้งข้อมูลไว้ตั้งแต่เมื่อวานเหมือนกันคนขับชื่ออะไรนะชนพัฒน์เหรอชนพัฒน
1: ์ใช่ครับ
0: เพชรราเวศอันนี้เป็นข้อมูลที่แจ้งกับทางหลังไมค์ไว้เนาะเผื่อพี่คนขับแท็กซี่สีเขียวไม่แน่ใจอีกว่าเขียวจริงหรือเปล่านะเขียวอย่างเดียวหรือเปล่า
1: น่าจะเขียวครับน่าจะเขียวอย่างเดียวเลยครับ
0: น่าจะเขียวอ่อนๆอะไรแบบนี้ไหม
1: เขียวเขียวเข้มอะครับ
0: เขียวเข้มด้วยเขียวเข้มอย่างเดียวทั้งคันดิฉันไม่เคยเห็นนะถ้าเขียวเข้มมันจะเขียวเหลืองไม่ใช่เหรอคุณกร
1: เป็นเขียวแบบเขียวเขียวสว่างอะครับผ
0: มเขียวสว่างเป็นแท็กซี่สีเขียวเท่าที่จำได้คนขับคือชนพัฒน
1: ์
0: พัชราเวศชนพัฒน์นะคะที่เราโอนเงินค่ารถให
1: ้ได้ถูกต้องคร
0: ับอ๋อได้ตอนนี้เดี๋ยวเราก็ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมไปแต่ว่าถ้าสามารถดูกล้องได้นะคะดูเพิ่มเติมแล้วถ้าเห็นทะเบียนแจ้งกลับมาที่จสร.อีกทีนึงเนาะ
1: ได้ครับขอบคุณมากเลยนะคะ
0: แล้วตอนนี้ไม่มีแว่นใช้ชีวิตยังไงอ่ะได้ไหม
1: มีแว่นสำรองใช้แว่นสำรองอยู่ครับ
0: มีแว่นสำรอง
1: แต่ว่าพอดีมันเป็นแว่นที่ราคาค่อนข้างสูงเลยอยากจะติดตามคืนครับผม
0: โอ้ยเดี๋ยวนี้แว่นสายตาถ้าจะดีๆมันก็ราคาหลายตังค์ทั้งน
1: ั้
0: น
1: ใช่แล้วมันพอดีกับค่าสายตาครับอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
0: อืมอ๋ออันนั้นมันตรงเป๊ะมากกว่าใส่แล้วมันสบายตาใช่ไหม
1: ครับผม
0: ค่ะเข้าใจเลยแหละนะไม่มีแว่นนี่มันลำบากดิฉันเป็นคนสายตาสั้นเหมือนกัน
1: ใช่
0: ไม่ได้ใส่แว่นน
1: ี่ไม่ได้ขับรถออกไปไหนเลยครับเพราะว่าไม่มีแว่นประจำก็เลยไม่ค่อยขับรถออกไป
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเราประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆแล้วถ้าทางตัวคุณกรเองเนี่ยดูจากกล้องนะคะลองไปสอบถามดูมีข้อมูลเพิ่มเติมแจ้งจสร.ได้นะ
1: ได้ครับขอบคุณนะครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณกรค่ะแจ้งจสร.มานะบอกว่าแว่นสายตาหายนะเป็นแว่นและเป็นเลนส์โปรเกรสซีฟซึ่งไอ้แว่นเลนส์โปรเกรสซีฟเนี่ยมันมองเห็นได้3ระยะนะซึ่งแว่นแบบนี้มันต้องตัดค่าสายตามันเฉพาะจริงๆแล้วมันก็ราคาแพงจริงๆนะคะเพราะว่าใน1อันเนี่ยมันจะมองไกลก็ได้มองกลางก็ได้มองใกล้ก็ได้นะคะ แว่นอันเดียวใช้ได้หมดเลยอ่ะไม่เหมือนบางทีมีทั้งค่าสายตายาวสายตาสั้นเนี่ยถ้าใส่สายตายาวเวลาคุณจะมองอะไรที่มันอยู่คุณก็ต้องมองลอดแว่นมันก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งแต่อันนี้ไม่ต้องลำบากสามารถใช้การได้เลยฉะนั้นเรื่องของการตัดมันก็มีราคาแต่ดิฉันก็แปลกใจคุณกอนลืมได้ยังไงอะลงไปแว่นตาไม่อยู่บนหน้าเนี่ยนะเออนั่งรถนะคะแท็กซี่จากซอยอารีค่ะช่วงเวลาประมาณบ่ายสองนะตรงพหลโยธินนะซอยอารีที่พหลโยธินไปลงที่สุขสวัสดิ์คอนโดถนนราชบูรณะตอนประมาณบ่ายสามกว่าๆนะคะรบกวนพี่แท็กซี่สีเขียวที่ลูกค้าใช้บริการเป็นผู้ชายนะคะนั่งไปลงที่คอนโดสุขสวัสดิ์คอนโดเช็คให้หน่อยมีแว่นมันหล่นอยู่บนเบาะหรือว่าอยู่ที่พื้นอะไรยังไงหรือเปล่านะคะเพราะว่าลูกค้าบอกว่าน่าจะถอดวางแล้วก็ลืมเนาะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะช่วยดูนิดนึงคนขับชื่อชนภัทรเพชรเวชนะคะที่คุณกรบอกว่าเป็นสลิปโอนค่าโดยสารให้นะฝากดูให้หน่อยว่าเจอไหมนะแว่นตานะคะเป็นแว่นกรอบสีเทาๆนะและเป็นแว่นตาไทเทเนียมก็น่าจะค่อนข้างมีน้ำหนักนิดหนึ่งนะคะถ้าเจอยังไงแจ้งกลับจอสร้อยด้วยนะลำบากเจ้าของแท็กซี่หน่อยช่วยดูให้นิดหนึ่งเป็นแท็กซี่สีเขียวคุณกรบอกแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้คุณกรเองก็ลำบากมองไม่ชัดใช้แว่นตาสำรองซึ่งมันก็ค่าสายตามันไม่เท่ากับแว่นที่ใส่ประจำหรอกดิฉันเข้าใจมีแว่นหลายอันเหมือนกันแต่ละอันนี้มันพอมันเปลี่ยนมันก็จะทำให้เรามีความรู้สึกไม่มั่นใจตอนแรกเลยนะตอนใส่ตาสั้นใหม่ๆใส่แว่นมันจะนูนๆคุณเชื่อไหมดิฉันเดินก้าวลงบันไดผิดอะลักษณะของความนูนมันทำให้เรามองค่าความต่างของระดับความสูงไม่ถูกต้องตกบันไดไปเรียบร้อยนะคะคุณพาเคอินบอกว่าเขาคงไม่ได้ใส่แว่นใส่ตลอดนะคะใส่ถอดเหรอก็อาจจะเป็นได้ก็เลยลืมนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวนะถ้าตามเจอเมื่อไหร่นะจะรีบมาบอกเลยคุณกรนะคะตอนนี้ขอเราตามหากันอีกสักครู่หนึ่งแต่ว่าอันนี้เรามาประกาศตรงนี้เผื่อพี่คนขับแท็กซี่เนี่ยจะได้ยินเสียงนี้นะคะแล้วก็กำลังขับรถอยู่ก็ติดต่อจสร้อยได้นะหมายเลขคุ้นเคยที่เราใช้กันประจำ2หมายเลขเท่านั้นแหละ1137กับดอกจัน1808โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะมาดูเพิ่มเติมในเรื่องอื่นๆกันต่อนะคะมีข้อมูลอะไรอีกนะที่น่าสนใจเมื่อสักครู่นี้จริงๆอ่ะพูดถึงเรื่องของน้ำนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในช่วงเวลานี้นะคะมันจะมีเรื่องของน้ำที่มาเสริมทั้งน้ำฝนแล้วก็น้ำเหนือที่จะทำให้เกิดเรื่องของน้ำท่วมขังได้แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งจุดที่ตอนนี้เองเนี่ย เรื่องของการแก้ไขปัญหาอุทกภัยเนี่ยเขาก็ได้มีการดูแลในพื้นที่ลุ่มน้ำตรงนี้ด้วยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะนายวราวุฒิศิลปะอาชาในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยนะคะแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนอันนี้เขาก็ได้มีการติดตามในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแก้ไขปัญหาในลุ่มน้ำท่าจีนให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกมิติค่ะพยายามจะให้ลดผลกระทบต่อประชาชนนะคะเบื้องต้นก็มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยเนี่ยช่วยกันเร่งระบายน้ำเสริมคันกั้นน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำตรวจสอบเสริมความมั่นคงแข็งแรงนะคะในตัวคันกั้นริมแม่น้ำท่าจีนต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนเมืองนะคะสถานพยาบาลจุดนี้เนี่ยทางนายวราวุฒิก็บอกให้กรมชลเนี่ยพิจารณาปรับลดเรื่องของน้ำที่จะผ่านประตูระบายน้ำพลเทพหลังจากที่น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงค่ะพร้อมกับให้ควบคุมการระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพลำน้ำลดผลกระทบน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดชัยนาทสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครค่ะส่วนการเฝ้าระวังนะคะตรงนี้ ต้องมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าและการสื่อสารให้ปภ.เนี่ยเป็นศูนย์กลางบูรณาการข้อมูลโดยเฉพาะช่วงที่เฝ้าระวังฝนตกหนักสื่อสารข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายนะคะป้องกันข่าวปลอมส่วนเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดนะคะทางนายวราวุฒิเองก็บอกว่าให้เร่งสำรวจความเสียหายครอบคลุมทุกด้านนะคะมีการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้รวดเร็วตรวจสอบได้และจัดทำในเรื่องของแผนบิ๊กคลีนนิ่งนะคะในการล้างทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยค่ะนำข้อสั่งการตรงนี้ไปปฏิบัติโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดนะคะอันนี้ก็เป็นคำสัมภาษณ์ที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนก็ได้บอกแนวทางไว้นะคะซึ่งถามว่ากลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนอย่างที่บอกไปตอนนี้จังหวัดต่างๆสุพรรณบุรีเองเนี่ยสุพรรณเองน้ำก็ยังท่วมอยู่นะชัยนาทก็ยังมีน้ำนะคะนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสาครนี่เราก็จะเห็นนะคะเวลาเกิดน้ำทะเลหนุนเนี่ยน้ำมันจากในคลองมันก็ไม่ลงมันก็เอ่อล้นในหลายๆพื้นที่อย่างเช่นค่ำคืนนี้เนี่ยในพื้นที่หมู่บ้านบางหมู่บ้านนะคะก็ยังคงมีน้ำอยู่เลยนะที่เข้าไปอ่านตามหน้าเพจของชาวสมุทรสาครนะคะหมู่บ้านบางส่วนบางพื้นที่เนี่ยก็น้ำยังเยอะนะคะน้ำยังเยอะก็เห็นใจชาวบ้านเหมือนกันนะในการใช้ชีวิตนะคะเพราะว่าถ้าน้ำไม่ลดเนี่ยวันแรกๆอ่ะมันไม่เป็นอะไรหรอกนะต่อไปหลายๆวันเข้ามันก็จะเน่าแล้วก็เหม็นส่งกลิ่นเหม็นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเชื้อโรคมากับน้ำทีนี้คนก็จะป่วยสุขภาพก็จะแย่มันเป็นผลกระทบเชื่อมโยงกันไปนะคะก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานนี่แหละช่วยกันพยายามดูแลตรงจุดนี้ให้น้ำเนี่ยมันลงอย่างรวดเร็วอย่างที่มีข้อสั่งการออกไปนะดิฉันว่าถ้าทำงานอย่างบูรณาการร่วมกันมันน่าจะเร็วพอสมควรอย่างสมุทรสาครเองตอนนี้เนี่ยพอเขาได้รับข้อสั่งการเขาก็มีการปรับแผนนะปรับแผนทุกจุดเร่งระบายน้ำเพื่อจะลดความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะคะหลายพื้นที่หลายจุดนี่ก็อาจจะมีการดำเนินการไปแล้วนะจุดไหนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ประชาชนก็สามารถแจ้งหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะได้ให้เขาทราบเรื่องแล้วก็ดำเนินการให้แล้วเสร็จหรือว่ารวดเร็วยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งส่งกำลังใจให้ค่ะในหลายๆพื้นที่ที่ยังคงประสบภัยน้ำท่วมนะจสร้อยส่งกำลังใจให้คุณค่ะมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงเดี๋ยวขออนุญาตพักกันก่อนดีกว่านะพักครู่หนึ่งแล้วชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

5ทุ่มกับอีก10นาทีค่ะกลับมาเดินทางกันต่อในช่วงชั่วโมงนี้นะคะมาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันในเรื่องของการใช้เส้นทางต่างๆนะคะมี1จุดนะที่ก่อนหน้านี้ก็แจ้งคุณผู้ฟังไปแล้วสำหรับใครที่จะใช้ถนนพหลโยธินขาออกนะคะจะมีตรงบริเวณจุดที่เลยจาก BTS อารีไปเล็กน้อยเนี่ยเจ้าหน้าที่ทำงานนะคะปรับปรุงผิวการจราจรคือลาดยางมาตอยอยู่ในช่องซ้ายแล้วก็ช่องกลางนะคะรถที่จะผ่านในฝั่งขาออกเนี่ยวิ่งขวาได้อย่างเดียวนะรถมีการชะลอตัวสำหรับเส้นทางตรงนี้นะคะเพิ่มความระมัดระวังด้วยเป็น1จุดแล้วก็มีตรงไหนอีกนะเมื่อสักครู่เหมือนเห็นอยู่แวบๆในเรื่องของการทำงานนะคะซ่อมผิวการจราจรบนสะพานข้ามแยกพงเพชรจุดนี้นะจุดนี้เป็นอีกจุดนึงที่ปิดการจราจรนะคะเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่เหมือนกันนะคะสะพานข้ามแยกพงเพชรที่งามวงวานในฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าไปแยกบางเขนตอนนี้รถชะลอตัวเนื่องจากปิดการจราจรบนสะพานข้ามแยกพงเพชรนะคะก็ต้องใช้พื้นราบแทนไปก่อนนะเพราะด้านบนเนี่ยเจ้าหน้าที่กำลังทำงานอยู่นะคะสำหรับฝั่งขาเข้านะคะจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะที่มีการทำงานในช่วงค่ำคืนค่ะและอันนี้เอามาแจ้งคุณผู้ฟังเผื่อใครจะใช้เส้นทางนะคะผ่านในพื้นที่ตรงบริเวณสีลมนะคะช่วงนี้วัดแขกสีลมเขามีงานเนาะเขามีงานนวราตรีนะคะเทศกาลนวราตรี2569เร็วจังอ่ะกลับมามีงานนวราตรีแล้วนะคะมีความรู้สึกว่าพูดไปเมื่อไม่นานนี้เองนะปีนี้วนมาถึงแล้วเขาจัดใหญ่ตั้งแต่วันที่10จนถึง22ตุลาคมเลยนะคะก็ตามกำหนดการเนี่ย เรื่องของพิธีการต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มในช่วงวันที่17นะ17ตุลาจะมีพิธีสยุมพรองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีแล้วก็องค์พระศิวะมหาเทพนะคะ17นี่ก็จะเป็นวันเสาร์เนาะแล้ววันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์กำหนดการก็จะมีพิธีบูชาพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีบูชาองค์พระศิวะมหาเทพนะคะ19เป็นพิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาสรัสวตีเทวีและวันที่20นี่งานค่อนข้างใหญ่นะเป็นพิธีแห่เป็นงานแห่ประเพณีวันวิชัยทัศมินะคะเป็นขบวนที่เคลื่อนออกจากวัดแขกสีลมช่วงประมาณตอนทุ่มครึ่งนะคะนั่นก็คือวันที่20ตุลาคมก็จะเป็นวันอังคารหน้านะอังคารหน้าซึ่งทางสน.ยานนาวาเองเนี่ยเขาก็แนะนำนะคะว่าใครจะมาร่วมพิธีต่างๆเนี่ยแนะนำเรื่องของการเดินทางให้ใช้รถไฟฟ้า BTS ค่ะนะคะจะสะดวกที่สุดเลยเนื่องจากพื้นที่จัดงานเนี่ยมีการปิดการจราจรแล้วก็ที่สำคัญไม่มีที่จอดรถให้นะฉะนั้นใครที่จะมาร่วมงานประเพณีอันนี้เนี่ยใช้รถไฟฟ้า BTS นะคะสะดวกที่สุดค่ะเดินทางมาลงที่สถานีเซนหลุยนะคะซึ่งจุดนี้เนี่ยมันจะห่างจากพื้นที่จัดงานหรือว่าห่างจากวัดแขกประมาณ750เมตรนะคะหรือว่าจะลงที่สถานีสุรศักดิ์ก็ได้อะรวมไปถึงสถานีช่องนนทรีด้วย3สถานีคุณอยากลงตรงไหนก็ได้นะคะระยะทางพอๆกันประมาณ700ถึง800เมตรเดินทางสะดวกเดินได้นะคะเดินไปเรื่อยๆแป๊บเดียวถึงวัดแขกแน่นอนนะแล้วที่เขาจะจัดงานประเพณีแห่อันนี้ก็จะวนออกมาทางถนนซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็บอกว่าจะต้องมีการปิดการจราจร4ถนนด้วยกันนะคะนั่นก็คือถนนสีลมถนนราธิวาสถนนสาทรเหนือแล้วก็ถนนสุรศักดิ์ค่ะแต่ละสายทางจะปิดการจราจรเป็นช่วงๆนะคะสีลมฝั่งหน้าวัดแขกตั้งแต่แยกนรารมถึงแยกสุรศักดิ์อันนี้ปิดการจราจรช่วง4โมงเย็นจนถึงตี4นะคะยาวหน่อยนะตรงนี้ถนนนราธิวาสขาเข้าตั้งแต่แยกนรินทรถึงแยกนรารมอันนี้จะปิดการจราจรตอน5โมงเย็นถึงตี2นะคะส่วนทางสาทรนะคะสาทรเหนือตั้งแต่แยกสาทรจนถึงแยกนรินทรค่ะปิดการจราจร1ทุ่มจนถึงตี4เช่นกันและถนนสุรศักดิ์นะคะถนนสุรศักดิ์นี่คือทั้งเส้นเลยที่คุณเห็นอยู่บนหน้าจอตรงเลข4ทั้งเส้นยาวๆที่เป็นสีแดงนี่ก็คือปิดการจราจรตั้งแต่
4โมงเย็นไปจนถึงตี4นะคะอันนี้ทางสน.ยานนาวาก็ได้ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในเรื่องของการปิดการจราจรในวันอังคารหน้าอันนี้ที่พูดไปทั้งหมดนี้นะคะที่บอกว่าปิด4สาย4เส้นจะเป็นวันอังคารนะคะอังคารหน้าเตรียมตัวให้ดีเผื่อจะได้วางแผนในเรื่องของการเดินทางผ่านไม่ได้อยู่แล้วตรงนี้นะคะเขาปิดเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนะเป็นสี่เหลี่ยมนะเพราะว่าขบวนแห่เนี่ยจะเดินแล้วก็กลับไปยังจุดวัดแขกบนถนนสีลมนะเดินเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะก็จะผ่านในเส้นทางนะคะแล้วก็พอพิธีการเสร็จสิ้นมันจะต้องมีการเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดอีกก็จะกลับไปเปิดการจราจรอีกทีคือหลังตีสี่นะคะอันนี้ก็เอามาอัปเดตให้ได้ทราบกันสำหรับเรื่องของการเดินทางในพื้นที่นี้ช่วงวันอังคารหน้า20ตุลาคมค่ะการเสร็จสิ้นมันจะต้องมีการเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดอีกก็จะกลับไปเปิดการจราจรอีกทีคือหลังตีสี่นะคะอันนี้ก็เอามาอัปเดตให้ได้ทราบกันสำหรับเรื่องของการเดินทางในพื้นที่นี้

อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่น่าจับตาตรงนี้ทุกวันนะคะทุกวันที่มีการประชุมเขาก็จะมีการแสดงต่างๆมีกิจกรรมต่างๆที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะคะแล้ววันนี้เองเนี่ยบรรยากาศในช่วงเย็นไฮไลท์ของงานนี้นะคะตอนเย็นที่มีการจัดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมวยไทยค่ะเขาบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่สำหรับการจัดการประชุมกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในการประชุมระดับสากลครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่เพราะว่ามีการยกเวทีมวยไทยเป็นเวทีมวยแบบมาตรฐานเลยนะเอาไปตั้งไว้บริเวณโถงในชั้น LG ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะเพื่อจัดการแข่งขันชกจริงแบบเต็มรูปแบบซึ่งเป็นกิจกรรมต้อนรับอย่างเป็นทางการที่ยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีนะคะในโอกาสที่ไทยเราเองเนี่ยเป็นเจ้าภาพกับจัดการประชุมนะคะเรียกว่าเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งในรอบ35ปีก่อนหน้านี้เนี่ยประเทศไทยเองก็เคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม World Bank แบบนี้มาแล้วนะคะในปี2534แล้วก็วนกลับมาเป็นครั้งนี้เนี่ยค่ะในปี2569ต้องบอกว่าช่วงเย็นกิจกรรมอันนี้เนี่ยเขาจะเริ่มต้นบนเวทีมวยที่อยู่โถงกลางนะคะเขาบอกว่าจะเริ่มต้นโชว์ด้วยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะสุดอลังการกันเลยทีเดียวเรียกเสียงฮือฮาจากผู้ชมที่เข้าร่วมประชุมแล้วก็มีเสียงเชียร์กึกก้องไปทั่วบริเวณอัฒจันทร์ตรงนั้นเลยนะคะเป็นการผสมผสานศิลปะตีกลองสะบัดชัยของคณะนักแสดงในชุดไทยประยุกต์สีทองนะคะที่เขามาเปิดนะคะเริ่มต้นด้วยการแสดงของกลองสะบัดชัยที่ดูแล้วเข้ากับความล้ำสมัยนะคะชุดมันเป็นสีทองๆคล้ายหุ่นยนต์นะคล้าย AI หลังจากนั้นตีกลองสะบัดชัยเนี่ยพร้อมกับโชว์แม่ไม้มวยไทยอุ่นเครื่องก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันจริงๆค่ะซึ่งไฮไลท์ของงานในวันนี้นะคะเขาบอกว่าการแข่งขันชกมวยไทยรายการไทยไฟท์ IMFWorld Bank 2026ค่ะก็มีการนำนักมวยอาชีพตัวจริงนะคะมาชกกันจริงๆนะคะมาดวลหมัดกันในเวทีเขาเรียกว่าเวทีเคลื่อนที่ที่มาอยู่นอกสถานที่แบบนี้นะให้ชาวต่างชาติได้ดูกันมีทั้งหมด2คู่ด้วยกันนะคะจะเป็นมวยผู้หญิงนะคู่หญิงเนี่ยน้ำหนัก57กิโลนะคะจากทางสกอตแลนด์นะคะนางสาวจูดี้ฮัมเบอร์สกอตแลนด์ปะทะกับของทางขุนพลของไทยนะคะนางสาวเพชรตะปีนะคะอันนี้ก็ดวลกัน3ยกด้วยกันนะคะเขาบอกว่าของเราเนี่ยเป็นต่อมากกว่าเพราะยกที่2เนี่ยเพชรตาปีเนี่ยฟันศอกเข้าหน้าผากจูดี้จนแตกเลือดไหลเลยนะคะสุดท้ายนักชกชาวสกอตแลนด์ชนะฟังแล้วงงไหมตอนแรกดิฉันก็แบบคนไทยชนะแน่นอนแต่ปรากฏว่ายกที่3นะคะสรุปสุดท้าย3ยกแข่งกันไปนักชกสาวจากสกอตแลนด์อาศัยความแข็งแกร่งเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะไปได้ค่ะนะอ่ะก่อนอันนี้ก็เป็น1คู่คู่ที่2เป็นคู่ผู้ชายค่ะคุณผู้ฟังน้ำหนัก64กิโลกรัมนะคะเป็นจากนักชกจากประเทศไทยค่ะจรวดศึกสจวิชิตเมือง8ริ้วปะทะกับอลันยอนนี่นะคะจากอาร์เจนตินาผลปรากฏว่าจรวดศึกค่ะโชว์ฟอร์มหมัดหนักและเทคนิคยอดเยี่ยมเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้อย่างเด็ดขาดหลังการแข่งขันสุดมันทั้ง2คู่นี้นะคะก็มีการแสดงศิลปะนะคะการไหว้ครูและก็ศิลปะการชกมวยไทยพร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยค่ะได้ขึ้นเวทีเพื่อเรียนรู้วิธีการชกมวยด้วยตนเองค่ะก็เรียกว่าบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยนะคะช่วงเย็นและยังได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญระดับประเทศและระดับโลกเข้าร่วมรับชมอย่างคับคั่งนะคะไม่ว่าจะเป็นทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิตินะคะนิติธันประภาสนะคะนายเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกนายวิชัยรัตนากรค่ะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนายละวันนะคะแสงสนิทนะคะประธานปลัดนะปลัดกระทรวงการคลังตลอดทั้งรัฐมนตรีคลังแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกนะคะก็อันนี้ก็เขาก็มาร่วมสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่อาจจะหาชมไม่ได้ง่ายๆเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เอามาเสิร์ฟถึงสถานที่ประชุมนะคะก็สนุกสนานกันไป

หลายเสียงหลายคอมเมนต์นะคะที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ก็บอกว่าเป็นที่ชื่นชอบมากนะคะมวยไทยพลังแห่งวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันของงานการประชุมในครั้งนี้นะคะผู้ร่วมประชุมทั้ง191ประเทศนี่ก็ได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะเป็นการเขาเรียกว่ายกซอฟต์พาวเวอร์มาจัดที่นี่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนว่าอย่างนั้นเถอะก็ตื่นเต้นกันไปแล้วก็สนุกสนานเปลี่ยนบรรยากาศจากเวทีหารือเศรษฐกิจการเงินนะคะมาเป็นเวทีมวยแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการจัดงานที่ตื่นตาตื่นใจแล้วก็สุดยอดจริงๆนะคะสำหรับการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองในครั้งนี้ในแต่ละวันเขาก็จะมีซอฟต์พาวเวอร์ในรูปแบบต่างๆที่เอามานะคะเสิร์ฟให้กับผู้เข้าร่วมประชุมให้ติดใจกันไปนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นวันนี้ในช่วงเย็นค่ะกลับมาดูเรื่องของการเดินทางสภาพการจราจรแล้วก็เรื่องอุบัติเหตุเพิ่มเติมกันเมื่อสักครู่นี้เองนะมีแจ้งเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาอีกแล้วนะเวลามีอุบัติเหตุนี่ไม่ค่อยอยากจะอ่านเลยนะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนรามคำแหงค่ะคุณผู้ฟังรามคำแหงในฝั่งขาออกนะเลยจากตรงบริเวณถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกมาเล็กน้อยนะคะเป็นอุบัติเหตุของรถปิกอัพกับรถเก๋งนะคะรถปิกอัพกับรถเก๋ง2คันนะเหตุเกิดขึ้นเนี่ยตรงจุดที่เลยจากถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกมานะคะตรงนี้เองทางเจ้าหน้าที่ร่วมกตัญญูก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าตรงจุดเกิดเหตุอะค่ะนะคะพี่นคร015ก็บอกว่ามีคนเจ็บด้วยแต่ว่าโชคดีมากนะได้รับบาดเจ็บไปเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะแล้วผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลนะคะส่วนตรงจุดเกิดเหตุรถเนี่ยไม่สามารถเดินทางต่อได้เนี่ยเสียหายแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไม่สามารถเดินทางต่อก็ต้องรอนะคะรอรถยกมาเคลื่อนย้ายรถคันนี้เนี่ยออกจากจุดเกิดเหตุนะคะอันนี้เป็นรถปิกอัพ1คันแล้วก็รถเก๋งอีก1คันนะคะก็ต้องรอก่อนแหละเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของสน.บางชันนะสภาพการจราจรณเวลานี้ในฝั่งขาออกของถนนรามคำแหงเองเลยจากถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกมาเล็กน้อยตรงจุดนี้ก็ชะลอตัวนะคะชะลอตัวตรงจุดเกิดเหตุนี่แหละผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วสามารถเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันไม่เป็นปัญหานะในฝั่งกลับกันก็ยังใช้การได้อยู่อาจจะมีชะลอตัวบ้างเล็กน้อยเพราะว่าเหมือนแบบชะลอดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะก็อาจจะช้าฉะนั้นฝากไว้นิดนึงนะคะถ้าอยู่ในเส้นทางเดินทางต่อได้เลยค่ะไม่ต้องชะลอตัวไม่ต้องชะลอรถดูตรงนี้นะเดี๋ยวมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้นะคะก็รถคันที่ประสบเหตุทั้ง2คันยังคงจอดรออยู่ในพื้นที่นะคะรอรถยกมาดำเนินการเคลื่อนย้ายออกไปค่ะอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุรายล่าสุดนะที่ทางจสร้อยได้รับแจ้งเพิ่มเติมเข้ามาในช่วงดึกๆคืนนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะธรรมดารถติดจะตายเส้นรามคำแหงนะแต่ตอนดึกเนี่ยมันจะโล่งแล้วแหละนะเป็นช่วงเวลาปกติทั่วไปที่รถจะเยอะตอนเวลาเย็นเลิกงานใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ถึงแม้ว่ารถจะโล่งแต่ก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณจุดเกิดเหตุฉะนั้นต้องระวังนิดนึงนะ อีกหนึ่งจุดแจ้งคุณผู้ฟังไว้ละกันคุณฝนนะคะขอบคุณข้อมูลด้วยแจ้งมาว่าที่สาทรใต้ตอนนี้มันมีหลุมนะคะใครจะขับรถผ่านระวังให้ดีนะคะมีหลุมอยู่ตรงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานตากสินในช่องที่2จากทางด้านซ้ายช่อง2จากซ้ายหลุมนะคะค่อนข้างลึกด้วยนะคะคุณฝนบอกว่าขับผ่านเมื่อตอนประมาณ3ทุ่มนะช่องที่2จากซ้ายหลุมลึกแต่ไม่กว้างอันนี้เนี่ยมีรถจักรยานยนต์เนี่ยตกลงไปแล้วสะดุดลงไปแล้วแล้วก็ล้มแล้วด้วยนะคะเพื่อนสมาชิกที่กำลังจะใช้เส้นทางถนนสาทรนะคะช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานตักสินอันนี้จะเป็นฝั่งขาออกนะถนนสาทรนะคะเป็นฝั่งขาออกของสะพานนะคะจะขึ้นสะพานตักสินนี่แหละก่อนขึ้นมันจะมีหลุมอยู่ในช่องทางด้านซ้ายหลุมค่อนข้างลึกระวังด้วยโดยเฉพาะรถเล็กนะคะตกลงไปนี่รถสะบัดล้มได้เลยทีเดียวนะจุดนี้ที่คุณฝนแจ้งมาเราประสานแจ้งทาง
ศูนย์อมรินทร์เพิ่มเติมไปให้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุนะใครใช้เส้นทางนี้อยู่ระมัดระวังนิดนึงช่องที่2จากซ้ายนะคะเชิงทางขึ้นสะพานตักสินในฝั่งขาออกค่ะถนนเป็นลุ่มเป็นบ่อนะคะขับไปกับหลบไปเหมือนเล่นเกมอ่ะบางทีนะแต่บางคันนี่ลงทุกหลุมเหมือนกันเนี่ยไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเก็บแต้มเหรอลงทุกหลุมนะเคยนั่งรถพี่วินมอเตอร์ไซค์ขากลับนะมีหลุมไหนลงหลุมนั้นไม่รู้จะทดสอบยางหรือยังไงนะคะไม่หลีกไม่เลี่ยงขับตรงเป็นคนขับตรงมากอันนี้เคยเจอกับตัวเองนะคะแต่พี่เขาก็ขับดีขับดีแหละแต่ไม่หลบหลุมเลยดิฉันก็นั่งหัวสั่นหัวคลอนไปเป็นประสบการณ์ในการใช้รถใช้หมดทุกชนิดคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารประเภทไหนดิฉันก็ได้มีโอกาสใช้หมดนะคะก็ถือว่ามันมีรถการเดินทางด้วยรถสาธารณะเป็นการเชื่อมโยงเขาเรียกอะไรนะระบบขนส่งทดสอบไงว่ามันโอเคดีหรือไม่ดีนะคะแต่เดี๋ยวนี้มีความรู้สึกว่านั่งรถสาธารณะรถประจำทางอ่ะที่สะดวกสุดง่ายสุดจะต้องเป็นรถไฟฟ้านะคะมันควบคุมเวลาได้เรายังคำนวณได้ถ้าเป็นรถโดยสารรถประจำทางอย่างเช่นรถเมย์อันนี้เนี่ยควบคุมอะไรไม่ได้เลยแล้วแต่จะบอกว่าแล้วแต่บุญกรรมมันก็เกือบใช่นะบางครั้งนะคะแต่จะเอารถไปเองอีกก็เปลืองน้ำมันไงนะคะเดี๋ยววันหลังจะลองใช้วิธีการปั่นจักรยานแบบคุณตาล่อนบ้างดีกว่าจะรอดไหมไม่รู้นะคะแหมพอนึกถึงคุณตาแล้ว84นะเก่งมากนะจากลำลูกกาคลอง2สามารถไปหาหลานๆได้นะคะไปโคราชได้ด้วยการนำรถจักรยานไม่ได้ปั่นไปนะขึ้นรถไฟไปอีกทีแล้วก็ไปปั่นต่ออีก6กิโลกลับถึงบ้านนะคะอันนี้เนี่ยสุดยอดจริงๆเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะฉะนั้นเขาบอกว่าลดการเหนื่อยนิ่งนะคนเราต้องขยับบ่อยๆลุกขึ้นขยับแข้งขยับขา30นาทีขยับสักทีนึงนะคะมันก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยกล้ามเนื้อเขาเรียกอะไรนะกล้ามเนื้อไม่หายมวลกล้ามเนื้อเนี่ยพอยิ่งอายุเยอะนะมันจะหายมันก็จะเหลือแบบเนื้อเหลวๆเคยเล่นไหมที่แบบว่ายกแขนขึ้นมาแล้วแบบแกว่งแขนตรงเนี้ยแล้วเนื้อมันจะเหลวๆห้อยๆมันไม่มีมวลกล้ามเนื้อค่ะมันมีแต่หนังกับไขมันนะฉะนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อให้มันออกกำลังกายนะคะถ้าคุณผู้ฟังอยู่ตอนนี้ลุกขึ้นมาค่ะนะลุกขึ้นมาขยับสักนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวก็นั่งต่อวิธีการออกกำลังกายเยอะแยะมากมายคุณไม่ต้องไปโหมวิ่งแบบไกลๆเหมือนนักวิ่งนะถ้าอายุเยอะแล้วก็นั่งอยู่ตรงเก้าอี้ยกขานะคะยกขาเตะสลับไปมาย่อเข่าเขามีท่าลองทำดูไม่ได้ยากเกินไปอันนี้ก็เป็นการออกกำลังกายที่ใช้พื้นที่ไม่มากแต่สุขภาพเราดีแน่นอนนะคะเอ๊ะไปออกเรื่องออกกำลังกายได้ไงเนี่ยธนุตาเล่าไปเล่ามานะเอากลับมาก่อนพูดแล้วก็ไหลไปเรื่อยนะมาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่ามีอีกหนึ่งเรื่องสำหรับสายเที่ยวนะคะเมื่อวานนี้เราคุยกันไปเรื่องของการท่องเที่ยวใช่ไหมเรื่องของการขึ้นดอยไปชมความสวยงามของทะเลหมอกนะคะวันนี้เราไปลงใต้กันบ้างดีกว่าไปดูความสวยงามของทะเลสีครามนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเปิดให้ท่องเที่ยวแล้วคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบทะเลนะคะขึ้นชื่นชอบคลื่นแล้วก็อยากไปสัมผัสบรรยากาศนะคะของทะเลที่เปิดตอนนี้นั่นก็คือหมู่เกาะสิมิลันสุรินทร์นะคะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยเขาประกาศให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความสวยงามของพื้นที่หมู่เกาะสิมิลันและหมู่เกาะสุรินทร์ที่ตำบลเกาะพระทองอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาได้วันนี้เป็นวันแรกนะคะก็นักท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้ส่วนใหญ่ที่จะเห็นนะ
เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะที่ไปเยี่ยมชมพื้นที่เป็นวันแรกเลยคึกคักมากนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยจะต้องมีการปิดพื้นที่ธรรมชาติเหล่านี้ให้ธรรมชาติมันฟื้นตัวนะคะแล้วก็กลับมาเปิดให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมความสวยงามอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับหมู่เกาะซิมิลันค่ะตอนนี้เปิดรับนักท่องเที่ยวแบ่งเป็นการท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับนะวันเดย์ทริปก็มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติค่ะแวะเข้ามานะชมความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ทำให้ตรงบริเวณท่าเรือบริษัทนำเที่ยวต่างๆในพื้นที่บ้านทับละมุตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาเนี่ยคึกคักกันเลยทีเดียวนะคะวันแรกเนี่ยนะคึกคักกันไปนะคะนักท่องเที่ยวทั้งไทยทั้งเทศก็มาลงทะเบียนก่อนเดินทางไปที่เกาะนะคะมีเจ้าหน้าที่เขาจะคอยอำนวยความสะดวกอยู่ซึ่งก่อนที่จะลงเรือค่ะก็จะมีการอธิบายถึงความเป็นมาของหมู่เกาะซิมิลันแล้วก็การปฏิบัติตัวของนักท่องเที่ยวนะคะทั้งในเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่อุทยานตามมาตรการของอุทยานแล้วก็ทางบริษัทค่ะซึ่งการเปิดเกาะรับนักท่องเที่ยวตรงนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเริ่มวันนี้วันแรกแล้วก็จะเปิดยาวๆไปจนถึง15พฤษภาคม2570เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้าไปชมความงามของธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในทะเลนะปะการังที่ตอนนี้มันก็กลับมาสวยงามนะคะพอได้มีการฟื้นตัวธรรมชาติพอไม่มีคนไปยุ่งกับมันสักพักหนึ่งมันก็จะกลับมาสมบูรณ์อีกทีนะคะหาดทรายอย่างที่เห็นเลยสีขาวขาวดูนุ่มละเอียดน่าไปวิ่งเล่นนะในน้ำก็มีฝูงปลาหินเรือใบที่เกาะแปดอันนี้เนี่ยโดดเด่นมากนะคะเราจะเห็นอยู่บนหน้าผาแล้วก็ยังมีในเรื่องของเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้วยใครที่ชื่นชอบธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้ก็สามารถไปเที่ยวได้นะคะตอนนี้เปิดเป็นทางการให้เที่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับหมู่เกาะสุรินทร์ค่ะน่าไปเนาะดูอากาศดีๆนะคะอยากไปเที่ยวเหมือนกันลงน้ำไปดำดำน้ำขุ่นสนุกมากถ้าใครชื่นชอบโลกใต้น้ำมันจะแบบเป็นบรรยากาศอีกโลกหนึ่งจริงๆพอคุณลงไปแล้วจะลืมโลกบนบกอะเพลินดำเพลินไปเรื่อยนะดูฝูงปลาบ้างดูปะการังบ้างมีครั้งหนึ่งที่มีโอกาสได้ท่องเที่ยวฝูงปลามันจะมาว่ายรอบๆตัวซึ่งแบบโอ๊ยมหัศจรรย์ต้องไปสัมผัสเองเล่าแค่นี้ละกันนะคะพูดไปใครจะเชื่อต้องไปดูเองดิฉันก็ไม่มีใครเชื่อดิฉันหรอกตอนเนี้ยเหมือนเล่าไปเรื่อยแต่จริงๆเคยไปดำมาแล้วสวยจริงๆนะคะอ่ะกลับมาเดินทางกันต่อในช่วงเวลานี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกนะนอกจากเรื่องของสภาพการจราจรอ่ะก่อนหน้านี้นะคะเห็นบอกว่า มีในเรื่องของเหตุนะพบศพลอยน้ำบริเวณท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนค่ะทางศูนย์วิทยุพระราม199นะคะได้แจ้งเหตุนี้ไว้ตั้งแต่ช่วงประมาณ4ทุ่มนะบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ดำเนินการนำร่างนี้นะคะขึ้นตรงบริเวณสะพานพุทธที่ฝั่งทนแล้วเดี๋ยวก็จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยดำเนินการต่อไปนะคะอันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าเป็นใครมาจากไหนนะเบื้องต้นเท่าที่ทราบนะเวลานี้ก็คือเป็นเพศชายนะเป็นเพศชายเจ้าหน้าที่ก็ดูแลอยู่นะคะไม่แน่ใจว่ามีครอบครัวไหนหายไปจากบ้านบ้างหรือเปล่านะนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่มีการแจ้งข้อมูลกันนะคะพักกันก่อนดีไหมพักกันครู่หนึ่งก่อนดีกว่านะเดี๋ยวฉันกลับมาเล่าเรื่องต่างๆให้คุณฟังเพิ่มเติมในช่วงท้ายปลายชั่วโมงตอนนี้ขอพักครู่เดียวค่ะ

0: ตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
6: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
7: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
5: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
7: ใช้แอปของจักรร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจักรร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: กลับมาติดตามกันต่อนะคะในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้ค่ะก็มีคุณผู้ฟังทักทายมาทางด้าน YouTube นะคุณพักอินแซวบอกว่าพรุ่งนี้มาอีกหรือเปล่าที่ถามเนี่ยไม่ใช่อะไรต้องมาทักทายเดี๋ยวนี้คุณดีเจต้องนัดคุณผู้ชมล่วงหน้านะคะ แหมนะพรุ่งนี้ส่งมอบหน้าที่ให้กับผู้ที่ทำหน้าที่ประจำนะคะดิฉันมาเฉพาะกิจภารกิจเฉพาะกิจเป็นครั้งคราวไปนะส่วนใหญ่จะอยู่วันพุธกับพฤหัสเป็นประจำแบบนี้นะคะคุณระพีบอกว่าใส่มาลาพักร้อนยาวใช่ไปยาวๆแบบนี้ไม่มีขนมมาฝากนะเดี๋ยวจะมีเรื่องนะอันนี้ประกาศไว้ทางหน้าใหม่เลยนะคะ คุณอภิชาติเดินทางปลอดภัยนะครับคุณหนุตาขอบคุณค่ะนะคะเดี๋ยวหลังเที่ยงคืนก็ติดตามชมสารคดีกันต่อไปแต่ว่าตอนนี้อยู่กับธนุตราก่อนนะเมื่อสักครู่พาลงทะเลไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราพาออกนอกประเทศกันบ้างดีกว่าไปดูข้อมูลข่าวสารนะคะไปอ่านแล้วก็เนาะแบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็เกิดขึ้นอีกแล้วกับเรื่องราวที่เมืองเกาสงไต้หวันค่ะอันนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือคนไทยที่เป็นผีน้อยติดโซเชียลคุณผู้ฟังไปถ่ายคลิปเต้นโชว์กลางไร่นะคะแล้วก็ยอดวิวดีด้วยนะยอดวิวทะลุแสนเลยนะแถมยังมีการสร้างห้องคาราโอเกะไฟนีออนก็คือติดโซเชียลหนักมากแล้วก็มีผู้ติดตามเยอะก็เลยทำให้สุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่นะคะทางการสามารถแกะรอยแล้วก็ตามผีน้อยคนไทยได้ทั้งหมด20รายด้วยกันค่ะทางสื่อไต้หวันนะคะ China Times ได้รายงานว่าตามเวลาของทางไต้หวันวันนี้ช่วงเวลา 14:39 นะคะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาสงเปิดเผยผลปฏิบัติการจับกุมชาวไทยที่พำนักเกินกำหนดแล้วก็ลักลอบทำงานผิดกฎหมายค่ะหญิงไทยรายหนึ่งนะคะที่ใช้นามสมมุติว่าเสี่ยวหลีนะคะก็พำนักอยู่ในไต้หวันเกินกำหนดแต่เธอเนี่ยไปโพสต์นะคะไปโพสต์คลิปลง TikTok เป็นประจำติดโซเชียลไงนะลง TikTok ตลอดไม่ว่าจะเป็นการทำงานในไร่ทำงานเกษตรเต้นประกอบเพลงไทยคลิปกับเพื่อนๆหนึ่งในคลิปที่เธอเต้นระหว่างการทำงานปรากฏว่าโอ้ยอดวิวดีมียอดเข้าชมไปกว่าแสนครั้งนะชาวเน็ตจำนวนมากกดถูกใจกดติดตามบางคนแสดงความคิดเห็นว่าอยากไปทำงานด้วยเลยทีเดียวนะคะนอกจากคลิปเต้นแล้วนะก็เสี่ยวหลีนะคะกับเพื่อนชาวไทยก็ยังมีการนำตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็อาคารโครงเหล็กบริเวณที่พักเนี่ยเอามาทำเป็นห้องคาราโอเกะและตกแต่งไฟมีการจัดสถานที่ร้องเพลงสังสรรค์สร้างบรรยากาศสนุกสนานค่ะแล้วคลิปเหล่านี้เนี่ยก็ถูกเผยแพร่ออกไปทั้งเรื่องของชีวิตการทำงานการท่องเที่ยวในไต้หวันนะคะแต่จุดนี้เองใครจะรู้ที่คุณโพสต์ลงโซเชียลทุกวันแบบนี้เจ้าหน้าที่ค่ะเขาใช้สิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถติดตามตัวเขาใช้เวลาสืบสวนแล้วก็ติดตามอย่างต่อเนื่องวิเคราะห์นะคะฉากหลังภูมิประเทศสิ่งปลูกสร้างสิ่งต่างๆที่เป็นแบ็คกราวด์ปรากฏอยู่ในคลิปค่ะเจ้าหน้าที่สืบสวนไปเรื่อยๆก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบหลายครั้งจนสุดท้ายก็ระบุตำแหน่งที่พักซึ่งอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลของเมืองเกาสงได้นะคะก็อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าตรวจค้นที่พักนะคะที่เป็นอาคารเหล็กตู้คอนเทนเนอร์ที่อยู่ตามป่านะคะกลางพงหญ้ากลางป่าแล้วสุดท้ายก็ไปเจอจุดที่คนไทยเนี่ยพำนักกันอยู่กำหนดเกินกำหนดเนี่ยนะรวมทั้งหมด20คนด้วยกันเป็นชาย11หญิง9นะคะกลุ่มดังกล่าวทำงานด้านเกษตรกรรมแล้วก็งานก่อสร้างประเภทงานไม้แบบหล่อคอนกรีตไม่มีใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้องค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะคะลักลอบเข้าไปทำงานเราก็เรียกว่าผีน้อยอ่ะนะเจ้าหน้าที่ตรวจพบเรียบร้อยนะคะและยังตรวจพบว่าใจจ้างแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหางานผิดกฎหมายอีก5คนด้วยนะคะระหว่างนี้ ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองและกฎหมายบริการจัดหางานของไต้หวันค่ะและทางการก็เตรียมขยายผลการตรวจสอบว่าเบื้องหลังเนี่ยยังมีเครือข่ายในหน้าจัดหาแรงงานผิดกฎหมายอยู่ด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็จะมีการดำเนินการนะคะว่าจุดนี้เนี่ยทำเป็นกระบวนการหรือไม่นะคะก็ยังติดตามกันต่อนะสำหรับเรื่องราวตรงนี้เจ้าหน้าที่เก่งมากนะแกะรอยจากภูมิประเทศนะคะสภาพแวดล้อมโดยรอบจนจับผีน้อยของเราได้หลังจากนี้จะถูกส่งกลับมาหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่แน่ๆนะคะคุณได้ขึ้นหน้าหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวจากทางสื่อไต้หวันค่ะ China Times นะคะที่ได้มีการลงข้อมูลไว้นะคะโดยทางเพจของ World Forum ข่าวสารต่างประเทศเขาก็ได้มีการอัปเดตข้อมูลตรงนี้มาให้เราได้ทราบกันพอตอนแรกบอกว่าองค์เป็นคนไทยนะไปเต้นคลิป TikTok ได้ยอดวิวเยอะแยะฟังดูน่าภูมิใจแต่ถ้าบอกว่าคุณเข้าไปทำงานในต่างบ้านต่างเมืองแบบผิดกฎหมายไปเป็นผีน้อยแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องไม่ดีเลยนะคะก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเนาะมีคนไทยเป็นผีน้อยในหลายๆประเทศนะแล้วเวลาเกิดเหตุเหมือนกับเกิดเรื่องของอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรขึ้นกับตัวคุณเนี่ยบางทีเนี่ยมันส่งผลร้ายมากกว่าจะเป็นผลดีเนาะฉะนั้นน่าจะต้องเข้าเมืองให้ถูกวิธีนะไปตามกฎระเบียบของเขาจะปลอดภัยกว่านะคะนอกจากเรื่องนี้นะข่าวต่างประเทศที่นำมาฝากเพิ่มเติมกันอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นกันนะคะก็ยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนไทยอยู่ดีนี่แหละนะคะแต่เป็นเรื่องระหว่างคนไทยกับนายจ้างต่างชาตินะคะอยู่ในประเทศไทยซีประเทศอะไรหลังจากไต้หวันแล้วดิฉันจะไปไหนต่อเกาหลีค่ะนะคะเป็นแรงงานไทยในเกาหลีที่เขาบอกว่าถูกนายจ้างทำร้ายสาหัสอ่านเนื้อข่าวแล้วตกใจมากนะคะการทำร้ายสาหัสเนี่ยใช้ปืนเป็นปืนลมนะคุณผู้ฟังเป็นปืนลมอัดนะทำร้ายแรงงานไทยจนลำไส้ทะลุอะค่ะสะเทือนใจไหมล่ะฉีดเข้าไปทางทวารหนักนะสื่อเกาหลีใต้ค่ะรายงานในวันนี้นะคะ15ตุลาคม2569ว่าศาลแขวงซูวอนค่ะได้มีการพิพากษาจำคุก3ปีเจ้าของโรงงานชาวเกาหลีใต้วัย60กว่าปีหลังจากที่ใช้ปืนลมอัดแรงดันสูงนะคะทำร้ายแรงงานชาวไทยวัย40กว่าปีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงต้นปีค่ะในเดือนกุมภาพันธ์2569ภายในโรงงานผลิตแห่งหนึ่งในเมืองฮวาซองจังหวัดคยองกีนะคะโดยนายจ้างเนี่ยได้กดตัวแรงงานไทยไว้ก่อนที่จะเอาหัวฉีดปืนอัดลมอัดเข้าไปในทวารหนักแล้วก็ปล่อยลมแรงดันสูงประมาณ7วินาทีคุณผู้ฟัง7วินาทีเท่านั้นเองนะแรงดันอากาศนะคะมันทำให้ผนังลำไส้ของผู้เสียหายฉีกขาดเป็นรูประมาณ10เซนค่ะชาวไทยคนนี้ต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินนะคะระหว่างการพิจารณาคดีนายจ้างปฏิเสธว่าไม่ได้สอดหัวฉีดเข้าไปแต่เป็นอุบัติเหตุจากการใช้ปืนลมอัดโดยไม่ระวังค่ะศาลไม่รับฟังคำแก้ตัวนะคะโดยพิจารณาจากคำให้การของผู้เสียหายและหลักฐานทางการแพทย์ซึ่งสอดคล้องกับการถูกสอดหัวฉีดแล้วก็ปล่อยลมเข้าไปในร่างกายศาลยังระบุว่าหลังเกิดเหตุนายจ้างพยายามให้แรงงานไทยเนี่ยค่ะเดินทางกลับประเทศเพื่อปกปิดเรื่องที่เกิดขึ้นและหักค่ารักษาพยาบาลออกจากเงินเดือนของผู้เสียหายด้วยแม้ทั้งสองฝ่ายจะตกลงยอมความกันแล้วนะคะแต่ศาลเห็นว่านายจ้างยังคงปฏิเสธความผิดและไม่มีท่าทีสำนึกจึงพิพากษาจำคุก3ปีค่ะส่วนภรรยาของนายจ้างซึ่งถูกกล่าวหาว่าข่มขู่แรงงานไทยด้วยการพำนักผิดกฎหมายศาลก็มีคำสั่งยุติคดีในส่วนของข้อหาข่มขู่เนื่องจากผู้เสียหายแสดงเจตนาไม่ประสงค์ให้ดำเนินคดีนะคะอันนี้ก็ศาลพิจารณาคดีเป็นที่เรียบร้อยจำคุกนะคะผู้ก่อเหตุไป3ปีด้วยกันฟังแล้วก็สะเทือนใจนะโดนลมอัดเข้าทวารหนักไป7วิลำไส้ทะลุเลยอ่ะคุณผู้ฟัง สยองมากนะคะจริงๆถ้าเราเป็นญาติพี่น้องเราคงไม่อยากให้ยอมความเนาะแต่อันนี้เจ้าตัวเขาขอยอมความแต่ศาลนะคะก็ยังคงดำเนินคดีแล้วก็ตัดสินคนที่ทำความผิดนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่านายจ้างเองก็ไม่ได้มีท่าทีสำนึกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสยองขวัญจริงๆเอาเรื่องนี้นะเมื่อสักครู่ที่แจ้งคุณผู้ฟังไปว่าตรงแยกอโศกสุขุมวิทนะคะที่สน.ทองหล่อแจ้งมาว่าจะมีการนำตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมาปิดกั้นในพื้นที่นะคะตอนนี้ก็คือยังคงสแตนบายรอคำสั่งอยู่นะคะยังไม่ได้เคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์มาลงบนพื้นที่ตรงแยกอโศกสุขุมวิทนะจุดนี้ก็ยังคงใช้เป็นรั้วนะคะเป็นรั้วเหล็กกั้นอยู่เหมือนเดิมนะคะกั้นอยู่เหมือนเดิมก็คงจะต้องรอคำสั่งก่อนนะคะน่าจะอีกสักพักหนึ่งนะกว่าจะมีการดำเนินการเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางสน.ทองหล่อเองก็แจ้งมาว่าจะต้องมีการนำนะคะตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเอามาลงตรงจุดนี้นะคะเอามาปิดกั้นในพื้นที่นะคะเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยนะคะก่อนหน้านี้เราก็ประชาสัมพันธ์กันไปแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังนะคะยังไม่ได้ดำเนินการนะแต่จุดนี้เส้นทางตรงบริเวณหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะก็ผ่านไม่ได้นะยังผ่านไม่ได้นะอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะคะไปดูเรื่องอะไรอีกหนึ่งเรื่องอ๋อเรื่องนี้ดีกว่าเมื่อวานนะคิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะจำกันได้นะคะตอนเย็นๆท้องฟ้าที่บ้านเราหลังฝนตกมันเป็นสีแปลกๆใช่ไหมคะอย่างที่บอกไปว่าสีมันจะออกเหลืองๆเมื่อวานนี้ฉันพูดไปว่าน่าจะเป็นเรื่องของผีตากพระอ้อมแต่จริงมันไม่ใช่นะพอไปนึกไปนึกมาฟ้าเหลืองๆแบบนี้เขาจะเรียกวันอุกาฟ้าเหลืองคุณเคยได้ยินไหมนะคะมันเป็นสีเหลืองที่ถ้าเป็นคนเฒ่าคนแก่เขาบอกว่าไม่เหมาะกับเรื่องของการออกทะเลนะคะวันอุกาฟ้าเหลืองซึ่งเรื่องนี้เมื่อวานเนี่ยนะที่อินโดนีเซียนะคะพื้นที่ในจังหวัดกาลิมันตันกลางของอินโดนีเซียท้องฟ้านะคะเขาก็เป็นสีเหลืองๆส้มๆแบบนี้เหมือนกันแต่บ้านเขาเมื่อวานนี้14ตุลามันไม่ใช่วันอุกาฟ้าเหลืองนะมันเกิดจากเหตุหมอกควันสีส้มนะคะที่มันปกคลุมพื้นที่ขณะที่เรื่องของไฟป่ามันก็ยังคงลุกไหม้อย่างต่อเนื่องค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยมีเหตุการเกิดไฟป่าอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วก็ข้อมูลจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมอินโดก็ระบุว่าดัชนีมลพิษทางอากาศของอินโดนีเซียเนี่ยพุ่งสูงเกิน 1,200 นะคะก็สูงกว่าระดับที่จัดว่าเป็นอันตรายอย่างรุนแรงอยู่ที่300ถึง400เท่าน่ากลัวจริงๆนะคะเป็นสีแบบนี้เลยฟ้าก็เหลืองไปหมดมันเป็นฝุ่นนะคะเป็นฝุ่นที่เกิดจากไฟป่าที่ยังคงลุกไหม้อย่างต่อเนื่องในจังหวัดกาลิมันตันกลางของอินโดค่ะก็เขาเองเนี่ยเผชิญกับฤดูไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบ11ปีนะคะสภาพอากาศแห้งแล้งอันนี้ก็มีความเกี่ยวเนื่องกันกับปรากฏการณ์เอลนินโญนะคะที่เข้ามาเป็นปัจจัยซ้ำเติมและเวลานี้หมอกควันมันส่งผลกระทบกับผู้ป่วยแล้วค่ะทำให้มีผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นภายในประเทศนะคะและทำให้คุณภาพอากาศทั่วภูมิภาคลดลงอย่างมากไม่ได้ส่งผลกระทบกับอินโดอย่างเดียวนะตอนนี้เรียกว่าเริ่มกระทบไปยังประเทศใกล้เคียงแล้วนะคะหลายรัฐในมาเลเซียต้องสั่งปิดโรงเรียนแล้วค่ะอันนี้เป็นรายงานข้อมูลจากทางรอยเตอร์นะคะที่เขาได้มีการอัปเดตข้อมูลอันนี้มาก็เป็นภาพที่ปวดใจจริงๆนะใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสีเหลืองส้มแบบนี้ทั้งวันทั้งคืนเนื่องจากไฟป่าที่มันเกิดขึ้นส่งผลกับระบบทางเดินหายใจบ้านเรานี่เวลามันมีค่าฝุ่น PM 2.5 เพิ่มขึ้นนิดนึงเรายังรู้สึกว่าแสบตาแสบคอนะคะแต่เนี่ยมันสูงกว่าค่าที่เป็นอันตรายอย่างรุนแรงถึง300ถึง400เท่าอ่ะคุณคิดดูแล้วกันจะอยู่กันยังไงต่อไปไหวนะเนี่ยส่งกำลังใจให้กับประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยนะคะอันนี้เอามาปิดท้ายให้คุณได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมกันพอดีนึกไปถึงฟ้าเหลืองเมื่อวานนะเดินทางต่อกันดีกว่าในช่วงท้ายปลายชั่วโมงก่อนจะจากกันไปในค่ำคืนนี้นะคะมาดูเรื่องอุบัติเหตุประจำวันที่จสร้อยได้รับแจ้งเข้ามาค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569นะคะกลางเดือนพอดีจส.100ได้รับแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาทั้งสิ้น27รายด้วยกันค่ะและมีอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ5รายเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3รายแล้วก็ในพื้นที่ต่างจังหวัดอีก2รายค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ขอบคุณทุกการติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการพูดคุยที่ทักทายกันมาทางหน้า YouTube ด้วยนะหลังจากนี้อยู่ต่อติดตามสารคดีต่อกันได้แล้วกลับไปพบกับ DJ ในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ
2: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นๆเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลนแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนเนี่ยมีตะโตหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาทานมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

0: ณโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการทดลองค้นคว้าหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยพระองค์เองสิ่งที่ทรงคำนึงตลอดเวลาคือการค้นคว้านำพลังงานแฝงที่ซ่อนเร้นในทุกสิ่งซึ่งคนมากมายมองข้ามคุณค่าแล้วกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ยิ่งนี่คืองานทำเชื้อเพลิงแท่งจากแกลบบดอัดหากนำไปเผาให้เป็นถ่านจะคงสภาพตามรูปที่อัดไว้และมีควันน้อยลงเชื้อเพลิงเขียวผลิตจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและเศษวัชพืชงานผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ผสมกับน้ำหมักในบ่อได้เชื้อเพลิงหุงต้มใช้ภายในโรงโคนมซึ่งนับเป็นตัวอย่างงานสาธิตประโยชน์ของการใช้วัสดุเหลือใช้เผยแพร่สู่มวลชนมากว่า18ปีแล้วและได้บังเกิดผลที่สืบเนื่องสมชายแป้นทองวัย34ปีเกษตรกรเลี้ยงหมูกว่า300ตัวแห่งอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมผู้ประยุกต์ใช้แก๊สมูลหมูได้อย่างคุ้มค่าทั้งเป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือนจุดไฟอาศัยความร้อนเพื่อลูกสุกรแรกคลอดให้ร่างกายอบอุ่นแข็งแรงนอกจากนี้ยังใช้แทนน้ำมันสำหรับเครื่องยนต์สูบน้ำเช่นเดียวกับเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีผู้เลี้ยงวัวจำนวน20ตัวบรรพตใจดีวัย27ปีเขาได้นำมูลวัวมาทำแก๊สชีวภาพสำหรับบ้านของบรรพตและญาติใกล้เคียงรวม3หลังใช้หุงต้มอาหารและให้ไฟแสงสว่างโครงการค้นคว้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชดำริทรงแนะนำไว้เมื่อปีพุทธศักราช2528อีกแนวทางหนึ่งของความพยายามทดลองที่จะแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำมันกากน้ำตาลซึ่งคือวัสดุเหลือจากการหีบอ้อยผ่านขั้นตอนหมักแล้วกลั่นจนได้เอทิลแอลกอฮอล์ 95% ผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วน 1:4 ได้แก๊สโซฮอล์น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดใหม่สำหรับเติมรถยนต์โครงการซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างศึกษาผลการใช้งานยิ่งกว่านั้นทรงสนับสนุนส่งเสริมงานศึกษาวิจัยทุกรูปแบบอันนำไปสู่การจัดหาแหล่งกำเนิดพลังงานทดแทนแบบประหยัดและสำรองไว้ให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการและการพัฒนาประเทศ
1: วิธีที่ท่านสมภัยก็คือวิธีกำจัดขยะโดยการฝังกบซึ่งท่านสมภัยมากว่าถ้าฝังเสร็จก็ผลพลอยได้ก็จะได้แก๊สออกมานะครับแก๊สมีเทน
2: และทำไฟฟ้าด้วยขยะที่สลายไอ้ไบโอแก๊สออกไปแล้ว
0: แนวพระราชดำริที่ส่งให้ไว้เมื่อ28มกราคม2538เป็นแนวทางในการกำจัดขยะแบบครบวงจรซึ่งหากกระทำได้อย่างต่อเนื่องจะทำให้มีพื้นที่ฝังกลบขยะหมุนเวียนตลอดไปนั่นหมายถึงแหล่งผลิตพลังงานทดแทนที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือด้วยแก๊สมีเทนจากหลุมฝังกลบขยะจำนวนมหาศาลถึงวันนี้งานขุดเจาะวางแนวท่อรับแก๊สขยะที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมกำลังเร่งดำเนินการพร้อมกับงานสร้างอาคารโรงไฟฟ้ากำลังผลิต650กิโลวัตต์ซึ่งพัฒนาระบบจากต้นแบบของการศึกษาและทดลองเบื้องต้นของโครงการโรงไฟฟ้าสาธิต15กิโลวัตต์โดยศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และอีกหลายหน่วยงาน
1: พระองค์ท่านตรัสว่าถ้าที่นี่ทำสำเร็จก็ควรที่จะขยายไปที่อื่นๆที่มีปัญหาเรื่องขยะเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ได้ศึกษาวิจัยมาในครั้งนี
0: ้หากยิ่งนับวันทรัพยากรธรรมชาติยิ่งลดน้อยถอยลงเพราะถูกเผาผลาญเป็นวัตถุดิบในการผลิตแต่ทว่าพระราชาของแผ่นดินไทยทรงจุดประกายความคิดให้สิ่งที่ดูเหมือนไร้ค่ากลับเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานทดแทนที่สำคัญซึ่งเพียงหวังไว้ว่าเจตจำนงของพระองค์คงมีผู้ร่วมสืบสานต่อไป

หินสีดำมีลักษณะคล้ายหินชั้นที่เห็นนี้อาจจะดูไม่แตกต่างจากก้อนหินทั่วไปนักหากแต่น้อยคนที่จะรู้ว่ามีพลังงานอันล้ำค่าซ่อนเร้นอยู่ภายในนั่นก็คือน้ำมันหินน้ำมันเกิดขึ้นจากการทับถมกันนานนับล้านปีของซากพืชซากสัตว์และเศษหินดินทรายต่างๆซึ่งแปลสภาพเป็นสารคีโรเจนและสารนี้เมื่อได้รับความร้อนในระดับหนึ่งจะสลายตัวเป็นน้ำมันวิกฤตการราคาน้ำมันสูงที่เกิดผลกระทบขึ้นทั่วโลกเมื่อปลายปีพุทธศักราช2516ทำให้ประเทศไทยได้ตื่นตัวในการสอหาแหล่งพลังงานอื่นๆมาทดแทนด้วยแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นแบบอย่างในการนำพลังงานธรรมชาติรูปแบบต่างๆมาใช้ประโยชน์การสำรวจหาแหล่งพลังงานทดแทนในช่วงภาวะนั้นจึงมุ่งไปที่การขุดเจาะหินน้ำมันซึ่งเป็นพลังงานจากใต้พื้นดินหน้าบ้านห้วยกะโหลกอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแหล่งหินน้ำมันคุณภาพดีที่กรมทรัพยากรธรณีทำการสำรวจตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517โดยศึกษาคุณภาพและปริมาณหินน้ำมันเพื่อนำมาวิเคราะห์และทดลองสกัดเป็นน้ำมันหินและในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2523การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเริ่มสำรวจหินน้ำมันเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ที่จะนำหินน้ำมันมาสกัดเป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าหากแต่ผลการวิเคราะห์ของทั้งสองหน่วยงานแสดงให้เห็นตรงกันว่าการผลิตน้ำมันดิบจากหินน้ำมันในช่วงเวลานั้นยังไม่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอื่นการสำรวจจึงชะลอลงเดือนสิงหาคม2539กรมทรัพยากรธรณีเริ่มทำการสำรวจหินน้ำมันอีกครั้งที่บ้านห้วยกะโหลกโดยศึกษาโครงสร้างของชั้นหินและขุดเจาะหินตัวอย่างเพื่อนำไปวิเคราะห์หาปริมาณน้ำมันและสารประกอบประเภทอื่นที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตสายน้ำที่พุ่งทะยานสูงเสียดฟ้านี้เป็นทรัพยากรธรรมชาติจากใต้พื้นพิภพที่ถูกนำมาสรรสร้างให้เกิดเป็นพลังงานทดแทนอันล้ำค่าอีกประเภทหนึ่งและนี่คือโรงไฟฟ้าสาธิตพลังความร้อนใต้พิภพระบบ2วงจรแห่งแรกของเอเชียอาคเนย์ตั้งอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งนำพลังความร้อนใต้พิภพหรือน้ำพุร้อนมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินการจัดตั้งโรงไฟฟ้าระบบ2วงจรขึ้นซึ่งหมายถึงโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากขบวนการผลิต2ขั้นตอนคือนำความร้อนจากน้ำพุร้อนไปต้มสารเคมีกระทั่งเดือดเป็นไอขั้นตอนต่อไปจึงเอาไอนั้นไปหมุนกังหันเพื่อขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าจำหน่ายเข้าระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่เพียงแค่ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเท่านั้นโรงไฟฟ้าที่นี่ยังร่วมมือกับสถานีทดลองพืชสวนฝางนำน้ำร้อนที่ออกจากโรงไฟฟ้าไปผ่านขั้นตอนสำหรับการอบแห้งและการทำความเย็นเพื่อถนอมพืชผลทางการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรในอำเภอฝางสายไฟฟ้าเท่านั้นโรงไฟฟ้าที่นี่ยังร่วมมือกับสถานีทดลองพืชสวนฝางนำน้ำร้อนที่ออกจากโรงไฟฟ้าไปผ่านขั้นตอนสำหรับการอบแห้งและการทำความเย็น

ความรุนแรงของกระแสน้ำปัตตานียิ่งทวีขึ้นไปตามความลาดชันโดยเฉพาะช่วงลำน้ำตอนต้นและทุกปีหากฤดูฝนมาเยือนอันตรายจากสายน้ำนี้ไม่เพียงจะท่วมท้นบ้านเรือนราษฎรเขตจังหวัดยะลาและปัตตานีให้ถึงภัยพิบัติแต่หากยังเคยพัดพาชีวิตผู้คนให้พลัดพรากจากไปในครั้งอดีต

0: ลักษณะภูมิประเทศของบ้านบางลางจังหวัดยะลาดูแล้วเหมือนแอ่งกระทะเพราะเป็นที่ราบลุ่มผืนใหญ่ในป่าทึบล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูงชันพื้นที่ขนาด 30,000 ไร่นี้จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะใช้ดักน้ำที่ไหลเชี่ยวของแม่น้ำปัตตานีมากักเก็บไว้แม้ว่าดินแดนนี้เต็มไปด้วยภัยอันตรายจากอิทธิพลขบวนการโจรก่อการร้ายและโจรจีนคอมมิวนิสต์แต่งานสร้างเขื่อนบางลางและโรงไฟฟ้าพลังน้ำตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปัตตานีได้เริ่มขึ้นในวันที่17 กันยายน 2519เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์มิ่งขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานถึงพื้นที่ในช่วงระหว่างก่อสร้างหลายครั้งที่ทรงบากบั่นเสด็จทอดพระเนตรอย่างใกล้ชิดด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้กลไกของเขื่อนมีศักยภาพสูงสุดในการบรรเทาปัญหาอุทกภัยรวมทั้งผลิตพลังไฟฟ้าและเก็บน้ำไว้เพื่อการเกษตรนี่คือฝายละแอร์ซึ่งสร้างขึ้นไว้เหนือเขื่อนบางลางขึ้นไป7 กิโลเมตรทำหน้าที่เสมือนเป็นปราการกั้นตะกอนโคลนตมไม่ให้ถูกสายน้ำพัดพาลงไปทับถมจนอ่างเก็บน้ำใหญ่บางลางตื้นเขินอันเป็นไปตามพระราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงวางแนวทางการปกป้องให้อ่างเก็บน้ำของเขื่อนบางลางมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยืนยาว23 กันยายน 2522ขณะเสด็จตรวจเยี่ยมโครงการเขื่อนบางลางทรงแนะนำให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพิจารณาหาประโยชน์จากน้ำที่ล้นจากฝายละแอร์เสียก่อนที่จะให้ไหลไปลงยังอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลางกระแสน้ำนี้ไม่เพียงนำมาให้ราษฎรใช้อุปโภคบริโภคแต่ควรนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นได
1: ้บริเวณนี้ที่พระบาทสมเด็จพระจุลเคยเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมก็มีความสนพระทัยว่าการเจาะโมงนี้ได้ทำได้ในด้านวิชาการเป็นวิธีการใหม่ที่เจาะน้ำรอดภูเขามาได้
0: จากพระราชดำรินี้จึงเป็นที่มาของโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแบบใต้ภูเขาแห่งแรกของประเทศที่หมู่บ้านสันติหนึ่งที่นี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าซึ่งช่วยทดแทนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้ปีละ6 ล้านบาทพลังน้ำซึ่งเคยก่อเกิดมหันตภัยในอดีตแต่ถึงวันนี้กลับพลิกผันกลายเป็นต้นกำเนิดของพลังงานที่มีคุณค่าผู้คนหน้าหมู่บ้านสันติ1หมู่บ้านสันติ2รวมแล้ว604ครอบครัวดำเนินชีวิตไปได้อย่างผาสุกในขณะที่พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากเขื่อนบางลางก็ได้ถูกส่งออกไปเอื้อประโยชน์ต่อผู้คนใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้พลังจากน้ำพลังงานอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติซึ่งได้ถูกจัดการอย่างรอบคอบด้วยพระอัจฉริยภาพก็เกิดผลลัพธ์อันมีคุณค่ามหาศาล

0: ครื่องสีข้าวที่โรงสีพระราชทานหมู่บ้านคลองสายอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนี้กำลังทำงานโดยอาศัยไฟฟ้าสามารถสีข้าว12เกวียนในเวลา24ชั่วโมงเช่นเดียวกับกลไกหลายสิ่งที่ดำเนินไปด้วยไฟฟ้ารำไพแสนวิเศษอายุ33ปีอดีตชาวปราจีนบุรีซึ่งมาพบทางเลือกชีวิตที่ดีขึ้นที่หมู่บ้านคลองสายซึ่งเป็นความหวังเหมือนกับเพื่อนบ้านอื่นรวม182ครัวเรือนห่างไป13กิโลเมตรจากหมู่บ้านนี้ต้นกำเนิดพลังงานไฟฟ้าได้ตั้งอยู่ณที่นี่โรงไฟฟ้าพลังน้ำคลองช่องกล่ำตอนบนขนาดกำลังผลิต20กิโลวัตต์สืบเนื่องจากพระราชประสงค์ให้ราษฎรได้มีแหล่งพลังงานที่ใกล้ตัวที่สุดประกอบกับพระอัจฉริยภาพด้านวิศวกรรมโยธาอันลึกซึ้งทรงมีพระราชดำริให้เสริมความสูงของสันเขื่อนคลองช่องกล่ำตอนบนอีก2เมตรหรือมากกว่าตามความเหมาะสมเพื่อให้อ่างเก็บน้ำมีความจุได้มากขึ้นเพียงพอกับการใช้งานในภายภาคหน้าย ิ่งกว่านั้นทรงแนะนำให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำน้ำที่ระบายออกจากเขื่อนคลองช่องกล่ำตอนบนมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าก่อนที่จะระบายไปใช้กับพื้นที่เกษตรกรรมทั้งนี้ทรงเล็งเห็นว่าหากเปรียบเทียบกับเขื่อนใกล้เคียงอื่นๆแล้วที่นี่มีความแตกต่างของระดับน้ำสูงสุดระหว่างตำแหน่งที่ตั้งของเขื่อนซึ่งอยู่สูงกว่าตำแหน่งของโรงไฟฟ้า4เมตรจึงเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำทุกอย่างเป็นไปสมตามพระราชประสงค์หลักของพระองค์ที่ทรงอยากให้กระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากศักยภาพของน้ำได้ถูกส่งไปยังหมู่บ้านคลองพันโถคลองสายและท่ากระบาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงคำนึงถึงประโยชน์สำหรับใช้กับเครื่องสีข้าวเพื่อทดแทนการใช้น้ำมันดีเซลซึ่งราคาแพงอีกทั้งไม่สะดวกต่อการขนส่งสำหรับรำไพแสนวิเศษถ้าเลือกได้เธอคงไม่อยากเลือกมีชีวิตแบบเหมือนวันวาน
1: แต่ก่อนมีอาชีพทำนาลำบากแห้งอยู่บ้านหลังอายุกระต๊อบหลังน้อยตอนตื่นเช้าก็ไปแต่เช้าไปทำนากลับมาก็มืดไฟฟ้าก็บ่มีใส่ตะเกียงเบิดทุกหลังคาหลังลูกทั้งคาเลื่อนนั่นแหละ
0: เพราะวันนี้ชีวิตของรำไพหรือชาวบ้านคลองสายล้วนต่างจากอดีตโดยสิ้นเชิง

0: หากมองผ่านชีวิตอันเปี่ยมสุขของก๋อฉี่แซ่จ่างชาวจีนฮ่อและเพื่อนบ้านกว่า 3,600 คนซึ่งอาศัยอยู่ณหมู่บ้านยางจังหวัดเชียงใหม่พวกเขามีความผูกพันอยู่กับสายน้ำที่ชื่อลำห้วยขามยิ่งเมื่อการเวลาผ่านไปยิ่งได้เรียนรู้ว่าสายน้ำนี้มิใช่เพียงเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตให้ได้อุปโภคบริโภคเท่านั้นแต่ด้วยศักยภาพของพลังน้ำห้วยขามที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงอีกทั้งเป็นลำธารซึ่งมีน้ำไหลตลอดปีเมื่อกระแสน้ำผ่านฝายกั้นแล้วเข้าท่อส่งลงมาหมุนกังหันน้ำที่โรงไฟฟ้าซึ่งอยู่ต่ำกว่าพลังน้ำได้ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงต้องการให้ชุมชนเล็กๆที่อยู่ห่างไกลดังเช่นหมู่บ้านยางและบ้านใกล้เคียงได้พัฒนาไปสู่ความรุ่งเรืองตั้งแต่ครั้งเสด็จมาเมื่อปีพุทธศักราช2515
1: 反敌割我们希望，
2: 割我们生命，割我们生存，啊，那么我们有了反敌呢，我们觉得我们有无限的希望，啊，那么全世界来说的话呢，相比在泰国的这个反敌啊，将好呢已经是没有了，啊，找不出第二个反敌了。
3: ก็เดือนนี้ที่มีไฟฟ้าเข้ามาถึงแล้วก็หมู่บ้านของกลางของเราทุกคนก็ดีขึ้นแล้วก็มีเศรษฐกิจที่ตามมามากดีขึ้นนะฮะที่ยังภูมิใจที่ในหลวงเขาให้ไฟฟ้ามาให้เราใช้เนี่ย
0: ถ้อยคำยืนยันจากพ่อหลวงโต้งตัวแทนชาวไทยภูเขาเผ่ามงอาจสะท้อนได้ถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชาวบ้านขุนกลางกว่า 1,000 ชีวิตที่นี่เป็นหนึ่งในโครงการตามพระราชดำริเพื่อพัฒนาชาวไทยภูเขาให้รู้จักปลูกพืชเศรษฐกิจทั้งไม้ดอกไม้ผลทดแทนการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยจากการเสด็จพระราชดำเนินมาถึงพื้นที่แห่งนี้จึงเป็นที่มาของพระราชดำริให้นำพลังน้ำจากน้ำตกอันเป็นพลังงานตามธรรมชาติไปใช้ผลิตไฟฟ้าให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับหมู่บ้านขุนกลางรวมไปถึงโครงการหลวงอินทนนท์อีกทั้งสามารถจำหน่ายเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้โรงไฟฟ้าบ้านขุนกลางจึงเริ่มสร้างขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2525ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สถานที่ตั้งของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนนามพระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นี่เป็นเขื่อนอเนกประสงค์และผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังน้ำโดยเมื่อเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2520ทรงให้แนวทางไว้พิจารณาหารูปแบบการกักเก็บน้ำทดแทนฝายเก่าซึ่งพังเสียหายเนื่องเพราะฝนตกหนักในลุ่มน้ำแม่งัดเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนจึงได้เกิดขึ้นนี่จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งของวิธีแก้ปัญหาด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยถึงวันนี้ผลประโยชน์ของพลังงานทั้งที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนโรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านขุนกลางและบ้านยางณจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งผลให้บังเกิดกับชีวิตคนนับหมื่นพลังทั้งหมดคงดำเนินไปได้ด้วยแสงแห่งพระราชาที่ส่องสว่างเจิดจ้าแก่ทุกผู้คนทุกเผ่าพันธุ์บนแผ่นดินไทย

0: เหตุการณ์ไฟดับดูเหมือนเป็นสิ่งที่คุ้นเคยสำหรับชาวบ้านในแถบจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันตกเหตุเพราะปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ในช่วงนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นการหมุนเวียนกันดับไฟตามจังหวัดต่างๆในเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงกลายเป็นสิ่งจำเป็นและสายน้ำนี้คือที่มาของการแก้ปัญหาลำน้ำคลองแสงในอดีตเป็นที่พึ่งพิงของชาวบ้านในการอุปโภคและบริโภคแต่ยามหน้าฝนน้ำป่าไหลหลากความเชี่ยวกรากของลำน้ำสายนี้รุนแรงท่วมท้นบ้านเรือนก็เกิดความเสียหายมากมายนัก
1: ลำน้ำคลองแสงถ้าคุณต้องมากมากก็มากครับท่วมตามครั้งนี้ท่วมก็ได้แต่คุณน้ำป่านั้นท่วมหมดนั้นบ้านตะวันยกเล็กๆกว่านี้อยู่หนึ่งคลองเริ่มแทงพังหมดเลย
0: หากแต่ความแรงของน้ำที่สร้างความสูญเสียนั้นกลับถูกพลิกผันให้ผืนน้ำนี้นำมาซึ่งพลังงานอันมีค่ายิ่งหน้าบ้านเชี่ยวหลานอำเภอตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียวทอดยาวปิดกั้นลำน้ำคลองแสงต้านความแรงของน้ำเกิดเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่สามารถกักเก็บน้ำได้ 5,640 ลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทามหันตภัยน้ำท่วมอย่างได้ผลและยังใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าช่วยแก้สถานการณ์ความไม่เพียงพอของปริมาณไฟฟ้าในจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้สำเร็จในวันที่30กันยายนพุทธศักราช2530พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเปิดเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งนี้ซึ่งพระราชทานนามไว้ว่ารัชประภาอันมีความหมายว่าแสงแห่งพระราชาด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระองค์ที่ทรงห่วงใยถึงความเป็นอยู่ของชาวบ้านบริเวณหน้าเขื่อนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักทรงชี้แนะให้ใช้ประโยชน์จากน้ำในอ่างเก็บน้ำ
2: เขื่อนรัชประภาเองเนี่ยก็ยังสนพระทัยดูในเรื่องแผนที่ภูมิประเทศโดยรอบว่าหลังจากกั้นน้ำไปแล้วปล่อยไหลลงมาเนี่ยมีจุดไหนที่น่าจะสนใจที่จะเจาะผันน้ำเพื่อเอาน้ำนั้นไปสู่พื้นที่สองข้างทางให้เกิดประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม
0: ชาวบ้านเชี่ยวหลานมิได้เพียงแค่สัมผัสถึงพระราชาฤทัยห่วงใยเท่านั้นแต่กลับรู้สึกเสมือนว่าพระองค์ประทับอยู่ใกล้ชิดพวกเขาตลอดเวลาเพราะนี่คือสิ่งแทนพระองค์ลักษิลาพระปรมาภิไธยย่อพ.ป.ร.และส.ก.ที่ทรงจารึกไว้ครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนพวกเขาเมื่อในอดีต27ปีผ่านมาแล้วลักษิลานี้ยังคงตั้งตระหง่านรับแสงที่ทอดผ่านและกลับสะท้อนส่องประกายเสมือนแสงแห่งพระองค์ที่ส่องนำทางทุกชีวิตณที่แห่งนี้

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเกินนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ย้อนอดีตเมื่อหลายสิบล้านปีล่วงมาแล้วพื้นที่ของประเทศไทยมีสภาพเป็นภูเขาหนองและบึงซึ่งถูกปกคลุมด้วยป่าดงดิบ

ณที่แห่งนี้อาจจะเป็นที่อยู่ของสัตว์ดึกดำบรรพ์หรืออย่างไรยังไม่มีใครให้คำตอบเหล่านี้ได้เพราะร่องรอยของมันได้จมลงสู่ใจกลางของโลกเมื่อราว30ล้านปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้แผ่นดินของที่ราบภาคกลางซึ่งรวมไปถึงอ่าวไทยในปัจจุบันก็ได้ทรุดตัวลงอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาอันยาวนานนี้เองพื้นที่ราบที่ทรุดตัวได้กลายเป็นแหล่งสะสมของตะกอนจากแม่น้ำลำคลองตลอดเวลาหลายสิบล้านปีที่ที่ราบภาคกลางทรุดตัวลงก็ไม่ปรากฏว่าบริเวณนี้จะมีน้ำทะเลแต่อย่างใดในช่วงเวลานั้นน้ำทะเลยังอยู่ไกลถึงปลายแหลมมลายู

ทะเลได้หนุนเข้ามาท่วมแผ่นดินที่ราบภาคกลางเมื่อราว2ล้านปีมานี้เองน้ำทะเลได้หนุนเข้ามาถึงที่ราบลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างร่องรอยตะกอนจากทะเลจึงฝังทับถมอยู่ในชั้นดินเบื้องล่างของพื้นที่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครนครปฐมปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังผลให้พื้นที่บริเวณนี้เกิดปัญหาดินเค็มและดินเปรี้ยวจนถึงทุกวันนี้ในช่วงไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมาน้ำทะเลก็ถอยร่นลงมาอีกครั้งอาจเนื่องมาจากการงอกของแผ่นดินที่เกิดจากการสะสมของตะกอนภาพตัดขวางนี้แสดงพื้นที่บริเวณปากอ่าวไทยไล่เข้ามาในปากน้ำเจ้าพระยาจะเห็นว่าพื้นดินที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล4เมตรลงมาเป็นบริเวณที่มีตะกอนทะเลสะสมอยู่เบื้องล่างข้อมูลทางธรณีวิทยานี้ได้ทำให้เราเข้าใจถึงพื้นฐานของจังหวัดในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยแต่ที่สำคัญก็คือทำให้เข้าใจถึงกำเนิดของอ่าวไทยดูเหมือนว่าชายฝั่งทะเลของไทยนั้นมีความผันแปรอยู่ตลอดเวลาแผนที่อาณาจักรสยามนี้วาดขึ้นราวพุทธศตวรรษที่24โดยชาวฝรั่งเศสคราวที่มาติดต่อค้าขายกับกรุงสยามดูเหมือนว่าจะมีความแตกต่างจากแผนที่ปัจจุบันชายฝั่งทะเลที่เปลี่ยนไปก็อาจเนื่องมาจากความผิดพลาดในการวาดแผนที่หรืออาจจะเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลบ้านแหลมสิงคือหมู่บ้านที่อยู่บนแผนที่ทางชายฝั่งด้านตะวันตกของปากแม่น้ำเจ้าพระยา

ไม่เพียงแต่พื้นที่ของบ้านแหลมสิงชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของปากแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวสีแดงนี้คือบริเวณที่จมหายลงไปในทะเลเสียหมดสิ้นแล้วในปัจจุบันพื้นที่ของไทยกว่า 500,000 ตารางกิโลเมตรในส่วนของด้ามขวานั้นได้ยื่นล้ำเข้าไปในทะเลจึงปรากฏชายฝั่งทะเลยาวถึง 1,840 กิโลเมตรทางฝั่งตะวันออกทะเลด้านนี้มีชื่อว่าอ่าวไทยเชื่อมต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิกทางทิศตะวันตกก็มีทะเลอันดามันอันกว้างใหญ่โอบล้อมชายฝั่งที่มีความยาวกว่า865กิโลเมตรทะเลทั้งสองฝั่งนั้นมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

ภาพที่เห็นอยู่นี้คืออ่าวไทยตอนในเมื่อพิจดูให้ดีจะเห็นลักษณะของอ่าวไทยส่วนนี้มีลักษณะเหมือนอักษรภาษาไทยรูปตัวกอบริเวณนี้เองที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดที่ไหลลงมาจากแผ่นดินผ่านทางแม่น้ำสี่สายคือแม่กลองท่าจีนเจ้าพระยาและบางปะกงน้ำที่ไหลลงมาทำให้ทะเลบริเวณนี้มีความเค็มต่ำกว่าทะเลเปิดทั่วไปยิ่งไปกว่านั้นยังพัดพาเอาสารอาหารจากแผ่นดินลงมาที่ปากอ่าวกลายเป็นปุ๋ยอย่างดีของแพลงต้อนพืชแพลงต้อนพืชนี้เองจะเป็นอาหารของสัตว์ทะเลนานาชนิดอีกทีหนึ่งเพราะมีอาหารอุดมสมบูรณ์จึงดึงดูดให้ปลาเศรษฐกิจหลายชนิดพากันมาอาศัยในอ่าวไทยตอนในเป็นจำนวนมาก

ปลาทูก็เป็นปลาชนิดหนึ่งที่เข้ามาจับจองท้องทะเลของอ่าวไทยสืบทอดเผ่าพันธุ์มานานไม่ต่างไปจากชนชาติไทยที่เป็นเจ้าของแผ่นดินถัดลงมาคืออ่าวไทยตอนกลางเริ่มจากทะเลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงมาส่วนของอ่าวไทยตอนกลางและตอนนอกนี้เองที่มีพื้นที่บางส่วนซ้อนทับกับประเทศเพื่อนบ้านเมื่อทุกประเทศประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะออกไป200ไมล์ทะเลหลายครั้งที่เรือประมงที่วิ่งอยู่กลางทะเลไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าพวกเขากำลังอยู่ในหน้าน้ำของประเทศใดภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลของอ่าวไทยพื้นท้องทะเลเบื้องล่างมีลักษณะเป็นแอ่งคล้ายแอ่งกระทะบริเวณอ่าวไทยตอนในและตอนนอกพื้นท้องทะเลจะค่อยๆลึกลงไปยังจุดกึ่งกลางบริเวณกึ่งกลางของแอ่งนี้มีความลึกเฉลี่ย80เมตรส่วนที่ลึกที่สุดอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสงขลาก็มีความลึกเพียง85เมตรเท่านั้นในบริเวณที่เป็นเขตติดต่อกับทะเลจีนใต้พื้นท้องทะเลจะมีสันทรายยกขึ้นมาเริ่มจากชายฝั่งมาเลเซียเข้ามาถึงตอนกลางของอ่าวไทยสันทรายที่ยื่นเข้ามานี้จะปิดกั้นไม่ให้มวลน้ำชั้นล่างของอ่าวไทยหมุนเวียนติดต่อกับน้ำในทะเลจีนใต้ทำให้สารอาหารต่างๆหมุนเวียนอยู่ในอ่าวไทยเท่านั้น

ทะเลด้านทะเลอันดามันนั้นเป็นทะเลเปิดติดต่อกับมหาสมุทรอินเดียโดยตรงพื้นท้องทะเลจึงมีลักษณะเป็นไหลทวีปมีความลาดชันมากและพื้นท้องทะเลมักจะเป็นพื้นทรายน้ำทะเลฝั่งอันดามันจะได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดบนแผ่นดินน้อยทะเลบริเวณนี้จึงมีความเค็มสูงและน้ำใสจึงปรากฏแนวปะการังที่สวยงามตามหมู่เกาะในทะเลเหล่านี้กลายเป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนไข่มุกแห่งอันดามันแห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย

ื่องจากเป็นทะเลเปิดจึงรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างเต็มที่ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมซึ่งเป็นฤดูมรสุมของทะเลฝั่งนี้จึงแทบจะไม่มีกิจกรรมทางทะเลเกิดขึ้นเลยแม้ว่าทะเลทั้งสองฝั่งจะมีภูมิประเทศแตกต่างกันแต่ก็เป็นแหล่งกำเนิดของทรัพยากรธรรมชาติมากมายชายฝั่งทะเลทั้งสองด้านมีป่าชายเลนขึ้นอยู่ตลอดแนวเป็นเสมือนเขื่อนกั้นกลางระหว่างทะเลและแผ่นดิน

เป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าสัตว์นานาชนิดทั้งบนบกและในน้ำและสัตว์น้ำหลายชนิดเข้ามาวางไข่และเลี้ยงตัวอยู่ในบริเวณนี้

แนวปะการังยังเป็นศูนย์รวมของสัตว์ทะเลมากมายความงามของสัตว์เหล่านี้เป็นเสมือนสีสันแต่งแต้มให้แนวปะการังมีเสน่ห์ประทับใจแก่ผู้มาเยือน

ระหว่างป่าชายเลนและแนวปะการังมีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ใต้ทะเลเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของท้องทะเลอีกแห่งหนึ่งหญ้าทะเลเป็นอาหารหลักของเต่าทะเลและพยูนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทเดียวกับปลาโลมา

ภาพเขียนสีในผนังถ้ำบนเกาะเขาเขียนจังหวัดพังงาและถ้ำผีหัวโตในจังหวัดกระบี่เป็นภาพเขียนสีของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ภาพเหล่านี้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาและบ่งบอกถึงความผูกพันของมนุษย์ที่มีต่อทะเลอย่างลึกซึ้ง

0: Bravo!
1: วิถีชีวิตของคนก่อนประวัติศาสตร์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในทะเลก็ยังปรากฏให้เห็นได้จากกลุ่มชนที่ขนานนามของตัวเองว่าชาวน้ำในปัจจุบันหลายคนเรียกพวกเขาว่าชาวเลชนกลุ่มเล็กๆที่ใช้ชีวิตล่องลอยอยู่ในทะเลมีเรือเป็นเสมือนบ้านกระจัดกระจายอยู่ตามเกาะต่างๆความผูกพันกับทะเลอย่างลึกซึ้งได้แสดงออกมาให้เห็นจากวัฒนธรรมที่เป็นของเขาเอง

ทะเลไทยไม่เพียงแต่เป็นแหล่งกำเนิดของสินในน้ำหากแต่ยังเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่ใช้ติดต่อค้าขายระหว่างประเทศมาตั้งแต่ครั้งโบราณหลักฐานมากมายแสดงถึงความรุ่งเรืองของดินแดนในแหลมมลายูในฐานะเป็นเมืองท่าที่สำคัญของเส้นทางสายเครื่องเทศที่เป็นเส้นทางติดต่อค้าขายทางน้ำระหว่างจีนและอาหรับในช่วงศตวรรษที่9ถึงศตวรรษที่10

ล่วงมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาและรัตนโกสินทร์ทะเลไทยก็ยังมีบทบาทในฐานะเป็นเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นตลอดแนวชายฝั่งของประเทศไทยตามเส้นทางเดินเรือในอดีตจึงพบซากเรือสำเภาโบราณจมอยู่พร้อมสินค้าเป็นจำนวนมาก

ซากเรือที่นอนสงบนิ่งใต้ท้องทะเลนับร้อยปีกลายเป็นบันทึกประวัติศาสตร์เพราะทันทีที่เรือจมการเวลาของทุกสรรพสิ่งบนเรือก็หยุดนิ่งและจมลงสู่ก้นทะเล

เส้นทางการเดินเรือแต่โบราณนี้เองทำให้ดินแดนสุวรรณภูมิกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญในอดีตและทะเลไทยแห่งเดียวกันนี้ที่จะนำพาประเทศไทยให้ก้าวย่างไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่อย่างมั่นคงยิ่งขึ้นทุกๆวันจะมีเรือสินค้าเข้าและออกจากท่าเรือกรุงเทพเกือบ500ลำคลังเก็บสินค้ามีสินค้าอยู่เต็มท่าเรือกรุงเทพแห่งเดียวไม่เพียงพอสำหรับเรือสินค้ามากมายเหล่านี้เสียแล้วเรือสินค้าขนาดใหญ่จะต้องมาที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบแม้กระนั้นเมื่อรัฐบาลเริ่มโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและการส่งออกจังหวัดทางชายฝั่งทะเลตะวันออกอย่างเช่นจังหวัดชลบุรีระยองเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของประเทศอ่าวไทยเป็นแหล่งกำเนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมากมายโดยเฉพาะเป็นแหล่งวางไข่และหาอาหารของสัตว์น้ำหลายชนิดแต่ในอีกด้านหนึ่งอ่าวไทยกำลังจะมีบทบาทที่สำคัญในฐานะเป็นเส้นทางขนส่งทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและมาบตาพุด

น้ำทิ้งจากการขยายตัวของชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของน้ำทะเลและนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

สินในน้ำมากมายเหล่านี้ล้วนมีกำเนิดมาจากทะเลทั้งสิ้นน่าประหลาดที่ท้องทะเลไทยที่ไพศาลได้ให้กำเนิดสัตว์น้ำจำนวนมากมายนี้ได้อย่างไรและพวกมันดำรงชีวิตอยู่ในน้ำได้อย่างไรเราอาจได้คำตอบจากที่นี่ป่าชายเลนป่าไม้ที่กั้นกลางระหว่างพื้นแผ่นดินและท้องทะเลป่าที่เป็นศูนย์รวมของไม้หลากพันธุ์ที่มีวิถีชีวิตของมันเองแต่แปลกแยกจากป่าบกทั่วไปพันไม้ที่สามารถทนทานต่อความเค็มของน้ำทะเลได้เป็นอย่างดี

ตลอดแนวสองฝั่งทะเลที่ยาวไกลกว่า 2,600 กิโลเมตรของประเทศไทยถูกปกคลุมด้วยป่าชายเลนป่ากึ่งบกกึ่งน้ำเค็มที่พบเฉพาะประเทศในเขตร้อนเท่านั้นป่าที่ถูกปกคลุมด้วยพื้นดินเลนที่ยากแก่การทรงตัวของพันไม้หากถูกคลื่นลมกระหน่ำซ้ำเติมด้วยแล้วก็ยากที่จะยืนต้นอยู่ได้

และยามน้ำขึ้นน้ำทะเลก็จะหนุนท่วมลำต้นจนมิดเรือนยอดของลูกไม้แม้ยามน้ำลงระดับน้ำก็แห้งขอดจนพื้นเลนบางแห่งแตกระแหงสถานการณ์ที่ผันผวนเช่นนี้เกิดขึ้นกับพันไม้ในป่าชายเลนทุกวันต้นไม้ที่ยืนหยัดอยู่ได้ในสภาพการที่แปรปรวนเช่นนี้ย่อมต้องมีความพิเศษจากพืชชนิดอื่นอย่างแน่นอนคำว่าป่าชายเลนนั้นเป็นชื่อที่เรียกป่าที่พบในบริเวณปากแม่น้ำเขตติดต่อกับทะเลมักจะพบพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะพิเศษดูแปลกตาเหล่านี้ขึ้นอยู่เสมอต้นโกงกางคือพืชที่เป็นสัญลักษณ์ของป่าชายเลนด้วยเหตุนี้บางคนจึงเรียกป่าชายเลนว่าป่าโกงกางรากที่ดูระเกะระกะของมันแลดูน่ากลัวแต่อวัยวะส่วนนี้เองที่ช่วยให้โกงกางยึดติดกับดินเลนได้เป็นอย่างดีมันช่วยค้ำชูลำต้นให้ตั้งตรงขึ้นรับแสงแดดรากที่แข็งแรงนี้ยังช่วยให้ต้นโกงกางยืนหยัดต่อสู้กับลมพายุที่โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่เห็นห้อยระย้าอยู่นี้หลายคนเรียกว่าฝักโกงกางแท้ที่จริงก็คือรากของต้นอ่อนที่งอกออกจากเมล็ดที่ยังอยู่บนต้นแม่เมื่อแก่ก็จะหลุดร่วงปักลงบนพื้นเลนได้อย่างมั่นคงต้นอ่อนที่งอกขึ้นมาภายหลังจึงไม่ถูกกระแสน้ำพัดหลุดลอยไปมันเป็นความชาญฉลาดของธรรมชาติที่ปรับแต่งสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ให้ดำรงเผ่าพันธุ์ของมันได้ในภาวะแวดล้อมที่ยากจะหาไม้ใดยืนหยัดอยู่ได้ต้นโกงกางประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตรอดในดินแดนที่มีความผันแปรของธรรมชาติได้อย่างดีมันแพร่กระจายยึดพื้นที่ป่าส่วนใหญ่เอาไว้กลายเป็นไม้หลักของป่าแห่งนี้ไปเสียแล้ว

แต่ต้นโกงกางมิใช่ไม้บุกเบิกของป่าชายเลนหากแต่เป็นต้นแสมที่มีรากแหลมขึ้นอยู่รอบๆต้นนั่นเองสิ่งที่มีรูปร่างพิสดารนี้กระจายอยู่เหนือพื้นเลนแท้จริงมันคือรากหายใจของต้นแสมกลุ่มรากหายใจที่แทงย้อนขึ้นมาเหนือพื้นดินเหล่านี้เองกลายเป็นที่สะสมของตะกอนดินเลนที่ไหลลงมากับน้ำจากแผ่นดินตะกอนดินได้ทับถมกันจนกลายเป็นแผ่นดินที่งอกขึ้นมาใหม่และนี่ก็คืองานสร้างแผ่นดินของธรรมชาติ

ระแสน้ำได้พัดพาเอาฝักโกงกางเข้ามาในแผ่นดินใหม่ฝักโกงกางก็ฝังรากลึกลงไปในแผ่นดินที่สมบูรณ์ต้นโกงกางเล็กๆเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยรากที่แข็งแรงทำให้โกงกางต้นน้อยๆโตขึ้นอย่างมั่นคงมันเจริญได้ดีกว่าต้นแสมไม้ดั้งเดิมเสียอีกไม่ช้าต้นโกงกางก็แพร่พันธุ์เข้ามาแทนที่ต้นแสมและนี่คือขบวนการเกิดป่าชายเลนที่ธรรมชาติสรรสร้างขึ้นมาอย่างชาญฉลาดเมื่อป่าชายเลนก่อร่างขึ้นพันไม้ต่างๆก็เริ่มเข้ามาจับจองพื้นที่ส่วนต่างๆของป่าตามแต่นิสัยของพืชชนิดนั้นที่ชอบชื้นสักหน่อยก็อยู่ต่ำลงมาบางชนิดชอบพื้นดินที่แห้งสักหน่อยก็ขยับสูงขึ้นต่างก็แบ่งพื้นที่ป่าเพื่อยืนต้นขึ้นมารับแสงแดดในไม่ช้าป่าชายเลนแห่งนี้ก็กลายเป็นป่าไม้หลากพันธุ์ที่สมบูรณ์แห่งหนึ่ง

ที่ชายป่าลิงแสมฝูงหนึ่งกำลังออกหาอาหารพวกมันยึดป่าโกงกลางเป็นแหล่งพำนัก

ลิงรุ่นหนุ่มตัวนี้กำลังหิวมันกำลังสอดสายสายตาหาอาหารรากโกงกลางอวบๆนี่เป็นอาหารของมันดูเหมือนว่ามันมีเทคนิคในการกินอยู่เหมือนกัน

และยามน้ำลงเช่นนี้ฝูงลิงแสมจะออกหาอาหารที่นอกจากรากโกงกางแล้วมันก็จะหาอาหารชนิดอื่นๆในป่าชายเลนด้วย

ช่วงเวลาน้ำลงในป่าชายเลนมักจะได้ยินเสียงประหลาดนี้ความจริงแล้วก็คือเสียงกระเทาะเปลือกหอยของลิงแสมนั่นเองพวกลิงเป็นนักหาหอยตัวฉกาจมันจะคอยเอามือล้วงลงไปในโคลนเพื่อควานหาหอยที่ฝังตัวอยู่ในพื้นเลนอาหารในป่ามีอย่างอุดมสมบูรณ์ลิงแสมจึงมีทั้งหอยและปูเป็นอาหารอย่างเหลือเฟือ

พวกลิงมักจะออกหากินกันเป็นฝูงลิงตัวเมียที่ท้องแก่หรือมีลูกอ่อนจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษแม่จะพาลูกตัวเล็กๆออกหาอาหารด้วยยามว่างก็ยึดรากโกงกางเป็นที่พักพิงชั่วคราวผลัดกันหาเหาให้กันณที่ชายป่าโกงกางแห่งเดียวกันนี้มีบางสิ่งขยับตัวอยู่ไหวๆที่พื้นดินที่แท้ก็คือปูผู้แทนนั่นเองที่มีชื่อเช่นนี้ก็เพราะมันมีก้ามใหญ่ที่ชอบโบกไหวอยู่ไปมาราวกับผู้แทนราษฎรยกมืออยู่ในสภานั่นเองแต่บางครั้งมันก็มีชื่อว่าปูก้ามดับด้วยความที่ปูตัวผู้มักจะใช้ก้ามใหญ่ของมันกวัดแกว่งไปมาและใช้ก้ามในการต่อสู้เสมือนดาบของนักรบ

นอกจากก้ามที่สวยงามปูก้ามดาบก็มีก้านตาที่ยาวทำให้มันมองเห็นภาพได้ไกลมันจึงเคลื่อนไหวหลบภัยได้อย่างว่องไวในประเทศไทยมีปูก้ามดาบกว่า11ชนิดลูกปูจะมีสีสดใสกว่าพ่อแม่พวกมันทำให้ป่าชายเลนมีความสวยงามและมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นมากทีเดียวปูเล็กๆพวกดาบกว่า11ชนิดลูกปูจะมีสีสดใสกว่าพ่อแม่พวกมันทำให้ป่าชายเลนมีความสวยงามและมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นมากทีเดียว

ปูก้ามดาบแต่ละตัวมักจะมีพื้นที่อาณาเขตของมันเองแต่มันก็ชอบอยู่รวมกลุ่มกันด้วยเพื่อคอยช่วยเหลือกันยามที่มีภัยเพราะว่ามันมักจะตกเป็นเหยื่อของนกและงูอยู่บ่อยๆหรือแม้แต่ปูที่ตัวใหญ่กว่าอย่างเจ้าตัวนี้ปูก้ามดาบเป็นนักกินตัวยงทันทีที่ออกจากรูมันก็ใช้ก้ามเล็กๆที่เหมือนครีมคีบกวาดก้อนดินรอบๆรูเข้าปากตัวเมียก็เช่นเดียวกันมีก้ามเล็กๆ2อันช่วยกันคีบก้อนดินเข้าปากมันจะกินอาหารตลอดเวลาราวกับว่าช่วงเวลาที่อยู่ในรูทำให้มันหิวโหยเสียเต็มประดาอาหารของปูพวกนี้ก็คือแบคทีเรียสาหร่ายและสารอินทรีย์ที่ติดมากับก้อนดินนั่นเองเจ้าปูไม่ได้ต้องการจะกินดินโคลนมันจึงกรองเอาอินทรีย์สารไว้แล้วถ่ายมูลดินออกมาเป็นก้อนอุจจาระเล็กๆ เต็มไปหมดในฤดูผสมพันธุ์ปูตัวผู้จะกรีดแกว่งอวดก้ามที่สวยงามเพื่อดึงดูดตัวเมียให้เดินเข้ามาหาปูสาวที่ใจอ่อนก็จะเดินเข้ามาใกล้จะปูหนุ่มได้โอกาสก็จะใช้ขาเดินเข้ามาคล่อมกดตัวเมียไว้เป็นการบอกให้รู้ว่าฉันจองเธอแล้วนะช่วงเวลานี้ปูหนุ่มจะตื่นเต้นมากจนสีของก้ามซีดขาวลงมันจะปล่อยให้ตัวเมียเดินลงรูที่สร้างไว้เป็นเรือนหอพวกมันจะผสมพันธุ์และวางไข่ภายในรูนี้แต่บางครั้งความรักก็มีอุปสรรคเมื่อเจ้าปูหนุ่มเพื่อนบ้านที่หมายปองสาวเจ้าอยู่เหมือนกันเดินเข้ามาใกล้แม่สาวก็ลังเลขึ้นจากรูทำท่าจะเดินตามเจ้าหนุ่มไปปูหนุ่มเจ้าของบ้านก็ต้องรีบวิ่งเข้ามาต้อนสาวลงรูไปเห็นท่าว่าปูหนุ่มเพื่อนบ้านคงไม่ละความพยายามมันก็อวดก้ามกรีดแกว่งเป็นเชิงว่าอย่าเข้ามาแต่เจ้าหนุ่มก็ไม่ได้เกรงกลัวการต่อสู้จึงเริ่มขึ้นมันจะใช้ก้ามที่ใหญ่เข้าชนกันก้ามและก้ามเกี่ยวพันกันในที่สุดเจ้าปูหนุ่มเพื่อนบ้านเห็นทีจะสู้ไม่ไหวก็พละหนีไปตัวที่ชนะก็ไม่ตามไปทำร้ายต่อจนถึงชีวิตดูเหมือนว่าปรัชญาชีวิตของปูก้ามดาบนั้นจะไม่ทำร้ายกันจนตายเพราะความจริงแล้วมันต้องการแสดงออกถึงความแข็งแรงเท่านั้นสังคมเล็กๆของปูก้ามดาบจึงอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขที่บริเวณเดียวกันนี้สัตว์อีกชนิดหนึ่งก็กำลังหาอาหารโดยไม่สนใจว่าเพื่อนบ้านกำลังต่อสู้กันอยู่เจ้าสัตว์ชนิดนี้ก็คือปลาตีนที่ชาวบ้านมักเรียกกันว่าปลาจุ่มพรวดมันชอบอยู่บนเลนในเขตประเทศโซนร้อนของโลกปลาจุ่มพรวดนี้มักจะอยู่ตามป่าชายเลนทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของไทยพวกมันลิงโลดกันมากในยามน้ำลงมันพากันออกจากรูมาหาอาหารมันจะใช้ปากครูดไปตามพื้นโคลนที่มีสาหร่ายและแบคทีเรียดูเหมือนว่ามันจะกินอาหารประเภทเดียวกันกับปูก้ามดาบเพื่อนบ้านของมันแต่พวกมันก็อยู่รวมกันได้เพราะป่าชายเลนมีอาหารมากพอสำหรับทุกชีวิตแต่ถ้าหากว่าอารมณ์เสียขึ้นมาเพื่อนบ้านก็อาจจะกลายเป็นผู้ล่าไปได้เหมือนกันปลาตีนมีครีบหูที่แข็งแรงทำหน้าที่คล้ายเท้าเดินไปตามพื้นเลนรอยที่เห็นอยู่นี้แท้จริงก็คือรอยทางเดินของปลาตีนนั่นเองไม่น่าเชื่อเลยว่าปลาตีนที่มีขนาด6เซนติเมตรเท่านั้นใช้ครีบหูที่แข็งแรงของมันเดินได้เร็วถึง3กิโลเมตรต่อชั่วโมง

สัตว์พวกนี้มีอาณาเขตครอบครองของมันเองและหากมีการบุกรุกการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นบางครั้งยามน้ำขึ้นถ้ามันไม่รีบลงรูมันก็ใช้ครีบอกช่วยยึดขอนไม้ลอยน้ำอยู่เช่นนี้แต่ใช่ว่ามันจะว่ายน้ำไม่เป็นก็อุตส่าห์เกิดมาเป็นปลาทั้งทีดังนั้นเมื่อมันรู้สึกว่าบนพื้นเลนไม่ปลอดภัยเมื่อไรมันก็จะพากันกระโจนลงน้ำทันทีตาทั้งสองข้างโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำดูไปก็เหมือนเรือดำน้ำแล่นอยู่ในน้ำปลาตีนอีกพวกหนึ่งที่ชาวบ้านทางภาคตะวันออกของไทยเรียกว่าปลากระจังมีขนาดใหญ่กว่าปลาตีนชนิดอื่นๆตัวเต็มวัยมีขนาดถึง20เซนติเมตรปลาพวกนี้จะขุดหลุมใหญ่อยู่ในพื้นเลนถ้าสังเกตดูให้ดีจะเห็นหอยขี้นกคลานอยู่ใกล้ๆแม้ว่าปลาตีนจะมีขนาดใหญ่กว่ามากแต่มันก็ไม่คิดจะทำร้ายเพื่อนบ้านตัวน้อยๆของมันเรามักจะเห็นภาพปลาตีนครูดอาหารไปพร้อมๆกับการพลิกตัวเช่นนี้อยู่ตลอดเวลาน่าสงสัยว่ามันกำลังทำอะไรแท้ที่จริงแล้วปลาตีนก็ถูกรบกวนด้วยแมลงตัวเล็กๆที่คล้ายยุงเจ้าตัวลิ้นที่มีมากมายในป่าชายเลนนั่นเองมันคอยเกาะดูดเลือดปลาสร้างความรำคาญให้มันอยู่ไม่น้อยเจ้าปลาตีนจึงต้องพลิกตัวเพื่อไล่ตัวลิ้นอยู่ตลอดเวลาพร้อมกับกางครีบขู่อย่างรำคาญใจเต็มทนบางครั้งมันก็ต้องหลบมาแช่อยู่ในน้ำเป็นครั้งคราวเพื่อหลีกหนีเจ้าตัวลิ้นตัวยุง

น้ำเริ่มขึ้นแล้วเป็นสัญญาณเตือนว่ากิจกรรมต่างๆบนพื้นเลนแห่งนี้จำเป็นจะต้องยุติลงชั่วคราวในไม่ช้าพื้นเลนจะถูกปกคลุมด้วยท้องน้ำปูก้ามดาบพากันวิ่งลงรูปลาตีนก็เช่นเดียวกันลิงแสมก็พากันกลับเข้าไปในป่านกชายเลนก็หยุดหาอาหารชั่วคราวแต่กิจกรรมทุกอย่างใช่ว่าจะหยุดลงน้ำทะเลที่ไหลท่วมพื้นที่ป่าได้พัดพาเอาซากใบไม้ที่ตายทับถมกันพร้อมกับธาตุอาหารออกสู่ท้องทะเลสารอินทรีย์จำนวนมากไหลลงทะเลณที่นี้เองป่าชายเลนแหล่งผลิตอาหารที่ยิ่งใหญ่ของท้องทะเลลูกปลาจำนวนมากพากันเข้ามากินอาหารและเลี้ยงตัวในป่าชายเลนมันเป็นสัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอดปูลูกปลาเก๋าปลากระพงหรือแม้แต่ลูกกุ้งหลายพันต่างก็พากันว่ายตามน้ำเข้ามาในช่วงน้ำขึ้นด้วยรู้ว่าท้องน้ำแห่งนี้อุดมไปด้วยอาหารและปลอดภัยจากคลื่นลมภายนอกมากนักแม้แต่ปลาโลมาปากขวดคู่นี้ก็ว่ายเข้ามาหาอาหารถึงในป่าชายเลนมันเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากน่าแปลกใจที่ปลาโลมาขนาดใหญ่อย่างนี้จะว่ายน้ำเข้ามาหาอาหารในร่องน้ำป่าชายเลนมันคงว่ายตามเหยื่อของมันมาเป็นแน่

รรมชาติได้บรรจงสร้างป่าชายเลนให้อยู่คู่กับท้องทะเลอย่างแท้จริงทุกชีวิตในป่าแห่งนี้แม้ดูไร้ค่าหากแต่ได้ประสานกันสร้างป่าให้กลายเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของสัตว์ทะเลที่อยู่ไกลออกไปเบื้องหน้า

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใยชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

เป็นระยะเวลายาวนานกว่า400ล้านปีมาแล้วที่สิ่งมีชีวิตชนิดนี้ถือกำเนิดขึ้นมาเป็นครั้งแรกในโลกและหลังจากนั้นกว่า100ล้านปีไดโนเสาร์จึงได้ยึดครองดาวพระเคราะห์ดวงนี้สัตว์ที่มีชีวิตประหนึ่งซากดึกดำบรรพ์ที่มีลมหายใจนี้คนไทยรู้จักกันในนามแมงดาทะเลมันมีชื่อเป็นสากลว่า Horseshoe Crab ก็ด้วยเหตุที่มีลักษณะคล้ายปูจนทำให้ครั้งหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ต่างพากันเข้าใจผิดว่ามันเป็นปูชนิดหนึ่งแต่สัตว์ที่มีกระดองคล้ายเต่าและมีขาเดินคล้ายปูนี้เป็นญาติใกล้ชิดกับแมงปองที่มีชีวิตอยู่บนบกตลอดระยะเวลาอันยาวนานนับจากที่มันได้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกจนถึงปัจจุบันรูปร่างของมันแทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยแมงดาทะเลจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ฝังตัวอยู่ตามพื้นท้องทะเลหางยาวของมันจะทำหน้าที่เหมือนสมอเรือฝังลึกลงไปในพื้นทรายเพื่อให้มันยึดติดกับพื้นได้อย่างมั่นคงด้วยวิธีการหลบซ่อนเช่นนี้เต่าทะเลและปลาฉลามศัตรูทางธรรมชาติของมันก็ไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยนานๆครั้งจึงจะเห็นแมงดาทะเลออกเดินหาอาหารตามพื้นทรายใต้ท้องทะเลสาหร่ายเซลล์เดียวที่อยู่ตามพื้นคืออาหารของมันโดยปกติแมงดาตัวผู้และแมงดาตัวเมียจะแยกกันหาอาหารแต่เมื่อถึงคราวที่มันพร้อมจะผสมพันธุ์ตัวผู้จะเข้ามาเกาะที่หลังของตัวเมียโดยใช้ขาคู่ที่2และ3เป็นตะขอเกาะที่หนามด้านหลังของแมงดาสาวแมงดาตัวเมียก็จะพาหนุ่มแมงดาขึ้นมาบนฝั่งมันเป็นหนทางที่ยาวไกลมากสำหรับแมงดาสาวที่ต้องฝ่าฟันคลื่นลมและพยันตรายนานาชนิดแบกแมงดาอีกตัวขึ้นบนฝั่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันเป็นภาระสำคัญในการดำรงเผ่าพันธุ์

ลึกเข้าไปในป่าชายเลนแมงดาอีกชนิดหนึ่งกำลังขึ้นมาวางไข่ด้วยขนาดลำตัวที่เล็กกว่าแมงดาจานมันจึงมีชื่อว่าแมงดาถ้วยเช่นเดียวกับแมงดาจานมันได้แบกเอาแมงดาตัวผู้ไว้บนหลังทันทีที่วางไข่เรียบร้อยแล้วตัวผู้ก็จะรีบฉีดน้ำเชื้อให้ผสมกับไข่รวดเร็วก่อนที่น้ำทะเลจะพัดพาเอาดินทรายมากลบไข่เสียจนหมดสิ้นและนี่ก็คือความลับของธรรมชาติที่ทำให้แมงดาทะเลสามารถดำรงเผ่าพันธุ์ของมันมาได้ยาวนานกว่าสัตว์ชนิดใดบนดาวเคราะห์ดวงนี้ดูเหมือนว่าสัตว์ชนิดนี้เกิดมาเพื่อสืบทอดเผ่าพันธุ์อย่างแท้จริงภายในลำตัวของแมงดาถ้วยที่มีขนาดเท่าฝ่ามือนั้นเต็มไปด้วยไข่ที่มีขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวนับหมื่นฟองในการวางไข่แต่ละครั้งไข่ฟองเล็กๆจำนวนกว่าร้อยฟองเท่านั้นจะถูกปล่อยออกมามันจึงต้องใช้เวลานานนับเดือนกว่าจะปล่อยไข่ออกมาจนหมดและทุกครั้งก็จำเป็นจะต้องแบกแมงดาตัวผู้เกาะติดหลังขึ้นมาด้วยไข่สีเขียวฟองเล็กๆเหล่านี้ใช้เวลากว่า22วันเพื่อจะฟักเป็นตัวยิ่งใกล้เวลาฟักเข้ามาเท่าใดไข่ก็จะขยายขนาดขึ้นมาสีเขียวขุ่นของเปลือกก็จะใสมองเห็นลูกแมงดากำลังหมุนอยู่ไปมาดูน่ารักและอีกไม่กี่ชั่วโมงลูกแมงดาก็จะออกมาผจญกับโลกภายนอกเวลาที่มันอยู่ในไข่มันจึงหัดใช้ขาและเหงือกขยับไปมาอย่างคล่องแคล่วแม้ว่าลูกแมงดาจะมีขนาดเล็กเท่าเม็ดถั่วเท่านั้นแต่มันก็มีอวัยวะและหน้าตาคล้ายคลึงกับพ่อแม่ของมันเพียงแต่ขนาดนั้นต่างกันมากมายพอไข่แตกมันก็จะมุดลงดินฝังตัวอยู่ใต้ดินราว 5-7 วันช่วงเวลานี้มันจะปรับตัวให้แข็งแรงพอที่จะล่องลอยไปกับกระแสน้ำที่จะพัดพาพวกมันออกสู่ท้องทะเลเบื้องหน้าและนับจากนี้ไปการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ของลูกแมงดาก็เริ่มต้นขึ้นศัตรูของมันคือฝูงปลาและเต่าทะเลลูกแมงดาตัวแล้วตัวเล่าต้องตกเป็นเหยื่อมันเป็นกฎของธรรมชาติที่ตัวที่แข็งแรงกว่าและโชคดีเท่านั้นจะมีชีวิตรอดเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ใต้ท้องทะเลในวันนี้มีตาข่ายอวนของชาวประมงที่คอยดักจับพ่อแม่แมงดาที่กำลังคลานขึ้นมาวางไข่แมงดาทะเลและลูกที่อยู่ในท้องนับหมื่นชีวิตก็ต้องมาสังเวยเป็นอาหารของมนุษย์และบ่อยครั้งที่มนุษย์จะต้องผจญกับพิษภัยที่ติดมากับตัวแมงดาถ้วยบางตัวที่อาจกินแพลงก์ตอนที่มีพิษเข้าไปแม้ว่าจะต้องเดิมพันกันด้วยชีวิตแต่ก็ยังมีผู้นิยมกินไข่แมงดาอยู่มิใช่น้อยพ่อแม่แมงดาจึงเหลือรอดมาวางไข่เพียงไม่กี่ตัวและกว่าจะขึ้นมาได้พวกมันก็ต้องผ่านแท่นเลี้ยงหอยที่วางเรียงรายอยู่ในทะเลและกองขยะบนชายหาดเป็นด่านสุดท้ายกว่าที่จะผ่านขึ้นมาได้ก็แทบจะหมดกำลังลงแล้วชายทะเลที่อ่างศิลาจังหวัดชลบุรีในวันนี้จึงมีแมงดาทะเลขึ้นมาวางไข่เพียงไม่กี่คู่เท่านั้นจากที่เคยขึ้นมาเป็นจำนวนมากในอดีตดูเหมือนว่าจำนวนของแมงดาทะเลจะลดลงเรื่อยๆแมงดาทะเลที่ผ่านความเปลี่ยนแปลงของโลกมายาวนานกว่า400ล้านปีกำลังดิ้นรนเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ของมันต่อไปในแนวปะการังใต้ท้องทะเลเป็นแหล่งหาอาหารของสัตว์น้ำนานาชนิดสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดตัวนี้กำลังหาอาหารอยู่จิ้มฟันจระเข้เป็นปลาชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างเป็นเกล็ดแข็งหุ้มร่างกายเช่นเดียวกับญาติใกล้ชิดของมันซึ่งก็คือม้าน้ำ

นานมาแล้วที่มนุษย์เชื่อว่าม้าน้ำเป็นยาบำรุงชนิดหนึ่งการจับม้าน้ำเพื่อขายเป็นเครื่องยาแผนโบราณจึงกลายเป็นอาชีพหนึ่งของชาวประมงทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยเมื่อเผชิญกับผู้ล่าที่ชาญฉลาดและเข้มแข็งอย่างมนุษย์โครงร่างแข็งก็ไม่สามารถจะช่วยป้องกันตัวเองได้อีกต่อไป

ม้าน้ำคือชื่อที่หลายคนรู้จักแต่ความจริงมันคือปลาชนิดหนึ่งที่มีเกล็ดประสานติดกันทำให้มันแตกต่างไปจากปลาชนิดอื่นครีบที่เปลี่ยนแปลงมาเป็นหางที่แข็งแรงงอเข้าออกได้ช่วยในการทรงตัวและยึดเหนี่ยวม้าน้ำสามารถเปลี่ยนสีของตัวเพื่อให้ดูกลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพรางตัวจากศัตรูธรรมชาติของมัน

ม้าน้ำใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการกินอาหารปากเล็กๆที่ยื่นออกมาจะดูดอาหารที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำการกินอาหารของมันดูจะทุลักทุเลเอาการมันมีตาพิเศษที่สามารถมองเห็นภาพได้ทั้ง360องศาแม้ว่าธรรมชาติของมันจะเคลื่อนที่ได้เชื่องช้าแต่ตาที่หมุนได้รอบทิศทางนี้จะมองเห็นศัตรูได้อย่างว่องไวในทะเลไทยมีม้าน้ำอาศัยอยู่ราว5ชนิดแต่ที่พบมากที่สุดมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าฮิปโปแคมปัสคูด้าตัวเต็มวัยอายุราว2ปีนี้มีขนาด4ถึง5นิ้วม้าน้ำเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมการผสมพันธุ์แตกต่างไปจากสัตว์ชนิดอื่นในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ของมันอุณหภูมิที่เย็นอาจจะกระตุ้นให้มันพร้อมที่จะผสมพันธุ์ตัวผู้จะพยายามว่ายน้ำเข้าไปใกล้ตัวเมียมันพยายามลื่นถลายตัวและกระพือครีบหางอย่างรวดเร็วเพื่อดึงดูดความสนใจตัวเมียมีท่าทีสนใจขึ้นมาบ้างแล้วตัวผู้จะใช้หางรัดตัวของม้าน้ำสาวในขณะที่ผสมพันธุ์ตัวเมียเป็นฝ่ายยื่นท่อไข่ลงไปในถุงหน้าท้องตัวผู้ที่เปิดรอท่าอยู่ไข่นับพันก็หลั่งไหลลงสู่ถุงหน้าท้องของม้าน้ำตัวผู้ดูเหมือนมันจะตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาผิดกับตัวเมียที่นิ่งเฉยกินอาหารตามปกติและแล้วม้าน้ำหนุ่มก็ปล่อยน้ำเชื้อลงไปผสมกับไข่ในถุงหน้าท้องของมันเองไข่ที่ได้รับการผสมแล้วจะใช้เวลาเจริญอยู่ในถุงหน้าท้องของตัวผู้ประมาณ 4-6 สัปดาห์ในค่ำคืนของใต้ท้องทะเลในขณะที่สัตว์บางชนิดกำลังนอนหลับลงแล้วแต่บางชนิดกำลังเริ่มออกหากินพ่อม้าน้ำที่ท้องแก่ใกล้คลอดเต็มทีตัวนี้กำลังเจ็บท้องมันพยายามใช้หางเหนี่ยวกิ่งกะละปังหาแอนท้องเพื่อสูดหายใจลึกๆเพื่อลดอาการเจ็บปวดที่ได้รับแต่ก็ช่วยได้เพียงเล็กน้อยอาการบิดหางไปมาเป็นการแสดงความเจ็บปวดอย่างเต็มที่ไม่ต่างไปจากสัตว์อื่นที่กำลังจะคลอดลูกดูเหมือนว่าม้าน้ำเพศผู้เป็นสัตว์ที่เข้าใจความเจ็บปวดของการให้กำเนิดได้เป็นอย่างดีพ่อม้าน้ำตัวนี้ปวดท้องนานถึง8ชั่วโมงเมื่อใกล้คลอดหน้าท้องของมันจะเริ่มขยายตัวออกเป่งเต็มที่ท้องเริ่มเปลี่ยนสีซีดลงอย่างเห็นได้ชัดมันพยายามเบ่งลมอยู่หลายครั้งและแล้วเวลาแห่งการรอคอยก็มาถึงลูกม้าน้ำนับร้อยๆตัวถูกพ่นออกมาจากถุงหน้าท้องทุกครั้งที่พ่อม้าน้ำออกแรงเบ่งลูกๆจะออกมามากขึ้นทันทีที่ออกจากถุงหน้าท้องของพ่อลูกม้าน้ำก็สามารถว่ายน้ำได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวถุงหน้าท้องที่เต่งเมื่อครู่บัดนี้ก็เหี่ยวแห้งลงพร้อมกับความเจ็บปวดของพ่อม้าน้ำก็หายไปสิ้นเมื่อลูกๆนับร้อยตัวว่ายวนเวียนอยู่ใกล้ๆกระบวนการสืบพันธุ์ที่ดูพิสดารของม้าน้ำเพศผู้ก็จบสิ้นลงดูเหมือนว่าธรรมชาติช่วยให้สัตว์น้ำที่เคลื่อนไหวเชื่องช้าเช่นนี้ได้มีโอกาสสืบสานเผ่าพันธุ์ของมันได้อย่างเหมาะเจาะโดยให้พ่อเป็นผู้ดูแลไข่ทั้งมวลเพื่อให้มั่นใจว่าไข่จะมีโอกาสฟักเป็นตัวได้มากที่สุดเมื่อลูกม้าน้ำได้ออกมาผจญภัยกับท้องทะเลภายนอกเช่นนี้พวกของมันจำนวนมากก็ต้องตกเป็นเหยื่อของฝูงปลาสิ่งนี้ไม่ใช่ความโหดร้ายหากแต่คือสมดุลของธรรมชาติ

ม้าน้ำและแมงดาทะเลคือสัตว์โลกที่พยายามทุกวิถีทางเพื่อการดำรงเผ่าพันธุ์ของมันแต่ใครจะรู้ว่าพวกมันจะสืบสานเผ่าพันธุ์ไปได้อีกนานเพียงใด

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกโทรศัพท์100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใยชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ใต้ทะเลในระดับน้ำที่ไม่ลึกนักจะปรากฏแนวปะการังอันเป็นศูนย์รวมแห่งสรรพชีวิตหลายชีวิตสรรสร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาหลายชีวิตเข้ามาอยู่อาศัยในสถานที่แห่งนี้

ลอดแนวชายฝั่งทั้งสองด้านที่ยาวกว่า 2,700 กิโลเมตรปรากฏหมู่เกาะกลางทะเลนับร้อยทั้งในอ่าวไทยและทะเลอันดามันหมู่เกาะเหล่านี้แท้ที่จริงก็คือส่วนหนึ่งของแผ่นดินแหลมไทยมาลายูที่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะจนกระทั่งตัดขาดจากแผ่นดินใหญ่ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้หมู่เกาะเหล่านี้เองคือบริเวณที่พบแนวปะการังที่งดงามเพราะทะเลในเขตร้อนอย่างประเทศไทยมีอุณหภูมิที่พอเหมาะและแสงแดดก็ส่องถึงพื้นทะเลเบื้องล่างทำให้ตัวปะการังสามารถเจริญได้ดี

ปร่างของปะการังที่แตกต่างกันนั้นอันที่จริงก็คือโครงร่างหินปูนที่ปะการังนับร้อยนับพันชีวิตช่วยกันสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับลำตัวอันอ่อนนุ่มของมันเองสิ่งมีชีวิตเล็กๆเหล่านี้ความจริงคือสัตว์ทะเลที่สามารถเพิ่มขนาดและจำนวนของมันเองจนทำให้ปะการังทั้งก้อนขยายใหญ่ขึ้นตลอดเวลา

และด้วยเหตุที่มันไม่สามารถเคลื่อนที่หาอาหารเองได้มันจึงต้องยื่นหนวดเล็กๆออกมาดักจับแพลงก์ตอนที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำเป็นอาหารแต่มันก็ได้อาหารจากวิธีนี้น้อยเต็มทีความจริงอาหารหลักของปะการังจะได้จากการดูดซึมสารอาหารจากสาหร่ายเซลล์เดียวที่มีชื่อว่าซูแซนทารีที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อของมันและนี่คือสาเหตุที่พบเห็นปะการังได้เฉพาะในบริเวณที่แสงแดดส่องถึงเท่านั้นตัวปะการังนั้นเปรียบเสมือนสถาปนิกที่สร้างที่พักให้แก่สัตว์น้ำทั้งหลายหลังจากเกิดแนวปะการังขึ้นแล้วสัตว์น้ำต่างๆก็จะติดตามเข้ามาจับจองพื้นที่ตามนิสัยของมันอย่างผู้หลากสีที่เห็นอยู่นี้คืออวัยวะดักจับเหยื่อของหนอนฉัดที่อาศัยฝังตัวอยู่ในหินปะการังมันใช้อวัยวะที่สวยงามนี้ดักจับแพลงก์ตอนที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำหากมีศัตรูที่แข็งแรงกว่ามันก็จะหดตัวลงอย่างว่องไวสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ชอบฝังตัวอยู่ในหินปะการังก็คือหอยมือเสือหอยสองฝาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหอยชนิดนี้ก็สามารถดูดซับสารอาหารจากสาหร่ายซูแซนทารีได้เช่นเดียวกับปะการังปลาไหลมอเร่เป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในโพรงหินปะการังตัวที่ใหญ่ที่สุดอาจจะมีความยาวถึง2เมตรโดยปกติมันจะหลบซ่อนอยู่ในโพรงหินคอยจังหวะที่จะฮุบเหยื่อที่ว่ายผ่านมาเท่านั้นปลาไหลชนิดนี้เป็นที่เกรงกลัวของนักดำน้ำอยู่มิใช่น้อยเพราะเคยมีนักดำน้ำถูกมันกัดมาแล้วจึงมีคำกล่าวขวัญถึงความดุร้ายของมันแต่ความจริงปลาไหลมอเร่จะดุร้ายเฉพาะช่วงที่มันมีลูกอ่อนหรือในยามที่ถูกรังแกเท่านั้นโดยปกติมันจึงเป็นสัตว์ที่มีนิสัยขี้เล่นและมีความจำเป็นเลิศมันสามารถจดจำผู้ที่เข้ามาให้อาหารมันได้อย่างแม่นยำนอกจากปลาขนาดใหญ่อย่างปลาไหลมอเร่แล้วลูกปลาสลิดทะเลก็อาศัยก่อปะการังเขากวางเป็นที่หลบภัยมันจะว่ายวนกินอาหารอยู่เหนือก่อปะการังและเมื่อมีศัตรูเข้าใกล้ลูกปลาทั้งฝูงก็จะพร้อมใจกันหลบอยู่ในก่อปะการังอย่างพร้อมเพรียงหัวใจของทุกชีวิตในระบบนิเวศแห่งนี้คือตัวปะการังเล็กๆนับล้านตัวที่ทำหน้าที่สร้างโครงร่างแข็งจนกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำน้อยใหญ่ทั้งหลายในท้องทะเลและตัวปะการังก็ยังเป็นอาหารของสัตว์หลายชนิดปลานกแก้วฝูงนี้มีปากแข็งพิเศษสำหรับกัดแทะตัวปะการังโดยเฉพาะและนี่ก็คือปลาโนรีมันมักจะอยู่กันเป็นคู่ๆปลายปากยาวของมันมีความแข็งแรงมากช่วยในการกัดแทะตัวปะการังได้เป็นอย่างดีปลาอีกชนิดหนึ่งที่เข้ามากินตัวปะการังอยู่บ่อยๆก็คือปลาผีเสื้อปลาชนิดนี้มีสีสันสวยงามฉูดฉาดและบางชนิดจะมีจุดดำใหญ่ที่โคนหางเพื่อหลอกให้ศัตรูของมันเข้าใจว่าเป็นดวงตาของปลาที่ใหญ่กว่าและสีที่ฉูดฉาดของมันก็มีไว้เพื่อพรางตัวของมันให้กลมกลืนไปกับแนวปะการังที่มักมีฟองน้ำหลากสีเข้ามาเกาะตามก้อนปะการังที่ตายแล้วจะมีสาหร่ายขนาดเล็กเคลือบอยู่ที่ผิวสาหร่ายเหล่านี้เป็นอาหารของปลากินพืชอย่างปลาสลิดทะเลหลากสีพวกนี้เราจึงเห็นพวกมันว่ายเวียนอยู่ตามแนวปะการังทั่วไป
พวกมันทำให้แนวปะการังดูมีชีวิตชีวามากขึ้น

การังมีซอกโพรงอยู่มากมายทำให้ลูกปลาหลายชนิดเข้ามาอาศัยอยู่จำนวนมากลูกปลาเหล่านี้จะกินสาหร่ายเซลล์เดียวที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำเป็นอาหาร

0: ความสัมพันธ์ของสัตว์ในแนวปะการังนั้นซับซ้อนมากเราจะพบทั้งเหยื่อและผู้ล่าหลายระดับในสถานที่แห่งเดียวกันพร้อมกับผู้ผลิตอาหารแต่สัตว์บางชนิดก็มีความสัมพันธ์กันอย่างแยบยล
1: ต์

อกไม้ทะเลที่เกาะอยู่ตามหินปะการังนี้คือสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มใกล้ชิดกับตัวปะการังแต่ตัวของมันนั้นใหญ่กว่ากันมากนักและเพราะการที่มันไม่มีโครงร่างแข็งไว้คอยป้องกันดอกไม้ทะเลจึงมีเข็มพิษอยู่ที่ปลายหนวดของมันเป็นการทดแทนและเช่นเดียวกับตัวปะการังมันไม่สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้ดอกไม้ทะเลจึงอาศัยปลาการ์ตูนที่มีสีสันสวยงามคอยล่อเหยื่อให้มาติ

าการ์ตูนนั้นเป็นปลาชนิดเดียวที่มีภูมิต้านทานต่อเข็มพิษของดอกไม้ทะเลแต่ปลาเคราะห์ร้ายที่ว่ายตามปลาการ์ตูนเข้ามาก็มักจะตกเป็นอาหารของดอกไม้ทะเลและสิ่งตอบแทนที่ปลาการ์ตูนจะได้รับก็คือเศษอาหารเป็นรางวัล

ความสัมพันธ์ในเชิงพึ่งพาอาศัยของสัตว์ในแนวปะการังอีกคู่หนึ่งก็คือปลาพยาบาลตัวเล็กๆสีฟ้ากับปลากินเนื้อที่มีขนาดใหญ่กว่าปลาพยาบาลจะคอยว่ายวนกินเศษอาหารและพยาธิที่อยู่ตามลำตัวของปลาเหล่านี้มันจึงถูกยกเว้นไม่ตกเป็นเหยื่อเหมือนปลาทั่วๆไป

ในระดับน้ำที่ลึกลงไปมักจะพบดงของปะการังอ่อนอาศัยอยู่แม้ว่าจะมีชื่อเรียกคล้ายคลึงกันแต่ปะการังอ่อนก็คือสัตว์อีกกลุ่มหนึ่งที่ต่างไปจากตัวปะการัง

ารังอ่อนมีหลายชนิดชนิดนี้มีรูปร่างคล้ายดอกเห็ดตอนนี้มันพากันยื่นตัวออกมาเพื่อดักจับแพลงต้อนที่ล่องลอยอยู่ในน้ำกินเป็นอาหารเช่นเดียวกับปะการังปะการังอ่อนจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อสร้างโครงร่างที่เป็นชิ้นส่วนเล็กๆของหินปูนด้วยเหตุนี้เองปะการังอ่อนจึงไม่สามารถสร้างแนวปะการังขึ้นมาได้ปังหาที่อยู่ใกล้ๆกันนั้นกำลังยื่นตัวออกมาดักกินอาหารมันเป็นสัตว์ในกลุ่มเดียวกันกับปะการังอ่อนแต่มีโครงร่างที่แข็งแรงกว่าเพราะว่ามีโครงสร้างเป็นแผ่นสามารถดักตะกอนที่ไหลมากับกระแสน้ำได้ฝูงปลาจึงมักเข้ามากินอาหารที่ติดอยู่กับโครงร่างของมัน

แต่นอกเหนือไปจากความงามทุกชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ยังได้เรียงร้อยสายใยชีวิตเข้าด้วยกันจนกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ใต้ท้องทะเลซึ่งอาจกล่าวได้ว่าสัตว์ทะเลเกือบทุกชนิดจะมีช่วงชีวิตช่วงหนึ่งเกี่ยวข้องกันกับแนวปะการังเสมอ

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ไกลออกไปจากจังหวัดพังงาราว40กิโลเมตรมีหมู่เกาะเล็กๆเรียงตัวอยู่กลางทะเลอันดามันอันกว้างใหญ่หมู่เกาะเหล่านี้มีชื่อเป็นที่รู้จักกันในนามหมู่เกาะซิมิลันซึ่งเป็นภาษายาวีอันมีความหมายว่าเกาะทั้ง9

กาะเล็กๆเหล่านี้ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินแหลมไทยมลายูแต่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะจนตัดขาดจากแผ่นดินใหญ่ไปในที่สุดภายใต้น้ำทะเลใสสะอาดบริเวณรอบๆเกาะจะปรากฏแนวปะการังที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

นอกเหนือจากแนวปะการังแล้วโพรงถ้ำและซอกหินใต้ทะเลก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำอีกเป็นจำนวนมากรวมทั้งเต่าทะเลด้วย

ตามแนวปะการังเรามักจะพบเห็นฝูงปลาเล็กๆชนิดนี้ว่ายเวียนกินอาหารจำพวกแพลงต้อนพืชอยู่เสมอปลาพวกนี้มีชื่อว่าปลาอมไข่ก็โดยเหตุที่มันมีพฤติกรรมการระวังรักษาไข่ของมันด้วยการอมเข้าไว้ในปากและเพราะเป็นปลาที่อ่อนแอจึงมักตกเป็นเหยื่อของปลากินเนื้อที่อยู่ในแนวปะการังปลาอมไข่จึงต้องรวมตัวกันอยู่เป็นฝูงเช่นนี้

ไม่ไกลไปจากฝูงปลาอมไข่ปลาม้าลายกำลังวนเวียนหาเหยื่อมันเป็นปลาที่กินสัตว์เป็นอาหารโดยปกติปลาม้าลายจะเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าแต่ถ้ามันพบเห็นเหยื่อเข้าเมื่อใดการจู่โจมก็กลับว่องไวอย่างไม่น่าเชื่อช่วงเวลาที่ปลาม้าลายกางครีบของมันออกมาอย่างเต็มที่เป็นเวลาที่มันมีความสวยงามที่สุดแต่อากับกิริยาเช่นนี้ความจริงก็คือการขู่เตือนศัตรูผู้บุกรุกเพราะที่ปลายครีบของมันได้ซ่อนเร้นพิษร้ายที่สามารถทำอันตรายให้ถึงตายได้เลยทีเดียวที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ปลาม้าลายแต่เป็นปลาสิงโตมันเป็นปลาอยู่ในกลุ่มเดียวกันจึงมีลักษณะและพิษสงเช่นเดียวกับปลาม้าลาย

ปลาที่มีพิษร้ายในแนวปะการังอีกชนิดหนึ่งคือปลาการังหัวโขนหรือที่เรียกกันว่าสโตนฟิชชื่อของมันก็คงมาจากที่ว่ามันมีรูปร่างหน้าตากลมกลืนไปกับก้อนหินที่มันเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่นั่นเองในขณะที่ปลาการังกำลังซ่อนตัวเฝ้ารอเหยื่ออยู่นั้นปลานกแก้วที่ว่องไวก็พากันออกมากินอาหารและในช่วงเวลาที่มีกระแสน้ำใต้ทะเลเช่นนี้กระแสน้ำก็พัดพาเอาตะกอนและอาหารฟุ้งกระจายขึ้นมาปลาหางเหลืองฝูงนี้จึงถือโอกาสว่ายวนกินสาหร่ายทะเลที่ปะปนมากับกระแสน้ำเหนือแนวปะการังภายในแนวปะการังมักจะพบเห็นปลิงทะเลหลายชนิดเข้ามาอาศัยอยู่โดยปกติพวกมันมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ก็ใช่ว่ามันจะเคลื่อนที่ไม่ได้ปลิงทะเลจะใช้อวัยวะที่อยู่บนหัวของมันช่วยในการเดินหาอาหารไปในแนวปะการัง

และที่เห็นชูคอเรียงรายอยู่นี้คือปลาไหลชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าการ์เดนอีลมันเป็นปลาไหลที่หายากชนิดหนึ่งสัตว์ชนิดนี้มีประสาทสัมผัสที่ว่องไวมากพวกมันจะขุดรูอยู่รวมกันตามพื้นทรายในเวลากลางวันก็จะชูคอขึ้นมาคอยดักจับเหยื่อเป็นอาหาร

แม้ช่วงเวลากลางวันจะเป็นเวลาหาอาหารของสัตว์น้ำหลายชนิดแต่ในซอกหรือหินปะการังสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งกำลังหลบซ่อนตัวอยู่คงมีแต่หนวดเท่านั้นที่ยื่นออกมาให้รู้ว่ามันคือกุ้งมังกร

ต่อเมื่อแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าท้องทะเลเต็มไปด้วยความมืดกุ้งมังกรจะออกมาจากที่หลบซ่อนเพื่อหาอาหารในเวลาค่ำคืนเช่นนี้มันจะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างว่องไว

ช่วงเวลากลางคืนชีวิตสัตว์ในแนวปะการังจะเปลี่ยนไปก้างกระดานที่มีนิสัยเช่นเดียวกับกุ้งมังกรก็เริ่มออกหาอาหารด้วยเช่นกัน

มันใช้แขนที่รุงรังนี้ช่วยในการเคลื่อนที่และดักจับอาหารสิ่งมีชีวิตที่มีแขนมากมายเช่นนี้เป็นสัตว์ในกลุ่มเดียวกันกับปลิงทะเล

ในช่วงเวลานี้ปลานกแก้วที่เคยว่ายเวียนหาอาหารในเวลากลางวันก็จะพากันมาซุกตัวนอนอยู่ตามซอกปะการังและเมื่อมันหลับสนิทเราก็สามารถสัมผัสตัวมันได้อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียว

ลาอีกหลายชนิดที่เคยออกมาหากินตอนกลางวันตอนนี้ก็หาที่หลับนอนกันพวกมันเพียงแต่ลดความว่องไวลงและประคองตัวอยู่นิ่งๆในความมืดเท่านั้น

และนี่ก็เช่นกันปลาหางเหลืองก็แยกตัวออกมาจากฝูงเพื่อมานอนในซอกหินปะการังด้วยเหมือนกันในตอนนี้สีสันบนตัวของมันก็เปลี่ยนไปจนดูฉูดฉาดขึ้นปลาขี้ตังก็สามารถเปลี่ยนสีของลำตัวให้กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมได้เช่นกันและด้วยวิธีนี้เองมันจึงเอาตัวรอดได้ในยามคับขัน

ในขณะที่ปลาหลายชนิดกำลังหลับไหลปูเสฉวนตัวเล็กๆก็ออกหาอาหารแต่ไม่ว่ามันจะเดินไปที่ใดมันก็ได้แบกเอาดอกไม้ทะเลตัวจิ๋วไว้บนหลังของมันด้วยตลอดเวลาเพราะดอกไม้ทะเลตัวเล็กๆแต่มีพิษร้ายเช่นนี้จะเป็นผู้คุ้มกันภัยเป็นอย่างดีให้กับปูเสฉวน

สัตว์อีกชนิดที่เฝ้ารอเหยื่อในความมืดก็คือปลาไหลหมอเร่ที่ลำตัวของมันจะมีกุ้งพยาบาลคอยทำความสะอาดให้ด้วยมันจึงอนุญาตให้กุ้งตัวเล็กๆนี้ไต่เล่นอยู่บนใบหน้าของมัน

ฉลามทรายพยาบาลตัวนี้มันคงหลับเอาแรงอยู่ใต้ซอกปะการังเพื่อรอเวลาหาอาหารปลาฉลามชนิดนี้จะนอนในเวลากลางวันและออกมาหากินในเวลากลางคืน

ังจากที่ไข่นับร้อยฟองกระทบพื้นทรายแม่เต่าก็หมดสิ้นภาระคงทิ้งหน้าที่นี้ให้แก่ธรรมชาติแม่เต่าทะเลก็มุ่งหน้าออกสู่ท้องทะเลที่มืดมิด

สายใหญ่ชีวิตใต้ท้องทะเลแห่งนี้ยังคงผูกพันและจะวนเวียนอยู่เช่นนี้นานตราบเท่าที่แนวปะการังจะยังคงอยู่

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาเอ่อยางมันรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทำป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะเพื่อไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของผืนป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแล้วโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแล้วได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง
2: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไว้เลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง

บรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทำป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของผืนป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแลวได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง
2: สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็คือมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง
3: พระบุญญามหาราชินีนา
0: ถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของเมือง

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วพื้นน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

นับตั้งแต่ทะเลไทยได้ถือกำเนิดขึ้นท้องน้ำแห่งนี้ก็ได้เอื้อประโยชน์ต่อมวลมนุษย์และสัตว์น้ำทั้งหลายมาโดยตลอดก่อนที่อาณาบริเวณนี้จะเป็นที่รู้จักกันในนามของราชอาณาจักรสยามมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ก็ได้ใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ในท้องทะเลเดียวกันนี้เองตามหมู่เกาะต่างๆในทะเลไทยจึงปรากฏภาพเขียนสีของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์มากมายภาพเขียนเหล่านี้ล้วนแต่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีตที่มีความผูกพันกับสายน้ำนี้อย่างลึกซึ้งไม่ไกลไปจากภาพเขียนสีมีกองเปลือกหอยนับล้านๆตัวกองเรียงรายอยู่และนี่คือปริศนาที่ทำให้เกิดความงุนงงถึงกำเนิดของพวกมันบ้างก็ว่าเกิดจากการพัดพาของน้ำทะเลแต่บางคนก็เชื่อว่าเกิดจากการกระทำของมนุษย์

เพื่อเก็บข้อมูลให้มากขึ้นนักโบราณคดีก็ได้เข้ามาสำรวจหมู่เกาะต่างๆในเขตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่อีกครั้งหนึ่ง

บนเขาพระอาจเท่าในอ่าวพังงาสิ่งที่นักโบราณคดีค้นพบก็คือกองเปลือกหอยหลายชนิดปะปนกันและยิ่งไปกว่านั้นเปลือกหอยเหล่านี้ก็ยังถูกกองเรียงเป็นชั้นๆสลับกับเศษขี้เถ้าที่อาจจะเกิดจากการหุงต้ม

และสิ่งนี้ก็คือขวานหินมันถูกละทิ้งไว้ในกองเปลือกหอยขวานหินชนิดนี้ก็คืออาวุธสำคัญของคนก่อนประวัติศาสตร์นอกจากขวานหินยังมีการค้นพบก้อนแร่หีมาไทยปะปนอยู่ด้วยแร่ชนิดนี้ก็คือออกไซด์ของเหล็กนั่นเองนอกจากก้อนแร่ที่พบในกองเปลือกหอยแล้วพื้นที่บริเวณเกาะเต็มไปด้วยเศษแร่ชนิดนี้แร่หีมาไทยนี้เองคือวัตถุสำคัญที่คนโบราณนำมาใช้ในการวาดภาพซึ่งเป็นบันทึกเรื่องราวของเขาจนกลายมาเป็นสมบัติล้ำค่าของอนุชนรุ่นหลัง

0: หลักฐานต่างๆที่ค้นพบบนเขาพระอาจเท่าและเขาเขียนถูกรวบรวมกลับไปวิเคราะห์ต่อไป
1: จุดเลย
0: มาถึงตอนนี้นักโบราณคดีก็เริ่มจะลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตได้บ้างแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าคนก่อนประวัติศาสตร์ได้ใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ตามหมู่เกาะในท้องทะเลแห่งนี
2: ้เราเชื่อว่ากองเปลือกหอยอันนี้เกิดจากการกระทำของคนปริมาณของหอยที่กินได้30กว่าชนิดเนี่ยมีอยู่ประมาณ 3-4 ชนิดประเภทพวกหอยสังหนามหอยเบี้ยตัวใหญ่ๆนะครับซึ่งหอยพวกนี้เป็นหอยที่เกิดอยู่ในแหล่งปะการังซึ่งอยู่ค่อนข้างจะอยู่ในน้ำลึกในทะเลลึกนะครับไม่ได้อยู่ในป่าชายเลนคนสมัยโบราณเนี่ยหรือชาวน้ำที่อาศัยอยู่บริเวณนี้กินหอยทุกอย่างและเขารู้ว่าจะไปหาที่ไหนนะครับในฤดูไหน
0: มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ใช้หมู่เกาะต่างๆเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวในช่วงเวลามรสุมพวกเขาถือโอกาสนี้บอกเล่าชีวิตความเป็นอยู่ผ่านทางภาพวาดที่มีอายุหลายพันปีมาแล้วภาพเขียนสีตามผนังถ้ำผีหัวโตในจังหวัดกระบี่คือเรื่องราวบางส่วนในชีวิตของกลุ่มคนพวกนี้

ชามใบนี้ยังคงสมบูรณ์มิได้บุบสลายแม้ว่ามันจะมีอายุกว่า700ปีก็ตามไม่ว่ามนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์หรือผู้คนที่เคยมีชีวิตอยู่เมื่อหลายร้อยปีก่อนหน้านี้ต่างก็เคยใช้ชีวิตท่องเที่ยวอยู่บนท้องน้ำแห่งนี้เช่นเดียวกันนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันทะเลไทยก็ยังคงเป็นแหล่งพักพิงและเอื้อประโยชน์ต่อมนุษย์และสัตว์อยู่เช่นเดิมข้อมูลทางโบราณคดีอาจจะช่วยให้ชนรุ่นหลังจินตนาการชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ที่เร่ร่อนอยู่ในท้องทะเลได้แต่เงาของคนก่อนประวัติศาสตร์เหล่านี้ก็อาจชัดเจนขึ้นเมื่อมองผ่านชีวิตของชนกลุ่มน้อยทางภาคใต้กลุ่มหนึ่งที่ยังคงพอใจจะใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ตามหมู่เกาะต่างๆคนไทยทางใต้ขนานนามพวกเขาว่าชาวเลแต่พวกเขาเรียกตัวเองว่าอูรักลาโวยซึ่งมีความหมายว่าชาวทะเลแต่บางกลุ่มก็เรียกตัวเองว่ามอเกนซึ่งแปลว่าน้ำเค็มพวกมอเกนนั้นมักจะอพยพเคลื่อนย้ายอยู่ระหว่างเกาะสุรินทร์และหมู่เกาะในประเทศพม่าแต่อูรักลาโวยนั้นหยุดชีวิตที่เร่ร่อนของตนเองและตั้งถิ่นฐานอยู่ตามใต้ของไทยทุกวันนี้ชาวเลมอร์เกนที่เกาะสุรินทร์ยังคงใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ในท้องทะเลเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของพวกเขาและด้วยลักษณะการใช้ชีวิตอย่างอิสระอาศัยเรือเป็นเสมือนบ้านเร่ร่อนไปในท้องทะเลทำให้พวกเขาได้ชื่อว่าเป็นยิปซีทะเล

อร์เกนเรียกเรือหรือความจริงก็คือบ้านลอยน้ำของพวกเขาว่ากาบังซึ่งมีลักษณะพิเศษคือที่ท้ายเรือจะถากเป็นรูปปากนกเพื่อความสะดวกในการขึ้นลงเรือส่วนบนหลังคาก็จะมุงด้วยใบเตยหรือใบปาล์มที่หาได้ตามเกาะต่างๆมอร์เกนเป็นกลุ่มชนที่นับถือผีบรรพบุรุษบนหลังคาเรือกาบังจึงมีไม้กันผีลักษณะคล้ายตาแหลวปักไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ผีร้ายเข้ามารบกวนสมาชิกในครอบครัวในฤดูมรสุมชาวเลมอร์เกนจะหยุดพักชีวิตเร่ร่อนของพวกเขาตามเกาะต่างๆบนเกาะสุรินจึงมักจะพบมอร์เกนปลูกเพิงพักชั่วคราวอยู่บนชายหาดเด็กสาวคนนี้ใช้สีจากก้นหม้อวาดลวดลายกอสร้อยหรือลายนมบนใบหน้าของเธอเพื่อความงามตามความนิยมแบบดั้งเดิมของมอร์เกนชาวเลนั้นเป็นกลุ่มชนที่ให้ความนับถือแก่สตรีเพศเป็นอย่างมากจนมีคำกล่าวว่าใครอยากสบายก็ให้ไปเกิดเป็นลูกสาวชาวเลเพราะภรรยาเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในครอบครัวของชาวเลพวกเธอจะมีหน้าที่เพียงการเลี้ยงดูลูกและหุงต้มอาหารเท่านั้นแต่เธอก็มักจะยกหน้าที่นี้ให้ตกเป็นของลูกสาวแต่สำหรับพ่อบ้านชาวเลพวกเขาจะต้องออกเรือเพื่อหาอาหารและเมื่อกลับมาถึงบ้านก็จะต้องพาฟืนและทำงานทั่วๆไปและดูเหมือนว่าหนุ่มๆชาวเลจะยอมรับภาระนี้กันทุกคนแม่บ้านจึงมีเวลาว่างมากพวกเธอจะจับกลุ่มคุยกันเล่นไพ่หรือบางครั้งก็นั่งหาหาวให้กันการที่มีลูกสาวเกิดขึ้นในบ้านจึงเป็นความยินดีอย่างยิ่งในครอบครัวเพราะหมายถึงการได้แรงงานเพิ่มขึ้นในอนาคตเพราะว่าตามประเพณีของชาวเลเมื่อแต่งงานแล้วฝ่ายชายจะต้องเข้าไปอยู่ในเรือซึ่งเปรียบเสมือนบ้านของฝ่ายหญิง

พี่สาวจะมีหน้าที่ดูแลน้องเธอมักจะร้องเพลงกล่อมน้องโดยมีเนื้อร้องเป็นภาษามอร์เกนที่บรรยายถึงธรรมชาติรอบๆตัวนอกจากหน้าที่เลี้ยงน้องลูกสาวจะถูกฝึกให้หุงหาอาหารและจักสารด้วยเด็กๆชาวเลจะสามารถใช้เรือได้อย่างคล่องแคล่วลูกชายจะติดตามพ่อออกไปหาประสบการณ์ในท้องทะเลพวกเขาใช้เรือพายลำเล็กๆออกไปหาสินในน้ำที่อยู่ตามเกาะต่างๆในช่วงเวลานี้ลูกชายจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และเรื่องราวของท้องทะเลจากผู้เป็นพ่อพวกเขาได้ชื่อว่าเป็นนักดำน้ำตัวฉกาจเพราะชาวเลมีความเชื่อว่าชายหนุ่มผู้ที่สามารถดำน้ำได้ลึกที่สุดและนานที่สุดคือผู้ที่มีความสามารถ

และมาถึงวันแต่งงานเด็กหนุ่มจะต้องดำน้ำหาหอยรอบเกาะเป็นเวลาแรมวันแรมคืนเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถหาเลี้ยงผู้หญิงได้พ่อแม่ของฝ่ายหญิงจึงจะยกลูกสาวให้เทคนิคการดำน้ำของชาวเลก็คือการยิงฟันในขณะดำน้ำลึกเป็นการผ่อนลมหายใจให้ฟองอากาศค่อยๆลอดไร้ฟันออกมาทำให้พวกเขาสามารถดำน้ำได้นานกว่าปกติแต่หากเมื่อท้องทะเลมีคลื่นลมแรงจนทำให้เรือของพวกเขาล่มชาวเลก็จะไม่ละทิ้งเรือและเมื่อพายุได้ผ่านพ้นไปท้องทะเลเรียบสงบพวกเขาก็จะช่วยกันกู้เรือโดยการโยกและดันที่หัวเรือเป็นการวิทย์น้ำออกจากเรือเรือก็จะลอยขึ้นเรื่อยๆในที่สุดก็สามารถกลับบ้านได้อีกครั้งหนึ่งภรรยาจะนำหอยที่สามีหามาได้ไปปรุงเป็นอาหารส่วนเปลือกก็จะเก็บเอาไว้ขายอีกทีหนึ่งเพราะบนเกาะสุรินทร์จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมธรรมชาติที่สวยงามและแนวปะการังที่สมบูรณ์รอบๆเกาะเป็นประจำชาวเลมอร์เกนที่นี่จึงมีอาชีพขายเปลือกหอยเป็นของที่ระลึก

0: บางครอบครัวก็มีอาชีพทำเส้นขนมจีนขายเพราะว่าเคยขึ้นไปรับจ้างทำงานในร้านทำขนมจีนที่บนฝั่งแม้ว่าวัฒนธรรมใหม่จะหลั่งไหลเข้ามาพร้อมกับความเจริญทำให้วิถีชีวิตของชาวเลเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่พวกเขาก็ยังคงยึดถือวัฒนธรรมเก่าแก่ของตนไว้อย่างเหนียวแน่น
1: เอาอะไรเอาอะไรนะ
0: ชายผู้นี้มีชื่อว่าดาเก้อันมีความหมายว่าปลิงทะเลเขาคือยียังปูตีที่เป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมในรอบปีของชาวเลพวกเขาจะประกอบพิธีกรรมขึ้นหลายครั้งเพื่ออ้อนวอนให้ผีบรรพบุรุษและผีที่พวกเขานับถือดลบันดาลให้พวกเขาอยู่เย็นเป็นสุขชายผู้นี้มีชื่อว่าซาลามาเขาเป็นนามะปูตีผู้ซึ่งมีหน้าที่ติดต่อกับผีที่อยู่ในร่างทรงของยีหยางปูตีเนื้อหาการสนทนาก็เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของพวกเขาซาลามาเป็นคนเดียวในกลุ่มมอเกนที่เกาะสุรินทร์ที่มีบัตรประชาชนเพราะเคยมาอยู่ที่ตะกั่วป่าแต่สำหรับคนอื่นๆพวกเขายังไม่มีสัญชาติเด็กๆ เหล่านี้คือลูกหลานมอเกนพวกเขาเฝ้าดูพิธีกรรมด้วยความสนใจเด็กๆจะถูกฝึกให้กินเหล้าขาวที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพิธีกรรมพวกผู้ใหญ่ให้เหตุผลว่าเป็นการฆ่าพยาธิและเป็นสิริมงคลแก่เด็กในอนาคตพวกเขาจะเป็นผู้สืบทอดเผ่าพันธุ์และประเพณีของมอเกนปูเหล่าผู้ไม่มีสัญชาติที่ท่องเที่ยวไปในท้องทะเลไทยเสียงเพลงที่สนุกสนานในพิธีกรรมคือบทเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวอันยาวนานของบรรพบุรุษมอเกนบทเพลงนี้จะถูกยกขึ้นมาขับขานซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อย้ำเตือนให้มอเกนรุ่นหลังรำลึกถึงชาติกำเนิดและความเป็นมาของพวกตนมอเกนจึงเป็นชาวเลกลุ่มเดียวที่ยังคงดำเนินชีวิตของพวกเขาเช่นเดียวกับบรรพบุรุษมาจนถึงทุกวันนี้

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใยชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดินเป็นเวลานับพันปีที่ชนกลุ่มนี้ใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ในท้องทะเลการย้อนอดีตของชาวเลเป็นเรื่องที่ทำได้ยากยิ่งเพราะว่าตลอดเวลาอันยาวนานที่ผ่านมาพวกเขามีเพียงคำบอกเล่าที่ถ่ายทอดจากปากสู่ปากจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งอดีตของชาวเลจึงผ่านการกัดกร่อนของการเวลาจนเรื่องเล่ากลายมาเป็นตำนานของบรรพบุรุษไปในที่สุด

0: แต่บทเพลงหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาขับร้องกันในพิธีลอยเรือเป็นภาษาอุรักลาโวยมีตอนหนึ่งว่าเรือลาจังบรรทุกสิ่งของไปคุนุงชิไรให้พาความเจ็บความไข้ไปด้วยขอโทษความผิดที่ทำไปขอให้อยู่เย็นเป็นสุขเรือลอยไปขอให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขบทเพลงนี้มีใจความที่จะส่งความผิดบาปและความเจ็บป่วยกลับไปกับเรือลาจังให้ไปที่คุนุงชิไรซึ่งเป็นสถานที่ที่บรรพบุรุษของชาวเลกลุ่มอุรักลาโวยเคยตั้งถิ่นฐานอยู่ในอดีตคุนุงชิไรจึงกลายเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาที่จะต้องทำพิธีลอยเรือปลาจักหรือเรือลาจังไปเส้นสวงทุกครั้งที่ลมมรสุมพัดเปลี่ยนทิศทางเชื่อกันว่าคุนุงชิไรก็คือเทือกเขาใหญ่ที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลรัฐไซบุรีหรือเคดะในประเทศมาเลเซียและที่นี่ก็คือถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวอุรักลาโวยก่อนที่บรรพบุรุษของพวกเขาจะอพยพเข้าสู่หน้าน้ำไทยในการต่อมาทุกวันนี้ชาวเลอุรักลาโวยหยุดชีวิตที่ต้องเร่ร่อนอยู่ในท้องทะเลมาตั้งถิ่นฐานอยู่ตามชายฝั่งทะเลอันดามันในประเทศไทยพวกเขาถือว่าเกาะลันตาเป็นถิ่นฐานดั้งเดิมและเป็นเมืองหลวงก็เพราะบรรพบุรุษของพวกเขาได้ตัดสินใจเปลี่ยนวิถีชีวิตขึ้นมาตั้งถิ่นฐานทำกินในแผ่นดินไทยที่นี่เป็นแห่งแรกเกาะลันตาจึงกลายเป็นชุมชนใหญ่ของชาวเลถึงแม้ว่าชาวเลอุรักลาโวยจะตัดสินใจตั้งถิ่นฐานที่เกาะลันตาแล้วแต่ก็ยังเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเขาต้องหวนไปใช้ชีวิตเร่ร่อนอพยพย้ายถิ่นฐานหลายครั้งในช่วงเวลา150ปีที่ผ่านมาหรือราว4ช่วงอายุคนมานี้เองก็ด้วยเหตุที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองในอดีตข่มขู่ว่าจะจับพ่อแม่ชาวเลที่ไม่ยอมส่งลูกเข้าโรงเรียนบ้างหรือจับชาวเลที่ไม่สวมใส่เสื้อผ้าไม่สวมหมวกในสมัยการปกครองของจอมพลป.พิบูลสงครามแต่สาเหตุใหญ่ที่ทำให้คนกลุ่มนี้ต้องละทิ้งบ้านเรือนและล้มตายกันมากก็คือโรคระบาดเพราะชาวเลอุรักลาโวยนับถือผีเช่นเดียวกับชาวเลมอร์เกนยามเจ็บป่วยก็เชื่อว่าถูกผีกระทำพวกเขาจึงมีโต๊ะหมอเป็นผู้ปัดเป่าทำพิธีขอขมาต่อผีร้ายแทนการรักษาโดยยาแผนปัจจุบันแม้ว่าการอพยพของชาวเลหลายครั้งจะเกิดจากสาเหตุอันมีผลบีบบังคับให้พวกเขาต้องละทิ้งถิ่นฐานเดิมไปแต่ครั้งที่พวกเขาอพยพไปตั้งถิ่นฐานที่เกาะอาดังตามคำชักชวนของผู้ว่าราชการจังหวัดก็กลายเป็นคุณอนันต์ต่อแผ่นดินไทยเพราะในสมัยนั้นตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยกเมืองกาลันตันตังกานูไซบุรีและปารีสให้แก่อังกฤษผลจากการยกเมืองเหล่านี้ให้อังกฤษจึงต้องมีการปักปันเขตแดนกันใหม่และการที่ชาวเลอุรักลาโวยอพยพไปตั้งถิ่นฐานที่เกาะอาดังจึงเป็นการยืนยันว่าอาดังเป็นเกาะของไทยเพราะมีคนไทยอาศัยอยู่ก่อนแล้วหลังจากการอพยพหลายต่อหลายครั้งชาวเลอุรักลาโวยก็ได้กระจายอยู่ตามชายฝั่งทะเลทางตะวันตกของไทยนับจากจังหวัดระนองสตูลตรังกระบี่ภูเก็ตและจังหวัดพังงาแต่เมื่ออพยพไปแล้วหลายคนก็ต้องกลับมาที่บ้านหัวแหลมในเกาะลันตาอีกครั้งและที่บ้านหัวแหลมนี้ก็ได้กลายเป็นบ้านเกิดของชาวเลรุ่นลูกรุ่นหลานในเวลาต่อมาจนถึงวันนี้ชาวเลอุรักลาโวยต่างก็กลายเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ที่เกาะหลีเป๊ะจึงมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆชาวเลโดยเฉพาะเด็กๆจะเรียนรู้ภาษาไทยที่นี่กล่าวกันว่าในสมัยแรกที่โรงเรียนเปิดสอนเด็กๆจะใช้ภาษาอุรักลาโวยกันทำให้ทางโรงเรียนต้องออกกฎเกณฑ์ห้ามพูดภาษานี้ในโรงเรียน
1: ลูกที่ดีสามเส้นตรงสามเส้น
0: แต่ในปัจจุบันลูกหลานชาวอุรักลาโวยเหล่านี้พอใจจะพูดภาษาไทยทั้งในโรงเรียนและในที่ชุมชนและจะกลับไปใช้ภาษาดั้งเดิมของตนกับครอบครัวและในชุมชนของพวกเขาเอง

แม้ว่าชาวเลจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่เคยเป็นมาแต่อดีตไปมากแต่พวกเขาก็ยังคงประกอบอาชีพประมงเยี่ยงบรรพบุรุษของพวกเขาต่อมา

และแม้ว่าการหายใจโดยใช้อากาศที่ผ่านมากับสายยางเช่นนี้จะมีอันตรายแต่อาชีพเก็บปลิงทะเลมาตากแห้งขายก็เป็นส่วนหนึ่งของรายได้ที่พ่อบ้านชาวอุรักลาโวยจะสามารถหามาจุนเจือครอบครัวได้และเพราะความยากจนพวกเขาก็ต้องตกเป็นลูกหนี้ของนายทุนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้เช่าซื้อเครื่องมือประมงแบบใหม่โดยที่มีข้อผูกพันต้องนำสินค้าจากทะเลไปขายกับนายทุนเจ้าหนี้เท่านั้นแม้ว่าเขาจะหาปลาได้มากขึ้นแต่พวกเขาก็ต้องทำงานหนักขึ้นด้วยชาวเลในวันนี้จึงต้องออกแรงทำงานกันทุกคนสาวๆชาวเลจะต้องช่วยนำของทะเลไปขายคำกล่าวที่ว่าอยากสบายให้เกิดเป็นลูกสาวชาวเลจึงอาจใช้ไม่ได้แล้วกับวิถีชีวิตชาวเลในปัจจุบัน

แม้ว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของพวกเขาไปจากอดีตแต่ชาวเลบ้านหัวแหลมก็ยังสำนึกถึงความเป็นชาวเลที่ผูกพันอยู่กับความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษมากกว่าความเป็นไทยใหม่ที่รัฐบาลหยิบยื่นให้พวกเขาจึงยังคงมีโต๊ะหมอซึ่งเป็นทั้งผู้นำทางโลกและทางธรรมรวมทั้งเป็นหมอรักษาโรคด้วยและยิ่งไปกว่านั้นชาวเลกลุ่มนี้ก็ถือว่าโต๊ะหมอคือญาติอาวุโสที่คอยดูแลทุกสุขของพวกตนโต๊ะหมอจึงเป็นผู้ที่ได้รับความเคารพสูงสุดในหมู่ชาวเลที่นี่เมื่อถึงคราวเริ่มเปลี่ยนลมมรสุมซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำของเดือน6และเดือน11โต๊ะหมอจะเป็นผู้ทำพิธีลอยเรือปลาจั๊กซึ่งชาวเลบ้านหัวแหลมกลางถือว่าเป็นพิธีที่สำคัญที่สุดของพวกเขาและไม่เพียงแต่ชาวเลบ้านหัวแหลมกลางชาวเลที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็จะพากันมาชุมนุมที่นี่ตั้งแต่วันขึ้น13ค่ำเพื่อสร้างเพิงพักชั่วคราวและเมื่ออรุณรุ่งของวันขึ้น14ค่ำพวกเขาก็จะเตรียมตัวเพื่อรอรับไม้ที่หนุ่มๆอาสาออกไปตัดมาต่อเรือปลาจักร

และเมื่อมีสัญญาณว่าเรือขนไม้ใกล้เข้ามาแล้วหญิงสาวก็จะออกเรือไปต้อนรับช่วงเวลานี้ชาวเลทุกคนจะเบิกบานสนุกสนานกันมากสาวๆจะแต่งตัวกันอย่างสวยงามเศรษฐกิจของชาวเลในแต่ละปีจะเป็นอย่างไรก็ดูได้จากการแต่งกายของสาวชาวเลในพิธีลอยเรือนี้เองเมื่อขบวนรับไม้ขึ้นฝั่งไม้ระกำและไ

ระหว่างที่หนุ่มๆต่อเรือสาวๆก็ร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานเป็นการให้กำลังใจ

เรือจะประกอบเสร็จภายในคืนวันนั้นเองภายในเรือปลาจั๊กจะมีบ้านสามหลังซึ่งสมมุติว่าเป็นที่พักของบรรพบุรุษของชาวเล

ื่อสร้างเรือเสร็จสมาชิกของแต่ละครอบครัวก็จะทยอยนำขนมเครื่องเส้นและเครื่องสะเดาะเคราะห์ซึ่งประกอบด้วยหมากพลูข้าวสารถ่านไฟกะปิและเหล้าขาวลงมาไว้ในเรือเล็บและผมของผู้เป็นเจ้าของจะถูกฝากไปกับเรือพร้อมกับของสำคัญคือรูปฝากรูปสลักเท่าจำนวนสมาชิกภายในครอบครัวพวกเขาเชื่อว่าวิธีการนี้จะสามารถส่งบาปเคราะห์กลับไปยังคุณุงชิไรได้ซึ่งจะทำให้พวกเขาประสบความสุขและโชคดีนอกเหนือจากเครื่องเส้นภายในเรือปลาชักยังมีรูปสลักของสัตว์ที่พวกเขาเคยทำร้ายเช่นนกเต่าปลาและอุปกรณ์การทำมาหากินของชาวเลส่งไปกับเรือเพื่อไถ่บาปที่พวกเขาเคยฆ่าสัตว์กินเป็นอาหารโต๊ะหมอจะเริ่มทำพิธีฉลองเรือซึ่งก็ต้องมีเทียนกำยานและข้าวตอกเป็นสิ่งสำคัญในพิธีนี้

หลังจากนั้นชาวบ้านจะร่ายรำรอบเรืออย่างสนุกสนานพวกเขาถือว่าการรำวงรอบเรือเป็นการได้บุญทางหนึ่งบางครั้งจึงเห็นผู้ใหญ่อุ้มเด็กเล็กๆฟ้อนรำไปด้วย

เมื่อแสงอาทิตย์เริ่มส่องกระทบผิวน้ำพิธีลอยเรือก็เริ่มขึ้นชาวเลจะรูดเข้าตอกไปทั่วตัวเพื่อฝากเคราะห์ร้ายไปกับเรือ

ในที่สุดเรือปลาจั๊กที่ตกแต่งอย่างสวยงามจะถูกปล่อยลอยออกจากฝั่งเรือลำนี้ได้นำเคราะห์ร้ายไปจากชาวอุรักลาโวยทั้งหลายเหลือไว้แต่ความสุขและโชคดีแม้ว่าเรือจะล่องลอยไปแต่พิธีลอยเรือยังไม่สิ้นสุดในคืนวันลอยเรือชาวเลจะพร้อมใจกันทำกายูพาหาดักหรือไม้กันผี7อันซึ่งมีความหมายถึงบุตรของพระเจ้า7คนที่อยู่ในตำนานเก่าแก่ของชาวเลแม่เท่านี้นางรำรองเงงที่มีชื่อเสียงโด่งดังในอดีตก็จะเป็นต้นเสียงร้องเพลงในระหว่างทำกายูพาหาดักด้วยการร่ายรำลอดใต้กายูพาหาดักเป็นการขอให้บรรพบุรุษคุ้มครองลูกหลานให้รอดพ้นจากพยันตราย

และเมื่อเสร็จจากพิธีร่ายรำล่อใต้ไม้กันผีก็จะเริ่มพิธีเลหูมาเลหูพิธีสาดน้ำของหญิงชายชาวเลเริ่มและจบลงด้วยความสนุกสนานเมื่อรุ่งอรุณมาวันใหม่คือวันแรมหนึ่งค่ำอันเป็นช่วงสุดท้ายของพิธีลอยเรือในเวลานี้ทุกคนจะตั้งใจจดจ่อกับพิธีเสกน้ำมนต์ของโต๊ะหมอซึ่งเป็นการทำนายโชคชะตาของสมาชิกในชุมชนน้ำมนต์ในพิธีจึงถูกแบ่งปันกันอย่างทั่วถึงผู้ใหญ่จะเพียงแต่ใช้ดื่มและล้างหน้าแต่สำหรับเด็กซึ่งชาวเลถือว่าเป็นเด็กของชุมชนพวกเขาจะต้องอาบน้ำมนต์นี้เพื่อให้เติบโตเป็นเด็กหนุ่มสาวที่แข็งแรงต่อไปในวันข้างหน้าเรือปลาจั๊กยังคงล่องลอยไปในท้องทะเลแม้กระนั้นก็ต้องผจญกับคลื่นลมเช่นเดียวกับชีวิตของชาวอุรักลาโวยที่ต้องผจญกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกและไม่ว่าผลของการเสี่ยงทายจะเป็นอย่างไรพิธีลอยเรือก็ได้สร้างขวัญและกำลังใจของชาวอุรักลาโวยทั้งมวลให้ต่อสู้ต่อไป

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ไม่ว่าท้องทะเลจะปั่นป่วนเพียงใดชาวประมงพื้นบ้านไม่เคยย่อท้อประสบการณ์ที่ได้จากการใช้ชีวิตอยู่ในท้องทะเลและการถ่ายทอดความรู้มาตามสายเลือดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งทำให้พวกเขามีความเชี่ยวชาญในการหาสินในน้ำได้เป็นอย่างดี

ทะเลจึงเปรียบเสมือนบ้านแห่งที่สองของชาวประมงพื้นบ้านพวกเขาสามารถทำนายความแปรปรวนของคลื่นลมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแม่นยำด้วยการมองดูเกลียวคลื่นในท้องทะเลและสีของท้องฟ้าเท่านั้นในช่วงเวลานี้เรือประมงทุกลำจะจอดนิ่งสงบอยู่ตามชายฝั่งรอจนกว่าท้องทะเลเบื้องหน้าจะสงบลงพวกเขาก็จะออกเรืออีกครั้งหนึ่งและในยามว่างเครื่องมือประมงที่ชำรุดก็ถูกนำขึ้นมาซ่อมแซมให้สมบูรณ์ดังเดิมเพราะท้องทะเลนั้นมีความไม่แน่นอนอยู่มากบางครั้งก็มีคลื่นลมแรงเสียจนเรือหาปลาลำเล็กๆไม่สามารถจะออกนอกชายฝั่งได้เลยชาวประมงพื้นบ้านเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของท้องทะเลได้เป็นอย่างดีพวกเขาเรียนรู้ว่าเมื่อถึงคราวลมมรสุมเปลี่ยนทิศทางนั่นก็เป็นเวลาที่พวกเขาจะต้องเปลี่ยนเครื่องมือประมงอีกครั้งหนึ่งแล้วตลอดแนวความยาวของชายฝั่งทั้งสองด้านของประเทศไทยกว่า 2,700 กิโลเมตรอยู่ในพื้นที่รวม24จังหวัดในบริเวณนี้มีประชากรกว่า 50,000 ครอบครัวที่เป็นชาวประมงและ 76% ของชาวประมงเหล่านี้จะจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือพื้นบ้านที่มีมาตั้งแต่อดีต

ด้วยเครื่องมือง่ายๆเช่นนี้พวกเขาจึงไม่สามารถจับสัตว์น้ำได้ไกลจากฝั่งแม้กระนั้นบรรพบุรุษของพวกเขาก็สามารถดำรงชีพอยู่ได้โดยการหาสินในน้ำโดยใช้เครื่องมือเหล่านี้ในสมัยนั้นสัตว์น้ำก็มีมากมายเสียจนไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนว่ามันจะหมดไปจากทะเลไทยถึงวันนี้ลูกหลานชาวประมงพื้นบ้านก็ยังคงจับสัตว์น้ำด้วยวิธีการดั้งเดิมแต่สัตว์น้ำที่เคยมีมากมายในอดีตก็ลดน้อยลงเพียงแต่เครื่องมือประมงพื้นบ้านคงไม่สามารถจะหาสินในน้ำได้มากพอเสียแล้วชาวประมงหลายคนละทิ้งเครื่องมือประมงเก่าๆแล้วหันมาใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นเรือลำเล็กที่ติดเครื่องยนต์ขนาด30แรงม้าถูกนำมาใช้แทนแรงงานคนแม้ว่าจะสะดวกขึ้นและสัตว์น้ำที่จับได้จะมีมากขึ้นแต่พวกเขาก็ต้องทำงานหนักมากขึ้นด้วยเพื่อหารายได้ให้พอเพียงที่จะชำระหนี้สินที่นำมาซื้อเครื่องมือประมงสมัยใหม่เหล่านี้เรือประมงจึงต้องแล่นออกจากชายฝั่งตั้งแต่6โมงเย็นเพื่อจับกุ้งและปลาในท้องทะเลแม้ว่าจะได้ติดเครื่องยนต์แล้วแต่เรือเหล่านี้ก็ไม่สามารถออกไปไกลฝั่งมากนักเรือทุกลำจะกลับเข้าหาฝั่งอีกครั้งหนึ่งเมื่อรุ่งเช้าของวันใหม่พร้อมกับสินในน้ำที่พวกเขาจับได้บรรทุกอยู่เต็มลำเรือที่ชายฝั่งเรือหางยาวก็พร้อมที่จะลำเลียงสัตว์น้ำที่ชาวประมงหามาได้ขึ้นทาง

และดูเหมือนว่าสิ่งที่พวกเขาจับขึ้นมาได้จะมีแต่เพียงกุ้งตัวเล็กๆที่ชาวบ้านทางภาคใต้เรียกว่ากุ้งตาแฉะและปลาเป็ดเท่านั้นการซื้อขายสินค้าก็เกิดขึ้นที่ท่าขึ้นปลานี้เลยโดยหักเอาหนี้สินที่ชาวประมงหยิบยืมไปใช้ซื้อเครื่องเรือออกด้วยแต่บางทีราคาซื้อขายก็เป็นราคาเฉพาะของเจ้าหนี้และลูกหนี้เท่านั้นแม้ว่าจะขายสินค้าได้ในราคาต่ำแต่ชาวประมงพื้นบ้านก็คุ้นเคยกับระบบการค้าขายแบบนี้มานานแล้วถึงแม้จะดิ้นรนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของเรือและเครื่องมือจับสัตว์น้ำก็ไม่ได้ช่วยให้พวกเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสัตว์น้ำหาได้ยากขึ้นทุกทีสินในน้ำที่เคยมีอยู่มากมายนั้นหายไปไหนห่างออกไปจากชายฝั่งเรืออวนล้อมกำลังล้อมจับปลาทั้งฝูงที่พวกเขาติดตามได้จากเครื่องมือหาฝูงปลาสมัยใหม่เรืออวนลากก็ลากเอาสินในน้ำแทบทุกชนิดขึ้นมาจากใต้ท้องทะเลทะเลไทยที่เคยกว้างใหญ่ก็ดูเหมือนจะเล็กลงเสียแล้วเมื่อมีกองเรือพาณิชย์เหล่านี้ตระเวนหาฝูงปลาอยู่ทั่วไปเรือขนาดใหญ่เหล่านี้สามารถจับสัตว์น้ำได้ครั้งละหลายตันแม้กระนั้นเรืออวนลากก็มักจะเข้ามาลากปลาหน้าดินที่อยู่ใกล้ชายฝั่งจนทำให้เครื่องมือจับสัตว์น้ำของชาวประมงพื้นบ้านเสียหายการเพิ่มจำนวนของเรือประมงพาณิชย์เหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมไปกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการประมงของไทยแพปลาและห้องเย็นจำนวนมากถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับสัตว์น้ำที่จับได้วันละหลายหมื่นตันประเทศไทยติดอันดับประเทศที่จับสัตว์น้ำได้มากที่สุดของโลกแม้ว่าจะจับสัตว์น้ำได้มากแต่ขนาดของพวกมันก็เล็กลงทุกทีโดยเฉพาะปลาที่เรืออวนลากจับได้มักจะเป็นปลาเป็ดและลูกปลาเศรษฐกิจขนาดเล็กที่ต้องนำไปขายรวมกันในโรงงานทำปลาป่นเพื่อเป็นอาหารสัตว์

โดยธรรมชาติสัตว์น้ำสามารถปรับตัวเพิ่มปริมาณของมันได้เองแต่หากมีการจับสัตว์น้ำทุกขนาดและมากจนเกินไปสินในน้ำเหล่านี้ก็คงจะสูญพันธุ์ไปจากท้องทะเลทะเลไทยจึงมิได้สมบูรณ์เหมือนในอดีตอีกต่อไป

ชาวประมงพื้นบ้านคือผู้ที่รับรู้ถึงการสูญเสียนี้ได้เป็นอย่างดีเมื่อไม่มีสัตว์น้ำให้จับอีกต่อไปหนุ่มสาวเหล่านี้ก็ละทิ้งเครื่องมือประมงออกมาขายแรงงานเพื่อส่งเงินกลับมาให้พ่อแม่ที่ยังคงยึดอาชีพดั้งเดิม

สำหรับคนรุ่นนี้พวกเขายึดถือการหาศีลในน้ำเพื่อยังชีพมาชั่วชีวิตจึงผูกพันกับท้องทะเลจนไม่สามารถจะละทิ้งท้องน้ำแห่งนี้ไปได้ชาวประมงพื้นบ้านเหล่านี้มีความหวังว่าศีลในน้ำจะกลับมาสู่ทะเลไทยอีกครั้งหนึ่งเหมือนดังที่พวกเขาไม่เคยละทิ้งท้องทะเลแห่งนี้ไปเลย

0: หลังจากที่กรมประมงได้สร้างแนวปะการังเทียมตามชายฝั่งของจังหวัดระนองเพียง9เดือนฝูงปลาก็กลับเข้ามาอยู่อาศัยอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เรืออวนลากก็ไม่สามารถเข้ามารบกวนพวกมันได้อีกต่อไปแนวปะการังเทียมจึงกลายเป็นแหล่งหาสัตว์น้ำแห่งใหม่ของชาวประมงพื้นบ้านอีกแห่งหนึ่งแม้ว่าปัญหาของชาวประมงพื้นบ้านที่จังหวัดระนองจะถูกแก้ไขไปบ้างแล้วแต่พวกเขาและชาวประมงพื้นบ้านที่อื่นก็ยังคงมีหนี้สินติดตัวกันอยู่แทบทุกครัวเรือนความเป็นอยู่ของคนกลุ่มนี้จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจังเจ้าหน้าที่จากกรมประมงในโครงการพัฒนาประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้านเข้าไปในหมู่บ้านของชาวประมงเพื่อศึกษาปัญหาของพวกเขาหลังจากนั้นไม่นานสหกรณ์ของชาวบ้านก็เกิดขึ้นภายในร้านค้าสหกรณ์ที่ชาวบ้านช่วยกันบริหารนั้นจะมีเครื่องเรือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการประมงขายในราคาถูกขายให้แก่สมาชิกและผลกำไรที่ได้ก็ยังมีกลับคืนมาให้พวกเขา
1: วันที่ตั้งสหกรณ์นี่ก็มีปัญหาหรอกมีปัญหาคือว่าชาวบ้านมีหนี้สินมาผมก็คิดทำเป็นกลุ่มสหกรณ์เพื่อการเก็บหุ้นอยากสมาชิกประมาณ20ว่าคุณก็ได้ประมาณ 3,000 ว่าบาทของที่ซื้อที่สร้างการสร้างก่อนมาขายก็ราคาถูกกว่าตลาดหรือว่าเท่ากับตลาดเพื่อเรามีเงินปันผลนายสิ้นปีกับมีเงินปันผลมีเงินเพื่อให้ได้ยังมีได้เด็กการเด็กเราเรียนเด็กจากจนเราเด็กเรียนดีในหมู่บ้านเราจะให้ทุนเหมือนกันครับจะกิจกรรมไม่ในที่ที่ดูสิ้นในได้อยู่เนี่ยเรื่องมาจิกาก็มีทิศกูได้ตามหุ้นคนที่ซื้อช่องหุ้นก็มีทิศกูได้ช่องที่กูแต่หุ้นเดียวกับกูได้ในหุ้น
0: ตอนนี้พวกหนุ่มๆจึงมักสารวนอยู่กับการซ่อมแซมเรือเพราะอะไรเครื่องเรือก็หาซื้อได้ง่ายจากร้านค้าสหกรณ์หรือถ้าไม่มีเงินก็กู้ยืมมาซื้อหาได้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2บาทต่อเดือนซึ่งก็ยังถูกกว่าที่พวกเขาเคยกู้ยืมจากพ่อค้าในเมืองมากมายนักสหกรณ์ออมทรัพย์จึงเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่ไม่มีวันจบสิ้นของชาวประมงพื้นบ้านเหล่านี้
2: เมื่อก่อนมีปัญหาเรื่องมือนะครับไม่มีเครื่องมือแกเจ้าก้องเครื่องเจ้าก้องเรื่องเราเครื่องเสียที่ต้องไปตามจังซึ่งลำโนดเรือทุ่งตาเนี่ยต้องเสียกันหลอดไปแป้งไปจังก็แป้งผมมีเครื่องมือนี่ก็ตั้งว่าใครทำได้ก็ช่วยครับลดขาใจจ่ายลงมาครับลดขาจ้างจังลดขาลดมันถูกช่วยครับ
3: เดิมนะครับที่พวกเราน
0: อกจากการตั้งสหกรณ์ภายในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่กรมประมงก็นำเอาอุปกรณ์จับสัตว์น้ำสมัยใหม่เข้ามาใช้ในหมู่บ้าน
3: ไปวางในทะเลแล้วเนี่ยเมื่อได
0: ้และถ้าหากหวังแต่จะจับสัตว์น้ำอย่างเดียวการยกระดับความเป็นอยู่ของชาวบ้านเหล่านี้ก็คงจะทำได้ยากลำบากชาวบ้านจึงได้รับการฝึกสอนให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจหลายชนิดอย่างเช่นปลาเก๋าและปลากระพงเด็กๆลูกหลานชาวประมงเมื่อถึงวัยเล่าเรียนพวกเขาก็จะได้เรียนในหลักสูตรของกรมสามัญศึกษาพร้อมไปกับการฝึกอาชีพและการแปรรูปอาหารทะเลควบคู่กันไป
4: อ
0: ถุดิบก็คือปลาสดที่พ่อแม่หามาได้แล้วต่อจากนั้นข้าวเกรียบปลาหวานหรือแม้กระทั่งน้ำปลาก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำเร็จมาจากฝีมือของเด็กๆ เหล่านี้หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆที่สงขลาแห่งนี้คือตัวอย่างของความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะความยากจนของชาวบ้านร่วมกับทางราชการ

แต่หลายหมู่บ้านก็ยังคงประสบปัญหาเดิมเรืออวนลากก็ยังคงเข้ามาลากปลาใกล้ชายฝั่งทำให้เครื่องมือประมงพื้นบ้านเสียหายจำนวนปลาที่ยังคงลดลงจากการจับปลามากเกินไปสภาพน้ำทะเลที่เน่าเสียจากการขยายตัวของชุมชนและโรงงานปล่อยน้ำทิ้งทำให้สัตว์น้ำและปลาในกระชังตายเหตุการณ์เหล่านี้ยังคงมีให้เห็นอยู่บ่อยๆในหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้าน

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใยชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

0: ลาทูน่าฝูงนี้สิ้นสุดการเดินทางอันยาวไกลของมันลงที่ทะเลอันดามันห่างจากชายฝั่งของประเทศไทยปลาทูน่าครีบเหลืองและปลาทูน่าท้องแถบเป็นปลาขนาดใหญ่ที่ชอบอาศัยอยู่ในท้องทะเลที่มีความลึกตั้งแต่300เมตรลงไปเพราะอุณหภูมิของน้ำทะเลเบื้องล่างนั้นจะอยู่ในระดับพอเหมาะที่ปลาทูน่าน้ำลึกพวกนี้ต้องการคือประมาณ28องศาเซลเซียสพวกมันจึงไม่ใช่ปลาในประเทศไทยถิ่นกำเนิดของปลาทูน่าน้ำลึกเหล่านี้อยู่ไกลออกไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะสุมาตราแนวสันเขาใต้ทะเลที่มีความลึกกว่า 1,200 เมตรนี้เองคือแหล่งวางไข่ของปลาทูน่าเหล่านี้ฝูงปลาที่จับได้ในขณะนี้จึงเป็นเพียงลูกหลานปลาทูน่าครีบเหลืองและปลาทูน่าท้องแถบที่อพยพเข้ามาเลี้ยงตัวในทะเลอันดามันแต่จุดหมายปลายทางของมันก็คือท้องทะเลในเขตประเทศพม่าแต่สำหรับปลาฝูงนี้มันได้สิ้นสุดการเดินทางของมันลงแล้วเพื่อจับปลาทูน่าน้ำลึกเรือลำนี้ต้องเดินทางออกมาไกลเกือบสุดเขตหน้าน้ำไทยในขณะเดียวกันภายในอ่าวไทยเรืออวนล้อมของชาวประมงก็กำลังล้อมจับฝูงปลาอยู่เช่นกันเคยมีคำกล่าวว่าอ่าวไทยน่าจะเป็นบ่อปลาขนาดใหญ่เสียมากกว่าทะเลเพราะอ่าวไทยในอดีตนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิดก็เพราะว่าท้องน้ำนี้อุดมไปด้วยธาตุอาหารที่ไหลลงมาจากแม่น้ำหลายสายและธาตุอาหารเหล่านี้ก็ได้หมุนวนอยู่ในอ่าวไทยไปตามกระแสน้ำเพราะระดับน้ำที่มีความลึกเฉลี่ยเพียง80เมตรก็ทำให้แสงแดดสามารถส่องถึงพื้นเบื้องล่างได้ทำให้พืชและสัตว์น้ำในบริเวณนี้เจริญเติบโตได้ดีอ่าวไทยของเราจึงกลายเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของคนไทยทั่วประเทศอีกแห่งหนึ่งสัตว์น้ำจำนวนมากถูกจับขึ้นมาเพื่อส่งไปเลี้ยงประชากรทั่วทุกภาคของประเทศแม้ว่าธรรมชาติของสัตว์น้ำเหล่านี้จะสามารถเติบโตขึ้นมาทดแทนกันได้แต่ก็ดูเหมือนว่าอัตราการเจริญของสัตว์น้ำในอ่าวไทยจะช้ากว่าการเพิ่มขึ้นของเรือประมงที่มีอยู่ในปัจจุบันกว่า 30,000 ลำอ่าวไทยในวันนี้จึงแทบจะไม่มีสัตว์น้ำอยู่อาศัยอีกต่อไปเมื่อสัตว์น้ำในอ่าวไทยลดน้อยลงมากกองเรือประมงเหล่านี้ก็หันหัวเรือออกจากอ่าวไทยบ่ายหน้าออกไปยังท้องทะเลที่มีปลาชุกชุมจุดหมายปลายทางก็คือทะเลจีนใต้และอ่าวเบงกอลแต่เมื่อทุกประเทศประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะออกไป200ไมล์ทะเลท้องทะเลที่กองเรือพาณิชย์ของไทยเคยตระเวนจับปลาก็กลายเป็นอาณาเขตของประเทศเพื่อนบ้านไปเสียแล้วถึงแม้ว่าจะจับสัตว์น้ำได้มากเป็นอันดับ7ของโลกแต่เรือประมงไทยก็มีความสามารถจับปลาได้ไม่ไกลจากฝั่งในบริเวณที่น้ำทะเลมีความลึกไม่มากนักเท่านั้นและต่อจากนี้ไปเรือประมงของไทยก็ไม่สามารถออกไปจับสัตว์น้ำใกล้ชายฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านอีกต่อไปแต่ความต้องการผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำมีมากขึ้นทุกทีอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำนานาชนิดกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องอาหารสัตว์น้ำกลายเป็นสินค้าออกที่สำคัญของประเทศประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่ส่งสินค้าชนิดนี้ออกมากเป็นอันดับ3รองจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเท่านั้น 70% ของอาหารสัตว์น้ำบรรจุกระป๋องเหล่านี้คือปลาทูน่าปลาผิวน้ำที่มีขนาดใหญ่และมีเนื้อมากเหมาะจะเป็นอาหารโปรตีนในรูปแบบต่างๆแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ส่งปลาทูน่ากระป๋องเป็นสินค้าออกมากที่สุดแห่งหนึ่งแต่ปลาทูน่าที่ชาวประมงจับได้ก็มีเพียงปลาทูน่าน้ำตื้นที่คนไทยเรียกว่าปลาโอดำและโอแกลบแม้กระนั้นปริมาณที่จับได้ก็มีเพียงพันกว่าตันไม่พอที่จะป้อนเข้าไปในโรงงานปลากระป๋องประเทศไทยจึงกลายเป็นประเทศผู้นำเข้าปลาทูน่าแช่แข็งจากต่างประเทศมากกว่า 200,000 ตันมีมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาทท่ามกลางปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้ำภายในประเทศแหล่งประมงที่ลดน้อยลงและการขาดแคลนวัตถุดิบที่จะใช้ในอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋อง การค้นหาแหล่งปลาทูน่าน้ำลึกในหน้าน้ำสากลดูจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ลงไปได้บ้างเรือสำรวจแหล่งประมง3จึงถูกต่อขึ้นมาโดยมีภารกิจหลักในการสำรวจแหล่งปลาทูน่าในทะเลลึกที่อยู่ไกลออกไปในหน้าน้ำสากลซึ่งเรือประมงของไทยยังไม่มีประสบการณ์มาก่อนและในวันที่12พฤษภาคมปีพุทธศักราช2529เรือสำรวจแหล่งประมงที่มีอุปกรณ์ภายในที่ช่วยในการเดินเรือและการหาฝูงปลาที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้รับพระราชทานนามว่าเรือจุฬาภรณ์นับตั้งแต่วันนั้นเรือจุฬาภรณ์พร้อมทั้งลูกเรือกว่า50ชีวิตก็ออกตระเวนหาฝูงปลาที่เดินทางอยู่ในทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย
1: ภารกิจของเรือจุฬาภรณ์ลำนี้ก็กรมประมงก็มีจุดประสงค์ที่จะนะให้เรือลำนี้เป็นเรือที่ออกไปสำรวจแสวงหาแหล่งทำการประมงเพื่อมาเผยแพร่ให้กับชาวประมงหลังจากเรือลำนี้เราได้มาเราก็พยายามไปหาแหล่งหาซิว่าปลาทูน่านี่มันอยู่ตรงไหนนะฮะจากนั้นเราจะเผยแพร่ไปตามผู้ที่สนใจไปตามยังหมู่ชาวประมงเนี่ยนะฮะเขาจะได้เดินทางไปตรงจุดตรงเป้าตรงพื้นที่ที่ไปจับมัน

0: เครื่องมือที่ทันสมัยภายในเรือจะช่วยให้เจ้าหน้าที่บนเรือเดินทางด้วยความมั่นใจถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลจากฝั่งมากแต่ลูกเรือก็สามารถจะติดต่อกับคนบนฝั่งได้และข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาก็จะส่งมาที่เรือตลอดเวลาอุปกรณ์ที่ทันสมัยเหล่านี้ทำให้เรือจุฬาภรณ์ไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวในท้องทะเลลึกเครื่องจักรที่มีกำลังขับเคลื่อนถึง 2,800 แรงม้าก็ได้นำเรือสำรวจประมงน้ำลึกลำนี้เคลื่อนที่ไปได้ด้วยความเร็วกว่า14นอตในตอนนี้เรือกำลังวิ่งไปหาซังหรือพะเยาซึ่งก็คือทุ่นลอยน้ำที่มีร่มเงาทำจากไม้ไผ่และทางมะพร้าวพะเยาจะถูกทิ้งไว้กลางทะเลในบริเวณที่คาดว่าเป็นเส้นทางอพยพของปลาทูน่า
1: ตามปกติเนี่ยแล้วเนี่ยการทดลองเราก็จะทำตลอดแนวของหน้าน้ำไทยขนานกับฝั่งสำหรับเรือจุฬาภรณ์ได้วางพะเยาหรือแพรอบปลาบริเวณชายฝั่งตั้งแต่ระนองไปถึงจังหวัดสตูลระดับน้ำลึก300เมตรไว้จำนวน7ถึง10แพแต่ละแพนี้เราก็จะวางห่างกันประมาณสัก30ไมล์หรือ20ไมล์แล้วแต่ตามความเหมาะสมทุน่าคีบเหลืองและปลาโอท้องแถบจะเดินทางเข้าอพยพเข้ามาเลี้ยงตัวบริเวณในทะเลอันดามันแถบตะวันออกทั้งหมดจะผ่านประเทศไทยเมื่อมาพบแพก็จะอาศัยแพนั้นเป็นที่เลี้ยงตัวกินอาหาร
0: ภายใต้ร่มเงาของพะเยาฝูงปลาเล็กจะเข้ามาอาศัยและกินอาหารที่เกิดจากการเน่าเปื่อยของทางมะพร้าว

เพียงเวลา 3-4 สัปดาห์ปลาทูน่าก็รวมตัวกันเป็นฝูงใหญ่ในตอนนี้เครื่องช่วยหาฝูงปลาภายในเรือก็แสดงให้เห็นว่าภายใต้พะเยามีสิ่งมีชีวิตจำนวนมากกำลังเคลื่อนที่อยู่และนี่ก็คงจะเป็นฝูงปลาทูน่าที่พวกเขาตามหาอย่างแน่นอนเรือเล็กถูกปล่อยลงน้ำเพื่อการล้อมจับปลาฝูงนี้พร้อมกับอวนขนาดใหญ่

ในที่สุดฝูงปลาทูน่าก็ตกอยู่ในวงล้อมของตาข่ายอวนปลาทูน่ากว่า10ตันถูกตักขึ้นมาบนเรือปลาฉลามที่มักจะเข้ามากินปลาทูน่าเป็นอาหารก็ถูกจับขึ้นมาด้วยเหมือนกันปลาที่จับขึ้นมาได้จะถูกนำไปไว้ในห้องเย็นภายในเรือบางส่วนก็จะนำไปแยกชนิดและวัดขนาดเพื่อให้รู้ว่าปลาทูน่ากินอะไรเป็นอาหารก็ต้องพากระเพาะออกมาดูอาหารที่ตกค้างอยู่ภายในข้อมูลนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถประเมินได้ว่าบริเวณใดควรจะมีปลาทูน่าอาศัยอยู่ระยะของไข่ในท้องก็จะบอกได้ว่าพวกมันพร้อมที่จะวางไข่แล้วหรือยังและหากพบว่าปลาทูน่ามีไข่แก่อยู่ในบริเวณใดก็หมายความว่าที่แห่งนั้นคือแหล่งวางไข่ของมันแต่สำหรับปลาทูน่าน้ำลึกก็ยังไม่เคยปรากฏว่ามันมีแหล่งวางไข่ในหน้าน้ำไทยเลยนอกจากการตามหาแหล่งปลาทูน่าเรือจุฬาภรณ์ก็ยังรับหน้าที่ฝึกสอนนิสิตนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและนักศึกษาประมงเพื่อให้พวกเขามีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในเรือประมงขนาดใหญ่ได้ต่อไปในอนาคตพวกเขาจะได้เรียนรู้วิธีการเก็บน้ำเพื่อนำไปวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนและวัดอุณหภูมิของน้ำซึ่งเป็นข้อมูลที่จะบอกได้ว่าควรจะมีปลาทูน่าอยู่หรือไม่ประสบการณ์ของนักวิชาการรุ่นพี่ก็จะถ่ายทอดออกมาทั้งในภาคปฏิบัติและในห้องเรียนภายในเรือพวกเขาจะต้องเรียนรู้วิธีการเดินเรือและการหาทิศทางของเรือนักศึกษาเหล่านี้จะต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตบนเรือซึ่งบางครั้งก็จะต้องผจญกับคลื่นลมแรงกลางทะเลในยามว่างก็จะต้องฝึกหัดการถักและซ่อมแซมอวนเช่นเดียวกับลูกเรือประมงทั้งหลายถึงแม้ว่านักศึกษากลุ่มนี้จะไม่สามารถจับปลาทูน่าขึ้นมาได้แต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนต่างๆในการทำการประมงน้ำลึกในอนาคตข้างหน้านักศึกษาเหล่านี้จะนำความรู้ที่ได้มาช่วยพัฒนาการประมงน้ำลึกของประเทศชาติสืบไป

ช่วงเวลาฝึกงานได้สิ้นสุดลงนักศึกษาก็จากไปแล้วแต่เรือจุฬาภรณ์ก็ยังคงเดินทางต่อไปยังมหาสมุทรอินเดียแหล่งปลาทูน่าแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งในท้องทะเลจุดหมายปลายทางอยู่ที่ 90 East Bridge แนวสันเขาใต้น้ำที่มีความยาวหลายพันไมล์อันเป็นแหล่งชุมนุมของฝูงปลาทูน่าหลายแสนตัน

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ไกลออกไปจากชายฝั่งของจังหวัดสงขลากลางท้องทะเลของอ่าวไทยแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติซึ่งประกอบด้วยหลุมผลิตก๊าซนับร้อยๆหลุมเครื่องจักรกำลังทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อนำก๊าซธรรมชาติกว่า500ล้านลูกบาศก์ฟุตขึ้นมาในแต่ละวัน

แต่เมื่อย้อนอดีตกลับไปหลายสิบล้านปีก่อนในขณะที่อ่าวไทยยังคงเป็นแผ่นดินส่วนหนึ่งของทวีปเอเชียแผ่นดินส่วนนี้ประกอบขึ้นด้วยภูเขาที่ราบและหนองบึงซึ่งถูกปกคลุมด้วยแมกไม้นานาชนิด

ตามแอ่งน้ำน้อยใหญ่ในบริเวณนี้จึงกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิดเพราะอุดมไปด้วยพืชน้ำและสาหร่ายขนาดเล็กสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้เจริญเติบโตและล้มตายไปตามวัฏจักรของมันซากพืชและสัตว์ต่างก็ทับถมกันและจมลงสู่ใต้พิภพเป็นเวลานานภายใต้พื้นโลกซากที่ไร้ชีวิตเหล่านี้จะถูกย่อยสลายโดยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจำพวกแบคทีเรียที่เจริญอยู่ได้แม้ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนเลยและเมื่อผนวกกับความร้อนใต้พิภพด้วยแล้วทำให้ซากพืชและสัตว์แปรสภาพไปเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่รู้จักกันในนามของปิโตรเลียมแม้ในการต่อมาพื้นโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงและทะเลก็หนุนเข้ามาท่วมแผ่นดินส่วนของอ่าวไทยแล้วปิโตรเลียมก็ยังคงนอนสงบนิ่งอยู่ใต้พื้นท้องทะเลนี้เองนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการน้ำมันของโลกเมื่อปีพุทธศักราช2522เป็นต้นมาก็ทำให้เกิดความตื่นกลัวทางด้านพลังงานขึ้นทุกประเทศพยายามสอกแสวงหาแหล่งพลังงานของตนเพื่อทดแทนการนำเข้าน้ำมันจากกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันเป็นสินค้าออกหรือโอเปกในช่วงเวลานั้นเองประเทศไทยก็ค้นพบแหล่งพลังงานอย่างอื่นเช่น

ความร้อนใต้พิภพแต่แหล่งพลังงานที่กลายเป็นจุดกำเนิดของความชั่วช่วงชัชวาลของประเทศก็คือปิโตรเลียมกลางทะเล

พียงเวลา5ปีในการสำรวจโดยบริษัทยูเนียนออยล์หรือในเวลาต่อมาเป็นที่รู้จักกันในนามของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด์จำกัดก็พบแหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีปริมาณในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2516และได้รับการตั้งชื่อในภายหลังว่าเอราวัณหลังจากนั้นก็พบแหล่งก๊าซในสัมปทานแปลงอื่นๆด้วยเช่นแหล่งบรรพตสตูลปลาทองและกระพงอ่าวไทยของเราจึงไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งกำเนิดของทรัพยากรประมงเท่านั้นแต่ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศอันเป็นพื้นฐานของการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย

แท่นผลิตก๊าซกว่า40แท่นตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเลเพื่อนำปิโตรเลียมซึ่งก็คือก๊าซธรรมชาติขึ้นมาจากใต้ท้องทะเลส่งต่อไปยังแท่นผลิตกลาง

ที่นี่ก๊าซธรรมชาติจะถูกนำไปผ่านขั้นตอนต่างๆในกระบวนการผลิตเพื่อแยกเอาก๊าซและน้ำออกจากกันก่อนที่จะนำส่งไปขายให้การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยต่อไปแท่นผลิตต่างๆเหล่านี้กระจายอยู่ตามแหล่งก๊าซ5แหล่งที่กลายเป็นเครือข่ายที่กว้างขวางกลางอ่าวไทยท่อส่งก๊าซซึ่งมีความยาวถึง425กิโลเมตรทำหน้าที่นำก๊าซจากแหล่งผลิตต่างๆในอ่าวไทยมาขึ้นฝั่งที่โรงแยกก๊าซมาบตาพุดในจังหวัดระยองหน้าที่นี้ก๊าซธรรมชาติที่ประกอบด้วยวัตถุดิบที่มีค่าทางอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะผ่านกระบวนการแยกองค์ประกอบที่ต้องการเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆและที่สำคัญคือนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศได้ถึง 27% ขณะนี้กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้กว่าครึ่งหนึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยเป็นเชื้อเพลิงอิสรภาพทางพลังงานของไทยเกิดขึ้นได้โดยความมุ่งมั่นทำงานของกลุ่มคนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กลางท้องทะเลห่างจากครอบครัวกว่า200กิโลเมตรพวกเขาต้องจากลูกเมียและครอบครัวที่อบอุ่นเพื่อใช้ชีวิตอยู่บนแท่นผลิตกลางทะเลทำหน้าที่ดูแลอุปกรณ์ที่ควบคุมการทำงานด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เกือบทั้งหมดบนแท่นผลิตเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งจากกรมทรัพยากรธรณีการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยและบริษัทยูโนแคลไทยแลนด์ต่างก็ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อผลิตก๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพราะว่าการผลิตก๊าซจะต้องดำเนินไปตลอด24ชั่วโมงพนักงานบนแท่นผลิตจึงต้องผลัดเวรกันทำงานผลัดละ12ชั่วโมงพวกเขาสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นที่อยู่เบื้องหน้ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะหากเกิดความผิดพลาดขึ้นเพียงเล็กน้อยก็อาจหมายถึงความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่ประมาณค่าไม่ได้แม้ว่าจะเป็นเวลาพักผ่อนหรือออกเวรแต่หากเกิดปัญหาขึ้นพวกเขาก็ต้องพร้อมที่จะกลับมาช่วยกันแก้ไขชีวิตบนแท่นผลิตกลางทะเลจึงเป็นชีวิตที่ต้องตื่นตัวอยู่เสมอ

การทำงานกลางทะเลที่ต้องแบกภาระความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงเช่นนี้จึงเป็นแรงกดดันต่อพนักงานบนแท่นผลิตอยู่มิใช่น้อยในช่วงเวลาหยุดพักงานอย่างนี้ภายในห้องอาหารที่อยู่บนแท่นที่อยู่อาศัยจะมีอาหารนานาชนิดทั้งอาหารไทยและอาหารฝรั่งที่ปรุงแต่งด้วยพ่อครัวฝีมือดีเพื่อบริการแก่พนักงานทุกคนแต่สำหรับผู้ที่มีภารกิจต้องไปทำงานบนแท่นผลิตก๊าซซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปพวกเขาจำเป็นจะต้องนำอาหารติดตัวไปด้วยที่อยู่ใกล้ก็เดินทางด้วยเรือซึ่งเป็นพาหนะที่สำคัญของคนบนแท่นเพราะนอกจากจะใช้เดินทางไปยังแท่นต่างๆแล้วยังใช้ขนส่งสิ่งของได้ทีละมากๆแต่หากแท่นผลิตใดอยู่ห่างไกลออกไปและมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์พวกเขาก็อาจจะเดินทางไปทำงานด้วยพาหนะชนิดนี้เพราะมีความรวดเร็วกว่า

นอกจากช่วงเวลาการทำงานปกติแล้วพนักงานทุกคนจะต้องฝึกฝนทบทวนขั้นตอนของระบบความปลอดภัยและการเอาตัวรอดหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นซึ่งอาจจะเป็นการพลัดตกน้ำการเกิดไฟไหม้หรือภัยธรรมชาติที่ทำให้ต้องสละแท่นเสียงสัญญาณแต่ละชนิดจะบอกให้พนักงานทุกคนรู้ว่าเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นบนแท่น

นจะต้องเตรียมพร้อมและหากจะต้องมีการสละแท่นเกิดขึ้นอาหารยารักษาโรคจะถูกนำไปไว้ในเรือหนีภัยไฟเบอร์ที่อยู่ตามจุดต่างๆของแท่น

0: แม้ว่าจะมีระบบความปลอดภัยที่ดีและบนแท่นจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ตลอดเวลาแต่ชีวิตที่อยู่กลางท้องทะเลเช่นนี้ก็หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับคลื่นลมที่ปั่นป่วนกลางทะเลไม่ได
1: ้ผมกลัวอยู่อย่างนึงก็คือเรื่องพายุผมมีความรู้สึกขนาดคลื่นขนาดปานกลางนะไม่ใหญ่แพลตฟอร์มเริ่มแกว่งแล้วคือว่าการที่ว่าเราไปเจอมรสุมเนี่ยเท่ากับว่าเราผจญภัยอยู่อย่างนะการกระโดดลงเรือหรือการขึ้นจากเรืออันตรายมากครับพวกผมเนี่ยทำกัน12ชั่วโมงก็ต้องมีเพรสเชอร์บ้างจากเจ้านายบ้างจากเพื่อนร่วมงานบ้างคือเราก็รีแลกซ์ไปเรื่อยสำหรับผมนะผมเป็นคนที่มีครอบครัวนั้นแต่ถ้าเราไม่ภาวะพะวงเรื่องครอบครัวเราก็ทำงานได้ดีทีนี้ตอนนี้บริษัทก็ให้สวัสดิการเราอย่างนึงสวัสดิการเกี่ยวกับการโทรศัพท์อะไรพวกนี้หลังจาก2ทุ่มครึ่งนี่เราสามารถติดต่อทางบ้านได้คนละ10นาทีผมว่าดีฮะ
0: ในช่วงเวลาเลิกงานจึงมีกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดหลายคนพอใจที่จะออกกำลังกายให้ได้เหงื่อจากการเล่นฟุตบอลหรือวิ่งออกกำลังกายบนดาดฟ้าบ้างก็เล่นกีฬาในร่มและหลายคนก็พอใจที่จะได้ดูวิดีโอที่มีอยู่มากมายแต่สำหรับผู้ที่มีครอบครัวพวกเขาก็จะพากันมาเข้าคิวเพื่อจะได้มีโอกาสติดต่อกลับไปยังบ้านของตน
1: รอจะเอาอะไรมั่งอ่ะป้าป้าขึ้นมานี่ป้าจะไปเสือไงเอาทุเรียนน้องจะกินทุเรียนเออป้าเสือให้ตะเข้งน้องกินให้หมดนะ
0: แม้ว่าจะอยู่กลางท้องทะเลแต่พวกเขาก็ไม่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเสียเลยทีเดียวระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยมาติดตั้งไว้ให้ทำให้การติดต่อระหว่างผู้ปฏิบัติงานกลางทะเลและสำนักงานบนบกเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเป็นเสมือนสายใยที่เชื่อมโยงพนักงานทุกคนไว้กับครอบครัวของพวกเขาด้วยและสิ่งนี้คือแรงใจที่จะทำให้พวกเขาสามารถทำงานในหน้าที่ที่ต้องใช้ความรับผิดชอบอย่างสูงบนแท่นผลิตนี้ได้ถึงแม้ว่าปิโตรเลียมในรูปของก๊าซธรรมชาติที่ผลิตจากแท่นเหล่านี้จะมีปริมาณมากเพียงพอในระดับหนึ่งแล้วแต่งานสำรวจหาแหล่งก๊าซธรรมชาติใหม่ๆยังคงดำเนินต่อไป

ลางทะเลที่ไม่ไกลไปจากแท่นผลิตก๊าซงานขุดเจาะก็กำลังดำเนินอยู่ท่อเหล็กยาวนับเป็นกิโลเมตรถูกย่อนลงไปใต้ทะเลเพื่อขุดเจาะหาแหล่งก๊าซใต้แผ่นดินของอ่าวไทยอีกครั้งหนึ่ง

เพราะเป็นงานที่ต้องใช้ทั้งแรงกายและประสบการณ์พนักงานและผู้เชี่ยวชาญจากทุกมุมโลกก็มารวมกันอยู่ที่นี่การทำงานทุกขั้นตอนจะต้องประสานกันโดยไม่มีข้อผิดพลาดและด้วยความชำนาญและประสบการณ์นับ10ปีพวกเขามั่นใจว่าใต้หัวเจาะที่อยู่ลึกลงไปนั้นจะต้องพบก๊าซธรรมชาติที่มีปริมาณมากพอในเชิงพาณิชย์อย่างแน่นอน

และเมื่อครบกำหนดเวลา14วันของการทำงานกลางทะเลวันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเมื่อเฮลิคอปเตอร์พาหนะสำคัญร่อนลงจอดก็เป็นสัญญาณว่าอีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงพวกเขาก็จะได้กลับไปสู่ความอบอุ่นของครอบครัว

และอีก14วันพวกเขาจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งงานเจาะสำรวจยังคงดำเนินอยู่ต่อไปผลงานของพวกเขาก็คือความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
6: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
7: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
5: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
7: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS1 Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ประดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้ตะก้อนมันมีตะดินตะยังล้วนจักเสียเวียดยังกันป้าไว้กันชาวบ้านกันจักเสียดหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังก็เฮ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมไส้แดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปหาต้นดู่ต้นนนท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ําลําธารในยอดน้ําณคําจวงนี
0: ้ผู้รวมน้ําใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสําคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพารักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยนี่เป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี่เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินเขาว่าอย่างนี้ครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ของข้าพเจ้า
4: ให้คงอยู
5: ่ให้คงอยู
4: ่เพื่ออำนวยประโยชน
5: ์เพื่ออำนวยประโยชน
4: ์ให้แก่ชุมชน
5: ให้แก่ชุมชน
4: และประเทศชาติตลอดไป
5: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วพื้นน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใยชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ในแต่ละวันมีเรือบรรทุกสินค้าเข้าและออกวิ่งผ่านหน้าน้ำไทยเป็นจำนวนนับร้อยลำเรือเหล่านี้แล่นฝ่าเกลียวคลื่นและลมพายุเพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางวันแล้ววันเล่า

ปัจจุบันเรือเดินทะเลมีอุปกรณ์สื่อสารและเครื่องช่วยในการเดินเรือที่ทันสมัยการเดินทางข้ามมหาสมุทรเพื่อไปยังเมืองท่าที่อยู่ห่างไกลนับร้อยนับพันไมล์ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอีกต่อไปซึ่งผิดกับอดีตที่การเดินเรือเป็นไปด้วยความยากลำบากนักเดินทางต้องเสี่ยงต่อภัยอันตราย

ทะเลนี้เองได้กลืนเอาชีวิตและเรือสำเภาของพ่อค้าวานิชผู้ซึ่งได้เชื่อมต่อวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกันมามากต่อมากแล้วแต่มนุษย์ก็ไม่เคยยอมพ่ายแพ้ต่อธรรมชาติมนุษย์รู้จักการเดินเรือมานานหลายพันปีแล้วในหน้าน้ำไทยมีการค้นพบหลักฐานของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุหลายแห่งหลายยุคสมัยหลักฐานเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความผูกพันของมนุษย์กับท้องทะเลและการใช้เรือขนถ่ายสินค้าในสมัยนั้นก้องเปลือกหอยภาพเขียนสีและกระดูกมนุษย์เหล่านี้พบอยู่ทั่วไปตามถ้ำและเกาะต่างๆในอ่าวพังงาและจังหวัดกระบี่

แสดงให้เห็นว่าคนก่อนประวัติศาสตร์ที่อาศัยอยู่ตามแหล่งโบราณคดีเหล่านี้มีความชำนาญในการจับปลาและใช้เรือเดินทางไปในท้องทะเลได้เป็นอย่างดีหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งก็คือกลองมโหระทึกที่ถูกค้นพบบนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นรูปแบบของวัฒนธรรมดอนซอนอันมีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำสองทางตอนเหนือของเวียดนามในช่วง500ปีก่อนคริสต์กาลสันนิษฐานว่าเป็นสินค้าที่ติดมากับเรือสินค้าในสมัยโบราณ

และนี่ก็คือลูกปัดหินคาเนเลียนเชื่อว่ามีแหล่งผลิตอยู่ในเมืองกุจราตทางตอนเหนือของอินเดียพบที่ชุมชนโบราณคลองท่อมในจังหวัดกระบี่ราวพุทธศตวรรษที่9ถึง10มีการค้าขายระหว่างซีกโลกตะวันออกและตะวันตกโดยมีเส้นทางการเดินทางที่สำคัญ2สายคือทางบกอันเป็นที่รู้จักกันดีในนามของเส้นทางสายไหมที่เริ่มต้นจากประเทศจีนผ่านพื้นที่ที่เป็นป่าเขาและทะเลทรายทางเหนือของเอเชียไปยังอินเดียอาหรับและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหนทางที่2คือเส้นทางสายเครื่องเทศเป็นเส้นทางทางน้ำที่ใช้วิธีแล่นเรือเลียบชายฝั่งทะเลโดยอาศัยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มต้นจากเมืองท่าอินเดียติดกับอ่าวเบงกอลมายังหมู่เกาะนิโคบาเข้าสู่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของไทยผ่านช่องแคบมาลากาแล้ววกขึ้นมาทางอ่าวไทยตอนบนจึงจะตัดขึ้นไปในทางแหลมยวนอ้อมขึ้นไปยังประเทศจีนซึ่งเป็นเส้นทางการเดินทางที่ยาวมากส่วนหนึ่งจึงอาจจะขึ้นบกทางเมืองท่าตะโกลาซึ่งก็คือตะกั่วป่าในปัจจุบันเพื่อขนสินค้าไปตามลำคลองและเดินเท้าต่อไปยังเมืองท่าตามชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยอีกทีหนึ่งเส้นทางนี้เป็นทางลัดสามารถย่นระยะเวลาการเดินทางได้มากและไม่ต้องเสี่ยงภัยกับโจรสลัดที่มักจะซุ่มโจมตีในแถบช่องแคบมาลากาอีกด้วยซากโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ค้นพบที่เกาะคอเขาในอำเภอตะกั่วป่าชี้ให้เห็นว่าที่นี่อาจจะเป็นเมืองท่าในสมัยโบราณเรือสินค้าที่มาจากอินเดียอาจจะมาขึ้นฝั่งที่บริเวณนี้เนื่องจากมีร่องน้ำและตัวเกาะก็ยังเป็นที่กำบังลมได้เป็นอย่างดี

ทางหลวงหมายเลข4ที่ตัดเชื่อมระหว่างตะกั่วป่าและสุราษฎร์ธานีผ่านที่ราบและภูเขานี้สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเส้นทางที่พ่อค้าวานิชใช้เป็นเส้นทางเดินเท้าข้ามฝั่งจากทะเลอันดามันมายังฝั่งอ่าวไทยแต่บางครั้งก็จำเป็นจะต้องขนถ่ายสัมภาระไปตามลำคลองที่บ้านภูมิเรียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงพบเศษเครื่องเคลือบกระจายอยู่ตามชายหาดริมคลอง

จึงอาจจะเป็นไปได้ว่าณที่นี้เป็นเมืองท่าทางด้านอ่าวไทยในอดีตด้วยหนทางอันยาวไกลของเส้นทางสายเครื่องเทศนี้เองทำให้เอเชียอาคเนย์กลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าระหว่างจีนกับอาหรับพ่อค้าชาวจีนจะอาศัยลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาเรือสำเภามาถึงเอเชียอาคเนย์กว่าจะถึงก็กินเวลานานถึง3เดือนพวกเขาใช้เวลาอีก3เดือนเพื่อขายสินค้าจำพวกผ้าไหมเครื่องเคลือบและซื้อหาของป่าซึ่งเป็นของพื้นเมืองกลับไปขายยังเมืองจีนในระหว่างนี้ก็ซ่อมแซมเรือและเตรียมเสบียงอาหารไปด้วยเมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาพวกเขาจึงได้กลับบ้านพ่อค้าอาหรับก็อาศัยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นำสินค้ามาขายที่เอเชียอาคเนย์ขากลับก็อาศัยลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเอเชียอาคเนย์จึงเจริญขึ้นเป็นเมืองท่าตลาดกลางของทั้งสองฝ่ายภาพเขียนสีรูปเรือสำเภาจีน3เสานี้พบอยู่บนผนังถ้ำไวกิ้งบนเกาะพีพีเลจังหวัดกระบี่สังเกตได้ว่ามีเรือใบ2เสาไม่ได้กางใบอยู่ด้านข้างอีกลำมีลักษณะของเรืออาหรับภาพเขียนสีนี้เป็นหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งที่แสดงว่าน่านน้ำชายฝั่งทะเลอันดามันเป็นเส้นทางเดินเรือค้าขายของชาวตะวันตกและตะวันออกจี้โบราณลูกปัดรูปคล้ายหน้ากอกรของโรมันทำจากหินคาเนเลียนและตัวอักษรปาละวะภาษาสันสกฤตอายุราวพุทธศตวรรษที่10เหล่านี้พบที่แหล่งโบราณคดีคลองท่อมจังหวัดกระบี่ที่แหล่งโบราณคดีแห่งนี้ยังคงพบแหวนโบราณซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นของอาหรับอยู่ด้วยล่วงมาถึงสมัยพุทธศตวรรษที่21กรุงศรีอยุธยาของประเทศสยามก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าของป่าที่สำคัญแห่งหนึ่งในเอเชียอาคเนย์เพราะสามารถยึดพื้นที่ราบลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ในสมัยนี้อยุธยาไม่เพียงจะติดต่อค้าขายกับจีนเท่านั้นยังติดต่อค้าขายกับพ่อค้าชาวยุโรปด้วยทำให้มีเรือสินค้าจากนานาประเทศเดินทางเข้าออกในหน้าน้ำไทยมากขึ้นขิงและพริกไทยเป็นเครื่องเทศที่ตลาดยุโรปนิยมมากของป่าอย่างนอแรดและงาช้างก็เป็นสินค้าออกที่สำคัญของกรุงสยามเครื่องถ้วยผ้าไหมจากจีนและอาวุธปืนจากยุโรปจะเป็นสินค้าขาเข้าที่สำคัญการเดินทางในสมัยนั้นยังต้องอาศัยเรือสำเภาวิ่งฝ่าคลื่นลมและแนวหินใต้ท้องทะเลเรือสำเภาเหล่านี้ต้องผจญคลื่นลมที่ปั่นป่วนในทะเลเป็นเวลานานที่โชคดีก็ถึงจุดหมายปลายทางแต่ก็ต้องบอบช้ำเสียเวลาซ่อมแซมเรือนานนับเดือนแต่บางลำโชคร้ายไม่สามารถต้านทานกระแสคลื่นลมที่โหมกระหน่ำก็ต้องสิ้นสุดการเดินทางอันยาวไกลที่กลางทะเลนี้เองทันทีที่เรือจมลงสู่ท้องทะเลบันทึกภาพชีวิตของคนยุคสมัยนั้นก็ได้จมลงไปกับลำเรือด้วยแหล่งเรือจมบางแห่งกลายเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงปลาและเป็นที่ดำน้ำของนักดำน้ำที่รักการผจญภัยใต้ท้องทะเล

ยังเรือสุดทาทิพย์นี้เป็นที่รู้จักของนักดำน้ำทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มักจะเรียกชื่อเรือลำนี้ว่าฮาดิบเรือลำนี้นอนสงบนิ่งอยู่ใต้ท้องทะเลระหว่างเกาะจวงและเกาะโรงโขนเป็นเวลานานนับตั้งแต่ครั้งสงครามโลกครั้งที่2

เรือสุทธาทิพย์เป็นเรือกลไฟที่สร้างเพื่อลำเลียงสินค้าถูกเรียกตัวไปใช้ในราชการสงครามและถูกเครื่องบินของฝ่ายสัมพันธมิตรยิงอับปางลงในบริเวณอ่าวแสมสารลักษณะตัวเรือหันเข้าหาเกาะจวงสันนิษฐานว่าคงจะพยายามวิ่งเข้าเกยตื้นที่เกาะจวงแต่ไม่ทันเรือได้จมลงเสียก่อน

แม้ว่าเรือลำนี้จะไม่มีสมบัติที่มีค่าอันใดแต่ก็ยังมีนักดำน้ำลงไปตัดเอาชิ้นส่วนของเรือขึ้นมาเป็นจำนวนมากแม้กระนั้นตัวเรือก็ยังคงสมบูรณ์อยู่และกลายเป็นสถานที่ที่นักดำน้ำผู้ที่รักการผจญภัยต้องเข้ามาสำรวจกันอยู่เสมอๆแต่นอกเหนือไปจากนั้นแหล่งเรือจมคือบันทึกประวัติศาสตร์ที่รอคอยให้คนรุ่นหลังมาค้นพบและเปิดอ่านแต่เท่าที่ผ่านมาซากเรือโบราณจำนวนมากถูกทำลายโดยนักล่าสมบัติซึ่งมักจะล่วงรู้ตำแหน่งของเรือก่อนเจ้าหน้าที่เสมอ

0: เศษไม้ที่เห็นอยู่นี้คือกระดูกงูของเรือรางเกวียนเรือสำเภาลำหนึ่งที่ถูกทำลายโดยนักล่าสมบัติจนเกือบหมดดังนั้นงานโบราณคดีใต้น้ำจึงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อค้นหาแหล่งเรือจมต่างๆใต้ท้องทะเลไทย
1: ครับไอ้สาเหตุที่แรกมันเรื่องเกี่ยวกับไอ้การลักลอบฮะพอเราตามเรื่องระงับไอ้เรื่องการลักลอบได้ปั๊บมันก็เลยคิดว่ามันน่าจะเริ่มศึกษาทางด้านนี้โดยทางปฏิบัตินะฮะคืออย่างน้อยก็ช่วยหาหลักฐานมาสนับสนุนหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการคมนาคมทางทะเลเนี่ยครั้งแรกที่เริ่มทำนะครับก็ขุดค้นลำเรือลำที่จมอยู่ใกล้ๆเกาะรังเกวียนนะฮะเขตอำเภอสัตหีบเนี่ยนะครับลำนั้นนะครับเป็นลำแรกที่เริ่มทำก็คือเรือลำนี้นะฮะเราก็ได้ข่าวมาจากพวกประมงว่าเขาลักลอบงมมาพวกโบราณวัตถุอะไรจะลายไปกันนานแล้วละครับหลายปีก่อนที่เราจะเริ่มทำงานเนี่ยนะฮะ
0: อาจารย์วิทยาอินทโกสัยอดีตหัวหน้างานโครงการโบราณคดีใต้น้ำกรมศิลปากรเป็นผู้บุกเบิกงานโบราณคดีใต้น้ำขุดค้นเรือรางเกวียนเป็นลำแรก
1: ในเรือรางเกวียนเนี่ยนะครับที่เราลงไปดูครั้งแรกเนี่ยมันกระจัดกระจายหมดเลยเพราะว่าถูกทั้งอวนลากด้วยถูกทั้งระเบิดด้วยนะฮะพวกที่จับปลาแล้วก็ระเบิดเอาของอะไรพวกนี้นะฮะก็เราลงไปดูครั้งแรกมันก็มีไอ้พวกเศษไม้พื้นเรือท้องเรือเนี่ยนะครับเปลือกเรือเนี่ยก็เหลืออยู่ประมาณสัก 6-7 แผ่นแค่นั้นเอง
0: ซากเรือจมอยู่นอกชายฝั่งบางสะเรในระดับความลึกประมาณ75ฟุตห่างจากเกาะรางเกวียนราว800เมตรเงินเหรียญโบราณและเศษกระเบื้องแตกที่กระจายอยู่ทั่วบริเวณเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้รู้ว่าแผ่นไม้เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเรือโบราณที่เคยเดินทางอยู่บนหน้าน้ำแห่งนี้เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบเหล่านี้ขุดค้นได้จากซากเรือรางเกวียน

0: ภาชนะและเครื่องใช้ประจำวันเหล่านี้บอกเล่าชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเต้าปูนหรือแม้แต่ไข่เค็มที่ดองอยู่ในไหเป็นเวลานานถึง500ปีมาแล้วเครื่องถ้วยและกระปุกเคลือบสีเขียวลายมังกรแบบเซลาดอนสมัยราชวงศ์หยวนที่ผลิตจากเตาหลงฉวนในมณฑลเจ้อเจียงมีอายุราวพุทธศตวรรษที่18คือหลักฐานการติดต่อกันระหว่างผู้คนจาก2แผ่นดินคันช่องอันนี้พบที่ซากหัวเรือพร้อมๆกับกำไลและจี้ทองฝังอัญมณีมีค่าเป็นฝีมือของช่างทองสมัยอยุธยาตอนต้นมีความงดงามเช่นเดียวกับเครื่องทองที่ขุดได้จากกรุวัดราชบูรณะ
1: ครั้งแรกที่เริ่มทำนะครับก็ขุดค้นลำเรือลำที่จมอยู่ใกล้ๆเกาะรังเกวียนนะฮะก็เริ่มทำจุดนี้เรื่อยมาก็ทำเรื่อยมาใช้เวลาประมาณสัก4ปีก็ดูดทรายออกอะไรเนี่ยมันก็เริ่มเจอของขึ้นเรื่อยๆนะฮะที่เราได้ขึ้นมาเนี่ยคือเกี่ยวกับเรื่องการบรรทุกของนะฮะเรื่องวิธีการต่อเรือนะครับมีลักษณะพิเศษสำหรับลำนี้นะซึ่งเรายังไม่เคยพบที่ลำไหนเพราะว่าลำนี้ตรงกระดูกงูเนี่ยก็จะเจาะเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสัก 5-6 เซนติเมตรนะฮะแล้วฝังคันช่องสำริดลงไปผมคิดว่าคงจะเป็นความเชื่อถือของที่ชาวจีนนะฮะเชื่อถือกันแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ตามบ้านตามอาคารของคนจีนนะฮะยังมีกระจกแหวนอยู่คือที่น่าสังเกตคือว่ากำไรทองคำที่เราพบเนี่ยนะครับคิดว่าถ้าเผื่อเป็นชาวบ้านธรรมดาสามัญเนี่ยคงจะไม่ได้ใช้วิจิตรขนาดนี้นะครับเพราะคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของภาษาอะไรก็ได้นะครับซึ่งเป็นเจ้าของแล้วก็บรรทุกของไปค้าขายทีนี้หลักฐานต่างๆที่เราไม่สามารถที่จะบ่งชัดลงไปว่าเป็นอะไรแน่คือว่ามันถูกทำลายไปคือถูกขโมยไปนี่ประมาณสัก 90% ครับเหลือที่เราได้ขึ้นมานี่แค่ 10% แค่นั้นเอง
0: ซากเรือรางเกวียนเป็นหนึ่งในบรรดาเรือโบราณที่จมอยู่ใต้ท้องทะเลในหน้าน้ำไทยที่ร่องรอยของเรือถูกทำลายลงอย่างน่าเสียดาย

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วพื้นน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

นานมาแล้วที่เรื่องราวของเรือโบราณซึ่งจมอยู่ใต้ท้องทะเลไทยเป็นที่กล่าวขวัญโจษจันกันมาหลายยุคหลายสมัยจนเรื่องราวของเรือโบราณกลายเป็นตำนานของท้องทะเลไปการสำรวจและค้นหาซากเรือเหล่านี้ในอดีตแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ข่าวการพบเรือจมก็ยังคงมีอยู่จากการที่ชาวประมงบังเอิญลากเอาชิ้นส่วนของเรือหรือวัตถุที่อยู่ในเรือติดมากับอวนหาปลา

ากนั้นนักล่าสมบัติจากทั่วทุกทิศต่างก็จะมุ่งหน้าไปที่นั่นเก็บกวาดทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะขนขึ้นมาได้ทุกวิถีทางซากเรือและโบราณวัตถุจึงถูกทำลายลงจนแทบไม่มีอะไรเหลือไว้เลย

0: ใต้ท้องทะเลที่ช่องแสมสารในเขตอำเภอสัตหีบแหล่งเรือจมอีกแห่งหนึ่งยังคงปรากฏร่องรอยของการทำลายทั้งที่เจตนาและความรู้เท่าไม่ถึงการจากทั้งเรืออวนลากนักระเบิดปลาและนักล่าสมบัติหลักฐานที่เหลือไว้ว่าเป็นแหล่งเรือจมก็เป็นเพียงเศษโบราณวัตถุที่แตกหักกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นเพียงเท่านั้นเพราะชิ้นที่สมบูรณ์ได้ถูกนักล่าสมบัติเก็บเอาไปนานแล้ว
1: ชาวประมงเองก็คงยังไม่สนใจว่ามันเป็นของมีค่านะชั้นต้นมีการไปลากอวนไปทำอะไรต่ออะไรมันก็ขึ้นมาตาติดอวนขึ้นมาคราวนี้พอชาวต่างประเทศที่รู้เนี่ยแกก็เริ่มลงไปงมแล้วก็ตอนหลังก็เป็นแฟชั่นที่ต้องลงไปงมของโบราณวัตถุเหล่านี
2: ้มีการลักลอบในการขุดในการลงไปงมโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นเครื่องบรรดาน้ำเทอะไรต่างๆลงไป
1: เอาขึ้นมาแล้วก็มาขายในทางด้านโบราณคดีเขาถือเป็นเรื่องสำคัญไงกับโบราณคดีใต้น้ำเนี่ยก็แทบจะตามเขานะครับแต่เราก็มีแล้วเวลานี้แล้วก็กฎหมายค่อนข้างจะรัดกุมนะฮะ

แม้กระนั้นบางส่วนของมันยังได้พยายามบอกเล่าเรื่องราวในอดีตผ่านทางภาพวาดที่อยู่บนเนื้อกระเบื้องเศษเครื่องเคลือบที่แตกหักและวัตถุโบราณเหล่านี้ได้บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาในอดีตได้มากมาย

0: โบราณคดีใต้น้ำเป็นหน่วยงานเล็กๆที่ขึ้นตรงกับกรมศิลปากรมีหน้าที่ติดตามสำรวจและอนุรักษ์แหล่งเรือจมไว้เป็นสมบัติของชาติ
1: ประมาณพุทธศตวรรษที่เท่าไหร่ประ
0: มาณ2มันเป็นงานที่ยากลำบากมากสำหรับกลุ่มคนเพียง8คนที่จะต้องทำงานแข่งกับนักดำน้ำล่าสมบัติเพื่อค้นหาซากเรือจมนับร้อยลำที่กระจายอยู่ใต้ท้องทะเลไทยแม้หน้าที่ความรับผิดชอบจะกว้างขวางมากแต่พวกเขาก็ยังคงขาดเรือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยตลอดจนงบประมาณในการสำรวจหนทางเดียวที่จะทำได้คืออาศัยแหล่งข่าวจากชาวประมงที่บังเอิญพบชิ้นส่วนของลำเรือหรือโบราณวัตถุเข้าในขณะที่กำลังหาปลา

ที่บ้านเสม็ดงามจังหวัดจันทบุรีชาวบ้านพบซากเรือโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำในช่วงเวลาน้ำลงจึงได้ช่วยกันขุดเอาชิ้นส่วนของเรือขึ้นมาเก็บไว้ที่ศาลพระเจ้าตากสินมหาราชใกล้แหล่งเรือจมนี้หน่วยโบราณคดีใต้น้ำจึงได้เข้าไปขุดค้นรอบตัวเรือพบเศษภาชนะดินเผาเครื่องใช้และดุมโลหะรอบตัวเรือเหล็กและสลักโลหะที่ใช้ในการต่อเรือก็พบในบริเวณเดียวกันนั่นเองจากหลักฐานตัวเรือและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวว่าเมืองจันทบุรีเป็นฐานที่มั่นแห่งหนึ่งของพระเจ้าตากสินมหาราชในคราวรวบรวมกำลังพลในครั้งที่พระองค์ทรงกู้เอกราชของชาติไทย

และครั้งนั้นพระองค์ทรงสั่งต่อเรือและดัดแปลงซ่อมแซมเรือสินค้าเป็นเรือรบกว่า100ลำจึงสันนิษฐานว่าบริเวณนี้เป็นอู่ต่อเรือสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชและเรือเสม็ดงามลำนี้อาจจะเป็นเรือลำหนึ่งที่พระองค์เตรียมไว้เป็นยุทธพาหนะหลังจากที่นักโบราณคดีได้ขุดแต่งเรือลำนี้เรียบร้อยแล้วก็ได้สูบน้ำเข้ามาในเขื่อนเพื่อรักษาตัวเรือไว้จนกว่าจะมีงบประมาณกู้เรือลำนี้ขึ้นมาเก็บรักษาบนบกอีกต่อไปข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเรือจมเพียงอย่างเดียวบางครั้งไม่เพียงพอที่จะนำไปสู่การขุดค้นทางโบราณคดีได้หาบนบกอีกต่อไปข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเรือจมเพียงอย่างเดียวบางครั้งไม่เพียง

0: องค์สมัยอยุธยาตอนต้นใบนี้ชาวประมงพบจมอยู่ใต้ทะเลในอ่าวบ้านตะกาดเงาจังหวัดจันทบุรี
1: กลับมาวิ่งมาจากลำสาวมาก็เด็กคนหนึ่งเด็กอยู่กลางลำเรือเก็บเบ็ดจะเบียนแล้วก็มาโดนใจก็เลยปลดเกียร์ดูว่าน้ำมันใสอะไรไม่รู้มันดำตะคุ่มตะคุ่มอ่ะอยากปันปลากันอยู่ดำลงไปดูไปลูบมันลื่นๆขยาขยาแย่ไปแย่มาอ้าเนี่ยมันเข้าในปากโอ่งเนี่ยทีแรกยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็คือว่าเห็นรูเต่าโอ่งนั่นนะแต่ที่นี่ผมก็นึกได้เขาเรียกสมัยเรือแตกเรือแตกเขาสมจะเป็นลำนี
2: ้สังเกตอะไรฮะสังเกตเขาอ่ะเขาอะไรฮะเขา
3: เขาช้างการลมสาวยันการ
2: มันเออครับ
0: ตั้งแต่นายเขียนพบโอ่งโบราณนี้แล้วข่าวการพบแหล่งเรือจมก็แพร่สะพัดไปทั่วทั้งหมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียง
2: แต่ยังพอจำได้ไหมฮะ
3: มันเข้าๆได้อะ
4: คือแกใช้เส้นเล็งจากเกาะช้างชนกับเกาะนมสาวนะฮะแกจะใช้เส้นเล็งอันนี้ยิงมาเข้าหาฝั่งนี
0: ่แผนงานต่างๆถูกวางไว้อย่างละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่ถ้าเกิดขึ้นก็อาจจะหมายถึงการสูญเสียชีวิต
4: นี่ผมจะขอแนะนำบริเวณอ่าวที่เราจะมาทำงานนะ
0: คือการสำรวจที่จะมีในวันรุ่งขึ้นอาจจะได้ข้อมูลบางอย่างทางประวัติของลำเรือซึ่งเปรียบเสมือนหน้าประวัติศาสตร์ที่รอคอยให้พวกเขาเปิดอ่าน
4: ที่เราจะทำการค้นหาขณะที่เราเซิร์ชเนี่ยเราจะมีการใช้เหล็กสักไปด้วย
0: จุดที่เรือจมอยู่ห่างจากฝั่งออกไปทางทิศใต้เพียง1กิโลเมตรคณะสำรวจออกเดินทางไปที่ตำแหน่งเรือจมโดยมีลุงเขียนเป็นผู้นำทาง
2: ช้างนี่ไปนี่ช้างกินน้องสาว

ทีมประดาน้ำชุดแรกเริ่มปฏิบัติงานทัศนวิสัยเบื้องล่างไม่ดีนักเพราะเป็นช่วงเวลาที่ท้องทะเลปั่นป่วนนักประดาน้ำไม่สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาจึงใช้เหล็กแหลมแทงลงไปที่พื้นทรายโดยหวังว่าอาจจะไปกระทบถูกวัตถุที่ฝังอยู่ข้างใต้เมื่องานสำรวจวันแรกไม่ได้ผลคณะสำรวจก็กลับมาใหม่ในวันรุ่งขึ้นในการสำรวจครั้งนี้พวกเขาก็พบแผ่นไม้ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นชิ้นส่วนของเรือมันทำให้ทีมงานมีกำลังใจที่จะค้นหาซากเรือต่อไปนักประดาน้ำชุดแล้วชุดเล่าผลัดกันดำน้ำเป็นเวลานานถึง15วันน้ำทะเลที่ขุ่นข้นก็เริ่มใสและสงบนิ่งเมื่อทัศนวิสัยดีขึ้นนักดำน้ำก็สามารถมองเห็นได้ไกลขึ้นงานก็ดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วเศษภาชนะถ้วยชามหม้อไหกระจายอยู่ทั่วบริเวณและบางชิ้นก็ยังคงถูกฝังอยู่ใต้พื้นทรายเครื่องมือนี้ถูกนำมาใช้ดูดเอาทรายที่ทับถมอยู่บนซากเรือและโบราณวัตถุออกไปการดูดทรายดำเนินไปถึง3วันเพราะต้องทำอย่างระมัดระวังไม่ให้สิ่งของเล็กๆอย่างเช่นต่างหูหรือแหวนถูกดูดปะปนกับทรายเข้าไปในท่อสิ่งที่ทำได้ก็เป็นเพียงโบกมือให้ทรายเข้าไปในท่อทีละน้อยเท่านั้นเองจากนั้นจะมีการวางผังและติดหมายเลขของวัตถุทุกชิ้นตำแหน่งของสิ่งของเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้โดยการสเก็ตภาพซึ่งต้องใช้เวลานานพอสมควรดังนั้นวิธีการบันทึกตำแหน่งของเรือและโบราณวัตถุอีกวิธีหนึ่งที่รวดเร็วกว่าก็คือการถ่ายรูปงานขุดค้นซากเรือดำเนินไปได้อย่างเชื่องช้าเพราะซากเรือส่วนใหญ่จมอยู่ใต้น้ำลึกและมักจะเป็นตำแหน่งที่มีกระแสน้ำไหลแรง

ซึ่งซากเรืออยู่ลึกมากเท่าไรก็จะทำให้นักประดาน้ำมีเวลาทำงานใต้น้ำน้อยลงไปทุกทีเพราะการดำน้ำลึกๆเช่นนี้พวกเขาจำเป็นจะต้องรักษาเวลาอย่างเคร่งครัดเพื่อควบคุมปริมาณก๊าซไนโตรเจนที่ละลายในกระแสเลือดไม่ให้เพิ่มมากจนถึงขีดอันตรายทีมดำน้ำจึงต้องผลัดกันทำงานเพื่อให้มีเวลาพักในที่สุดโบราณวัตถุที่จมอยู่ใต้ทะเลเป็นเวลานานก็ถูกรวบรวมเพื่อลำเลียงขึ้นมาบนผิวน้ำโดยใช้บอลลูนลอยน้ำขั้นตอนต่างๆจะทำด้วยความระมัดระวังเพราะโบราณวัตถุเหล่านี้จะแตกหักเสียหายได้ง่ายมากในระหว่างที่นักดำน้ำกำลังสำรวจและลำเลียงสิ่งของขึ้นมาพวกที่อยู่บนเรือก็ช่วยกันทำความสะอาดกำจัดคราบหินปูนและเพียงที่เกาะอยู่ตามภาชนะนักดำน้ำชุดสุดท้ายขึ้นมาแล้วเป็นอันว่าภารกิจของวันนี้ได้จบสิ้นลงอย่างน่าพอใจวัตถุโบราณที่ขนขึ้นมาได้จำเป็นจะต้องรีบนำกลับไปแช่น้ำเพื่อล้างเกลือที่แทรกอยู่ในเนื้อของภาชนะเหล่านี้มิเช่นนั้นแล้วจะทำให้ภาชนะแตกหักเสียหายได้

วัตถุโบราณเหล่านี้จะถูกนำไปศึกษาวิเคราะห์หาอายุและแหล่งผลิตข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะช่วยไขปริศนาของอายุและชนิดของเรือที่อับปางลำนี้ซึ่งจะทำให้เรารู้ถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในยุคสมัยที่เรือได้ถูกต่อขึ้นมาจากนั้นวัตถุโบราณเหล่านี้ก็จะถูกนำไปขึ้นทะเบียนและส่งไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติต่อไปสิบสามปีแห่งการก่อตั้งหน่วยโบราณคดีใต้น้ำเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องทำงานเสี่ยงภัยอยู่ใต้ท้องทะเลลึกนับครั้งไม่ถ้วนเพื่อค้นหาซากเรือจมและไขปริศนาเติมต่อหน้าประวัติศาสตร์ที่ขาดหายไปแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายแต่ความภูมิใจที่ผลงานของพวกเขาได้กลายเป็นสมบัติของชาติและอนุชนรุ่นหลังทำให้นักโบราณคดีใต้น้ำมีกำลังใจที่จะทำงานต่อไป

และถึงแม้ว่าซากเรือลำนี้จะถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีใต้น้ำแต่ยังมีซากเรืออับปางอีกมากมายที่รอคอยให้พวกเขาลงไปสำรวจก่อนที่จะถูกทำลายโดยนักล่าสมบัติ

เรือประมงที่จมลงสู่ท้องทะเลด้วยเหตุที่ไม่สามารถต้านทานกระแสคลื่นและลมลำนี้ก็คือบันทึกของเหตุการณ์ในยุคสมัยปัจจุบันที่จะกลายเป็นอดีตในการข้างหน้ารอคอยให้สักวันหนึ่งจะมีผู้มาเปิดบันทึกนี้อ่านเพื่อทำความเข้าใจกับชีวิตความเป็นอยู่ของชนรุ่นเราในขณะนี้

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอดร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power Newton พื้นที่สร้างอินสไปร์ใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับ Go Inter Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานี Power Newton

0: ฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใยชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

แต่ท้องทะเลที่งดงามแห่งนี้กำลังจะสูญเสียความสมบูรณ์ไปด้วยปัญหาการทำลายสภาพแวดล้อมต่างๆมากมาย

0: ปีพุทธศักราช2529ป่าชายเลนที่เคยมีอยู่ 2-3 ล้านไร่ลดลงเหลือเพียง 1-2 ล้านไร่เพราะความคิดที่ว่าพื้นที่ป่าชายเลนมีลูกกุ้งและสารอาหารมากเหมาะในการทำนากุ้งกุลาดำ
1: การที่จะทำนากุ้งกับป่าชายเลนนั้นเนี่ยในบ้านเราค่อนข้างจะผิดสักนิดหนึ่งในแง่ที่ว่าเราเข้าไปทำลายป่าชายเลนคือทำกันในป่าชายเลนเลยที่จริงหลายประเทศเนี่ยเขาจะทำข้างหลังป่าชายเลนขุดคลองที่จะดึงน้ำจากทะเลข้ามนากุ้ง
2: แต่ที่เกิดเหตุขึ้นเพราะว่าเวลานี้เราไปไถป่าชายเลนออกแล้วเราก็ทำนากุ้งบ้างเราทำบ่อปลาบ้างเราเลี้ยงกันสารพัดการที่เลี้ยงกันสารพัดเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ค่อยคำนึงถึงผลที่จะติดตามมาถ้าเลี้ยงมากจนเกินไปเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลานี่แล้วทิ้งน้ำที่สกปรกลงมามันก็จะทำให้น้ำที่ออกมาสู่ทะเลนั้นเน่าเสียได้เวลานี้เราปล่อยปลาละเลยจนเกินไปหน่อยไอ้เรื่องการทำการประมงแบบชนิดที่ว่าทำบ่อเลี้ยงแล้วจะทิ้งอะไรก็ได้โดยไม่ได้คำนึงถึงกรมประมงมีหน้าที่ด้วยเพราะกรมประมงส่งเสริมให้เกิดการเลี้ยงกุ้งเพราะฉะนั้นกรมประมงรู้ว่ามีปัญหานี้ต้องรีบไปแก้ไขโดยหามาตรการในการที่จะยับยั้งไม่ให้การทิ้งน้ำเสียออกจากนากุ้ง

0: ธุรกิจเผาถ่านไม้โกงกางเพื่อส่งเป็นสินค้าออกมีมูลค่า520ล้านบาทต่อปีเป็นตัวแปรที่สำคัญอันหนึ่งต่อการลดลงของพื้นที่ป่าชายเลนการทำเหมืองแร่อย่างไม่ถูกหลักวิชาการได้ส่งผลกระทบโดยรวมต่อระบบนิเวศอย่างกว้างขวาง
1: บางครั้งเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าในป่าชายเลนเนี่ยมันมีแร่มากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราจัดการให้ถูกวิธีเรามีระบบที่มีการควบคุมที่ดีให้การทำเหมืองแร่นั้นเนี่ยอยู่ในเฉพาะบริเวณที่ทำการไม่ให้ผลกระทบเกิดขึ้นไปสู่ป่าชายเลนหรือสัตว์น้ำในป่าซึ่งเรามีกฎระเบียบมากมายถ้าผู้ประกอบกิจการเรื่องเหมืองแร่เจ้าหน้าที่มีการควบคุมอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น
0: ไม่เพียงแต่ป่าชายเลนที่ถูกทำลายจนใกล้จะหมดไปแต่ลึกลงไปใต้ท้องทะเลแนวปะการังแหล่งผลิตอาหารอีกแห่งหนึ่งก็ถูกทำลายลงจากน้ำมือของมนุษย์ทุกรูปแบบ
2: ขยะพวกพลาสติกพวกนี้เนี่ยมันไม่สลายตัวไปมันไม่เหมือนกับห่อข้าวไอ้ห่อกระดาษกับใบตองสมัยก่อนมันก็จะอยู่นานๆเท่านานแล้วถ้าสัตว์บางชนิดที่กลืนเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นอันตรายลำไส้อุดตันได้เต่าทะเลนะฮะก็มีปัญหาในพวกที่ว่ากลืนถุงพลาสติกเข้าไปแล้วก็ตายได้และอย่างเมื่อเร็วๆนี้ที่ดิฉันไปเจอก็คือว่าไอ้สายเบ็ดตกปลาเนี่ยนะฮะที่ว่าขาดทิ้งไว้อยู่ตามแนวปะการังเนี่ยพวกหอยที่มีระยงระยางเนี่ยมันเดินเข้าไปแล้วมันก็ไปติดอยู่มันก็ตาย
3: ปัญหาของอุทยานในที่ผ่านมานะฮะก็คือเรื่องการทำลายทรัพยากรธรรมชาติก็ได้แก่ทรัพยากรใต้ทะเลแล้วก็ทรัพยากรป่าไม้แต่ว่าใต้ทะเลนี่ในช่วงแรก2ปีแรกที่ผมเข้ามาควบคุมดำเนินการก็ค่อนข้างจะมีบ้างฮะนักท่องเที่ยวที่มักจะก่อปัญหาให้เกิดขึ้นกับทางอุทยานก็คือนักท่องเที่ยวในลักษณะของกินได้ฮะซึ่งมาเป็นจำนวนมากๆแต่ว่าปัญหาก็ไม่มากมายฮะที่เกิดขึ้นก็คือพวกเศษขยะพวกมลภาวะต่างๆในบางครั้งมันก็มีปัญหาเหมือนกันเกี่ยวกับปริมาณนักท่องเที่ยวสูงเกินไปเกินกว่าลิมิตที่เราจะรับได้การทอดสมอเรือฮะอันนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นปัญหาใหญ่พอสมควรเหมือนกันแต่ว่าในปีนี้ฮะในปีนี้ทางอุทยานก็ได้รับก็ประมาณสำหรับการติดตั้งทุ่นจำนวน25ทุ่นคาดว่าจะลดภาระของการทำลายลงไปได้มากแล้วก็ปะการังน้ำตื้นก็คาดว่าจะลดภาระของการทำลายลงไปได้มาก
4: ดิฉันว่าบางทีก็เป็นข้อเสียมากเหมือนกันคือการไปท่องเที่ยวมากๆแทนที่ว่าคนพวกนั้นจะช่วยกันดูแลรักษาถุงพลาสติกอะไรเนี่ยก็ไปปะปนอยู่ในปะการังแทนที่ปลามจะได้ว่ายได้ง่ายๆดีๆกับมีไอ้สิ่งปฏิกูลอะไรเข้าไปอยู่นะฮะฉันว่าควรจะมีการอบรมพวกไกด์น่าจะดีนะฮะอย่างนี้
5: ตั้งแต่เดินมาเนี่ยนะครับเราชอบพูดกันว่าเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยคล้ายๆเป็นอุตสาหกรรมที่ไร้ปล่องควันนะบัดนี้มันในความจริงมันเกิดขึ้นว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเนี่ยมันปราศจากการประสานงานกันนะครับไอ้แผนต่างๆเนี่ยนะเพราะนั้นการควบคุมมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ที่เราต้องการโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะการควบคุมการก่อสร้างอาคารนะครับปัญหาเรื่องคุณภาพของน้ำเสียนะครับอำนาจที่อยู่ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันอยู่กับกรมกองหลายๆกรมกองด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นของทางกรมโยธานะครับทางสำนักผังเมืองเองทางเทศบาลส่วนท้องถิ่นกรมป่าไม้นี่เข้ามาเกี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจต่างเนี่ยถึงจะมีอยู่ปรากฏอยู่เนี่ยมันก็ยังไม่ประสานกันโดยเฉพาะยิ่งในระยะแผน7นะครับการท่องเที่ยวประเทศไทยคงจะต้องทำหน้าที่ในเรื่องของบทบาทผู้พิทักษ์นะฮะแหล่งท่องเที่ยวให้มรดกหรือทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวเนี่ยให้ตกทอดไปถึงลูกหลานเรา เราวิตกอยู่แล้วนะครับอย่างที่ซิมิลันเนี่ยก็ตามนะครับถ้ามันติดหนึ่งติดอันดับของโลกนำของโลกเนี่ยนะครับมันควรจะต้องอนุรักษ์และสงวนไว้ได้อย่างนั้นเนี่ยไอ้ทุนเนี่ยนะครับคงจะได้ผลนะครับแต่ที่มันยังไม่ได้ผลก็คือในเรื่องของการโฆษณาประสามพันนะโดยเพราะยิ่งในเรื่องการปลูกฝังของกระจายท่านนะฮะให้ผู้จะไปเที่ยวเนี่ยรับทราบแล้วก็ยิ่งผ่านทางบริษัทการเที่ยวต่างจัดในทัวร์ประเภทนี้นะหรือจะไปเที่ยวท่องเที่ยวทางทะเลนะฮะควรจะปฏิบัติตัวยังไงควรเป็นการช่วยเหลืออนุรักษ์สภาพธรรมชาติเราไว้นะครับอันนี้เรายังขาดผมคิดว่าคงจะต้องหากองทุนนะครับทำการรณรงค์เรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะ

0: ือประเภทที่เหมือนกับเด็กอยู่บนฝั่งฮะพอมีหนังสติ๊กพอเริ่มมีหนังสติ๊กที่ไหนก็เจออะไรก็ยิงดะไปหมดเลยกินได้กินไม่ได้หรือว่ายิงด้วยความอะไรเป็นการอยากลองมากกว่าถึงก็ยิงลูกเดียวตัวไอ้ปลาที่จะกินได้หรือกินไม่ได้ก็ไม่ได้สนใจอันนี้ก็เป็นปัญหาผลกระทบอย่างมากนะฮะไปแล้วเนี่ยควรจะนึกว่าของนี้มันเป็นสมบัติส่วนรวมเราได้มีโอกาสมาเห็นก็ควรจะขอบคุณแล้วเพราะฉะนั้นควรจะพยายามทิ้งทุกอย่างนี้ให้เหมือนสภาพเดิมมากที่สุดเพื่อว่าคนอื่นที่เข้ามาเนี่ยเขาจะได้มีโอกาสต่อไปด้วย
1: แต่การทำลายระบบชีวิตในแนวปะการังก็ยังคงมีอยู่ต่อไปทั้งโดยไม่เจตนาและโดยเจตนาที่จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างให้ราบเรียบ
2: การทำลายของชาวบ้านนี่น้อยมากฮะที่เกิดขึ้นก็คือระเบิดปาซึ่งมีในทุนฮะในทุนเป็นผู้หนุนหลังอยู่แต่ว่าจากชาวบ้านเล็กๆน้อยๆก็มีบ้างอย่างเช่นการเก็บหอยเก็บปะการังขาย
0: ระเบิดปลาเนี่ยสาเหตุที่ปลามันตายได้เนี่ยเป็นเพราะว่ามันแรงกระแทกแล้วมันมีถุงลมเพราะถุงลมแตกประเด็นที่สำคัญคือมันฆ่าปลาทุกขนาดทุกวัยนะฮะรวมทั้งสัตว์อื่นด้วยแล้วก็ในเวลาเดียวกันทำให้แหล่งที่อยู่อาศัยเสียหายด้วยมันก็เหมือนกับเวลาคุณจะฆ่าใครสักคนหนึ่งคุณก็ทิ้งบอมลงไปทั้งบ้านนะฮะมันไม่ได้จำกัดเฉพาะสัตว์ที่จะต้องการขนาดที่ต้องการมันฆ่าไปหมดทุกอย่างฝ่ายปราบปรามเขาก็มีสายสืบตั้งหลายด้านทำไมสายสืบทางด้านการระเบิดปลานี่จะหาไม่ได้ถ้าหากร่วมมือกันตลอดแนวชายฝั่งอย่างจริงจังนะฮะฝ่ายปราบปรามเนี่ยดิฉันคิดว่าปัญหานี้จะช่วยได้มาก
3: เราได้ทราบกันมาว่ามีการระเบิดปลามาเป็นเวลายาวนานครับซึ่งผมมาพบที่นี่ก็ยังมีอยู่นะครับแต่นั่นแหละครับเราก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการสร้างความเข้าใจครับถ้าเราไม่เปลี่ยนอาชีพให้เขานะครับเราไปห้ามเขาก็ไม่รู้จะทำอะไรเราก็เปลี่ยนให้เขาจับปลาโดยวิถีวิธีครับวางรอบวางใส่นั่นแหละครับเป็นอาชีพใหม่เป็นงานใหม่สำหรับเขาเราต้องอาศัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมประมงนะครับที่เขามีความรู้เรื่องนี
4: ้ผมถือว่าการระเบิดปลานะครับเป็นการทำลายประเทศทรัพยากรต่างดาวอย่างที่สาหัสที่สุดเลยครับเราเน้นว่าหัวหน้าอุทยานทุกคนเราจะให้เรือเร็วไว้ทุกอุทยานนะครับพี่แล้วก็อาวุธต่างๆเนี่ยก็ถ้าเรือประมงลำไหนเข้ามาในพื้นที่ซึ่งเราประกาศเป็นเขตยานจะมีเสียงระเบิดจากเรือลำนี้จะตามจับกลุ่มแล้วก็ยึดของกลางทั้งหมดดำเนินคดีส่งพนักงานสอบสวนทุกรายนะครับตรงนี้เราก็ประสานกับกรมประมงครับอย่างที่ยานชาติตะลุเตานะครับกรมประมงก็มาตั้งสถานีเพาะเลี้ยงนะฮะที่เกาะริเปะแล้วก็กรมประมงก็มีเรือเร็วต่างๆเนี่ยก็ช่วยกับประสานงานในการปราบปรามผู้กระทำผิดเป็นการประสานงานและได้ผลดียิ่งครับ
5: ในการประชุมเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วในคณะกรรมการนโยบายป่าไม้ก็ให้กรมประมงเนี่ยเข้าไปดูแล2อย่างคืออุทยานทางทะเลและป่าไม้ใจเลนเท่าที่เราคิดในขณะนี้คือว่าอุทยานทางทะเลที่อยู่ไกลนะไกลแล้วก็มีทรัพยากรทางทะเลมากกรมประมงจะดูแลเลยนะฮะในนามกรมป่าไม้โดยกรมป่าไม้จะตั้งกรมประมงเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบอุทยานนั่นเป็นเรื่องที่เกาะไกลๆนะจะเลือกซีมิลันจะเลือกสุรินจะเลือกหมู่เกาะอ่างทองอันนี้เราจะดูแลครบเลยนี่มันก็มีประเภทหนึ่งนะฮะประเภทที่มันเป็นมีเกาะเล็กเกาะใหญ่เช่นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะลุเตาตัวเกาะตะลุเตากรมบอกไม่ดูอ่ะเพราะกรมป่าไม้มีที่ตั้งอยู่แล้วและมีป่าเยอะแต่ว่าเกาะเล็กๆนะฮะเกาะลีเป้เกาะไข่เกาะอาดังกรมจะเป็นคนดูแลก็เช่นเดียวกับในประการแรกคือใช้กฎหมายของกรมป่าไม้แต่กรมเข้าไปดูแล
1: ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมประมงที่สวนทางกับกำลังผลิตของทรัพยากรในท้องทะเลทำให้ทะเลไทยเผชิญกับภาวะการเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
6: ้ประมงนะฮะคือแกไม่ได้คิดว่าแกได้ปลาเล็กปลาน้อยไปเนี่ยจะคุ้มค่ากับที่แกจะได้ประโยชน์จาก สิ่งเหล่านี้หรือเปล่าทีนี้แกลากอวนโดยไม่ได้ใช้คำนึงถึงว่าตาอวนจะเล็กจะใหญ่แค่ไหนเก็บเกี่ยวขึ้นมาหมดใช่ไหมฮะความสมดุลมันก็ไม่เกิดขึ้นมันก็สูญไปทำนองนี้ค่ะเพราะฉะนั้นไปเที่ยวงานที่กรมพันธุ์สัมพันธ์เนี่ยก็ไปเห็นร้านขายเครื่องหนังเนี่ยก็เอาทั้งหนังปลาปลากระเบนปลาฉลามปลากระพงมาฟอกแล้วก็ทำเป็นกระเป๋าถือรองเท้าสารพัดเลยนะคะแล้วสิ่งเหล่านี้ราคาแพงก็ชักจูงให้คนเนี่ยทำมากขึ้นค่ะทำมากขึ้นโดยเอาหนังปลาพวกนี้มาทำมากขึ้นก็เป็นสิ่งส่งเสริมทำให้เขาจะต้องหาปลามาเพิ่มขึ้นเรื่อย
5: ๆคือบ้านเราเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์นะเราเนี่ยได้ใช้ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่สูงที่สุดข้อ2ก็คือว่าทรัพยากรมีไม่พอเรือประมงไทยคือเรามีเรือมากเพราะนั้นเรือประมงไทยส่วนหนึ่งจึงต้องออกไปทำการประมงนอกประเทศปีนึงเนี่ยเราจับปลาประมาณ2.7 ล้านครึ่งนึงมาจากเมืองไทยคือประมาณ1.2 ถึง 1.5 ล้านเราจับอย่างนี้มา10 ปีแล้วไม่ได้ลดลงเลยแต่ว่าชนิดของปลาขนาดของปลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับเพราะว่าตัวหนึ่งตายตัวหนึ่งก็จะแทนชนิดหนึ่งน้อยอีกชนิดหนึ่งก็มาแต่ว่าเรายังมีเรืออีกส่วนนึงนะฮะถ้าคืนเอาเรือส่วนนั้นเข้ามาจับในประเทศแล้วก็เรียบร้อยเรากำลังจะใช้เกินแต่ว่าวิธีการจับของเราเนี่ยทำให้ทรัพยากรเสื่อมโทรมใช่เช่นนะฮะเข้าไปลากกันริมฝั่งเช่นใช้ระเบิดใช้ไฟฟ้าเช่นไปทำลายทรัพยากรบางชนิดที่สำคัญเช่นปะการังเป็นต้นซึ่งความเสื่อมโทรมนี่แหละนะครับจะนำมาซึ่งการลดของทรัพยากรในอนาคตแต่เวลานี้เนี่ยยังไม่มีตัวชี้บ่งแต่วันข้างหน้านี่จะต้องลดลงแน่นอนเพราะมันถึงจุดหนึ่งแล้ว
7: ปัญหาสิ่งแวดล้อมในขณะนี้สำหรับเรื่องทะเลเป็นตอนที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าเราเริ่มมีการใช้ชายฝั่งทะเลมากมายเหลือเกินเรามีการก่อสร้างเราทำสะพานเราถมทะเลเราอะไรสารพัดสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ได้คิดเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหาที่แก้เกือบจะเรียกได้ว่าไม่ได้เลยเพราะว่าการพังทลายของชายฝั่งมันจะเกิดขึ้นจะทำให้เกิดปัญหากับคนอีกเป็นจำนวนมากการพังทลายของชายฝั่งเกิดง่ายๆจากการที่เราก่อสร้างยืดลงไปในทะเลกีดขวางการเคลื่อนที่โดยปกติของกระแสน้ำโดยธรรมชาติที่มันพาทรายเข้ามาก็ทำให้ทรายไม่เข้ามาสู่บริเวณนั้นมันก็แถมจะพาทรายออกไปจากบริเวณนั้นอีกด้วยเช่นเราทำถมออกไปเป็นเขื่อนเพื่อที่จะกั้นทำเป็นทางให้เรือเข้าออกโดยสะดวกแต่ขณะเดียวกันมันจะกั้นทรายไว้ด้วยเพราะฉะนั้นทางอีกด้านหนึ่งซึ่งอาจจะไกลออกไปสักกิโลหนึ่งหรืออาจจะไม่ถึงแล้วแต่สถานที่บริเวณชายหาดของเขาจะพังลงไปน่าเป็นห่วงมากก็ตรงที่ว่ามีหลายคนเริ่มต้นถมทะเลโดยที่ไม่มีการคิดคำนวณโดยใช้วิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลเป็นตัวประกอบเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดการพังทลายในที่ต่างๆตัวอย่างเช่นเวลานี้ทางฝั่งตะวันตกของอ่าวไทยของเราตั้งแต่บริเวณระโนดไร่ขึ้นมาเรื่อยเนี่ยนะครับถึงนครศรีธรรมราชมีการพังทลายอย่างน่าตกใจทีเดียวแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรถ้าเผื่อเราจะทำเขื่อนเพื่อที่จะกั้นไม่ให้ทรายมันหนีออกไปก็จะต้องใช้เงินทองอีกมหาศาลผมอยากจะยกตัวอย่างที่ใกล้อีกอันหนึ่งที่มองเห็นได้ชัดก็คือที่พัทยานั่นเองจากการที่ด้วยความหวังดีทำทางเดินริมชายฝั่งแต่ว่าด้านนอกเนี่ยไปทำเป็นตัวเขื่อนซะเวลาหน้าคลื่นลมจัดๆเข้ามาคลื่นลมเหล่านั้นก็จะพาเอาทรายออกไปจะสังเกตได้ว่าชายหาดพัทยาในปัจจุบันนี้สั้นและชันกว่าในอดีตมากมายนักนั่นสาเหตุเพราะว่าไปทำไอ้ที่ผิดๆนี่ครับเพราะฉะนั้นการจะทำอะไรสิ่งที่จะแนะนำได้ดีที่สุดก็คือว่าต้องถอยออกไปเกินกว่าสันทรายอันแรกเวลาเราไปเที่ยวทะเลเราจะเห็นว่ามันขึ้นมาเป็นชายฝั่งแล้วก็เป็นสันทรายมีพวกผักปุ้งทะเลขึ้นพืชขึ้นนิดหน่อยตรงนั้นนะอันแรกอย่าไปแตะต้องมัน
1: แม้ว่าทะเลจะเป็นแหล่งกำเนิดของทรัพยากรจำนวนมากและท้องทะเลยังมีคุณอนันต์ต่อมวลมนุษย์แต่ถ้าหากไม่รู้จักใช้ความสมบูรณ์ของท้องทะเลก็จะหมดไปปัญหาความเสื่อมถอยจะตามมาและจะทวีความรุนแรงมากขึ้น
7: อีกหนึ่งซึ่งต้องยอมรับว่าเราจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้ผมเองมีส่วนอยู่ในการผลักดันให้เกิดโครงการ พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกเพราะในครั้งแรกนั้นโครงการนี้จะไปลงอยู่ที่แหลมฉบังเพิ่งเราเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต่อสู้รณรงค์กันจนกระทั่งในที่สุดไปอยู่ที่ระยองแต่เมื่อไปอยู่ที่ถูกที่แล้วเนี่ยจะต้องมีการใช้วิชาการที่ถูกต้องเข้าไปกำกับดูแลด้วยเช่นการจะไปทำอุตสาหกรรมเนี่ยทางที่ดีถ้าเรามีที่บนบกไปทำบนบกซะเพราะชายฝั่งทะเลนี่มันแปรปรวนของมันอยู่ตลอดเวลาถ้าจะทำเป็นต้องลงไปที่ชายฝั่งทะเลจริงๆขอให้ใช้คนที่มีความรู้ทางด้านนี้อย่างจริงจังไปช่วยในการคิดใช้นักวิชาการในบ้านเราซึ่งมีนะครับเวลานี้ผมยืนยันได้ว่าเรามีนักวิชาการของไทยซึ่งรู้เรื่องเกี่ยวกับทะเลเพียงพอที่จะช่วยให้คำแนะนำได้เพราะฉะนั้นที่เป็นห่วงไม่ใช่เป็นห่วงการพัฒนาเป็นห่วงการพัฒนาซึ่งไม่รอบคอบแล้วมันจะทำให้เกิดการเสื่อมโทรมซึ่งแก้ตอนหลังเนี่ยราคาแพงเหลือเกินแล้วแก้ไม่ไหว
1: ถึงเวลาหรือยังที่เราจะหันมาให้ความสำคัญต่อปัญหาของทะเลไทยและวางแผนการใช้ประโยชน์ของท้องทะเลอย่างถูกต้องก่อนที่เราจะไม่เหลือท้องทะเลที่เคยอุดมสมบูรณ์และสวยงามไว้เป็นมรดกแก่ลูกหลานต่อไป

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับตำรวจประกาศปิดการจราจรและปรับเปลี่ยนเส้นทางในวันที่16ตุลาคม2569รอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากกรีนไบโอมีให้เลือกถึง5-4สูตรทั้งทรีตเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กองบัญชาการตำรวจนครบาลแจ้งปิดการจราจรหลายเส้นทางในวันที่16ตุลาคม2569แนะประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าคุณณทิพย์สุดาโตรักษาเรียนครับ
4: กองบัญชาการตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์แจ้งปิดการจราจรและปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถในพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในวันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนโดยมีรายละเอียดดังนี้1ปิดการจราจรถนนเพลินจิตขาออกตั้งแต่เวลา8:00 น.ถึง13:00 น.ปิดการจราจรตั้งแต่แยกเพลินจิตถึงแยกนานาพร้อมปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถประจำทางสาย2 40 48 501 508 511และสายที่อื่นที่ได้รับผลกระทบโดยมีเส้นทางเลี่ยงให้ใช้ถนนวิทยุเลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรบุรีเลี้ยวขวาบริเวณแยกวิทย์สัมพันธ์เข้าซอยสุขุมวิท3เลี้ยวซ้ายบริเวณแยกนานาเพื่อกลับเข้าสู่ถนนสุขุมวิท2ปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึงเวลา20:00 น.ปิดการจราจรช่วงแยกอโศกมนตรีถึงแยกรัชดาพระรามที่4เส้นทางเลี่ยงแนะนำให้ใช้ซอยสุขุมวิท22 24หรือ26ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนพระรามที่4โดยขอให้ผู้ใช้เส้นทางตรวจสอบสภาพการจราจรและวางแผนการเดินทางล่วงหน้า3ข้อจำกัดการเดินรถบริเวณถนนพระราม4และถนนรัชดาภิเษกถนนพระรามที่4ขาออกห้ามเลี้ยวขวามุ่งหน้าไปทางแยกณระนองห้ามเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปทางศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจถนนรัชดาภิเษกมุ่งหน้าแยกณระนองห้ามตรงไปศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจณทิพย์สุดาตุลักษารายงานค่ะ
3: บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเผยจากวิกฤตการฝนตกหนักและน้ำท่วมระหว่างวันที่26ถึง30กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดเที่ยวบินล่าช้าและเที่ยวบินถูกยกเลิกสัมภาระตกค้างบริษัทมิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้พยายามอย่างดีที่สุดในการเร่งเยียวยาผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบโดยบริษัทเตรียมเปิดศูนย์บริการลูกค้า Customer Care Center เพื่อให้ยื่นคำขอรับการเยียวยาค่าเสียหายจากกรณีเที่ยวบินล่าช้าเที่ยวบินถูกยกเลิกและได้รับสัมภาระล่าช้าศูนย์บริการจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569เป็นต้นไปหน้าอาคาร3ชั้น1สำนักงานใหญ่การบินไทยถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพโดยในวันที่16ตุลาคมจะเปิดให้บริการในเวลา 13:00 น.ถึง 16:00 น.และตั้งแต่วันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.และมาติดตามสภาพอากาศวันนี้ครับบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
5: การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27มีนาคม2523
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น.อิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: คตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุนทุกน้ำ
1: มาปอกินทั้งน้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตบข้อเนื่องไฟทั้งนั้นแต่มาหากินเลี้ยงตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจุนไปทุกปีเนี่ยของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมืองแล้วก็ฉีดน้ำกันน้ำ
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 6นาฬิกา15นาทีนะครับอรุณสวัสดิ์ในเช้าวันศุกร์นะครับ16ตุลาคมครับ2569นะครับมาติดตามกันที่จอสร้อยนะครับในเช้าวันศุกร์นะครับผมพัฒน์อภิธนการครับรายงานตัวที่จอสร้อยนะครับคุณผู้ฟังครับวันศุกร์ด้วยนะครับสภาพการจราจรเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมคุณผู้ฟังมีส่วนร่วมนะครับในการช่วยกันนะฮะอัปเดตข้อมูลนะครับเข้ามาที่จอสร้อยนะครับทั้งเบอร์โทรฟรีของเรานะครับดอกจัน1808ครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับเช้าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างหลายๆคนเริ่มออกเดินทางกันแล้วเส้นทางไหนมีอุปสรรคการเดินทางก็ช่วยกันนะครับอัปเดตกันได้ที่จอสร้อยนะครับมาติดตามกันนะครับสำหรับทุกเรื่องราวนะครับข่าวสารข้อมูลด้วยนะฮะในส่วนของการติดตามกันทั้งทางวิทยุ FM 100นะครับแล้วก็ทางด้านของแอปพลิเคชัน JS 100นะครับในส่วนของเรดิโอออนไลน์นะครับก็เป็นฟีเจอร์ที่อยู่ในช่องทางโซเชียลนะครับแล้วก็ทางด้านของ YouTube นะฮะก็เดี๋ยวทยอยทักทายเข้ามาเพิ่มเติมกันได้นะครับอ่ะเช้าวันนี้เดี๋ยวดูเรื่องของสภาพการจราจรนะครับก็เรียกได้ว่าภาพรวมยังเป็นปกติยังเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่จะมีตามแยกต่างๆนะครับที่เริ่มมีรถมานะฮะเริ่มเดินทางกันแล้วด้วยนะครับทางด้านของรอบในนะครับนะแต่ว่าดูภาพรวมแล้วก็ยังคล่องตัวนะครับสาทรเหนือสาทรใต้นะครับยังค่อนข้างดีนะครับโดยรอบแยกนรินทรเริ่มมีปริมาณรถนะครับรถที่มาจากทางนราธิวาสในด้านขาเข้านะครับก็เริ่มมีเห็นรอสัญญาณไฟกันแล้วนะครับท้ายประมาณหน้าตึกอาคารดีเอ็มพายนะครับส่วนทางด้านที่มาจากทางสีลมยังค่อนข้างเคลื่อนตัวดีนะครับสาทรใต้นะครับที่จะเคลื่อนขึ้นทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินยังไม่มีปัญหากลับกันที่มาจากทางสะพานข้ามแยกตากสินเนี่ยนะฮะมาจากทางโพนิมิตก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับขึ้นสะพานตากสินลงมาทางสาทรเหนือยังถือได้ว่าคล่องตัวนะครับพระราม4ทั้ง2ด้านยังเคลื่อนตัวได้แต่ว่าเดี๋ยวจะเพิ่มเติมเรื่องของการปิดการจราจรโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อัปเดตให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ทางด้านของกองบัญชาการตำรวจนครบาลครับผู้ฟังประชาสัมพันธ์นะครับการแจ้งปิดการจราจรแล้วก็ปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถนะครับโดยรอบของศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนนะครับอย่างพื้นที่ของสน.ลุมพินีเนี่ยมีการปิดการจราจรถนนเพลินจิตนะด้านขาออกนะครับช่วง 8:00 น.ถึง 13:00 น.นะครับปิดการจราจรตั้งแต่แยกเพลินจิตถึงแยกนานานะครับพร้อมกับปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถประจำทางนะครับทั้งสาย2สาย40สาย48 501 508 511และสายอื่นๆที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับทีนี้เส้นทางเลี่ยงนะครับก็คือให้ใช้ถนนวิทยุด้านฝั่งที่จะเลี้ยวเข้าถนนเพชรบุรีนะครับเลี้ยวขวาที่บริเวณแยกมิตรสัมพันธ์เข้าซอยสุขุมวิทซอย3นะครับหรือว่าดานาเหนือเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกนานานะครับเพื่อกลับเข้าสู่ถนนสุขุมวิทในด้านขาออกต่อไปนะครับส่วนสน.ทองหล่อก็ปิดการจราจรนะครับถนนรัชดาอันนี้ก็เรียกได้ว่าตั้งแต่ศูนย์นาฬิกา1นาทีเป็นต้นมาแล้วนะครับจนถึง20นาฬิกาปิดการจราจรช่วงแยกอโศกมนตรีถึงแยกรัชดาพระราม4นะครับทั้ง2ด้านนะปิดการจราจรช่วงแยกอโศกนะครับมาทางด้านของแยกรัชดาพระราม4แนะนำให้ใช้ซอยสุขุมวิท22ซอยสุขุมวิท24หรือว่าสุขุมวิท26นะครับซึ่งก็สามารถเชื่อมต่อทั้งถนนสุขุมวิทเชื่อมต่อมาทางด้านของพระราม4ได้นะก็ขอให้ผู้ใช้เส้นทางตรวจสอบสภาพการจราจรและวางแผนต้องเผื่อเวลานะครับเพราะว่าการจราจรในซอยย่อยต่างๆเนี่ยที่ผมว่ามาเนี่ยค่อนข้างปริมาณรถเยอะนะครับแล้วก็หลายๆคนปกติก็ใช้เป็นทางเลี่ยงอยู่แล้วนะฮะทีนี้พอมีการปิดการจราจรก็จะมีปริมาณรถที่เลี่ยงเข้ามากันเยอะด้วยสน.ท่าเรือนะครับมีการจำกัดการเดินรถถนนพระราม4ด้านขาออกก็คือห้ามเลี้ยวขวามุ่งหน้าไป5แยกนรนองแล้วก็ห้ามเลี้ยวซ้ายที่จะมุ่งหน้าไปศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ ส่วนรถที่วิ่งตรงเนี่ยสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติในคำ4ด้านขาออกก็คือห้ามเลี้ยวขวามุ่งหน้าไป5แยกนรนองแล้วก็ห้ามเลี้ยวซ้ายที่จะมุ่งหน้าไปศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจส่วนรถที่

0: นับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: คุณอรรถกรนะครับแจ้งอุบัติเหตุสวัสดีครับคุณอรรถกร
2: สวัสดีครับคุณพาร์ท
1: ครับ
2: รบกวนหน่อยครับพอดีผมเพิ่งขับผ่านจุดที่เกิดอุบัติเหตุมาผมมาจาก345เลี้ยวมาราชพฤกษ์นะครับ
1: ครับ
2: แล้วผมวิ่งคู่ขนานตรงหน้าโรบินสันตรงราชพฤกษ์นะครับม
1: ี
2: อุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์นะครับล้มแล้วก็มีคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนอนคว่ำอยู่บนพื้นถนนใส่หมวกกันน็อกอยู่นะแต่ผมไม่เห็นคู่กรณีล้มเองหรือว่าถูกเฉี่ยวชนอันนี้ไม่มั่นใจเพราะว่าตอนนี้เส้นราชพฤกษ์ชัยพฤกษ์เนี่ยรถโล่งรถไม่ค่อยเยอะนะครับก็ยังไม่มีใครมาช่วยเหลือนะครับพอดีผมมาวิ่งในส่วนของทางด่วนมาเห็นพอดีนะครับ
1: ครับรถเริ่มเยอะแล้วใช่ไหมตรงนี
2: ้รถยังไม่เยอะนะครับ
1: ยังไม่เยอะเท่าไหร่
2: วันนี้เราจะวิ่งรถน้อยครับไม่เยอะคร
1: ับ แสดงว่ายังไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะ
2: ยังไม่ติดนะครับแต่ไม่รู้ว่าที่เหตุเฉียวชนเพราะว่าใช้ความเร็วกันหรือเปล่าเพราะตรงนี้ไม่มีบนพื้นถนนไม่เห็นมีรอยคราบน้ำมันหรือน้ำอะไรเลยนะครับ
1: ครับ
2: ก็เลยไม่รู้ว่าอุบัติเหตุเกิดจากอะไรแต่คนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเห็นความซ้ำอยู่บนพื้นถนนอยู
1: ่คนเดียวน่าจะมาคนเดียวใช่ไหมคุณอรรถกร
2: มาคนเดียวครับมาคนเดียวคือเขาล้มอยู่ตรงจุดนี้แต่รถมอเตอร์ไซค์ถลายไปห่างจากตัวเขาประมาณสักไม่ถึง10เมตรนะครับ
1: โอ้ครับแต่ก็ถนนก็ไม่ได้เปียกไม่ได้อะไรใช่ไหม
2: ไม่เปียกครับไม่เปียก
1: ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตรวจสอบกันในพื้นที่ดูนะครับแต่ว่าให้ไปช่วยเหลือคนเจ็บก่อนประสานให้นะครับสำหรับตรงนี้ถ้าเลยจากจุดนี้ไปเป็นยังไงบ้างครับก็ยังคล่องตัว
2: คล่องตัวครับรถโล่งครับ
1: ครับได้ได
2: ้ทั้งขาเข้าขาออกครับผม
1: ครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณอรรถกรในทางปลอดภัยนะครับ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: บริเวณหน้าโรบินสันราชพฤกษ์เลยนะครับที่มาจากทาง345นะครับมุ่งหน้าต่างระดับชัยพฤกษ์นะครับหน้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ราชพฤกษ์นะครับมีจักรยานยนต์เสียหลักล้มนะครับไม่ทราบคู่กรณีคนเจ็บนะเป็นผู้ชายผู้หญิงยังไม่แน่ใจนะครับเขาบอกว่าก็สวมหมวกกันน็อกนอนคว่ำอยู่ที่พื้นด้วยนะครับยังไม่แน่ใจว่ามีคู่กรณีหรือเปล่านะครับหรือว่าล้มเองนะฮะถ้าใดตามหลังมาก็ระวังนิดนึงนะยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับก็บาดเจ็บนะครับตรงจุดนี้ก็เป็นอุบัติเหตุรายแรกสำหรับเช้าวันนี้นะครับเดินทางเพิ่มความระมัดระวังนะครับการจราจรโล่งๆลดความเร็วกันหน่อยนะเกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุก็ประสานเจ้าหน้าที่ให้นะครับสำหรับตรงนี้คุณฟังก็ย้ำนะครับสำหรับเรื่องของการเดินทางโดยเฉพาะบริเวณโดยรอบของศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตซึ่งก็มีการปิดการจราจรมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางในการเดินรถนะครับรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนเรื่องของการเดินรถประจำทางหลายเส้นทางอยู่เหมือนกันนะครับยังไงก็ต้องตรวจสอบอัปเดตเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอาจจะได้มีเพิ่มเติมเรื่องของข้อมูลล่าสุดนะครับที่มีการปิดการจราจรอาจจะมีการปิดเพิ่มอะไรยังไงเดี๋ยวอาจจะได้ตรวจสอบเพิ่มเติมกันนะครับแต่ว่าก็ณตอนนี้รออัปเดตข้อมูลนะฮะประมาณนี้ก่อนนะครับก็อย่างที่ย้ำกันไปของทั้งพื้นที่สน.ลุมพินีสน.ทองหล่อแล้วก็ทางสน.ท่าเรือนะครับที่ก็มีการปิดการจราจรนะครับสงสัยตรงจุดไหนก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้ที่จสร้อยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโดยรอบของศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตนะฮะอย่างถนนพระราม4เองเนี่ยนะครับบริเวณโดยรอบเช่นพระราม4ขาออกนะครับก็คือห้ามเลี้ยวขวามุ่งหน้าไปทางย่านของ5แยกนรนองนะครับแล้วก็ห้ามเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปทางศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิตรถที่วิ่งตรงสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติอันนี้ทางด้านของพระราม4ในฝั่งขาออกนะครับส่วนทางด้านของขาเข้าพระราม4

0: หลักก็คือห้ามเลี้ยวซ้ายนะครับมุ่งหน้าไปทางศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์นะครับแล้วก็ทางด้านของรัชดารัชดามุ่งหน้าห้าแยกนรนองห้ามตรงไปทางศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์นะครับเพราะฉะนั้นด้านบนสะพานนะครับตั้งแต่ทางด้านของถนนพระราม3นะที่จะข้ามไปทางสุขุมวิทนั่นแหละหรือว่าจะลงมาทางศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์ตรงนี้เนี่ยก็ให้หลีกเลี่ยงนะครับนะเจ้าหน้าที่มีการปิดการจราจรแล้วก็อัปเดตล่าสุดเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวคุณผู้ฟังช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกันได้เช่นเดียวกันนะครับที่จส100ของเรานะครับใครจะเดินทางไปโดยรอบของศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์นะก็ให้วางแผนแล้วก็เผื่อเวลานะครับในการเดินทางด้วยทักทายทางพี่จุกระเบียบด้วยนะครับบอกว่ามาส่งกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับนะหายไป3วันครับป่วยนะขอบคุณมากๆส่งกำลังใจมาให้ทุกวันเลยบางคนบอกทักทายมาในวันที่ไม่ได้มาด้วยขออภัยนะครับนะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะครับมารายงานเรื่องของสภาพอากาศเทพรักษ์27องศาเซลเซียสนะครับเช้าวันนี้อากาศเริ่มมีแสงแดดนะครับออกมาทำงานกันแล้วนะครับในเช้าวันนี้สวัสดีอรุณสวัสดิ์เช้าวันศุกร์ด้วยนะครับคุณธีรนนท์แล้วก็ทักทายคุณระพีด้วยนะครับนะมาอรุณสวัสดิ์ในเช้าวันศุกร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทุกท่านที่ติดตามรับฟังจส100นะครับทางวิทยุหรือว่าทางเรดิโอออนไลน์ก็สามารถที่จะพิมพ์แชทข้อความมาทักทายกันได้นะครับทาง YouTube JS100 Radio เราก็รวบรวมนะทั้ง YouTube Facebook TikTok Instagram นะครับช่องทางโซเชียลทั้งหมดอยู่ในแอปพลิเคชัน JS100 ให้แล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปที่แอป JS100 อย่าลืมไปดาวน์โหลดนะคุณผู้ฟังใครที่ยังไม่มีแอปของเราเข้าไปดาวน์โหลดได้ทั้งApp Store Play Store นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเรามีฟีเจอร์ SOS นะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ในการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินนะสามารถที่จะประสานเข้ามาได้ด้วยการกดปุ่มเดียวปุ่มสีแดงบนฟีเจอร์ SOS นะครับเห็นง่ายเวอร์ชันใหม่ของแอปพลิเคชัน JS100 ลองเข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะครับใช้งานง่ายนะครับประสานการช่วยเหลือนะครับให้กับคุณถึงจุดนะครับที่เกิดเหตุได้อย่างแม่นยำด้วยระบบ GPS นะฮะใช้ได้นะครับสำหรับฟีเจอร์ SOSเช้าวันนี้นะครับสำหรับการจราจรดูทางด้านของฝั่งถนนเทพรักษ์กันหน่อยเทพรักษ์ฝั่งขาออกนะครับมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกคลองขุดเริ่มมีปริมาณรถนะครับท้ายมีสะสมอยู่นะครับช่วงตรงข้ามซอยที่ดินไทยนะฮะรถเริ่มเยอะแล้วนะครับนะปริมาณรถก็แถวๆเกือบถึงตรงข้ามโรงพยาบาลบางนา5นะครับตรงเนี้ยรอสัญญาณไฟบริเวณแยกคลองขุดนะครับส่วนด้านกลับกันในฝั่งขาเข้าที่มาจากทางบางพลีเข้ามาทางคลองขุดต่อเนื่องมาทางด้านของเทพรักษ์ขาเข้ายังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับส่วนจากใต้ทางด่วนกาญจนาไปทางด้านของหนำแดงต่อเนื่องไปสีเทพานี่ก็ยังคล่องตัวนะครับดูทางกิ่งแก้วนะครับเข้าออกนะจากทางเทพรักษ์ไปบางนานี่ยังเคลื่อนตัวได้จากบางนาเข้ามานี่ก็ยังไม่มีปัญหานะครับแล้วก็โดยรอบของใต้เลียบทางด่วนกาญจนามาทางเมกับบางนาเทพรัตน์ในฝั่งขาเข้าต่อเนื่องไปทางด้านของแยกบางนาก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับศรีนครินทร์เข้าออกนะเรียกได้ว่าตลอดทั้งเส้นยังไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวนะครับแต่ว่าดูโดยรอบแยกพัฒนาการศรีพัฒน์นะฮะเรามีปริมาณรถนะครับมารอสัญญาณไฟลงอุโมงค์ยังไม่ติดนะครับเคลื่อนตัวได้ดีนะฮะส่วนทางด้านของสุขุมวิทนะครับในฝั่งขาเข้าก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับทั้งพื้นที่ของศูนย์ประการสำโรงเหนือไปบางนานะฮะอุดมสุขไปทางด้านของ62ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีมากนะครับไปอ่อนนุชไปพระโขนงข้ามคลองลงมาทางปรีดีพนมยงค์ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะฮะเข้าแยกอโศกก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับโดยรอบแยกอโศกยังใช้การได้ดีนะครับสุขุมวิทเข้าออกตรงได้อย่างเดียวนะครับโดยเฉพาะขาเข้าถ้าจะเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยไม่ได้นะทางด้านของรัชดาผ่านหน้าศูนย์ประชุมสิริกิติ์ตรงนี้มีการปิดการจราจรเช่นเดียวกันที่มาจากทางด้านของนานานะครับเขาแยกอโศกจะขวาไปทางด้านของรัชดาอันนี้ก็ปิดการจราจรเช่นเดียวกันนะครับส่วนทางด้านของพัฒนาการเข้ามาทางคลองตันเอกมัยเหนือทองหล่อพร้อมพงยังคล่องตัวดีนะครับรถที่เข้ามาเติมเนี่ยยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะแล้วก็โดยรอบแยกอโศกเพชรนะครับไปมิตรสัมพันธ์นะไปใต้ทางด่วนประตูน้ำก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับน ไปทางด้านของราชเทวีแนวเบี่ยงการก่อสร้างทางเข้าและออกยังไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวนะฮะทางด้านของราชปรารภนะครับมักกะสันประตูน้ำทั้งสองฝั่งยังเคลื่อนตัวได้ดีนะฝั่งที่มาจากทางรางน้ำเข้าแยกมักกะสันดูเริ่มมีปริมาณรถแต่ก็ยังไม่ยาวเท่าไหร่สำหรับท้ายแถวนะครับดินแดงเข้าอนุสาวรีย์ก็ยังคล่องตัวนะครับโดยรอบแยกอนุสาวรีย์ทั้งฝั่งทางราชวิถีผ่านหน้าโรงพยาบาลทั้งสองด้านนี่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับพญาไทเข้าออกอย่างคล่องตัวครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับมีเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงแรมที่อยู่ในซอยศรีนครินทร์40นะครับก็เกิดเหตุรับแจ้งมาเนี่ยเมื่อช่วง 5:38 นะครับมีเหตุเพลิงไหม้นะครับที่บริเวณโรงแรมนะฮะในซอยศรีนครินทร์40นะครับก็บอกว่าที่เกิดเหตุเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน1รายบอกว่าตกจากที่สูงนะครับก็มีเจ้าหน้าที่นะให้การปฐมพยาบาลที่บริเวณที่เกิดเหตุนะครับขณะนี้ล่าสุดเนี่ยอัปเดตมานะบอกว่าเพลิงสงบแล้วนะครับเป็นเพลิงลุกไหม้ที่นอนเล็กน้อยนะครับรายละเอียดตอนนี้อยู่ระหว่างการเพิ่มเติมแล้วก็ตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะครับแต่ยังไม่ทราบนะว่าผู้ได้รับบาดเจ็บที่บอกว่าตกมาจากที่สูงเนี่ยอาการเป็นอย่างไรแต่ว่าเบื้องต้นก็มีทางด้านของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมาดูแลอำนวยมาดูแลเรื่องของการปฐมพยาบาลให้นะครับเดี๋ยวที่มีเพิ่มเติมเดี๋ยวเราติดตามกันนะส่วนอีกด้านหนึ่งถนนวิภาวดีรังสิตนะครับด้านขาออกนะฮะช่วงระหว่างใต้ทางด่วนดินแดงมุ่งหน้ามาทางแยกสุทธิสารการเคลื่อนตัวช้านะครับบริเวณตรงข้ามศูนย์ฝึกรดมีรถบรรทุก10ล้อนะครับจอดเสียอยู่ขวางช่องทางซ้ายของช่องทางหลักนะครับเป็นรถบรรทุก10ล้อนะฮะจอดเสียอยู่บริเวณตรงข้ามกับศูนย์ฝึกรดนะครับอยู่ในช่องทางด่วนเลนซ้ายนะครับก็อัพแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้เองนะวิภาวดีด้านขาออกนะครับตรงข้ามกับศูนย์ฝึกรดก็ฝากเพื่อนสมาชิกใครที่เดินทางตามหลังอยู่ก็ระมัดระวังแต่ว่ารถน่ะยังไม่ติดมากนะครับก็อาจจะมีหักเบี่ยงหลบนะครับชะลอบ้างนะก็อย่าเพิ่งใช้ความเร็วนะครับการจราจรทางฝั่งของแจ้งวัฒนะทั้งเข้าและออกยังคล่องตัวนะครับรามินทราขาเข้ายังไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวนะครับพหลโยธินจากบางเขนมาทางด้านของเกษตรก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีฝั่งกลับกันไม่มีติดนะคล่องตัวรัชโยธินมาทางด้านของ5แยกนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีในฝั่งขาเข้านะส่วนทางด้านของเหตุการณ์เพลิงไหม้นะครับเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมนะกับทางด้านของคุณอัธพลสารพัดนะครับหัวหน้าชุดสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุขุมวิทกันหน่อยนะฮะสวัสดีครับคุณอัธพลหัวหน้าครับ
2: สวัสดีครับผม
0: หัวหน้าอันนี้เป็นซอยศรีนครินทร์40เน
2: า
0: ะใช่ไหมฮะ
2: ถูกต้องครับผมซอยศรีนครินทร์40
0: ล่าสุดที่ตอนนี้ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับ
2: ก็เบื้องต้นไปถึงเพลิงสงบนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่โรงแรมก็ใช้ถังเคมีนะครับทำการดับก็เพลิงสงบแล้วก็ผู้พักก็เป็นเพศชายนะครับ
0: ครับ
2: อายุ37ปีเขาน่าจะตกใจแล้วก็กระโดดลงมาจากชั้นที่5ห้องที่จะเห็น
0: ลงมาที่ไหนกระโดดลงมาหัวหน้า
2: จากห้องพักก็กระโดดลงมาด้านหลังระเบียงแล้วก็ตกลงมาตรงพื้นชั้นล่างนะครับเป็นพื้นตัวอาคารนะครับเป็นพื้นคอนกรีตครับผม
0: จากชั้น5ลงมาถึงชั้น1เลยเหรออ
2: ่าชั้น5ลงมาชั้น1ถูกต้องครับ
0: อุ้ยแล้วอาการเป็นยังไงบ้างครับ
2: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ทำการกู้ชีพนะทำการปั๊มหัวใจแต่ก็ไม่ขึ้นครับเบื้องต้นก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับผม
0: ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
2: ครับผม
0: คือมันเป็นหน้าต่างแล้วก็ระเบียงของห้องเขาใช่ไหมที่เขาลงมา
2: ใช่ครับเปิดหน้าต่างออกมาก็จะเจอเป็นพื้นที่ระเบียงกว้างสักเมตรคูณเมตรอะไรเงี้ยน่าจะกลุ่มควันจำนวนมากแล้วก็เจ้าของห้องเขาน่าจะตกใจครับตกใจแล้วก็เหมือนข้างล่างเขาบอกแล้วว่าอย่า กระโดดเดี๋ยวนี้ถามประชาชนรอบนะแต่ว่าเหมือนเขาอาจจะด้วยความตกใจก็เลยตัดใจกระโดดลงมาอะไรเงี้ยครับ
0: ครับซึ่งห้องเขานี่เป็นห้องต้นเพลิงเป็นห้องเดียวเลยใช่ไหมเป็นห้องนี้เลย
2: เป็นห้องเดี่ยวห้องต้นเพลิงถูกต้องครับผม
0: แล้วเป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติยังไงครับ
2: เบื้องต้นดูจากบัตรประชาชนเป็นคนไทยครับผมเป็นคนไทยมีชื่อมีที่อยู่ต้องชอบไหมครับ
0: ครับก็เป็นคนไทยอายุประมาณเท่าไหร่นะ30
2: อายุ37ปีครับผมครับ
0: ตรวจสอบ
2: ครับผม
0: ตรวจสอบในห้องนี่คือไหม้อะไรบ้างครับเพลิงลุกไหม้อะไร
2: ก็ลุกไหม้ที่นอนนะครับก็คือลุกไหม้ที่นอน
0: ครับเฉพาะ
2: ที่นอนแล้วก็มีกลุ่มควันจำนวนเยอะนะครับเฉพาะที่นอนครับมันเป็นเหมือนตัวท็อปเปอร์ที่ปูบนที่นอนอีกทีหนึ่งแล้วก็ลอกชั้นนั้นออกมาก็จะเจอแบบไฟมันไหม้จนติดที่นอนสปริงอะไรทุกอย่างก็คือลามทั้งที่นอนนะครับ
0: ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ใช่ไหมครับตรงนี
2: ้เบื้องต้นน่าจะเกิดจากการทะเลาะวิวาทกันนะครับภายในห้องแล้วก็อาจจะแบบจุดไฟเผาประชดอะไรประมาณนี้ครับเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นครับต้องรอที
0: ่แล้วในห้องที่เกิดเหตุนี่นอกเหนือจากผู้ชายคนนี้มีคนอื่นด้วยไหมครับหมอมีเหตุทะเลาะวิวาทกัน
2: จากการสอบถามเดิมน่าจะมีแฟนก็ด้วยน่าจะผู้หญิงกับผู้ชายแล้วก็เกิดการทะเลาะกันอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าตอนที่ไปดูที่เกิดเหตุก็คือพบแค่ที่ผู้ชายคนเดียวครับผม
0: ซึ่งผู้หญิง
2: คนที่กระโดดลงมาเป็นที่ผู้ชายคนเดียวครับผม
0: ซึ่งและตอนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็ยังไม่เห็น
2: ไม่เจอน่าจะออกไปก่อนแล้วนะครับผมคร
0: ับ
2: ผมน่าจะออกไปก่อนหลังจากการทะเลาะกันน่าจะออกไปแล้วก็ที่สุดท้ายก็เลยนะครับจุดไฟอะไรประมาณนี้ครับ
0: ครับ
2: คาดว่า
0: เข้าไปในซอยศรีนครินทร์40ลึกไหมครับโรงแรมนี
2: ้โรงแรมครับอยู่ในซอยศรีนครินทร์40มันจากถนนใหญ่จากศรีนครินทร์เข้ามาน่าจะสักประมาณผมว่าน่าจะประมาณแต่น่าจะสักกิโลไม่เกินกิโลนะครับประมาณ1กิโลครับ
0: ก็ไม่ต้องใช้รถดับเพลิงใช่ไหมฮะไม่ต้องใช้น้ำฉีด
2: ใช่เบื้องต้นรถดับเพลิงไม่ต้องใช้น้ำครับเพราะว่าประชาชนใช้ถังดับเพลิงเคมีแห้งการทำการฉีดเจ้าหน้าที่โรงแรมไปแล้วครับเขาเคมีแห้งฉีดครับผม
0: ตอนนี้ยังมีรถดับเพลิงสแตนบายหรือว่าถอนกำลังไปอะไรยังไงแล้วบ้างไหมครับ
2: ตอนนี้ถอนกำลังหมดแล้วครับครับผม
0: เหตุเกิดสักประมาณกี่โมงได้ครับที่รับแจ้งครับหัวหน้า
2: ผมเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุแจ้งวาสิบก็คือแจ้งถึงที่เกิดเหตุตอนประมาณ5:38ครับผม
0: ครับ
2: ครับ
0: ไม่มีลุกลามไปห้องอื่นไม่มีคนเจ็บเพิ่มเติมใช่ไหมฮะ
2: ไม่มีคนเจ็บไม่ลุกลามถูกต้องครับ
0: ครับผมเดี๋ยวก็คุณจะต้องตรวจสอบหาสาเหตุกันต่อไปนะครับถึง
2: ครับผม
0: นะฮะขอบคุณมากครับหัวหน้าครับขอบคุณมากมากครับ
2: ครับยินดีครับผมยินดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณนะครับ
2: ครับ

0: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับนะก็เป็นเพิ่มเติมเหตุเพลิงไหม้ในโรงแรมแห่งหนึ่งที่ซอยศรีนครินทร์40นะครับเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิจนิรันดร
3: ์โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอ่ะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโงหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
6: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
7: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนดให้เป็นอัตราพิเศษคือคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าวได้นำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกแล้วเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
9: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
10: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
11: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
10: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
12: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
10: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
11: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: คุณผู้ฟังครับมีข่าวดีมาฝากนะครับสำหรับคนดีมีวินัยทางการผ่อนดีนะครับวันนี้ครับ Car Forecast ขอมอบกำลังใจให้กับเจ้าของรถยนต์และบิ๊กไบค์คนเก่งที่ตั้งใจนะครับรักษาวินัยทางการผ่อนสินเชื่อต่างๆนะคนที่จ่ายค่าน้ำค่าไฟตรงเวลามาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจนะครับจ่ายตรงเวลาไม่ว่าจะเป็นค่างวดสินเชื่อค่าน้ำค่าไฟและรักษาประวัติการผ่อนที่ดีนะครับมาอย่างต่อเนื่องหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่คุณเองน่าจะรู้ดีที่สุดว่ากว่าจะทำได้แบบนี้เนี่ยนะครับในทุกๆเดือนมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับบางคนต้องทำงานหนักขึ้นหรือยอมลดความสุขบางอย่างลงเพื่อให้ทุกภาระผ่านไปได้นะครับซึ่งความพยายามเหล่านี้ครับนะคนอื่นอาจจะไม่รู้แต่ว่า Car Forecast เห็นและเข้าใจดีนะครับนะสำหรับ Car Forecast คนที่มีวินัยผ่อนดีและมีความรับผิดชอบแบบนี้คือคนเก่งครับนะที่เราอยากจะช่วยให้เหนื่อยน้อยลงนะ Car Forecast พร้อมใช้ขอมอบดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีสำหรับรถยนต์และบิ๊กไบค์โดยรถที่เข้าเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นปีเก่าหรือปีใหม่ก็รับดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปีเรทเดียวกันครับทั้งรถยนต์และบิ๊กไบค์วงเงินสูง 140% นะครับวงเงินได้สูงถึง 140% สมัครง่ายรู้ผลไวและสุขบวกๆสิทธิประโยชน์ตลอดระยะเวลาสัญญานะครับรวมมูลค่าสูงสุด 16,533 บาทครับระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2570นะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร027407400นะครับย้ำเบอร์ครับ027407400กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดนะครับคุณแฟนครับอัปเดตการปิดการจราจรนะครับถนนเพลินจิตด้านขาออกนะเพลินจิตด้านขาออกตั้งแต่แยกเพลินจิตถึงแยกนานาเวลา 8:00 นถึง 13:00 นนะครับมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถประจำทางทั้งสาย2สาย40 48 501 508 511นะครับส่วนสายอื่นๆนะครับก็อาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเส้นทางเช่นเดียวกันนะครับโดยให้ใช้ถนนวิทยุเหนือต่อเนื่องเลี้ยวขวาถนนเพชรบุรีเลี้ยวขวาที่แยกมิตรสัมพันธ์เข้าซอยสุขุมวิทซอย3หรือว่านานาเหนือนะครับหลังจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้านานาเพื่อกลับเข้าสู่สุขุมวิทด้านขาออกนะครับนะทางด้านของเพลินจิตนะครับก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับการจราจรตั้งแต่แยกเพลินจิตถึงแยกนานาขออภัยในความไม่สะดวกนะครับเนื่องจากมีการเดินขบวนของกลุ่มผู้ชุมนุมสาธารณะนั่นเองนะฮะนี่ก็ฝากเป็นข้อมูลในการเดินทางด้วยนะครับสำหรับใครที่สงสัยก็สอบถามเข้ามาได้ที่จอสร้อยนะฮะขอบคุณทางด้านของสน.ลุมพินีด้วยนะครับอันนี้ก็อัปเดตเพิ่มเติมส่วนเรื่องของการเดินรถขสมก.เองเนี่ยเขาก็มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อันนี้เพิ่มเติมให้นะครับถนนรัชดาช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกมนตรีนะฮะสาย136หรือว่า 3-47 คลองเตยสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ส่วนถนนเพลินจิตนี่จะมีหลายสายเหมือนกันนะครับเพลินจิตช่วงแยกเพลินจิตมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกนานานะก็มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถของสาย13คลองเตยตลาดปฐวีกรสาย22ถนนตกแฮปปี้แลนด์นะครับสาย45หนามแดงท่าน้ำศรีพระยานะครับสาย47ท่าเรือคลองเตย MRT สนามชัยสาย102แพร่กษาเซ็นทรัลพระราม3สาย107นะครับบางเขนคลองเตยสาย180รามคำแหง2เซ็นทรัลพระราม3สาย205วงกลมคลองเตย MRT ตลาดพลูสาย205คลองเตยเดอะมอลล์ท่าพระและสาย511ก็คือปากน้ำสายใต้ใหม่นะครับก็ให้ผู้โดยสารเนี่ยวางแผนการเดินทางล่วงหน้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ขสมก.นะครับ contact center ก็คือ1348นะเพิ่มเติมกันนะครับคุณผู้ฟังก็เรียกได้ว่าหลายเส้นทางนะครับที่คุณผู้ฟังที่ใช้รถโดยสารเนี่ยจะต้องมีการปรับเรื่องของเวลานะครับในการเผื่อเวลาในการเดินทางกันด้วยในช่วงนี้ครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic News ส นับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก็อยากทราบเส้นทางไหนอย่างไรก็สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมกันนะครับนะการจราจรภาพรวมในช่วงนี้ก็ยังถือว่าคล่องตัวส่วนกรณีของอุบัติเหตุก่อนหน้านี้นะครับที่บริเวณหน้าโรบินสันราชพฤกษ์เนี่ยนะครับที่มีรถจักรยานยนต์ไม่แน่ใจว่าเสียหลักล้มเองหรือเปล่านะฮะประสบอุบัติเหตุและมีคนเจ็บด้วยที่คุณอัฐกรแจ้งเข้ามาราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าตอนนี้เริ่มที่จะมีรถสะสมแล้วนะครับทางด้านของคู่ขนานเนี่ยนะฮะผ่านหน้าห้างโรบินสันราชพฤกษ์นะครับตอนนี้เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับเคลื่อนตัวช้านะครับบริเวณดังกล่าวฝั่งกลับกันขาออกไม่มีปัญหาถ้าเลยจุดเกิดเหตุไปแล้วก็จะคล่องตัวนะครับนะที่มาจากทางด้านของต่างระดับ345มุ่งหน้ามาทางต่างระดับชัยพฤกษ์นะครับอุบัติเหตุหน้าโรบินสันไลฟ์สโตร์ราชพฤกษ์นะครับนะจุดอื่นๆภาพรวมการเดินทางก็ยังถือว่าค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้สลับไปติดตามพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างนะครับกับทางคุณภัทรพงษ์นิตอภัยนะครับสวัสดีครับคุณภัทรพงษ
2: ์สวัสดีครับ
0: ครับวันนี้สภาพอากาศโดยภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับในประเทศไทยครับ
2: วันนี้ยังคงให้ตัวฝนเนี่ยคล้ายๆใกล้เคียงกับเมื่อวานนะครับจะเป็นฝนกระจายค่อนข้างทั่วประเทศไทยเลยแล้วว่าในตัวของฝนหนักเนี่ยความรุนแรงจะลดลงค่อนข้างเยอะครับแตกต่างจากตัวเมื่อวานแต่ว่ายังคงมีหลายพื้นที่ยังคงเฝ้าระวังตัวฝนตกหนักอยู่ครับ
0: ครับอย่างเช่นพื้นที่ไหนบ้างครับที่ต้องเฝ้าระวัง
2: ตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอยู่บนตรงภาคกลางนะครับทางโซนแถวภาคทางฝั่งตะวันออกตะวันตกของประเทศนะครับจะเน้นอยู่ที่ภาคกลางจะเป็นส่วนใหญ่นะครับพวกแถวโซนกาญจนบุรีอะไรพวกนั้นนะครับราชบุรีนครปฐมเนี่ยยังมีฝนตกหนักบ้างอยู่ครับ
0: ครับดูทางภาคเหนือภาคอีสานนี่ลดลงไหมครับ
2: ตอนของภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยยังให้การกระจายเท่าเดิมอยู่แต่ถ้าเทียบกับความรุนแรงจากเมื่อวานแล้วเนี่ยมีความลดลงเล็กน้อยครับแต่ว่าก็ยังมีลมกระโชกแรงบ้างบางแห่งนะครับยังเฝ้าระวังกันไว้อยู
0: ่ครับแล้วทางด้านของภาคใต้นี่เป็นยังไงบ้างครับ
2: เอาภาคใต้นี่ยังคงเหมือนเดิมเลยฮะเป็นฝนตกทั่วไปนะครับประมาณ 60% ของพื้นที่เลย
0: ครับทั้งสองฝั่งเลยอย่างน
2: ี้ยาวในช่วงนี้ใช่ครับ
0: อ๋อครับถือว่าอยู่ยังมีบางพื้นที่ที่ยังตกหนักอยู่บ้างไหมครับเนี่ย
2: ใช่ครับภาคใต้ก็ยังเป็นโซนเดิมๆครับติดชายฝั่งขอบทะเลเนี่ยจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเลจะเป็นพื้นที่ที่เป็นฝนตกหนักเป็นปกติเลยครับช่วงนี
0: ้ครับส่วนกรุงเทพนี่วันนี้โอกาสเกิดฝนมีค่อนข้างเยอะไหมครับเนี่ย
2: วันนี้ให้ฝนกรุงเทพเนี่ยความกระจายยังเท่ากันเมื่อวานครับก็คือประมาณ160ของพื้นที่นะครับแต่ว่าความรุนแรงเนี่ยลดระดับลงละให้เป็นฝนตกโดยทั่วไปครับแล้วก็จะมีตัวพอระวังลมแรงครับสองฝั่งกรุงเทพ
0: มีลมกระโชกแรงด้วย
2: ครับผม
0: ถ้าตกนี่น่าจะเป็นช่วงไหนของวันครับเย็นๆไหมเวลาเดิม
2: ใช่ใช่ครับช่วงบ่ายๆถึงเย็นช่วงเวลาเลิกงานเป็นปกตินะครับของฝนช่วงนี
0: ้ครับเนี่ยเช้าๆวันนี้นี่ก็ยังไม่มีกลุ่มฝนเลยนะครับใช่ไหมในกรุงเทพ
2: ใช่ครับช่วงเช้าจะไม่ค่อยมีครับจะเริ่มไปก่อตัวประมาณเริ่มเห็นเมฆประมาณช่วงบ่ายๆช่วงนะครับบ่ายๆถึงเย็นเนี่ยจะเริ่มเห็นเมฆละแล้วก็จะช่วงเย็นๆถึงค่ำเนี่ยก็จะเริ่มตกลงมาครับ
0: สายๆกลางวันนี้อากาศมันจะร้อนไหมครับร้อนมากไหมครับกรุงเทพก่อนที่ฝนจะตกอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับสำหรับกรุงเทพช่วงนี้เนี่ยยังเป็นช่วงที่อุณหภูมิยังทรงๆอยู่ครับยังให้อุณหภูมิค่อนข้างสูงอยู่ช่วงกลางวันนี้ก็จะมีอากาศร้อนประมาณนัก 34-35 องศาได้อยู่ครับ
0: ตอนนี้เรื่องของความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นลักษณะเขาเป็นยังไงบ้างครับที่ลงมาถึงบ้านเรา
2: ตอนนี้ตัวมวลอากาศเย็นเนี่ยยังมีแนวโน้มอยู่กับที่อยู่ครับยังอยู่แถวๆบริเวณประเทศจีนตอนล่างอยู่ยังไม่ได้มีแนวโน้มที่จะเข้ามาปกคลุมไทยแบบรุนแรงจนเข้าหน้าหนาวแต่ว่าอุณหภูมิก็จะทยอยลดลงครับเพราะว่ามันก็เป็นแบบกำลังขึ้นลงๆอยู่ครับยังไม่ได้ลงมาแรงสักทีเดียวครับช่วงนี
0: ้ครับก็อาจจะได้สัมผัสอากาศอุณหภูมิต่ำๆไว้บนด้านบนยอดดอยยอดภูอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ แต่ว่า
2: ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนเนี่ยอาจจะได้สัมผัสถึงความเย็นเล็กน้อยแหละครับแต่ว่ายังไม่ถึงกับหนาว
0: ครับแสดงว่าเหมือนอุณหภูมิเขาขยับขึ้นมากว่าช่วงก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะเพิ่มขึ้นอย่างนั้นไหมฮะ
2: มันเพิ่มขึ้นขึ้นลงอยู่ครับช่วงนี้เพราะว่าเป็นมวลอากาศเย็นเนี่ยกำลังลงมาแล้วก็ถอยขึ้นไปยังเป็นแบบช่วงที่คล้ายๆกันขึ้นลงขึ้นลงอยู่ครับยังไม่มีแบบความรุนแรงที่จะแบบลงมา
0: เต็มที่อะไรมากมาย
2: ครับ
0: ครับหลังจากวันนี้ไปนี่มันจะมีเรื่องของฝนที่จะเพิ่มขึ้นอีกไหมครับหรือว่ามันจะทรงๆแบบนี
2: ้ตัวฝนเนี่ยยังให้เป็นฝนกระจายอยู่เป็นจนถึงครับช่วงอาทิตย์สัปดาห์หน้าเลยนะครับก็จะเป็นฝนที่เป็นเรียกว่าฝนเปลี่ยนฤดูนี่แหละครับยังเป็นช่วงนี้อยู่ที่ไม่เป็นฝนตกกระจายโดยทั่วไปอยู่กับลมกระโชกแรงเนี่ยค่อนข้างจะหลายพื้นที่ของประเทศไทยเลยครับ
0: ต้องระวังเรื่องของลมด้วยนะครับเพราะว่าหลายภูมิภาคเลยเนาะที่มีเรื่องของลมมาประกอบกันด้วยนะครับตรงนี้ได้ครับเดี๋ยวเราอัปเดตในวันต่อไปนะครับก็ต้องติดตามนะฮะเรื่องของอากาศสภาพอากาศในช่วงนี้นะครับที่กำลังจะเปลี่ยนฤดูกาลเข้าสู่หน้าหนาวด้วยนะครับขอบคุณมากครับคุณพัทรพงศ์ครับ
2: ครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณคุณพัทรพงศ์นิตอภัยนะครับจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา7 นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมีความคืบหน้าจากเหตุคนร้ายคว้างระเบิดแสวงเครื่องใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบันนังสตาจังหวัดยะลาสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: เติม